0: อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดในการตรงทักทายคุณฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เราสองคนค่ะลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาราทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวล นะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัส
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัดไฮนอมเกเบรียซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตัดกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
2: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความท้าทายอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของเงิน

0: เพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่อ่ะสหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากให้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะฮะ รายชื่อของคนไทย1ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า United Arab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยอ่ะมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูสกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้นะคะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูซทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะและเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูซเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตร

0: การจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกรีนค่ะ
4: สวัสดีครับคุณท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
4: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊กตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านยุยลี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ขนมตุ๊กตั๊บถั่วลิสง3รางวัล นะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
4: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับได้การที่เริ่มต้นจากการ

คุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเลยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมี import license และมีการ earning money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งนี่ก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันมีก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ import license กับเรื่องของ earning money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างหวบหาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาตั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จอกเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวบดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้านะครับซึ่งที่เป็น

สินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรแล้วมีความสำคัญกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับตอนนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาคงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาในขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกวดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับที่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางด่านแมมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไป

0: ผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3ปี4ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสเราแล้วล่ะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาแล้วจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤษคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤษมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤษ
1: เอ้ยคุณกฤษ
2: นะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกฤษบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2คนเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อที่จริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่17:57 น.นะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20 นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550 เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมกเคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5 เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาณต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
0: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2 ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10 ล้านกรณีที่ประตูรถเมย์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมย์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พักรุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขรช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์

0: ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอ่นจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลววันจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทางข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมนพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทิพย์ภัททิยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
0: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมาก

0: ไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารูมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอยติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมาธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมาธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด15/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญสว1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพรก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตข้อคอรหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พรบ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านภายใน7วันค่ะ
0: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส.โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่น

0: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยานเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพรรคส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากส.ส.สุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแล้วว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสๆเน้นเป็นเคสๆไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะให้แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชือดเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
0: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส21ถึง27พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้4แสนล้านส่งภายใน7วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาร์เซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็

0: มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสคลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
0: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นบอลโลกและวีซ่าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธ
1: ิ์นะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยQuick Win เกษตร SME
0: ปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขน

0: ตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
1: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟล์แอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองกาญค่ะสลดกลางเมืองกาญลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยล์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทวนหน้าไทยออยล์ว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

0: สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยรัฐบาลเดินหน้าดันอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาเปลี่ยนเกมเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพมั่นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงความคืบหน้านโยบายสำคัญด้านการศึกษาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอนาคตด้วยการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในระยะแรกจะนำ e-sport เข้าสู่ชมรม To Be Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกฝนใน4ด้านหลักได้แก่ทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการตนเองพร้อมคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันทั้งในระดับโรงเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตโดยรัฐบาลไม่ได้มองอีสปอร์ตในมิติของความบันเทิงเท่านั้นแต่มองเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่เยาวชนได้รัฐบาลมุ่งหวังจะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยจากการเรียนเพื่อจดจำไปสู่การเรียนเพื่อคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพซึ่งจะมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพขอเพียงเปิดเวทีเปิดโอกาสและเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมเด็กไทยก็พร้อมแข่งขันได้ในทุกสนามของโลกได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
4: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมล่องเรือไปเที่ยวได
5: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: ปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาค

0: รัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรติดภารกิจนะครับก็มีคุณอัญชลีพรกุสุมก็มาร่วมจัดรายการกับผมไพศาลนะครับสวัสดีครับคุณอัญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ฝากบอกแฟนๆรายการนะสัปดาห์นี้ผมกับคุณอัญนี่อยู่กันยาวเลยนะโดยเฉพาะช่วงเย็น
4: ช่วงเย็นทั้งวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะปกติคุณรงค์คุณรงค์เสร็จจะไปแข่งกีฬาอีกแล้วล่ะค่ะแกเป็นนักวอลเลย์บอลนะ
3: นักวอลเลย์บอลทีมมหาวิทยาลัย
4: ตอนนี้น่าจะเป็นทีมเยาวชนนะคะ
3: อ๋อฮะแสดงว่าใส่โลไว้นะดองไว้นะ
4: ก็เผลอๆที่ก็จะไปแข่งวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาแทนนะคะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยค่ะจะแทนเย็น
3: แจ้งแฟนๆรายการนะฮะติดตามมาได้นะฮะช่วงเย็น
4: เป็นทีมเยาวชน
3: เช้านี้ขออนุญาตเริ่มคุยกันเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันสักนิดนะคุณอัน
4: ค่ะค่ะ
3: เพราะมันเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนเมื่อคืนนี้มีข่าวดีว่าราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงแรงทีเดียวนะฮะมากกว่า 5% ทั้ง2ตลาดก็คือทั้งที่ตลาดนิวยอร์กนะฮะ WTI ปรับลดลงเนี่ยเมื่อคืนนี้ 5.89 เหรียญหรือ 5.66%
4: ค่ะ
3: หลุด100เหรียญมาปิดที่ 98.26 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนก็ปรับลดลง 6.26 เหรียญนะครับ 5.63% ก็จาก111เหรียญจะไป112ด้วยซ้ำไปในบางช่วงนะก็มาปิดที่ 105.02 เหรียญต่อบาร์เรลเช้านี้ล่าสุดนี้ก็มีการขยับกลับขึ้นไปบ้างก็ของเบนก็ขึ้นไปประมาณสัก70-80เซนนะแต่ก็ยังอยู่ที่105ส่วน WTI ก็ยังต่ำกว่า100เหรียญอยู่นะแม้จะขึ้นไปที่ระดับ99เหรียญก็ตามข่าวสำคัญก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเป็น final stage อันนี้แหละฮะข่าวนี้ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงแรงทองเนี่ยรอดจากการหลุด 4,500 เหรียญขยับกลับขึ้นไปเมื่อคืนนี้ประมาณสัก 20-30 เหรียญ
4: ยิ่งทองไม่ใช่ค่ะยิ่งน้ำมันร่วงลงแรงเนี่ยบริษัทน้ำมันที่ซื้อน้ำมันมาสต็อกยิ่งขาดทุนนะพี่ในศาล
3: ถูกต้องเพราะเขาซื้อตอนที่ราคาสูงๆมาก
4: ๆอ๋อเนี่ยดิฉันฟังคุณคงกระพันอินแจ้งใช่ไหมคะ
3: อินทระแจ้ง
4: อินทระแจ้งเบอร์หนึ่งของปตท.เนี่ยเมื่อวานนี้ที่เขาต้องแถลงสถานการณ์ของบริษัทเขาจนปรากฏว่าสื่อหนังสือพิมพ์ธุรกิจเนี่ยพาดหัวว่าปตท.สู้วิกฤตนะคะคุณคงกระพันบอกว่าอย่างเนี้ยต้องตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจทันทีเพื่อดูแลวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลความมั่นคงพลังงานนะเขาก็ใช้เครือข่ายการค้าที่มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกบริหารภาวะวิกฤตที่ผ่านมานี่แหละ รงกลั่นกลุ่มปตท.เดิน

0: ครื่องเต็มกำลัง 100% แล้วก็กระจายความเสี่ยงหาแหล่งน้ำมันใหม่ทั้งจากสหรัฐและแอฟริกาจากเดิมแม้ใช้จากวันออกกลาง 60% ตอนนี้ลงเหลือ 30% ก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าไทยจะไม่ขาดแคลนแม้ต้นทุนบริหารความเสี่ยงเนี่ยจะสูงขึ้นส่วนการวิจารณ์ว่าค่าการกลั่นได้สูงเหลือเกินดร.คงกระพันยุทธยกตัวอย่างว่าไทยออยซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในเครือแม้ตัวเลขทางบัญชีจะสูงแต่หักลบต้นทุนน้ำมันดิบค่าพรีเมียมขนส่งและกำไรค่าใช้จ่ายค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายโรงงานแล้วเหลือกำไรค่าการกลั่นเพียงแค่ลิตรละ90สตางค์ค่ะพี่นายจารย์เหลือแค่90สตางค์ต่อลิตรแล้วตัวโครงการก็บอกว่าแต่มันก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความเสี่ยงธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีตัวเลขผลการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงและผลขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจสำรวจและผลิตเนื่องจากเป็นการสำรองตามหลักระมัดระวังในช่วงราคาน้ำมันที่ผันผวนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะน้ำมันอ่ะมันอยู่ในภาวะของเหลือด้วยค่ะพอราคาสูงคนมันก็ใช้น้อยจนถังสำรองเต็มบางโรงกลั่นต้องลดกำลังการผลิตหนักกว่านั้นคือต้องรีเซลน้ำมันดิบที่สั่งซื้อออกมาเนื่องจากไม่มีที่เก็บ
1: เราห้ามส่งออกด้วย
0: ก็กลัวน้ำมันจะไม่มีก็กว้านซื้อมาราคาก็สูงสุดท้ายห้ามส่งออกการใช้ในประเทศก็ลดลงพอลดลงขืนกลั่นเหมือนเดิมส่งออกก็ไม่ได้ในประเทศใช้น้อยจะเอาที่ไหนมาเก็บและน้ำมันที่ไปกว้านซื้อมาที่กลัวคนไทยไม่มีใช้ก็ต้องรีเซลก็ขาดทุนสิคะพี
1: ่
0: ส่งผลให้เกิดการขาดทุนการขายดังกล่าวแต่ก็เป็นสิ่งที่โอเคก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ค่ะเตรียมสภาพคล่องไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วมากเขาต้องบริหารให้ได้เตรียมสภาพคล่องเพิ่มถึง 230,000 ล้านบาทเอาไปทำอะไรบ้าง 230,000 1หลักประกันการจัดซื้อน้ำมันดิบ2เป็นเงินทุนหมุนเวียนจัดหาน้ำมันและก๊าซ3เงินค้างชำระที่กองทุนน้ำมันไม่จ่ายให้เขา 35,000 เขาก็ต้องหามาสำรองตรงนี้มันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขามีต้นทุนทางการเงินต่อเดือนเพิ่มขึ้น600ล้านบาทเบ็ดเสร็จต่อปีเขาเสียดอกเบี้ย 7,000 ล้านบาทค่ะ
1: อันนี้มองไปข้างหน้าใช่ไหมเกณฑ์แต่ว่าโชคดีที่ว่าไตรมาสแรกเขากำไรดีกว่าดีสูงขึ้นนะเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี68
0: ครับที่เพิ่งแถลง
1: ยังโชคดียังโชคดีว่าไตรมาสแรกนี้กำไรสวยงามแต่ว่าถ้ามองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่มากถ้าฟังการนำเสน
0: อที่เห็นเนี่ยคือที่ฉันหยิบตรงนี้ก็เพราะว่าก็อยากจะให้ข้อมูลให้รอบด้านเวลาที่พูดว่าค่าการกลั่นสูงเนี่ยส่งออกก็ไม่ได้ใช้ในประเทศก็ลดลงหัวน้ำมันขาดก็ซื้อเข้ามาต้องมาลดกำลังผลิตที่สั่งเข้ามาต้องไปขายขาดทุน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คุณโจดีลอล่าซึ่งเป็นนักกลยุทธ์พลังงานโลกของธนาคารโลโบแบงให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กว่าแม้ข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านจะมีแนวโน้มกดดันราคาให้ร่วงลงในเฉพาะหน้านี้แต่ physical market หรือว่าตลาดน้ำมันจริงเนี่ยก็คือพวกราคาสปอตเนี่ยนะยังอยู่ในภาวะปั่นป่วนการส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียไปยังปลายทางเนี่ยใช้เวลานานถึง55วันซึ่งหมายความว่าคลังสำรองน้ำมันจะถูกใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวนะขณะที่สุลต่านอัลจาเบอร์ประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอาบูดาบีก็บอกว่าการไหลเวียนของน้ำมันจากตะวันออกกลางจนถึงล่าสุดก็จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนกว่าจะล่วงเลยเข้าไปปี2027ปีนี้เท่าไหร่เนี่ย2026
0: ค่ะ
1: อ๋อปีหน้านู้นเลยนะจนกว่าจะล่วงเลยเข้าไปสู่ปี2027นะโดย

0: บอกว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสครั้งนี้ถือเป็นช็อกด้านอุปทานที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยประสบมาสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 7.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วใกล้เคียงกับประมาณการก่อนหน้าโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่ปริมาณการส่งออกต่ำกว่าระดับใกล้ทำสถิติสูงสุดเล็กน้อยเนื่องจากผู้ซื้อในต่างประเทศเร่งตุนซื้อน้ำมันสหรัฐเพื่อชดเชยการขาดแคลนอุปทานจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเป็นถ้ามองในตลาดโลกนะก็มันก็ต้องมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกประเทศรวมทั้งของไทยด้วยนะครับ
1: นะคะ
0: นี่ว่าด้วยเรื่องน้ำมันก็จะบอกว่าก็ยังเป็นข่าวดีนะครับที่เมื่อราคามันย่อลงมาอย่างนี้การที่เราจะต้องใช้น้ำมันราคาหน้าปั๊มที่แพงขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะหยุดไปก่อนชะลอไปก่อนหรือว่าอาจจะโชคดีถึงขั้นว่าเขาอาจจะปรับลดราคาให้ได้บ้างนะก็ต้องติดตามดูนะว่าราคามันจะมีความลงแล้วมันลงอย่างมั่นคงหรือเปล่าเพราะมันก็อยู่กับข่าวนะคุณอันถ้าไฟนอลสเตทแล้วมันยังไม่มีอะไรที่คืบหน้านะมันก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับขึ้นมาได้เสมอ
1: มันก็เหมือนกับหุ้นนะคะแค่มีข่าวยังไม่รู้ทำจริงหรือเปล่าเลยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วพอถึงเวลาเกิดจริงๆขึ้นเอาไม่ขึ้นไม่ลงแล้วบอกว่ารับข่าวไปเรียบร้อย
0: ครับก็มีผลโดยตรงต่อหุ้นเลยนะข่าวเนี่ยไฟนอลสเตทของทรัมป์เนี่ยบอกว่าการนิโคเชชันบีทวีนอิหร่าน and the USอยู่ในฐานะ final stage เนี่ยชาวนิวเอเชียนี่ทะยานพุ่งกันคึกคักมากนิเคอีนี่ขึ้นไปแล้ว 3.4% นะ 2,032 จุดออสเตรเลียขึ้น 1.32% ตลาดอื่นๆก็กำลังทยอยเปิดกันนะของเกาหลีอะไรเงี้ยพุ่งกันอุตลุดวันนี้หุ้นไทยก็คงจะถ้าเป็นไปตามทิศทางภูมิภาคก็คงจะยังบวกได้นะ
1: ค่ะ
0: ต้องติดตามกันดูครับอันนี้ว่าในเรื่องข่าวดีเรื่องน้ำมันก่อนครับ
1: ค่ะเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยค่ะพี่จันท่านผู้ฟังถามมาว่าเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่หรืออย่างนี้ค่ะให้รอดูว่าจะประกาศครม.เห็นชอบให้ยกเลิกฟรีวีซ่า6ให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วก็ให้กลับไปใช้กฎเกณฑ์เดิมนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยจะมีผลอย่างนี้นะคะให้ติดตามว่าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ทันทีที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบวกอีก15วันค่ะจะมีผลตามนั้น15วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
0: เราต้องแจ้งในประเทศที่เราให้เขา90กว่าประเทศใช่ไหมเพราะว่าไอ้วีซ่า60วันเนี่ยเราให้ไป90กว่าประเทศก็หลายๆประเทศก็กลับมาใช้ไอ้วีซ่าปกติสามสิบวันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือว่าบางประเทศก็เป็นวีซ่าออนไลน์ว่าอะไรก็ใช้ตามที่เป็นทวีภาคีของแต่ไทยกับแต่ละประเทศไปครับ
1: อย่างอินเดียเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยจะเป็นวีซ่าออนไลน์ว่านะคะคนพันกว่าล้านจะเข้ามาประเทศไทยก็คุณมาขอวีซ่าต้องขอวีซ่าที่สนามบิน on arrival มันยังมีเรื่องตามมาอีกเยอะเราอย่าเพิ่งดีใจว่าโอ้ดีแล้วไม่ต้องไปฟรีวีซ่ากัน60วันกลับมาเหลือ30วันก็พอบางประเทศก็ต้องมาขอวีซ่ามันจะมีกฎระเบียบที่ต้องตามก็คือเวลาที่เขามาขอวีซ่า on arrival เนี่ยคุณจะเอ็กซเรย์ลึกไหมว่าเขาดูแล้วมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะสองก็คือเราจะตามไปแก้กฎระเบียบพวกre-entry ไหมอย่างเมื่อวานนี้ที่ฉันบอกว่ามีแพ็กเกจขายอยู่เต็มเลยถ้าตะวันออกกลางให้ไปที่นานาแต่ละชาติเขาก็จะมีจุดศูนย์กลางของเขาพวกรับทำแพ็กเกจพาไปจ็อบวีซ่าที่ชายแดนและกลับเข้ามา
0: ก็อยู่ได้ยาวๆใช่ไหม
1: ค่ะคุณจะตามไปบล็อกตรงนั้นยังไงกฎระเบียบในการที่ให้วีซ่า re-entry แบบนี้มันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่เท่าไหร่จริงอยู่ว่าไม่เกิน60วันให้อยู่แค่กี่วันก็ตามแต่ให้เข้าให้ออกตลอดต่อเนื่องตลอดชีวิตมันจะต่างอะไรอะพี่ไพศาลนะคะต่างชาติเนี่ยเวลาที่เขาสนใจนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทั่วโลกลงข่าวหมดเลยนะคะ BBC CNN เพราะเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าไทยแลนด์แดนสวรรค์เนี่ยประเทศไทยติดท็อปประเทศที่เป

0: คนอยากมาอยู่ในระดับโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแก้กฎระเบียบพวกนี้ต่างชาติสนใจหมดเลยค่ะภาพที่ CNN เอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจครั้งนี้ก็หนึ่งเป็นภาพของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้เท้าถีบประตูอัตโนมัติเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่วิสารคะที่โดนจับที่สนามบินสุวรรณภูมิภาพกระเทยฟิลิปปินส์ที่บุกตบกับกระเทยไทยที่ซอยนานาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้แล้วอันนั้นนานแล้วนะ
0: ค่ะก็ปีที่แล้วเองก็เป็นภาพปรากฏการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเวลาที่เปิดฟรีวีซ่าที่นี้ก็เลยจับจ้องนะคะพี่ไพศาลว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ย1การกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าออกจะเปลี่ยนแปลงยังไง2พวกน้องๆพวกนี้ไม่รู้เขาใช้วีซ่าประเภทไหนเข้าออกอยู่กันแถวสุขุมวิทเต็มไปหมดซอยนานาซอย11เนี้ยจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้แล้วก็อิสราเอลเนี่ยได้แค่30วันนะคะสังคมก็ควรจะต้องจับจ้องว่าอย่างที่อยู่ที่ปลายกันเป็นปีเลยอะมาประกอบเป็นอาชีพนักบวชกันด้วยเนี่ยพวกนี้ใช้วีซ่าอะไรเพราะว่ากลุ่มผู้ประกอบการค้าแม่ฮ่องสอนน่าจะเป็นที่เดียวที่ส่งเสียงว่าเขากระทบเนื่องจากของเขาอยู่เป็นปี
1: ครับ
0: เนื่องจากอยู่เป็นปีตรงนี้ค่ะน่าจับจ้องต่อว่าคนกลุ่มนี้สุดท้ายเหมือนเดิมด้วยช่องว่างอะไรก็แล้วแต่กลุ่มที่เราอยากแก้ปัญหาถูกแก้จริงหรือเปล่าคะค่ะ
1: อันนี้มันก็พิสูจน์นะเพราะว่าเราก็การเปิดอันนี้เริ่มมาสมัยคุณเศรษฐานี่นะ
0: เมื่อกรกฎาคมปี2567ค่ะ
1: คือตอนนั้นมันก็มีผลกระทบมาจากโควิด19ที่ยังทำให้การท่องเที่ยวก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็มันมีกรณีมันมีกรณีตอนนั้นมีกรณีนักดาราจีนหรือเปล่าที่ทำให้เราจะต้องพยายามกระตุ้นพยาย
0: าม
1: ที่จะต้องหาทางดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆ
0: ไม่ใช่ค่ะพี่ประสานคะเข้ามาถึงเขาก็พูดเรื่องฟรีวีซ่าแล้วค่ะก่อนแล้วตั้งแต่สมัยพลเอก
1: อ๋อไม่ต้องมีกรณีดาราอะไรเขาก็เตรียมอยู่แล้ว
0: เรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยนักพวกกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะพยายามขอมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เนื่องมาจากว่าเราโดนเรื่องสถานการณ์โควิดไงฮะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงไม่ยอมบอกว่าอันตรายมากปล่อยให้ประเทศที่คนเป็นพันล้านเข้าประเทศอันตรายมากมากซึ่งในสมัยพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีเรื่องอะไรขนาดนี้เลยอะค่ะแก๊งสแกมเมอร์อะไรพวกนี้เพราะตอนนั้นพวกโควิดมันเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะแต่มาลงมือกันเนี่ยแก้เป็นฟรีวีซ่าเนี่ยเดือนกรกฎาคมปี2567ในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาค่ะ
1: ครับมันก็ถือว่าเป็นบททดสอบนะว่าจะเอาเงินหรือจะเอาความมั่นคงในสุดรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเอาเงินดีกว่าเพราะมันเศรษฐกิจมันยังไงมันก็จำต้องคนก็ต้องการเงินมาใช้จ่ายก็เลยทดลองใช้แล้วผลต่างๆมันก็ตามมามันก็ได้ข้อสรุปนะผมว่าประเทศไทยก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆฟรีวีซ่า9ไอ้60วันอะไรเนี่ยมันก็ในหลักการแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องดีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เผอิญว่ามันมาทำในบ้านเมืองอย่างประเทศไทยซึ่งการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานมีการเลือกปฏิบัติมีการช่อฉนสูงมันก็เลยทำให้ไอ้หลักการที่ดีเนี่ยที่จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวเปิดกว้างนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาไว้พวกปัญหาต่างๆเข้ามากันมากมายเต็มไปหมด
0: คนดีๆไม่มาด้วยค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าพอมาเจอพวกนี้ก็ไม่มา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดไม่มาเราไปพบนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอยู่ที่อื่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างเวลาเราไปเวียดนามเราจะเห็นเลยไปอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยพวกแฟมิลี่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เปิดกว้างเรื่องกัญชาในประเทศไทยด้วยที่ทำให้นักท่องเที่ยวคุณภาพดีที่มากับลูกครอบครัวแฟมิลี่ดีๆเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศกัญชาในประเทศไทยค่ะ

0: มีผลมากด้วยค่ะ
1: มัน
0: รวมกันหมดทุกเรื่องค่ะมันมาพร้อมกันค่ะ
1: เพราะนั้นมันต้องได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยผมคิดว่านะถ้าเราจะทำนโยบายที่มันมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันต้องไปยกเครื่องในเรื่องของ
0: การบังคับใช้กฎหมาย
1: การบังคับใช้กฎหมายของเรามันต้องไม่หย่อนยาน
0: อันนี้ก็ยังไม่จบแล้วค
1: ่
0: ะ
1: กลไกต่างๆกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอะไรของเรามันต้องเข้มแข็งถ้าถึงวันนั้นเนี่ยโอเคอะไรที่มันสามารถเปิดกว้างได้มันผ่อนปลนได้มากๆเพื่อผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสตุ้งสตังนะมันก็อาจจะมีหลักประกันได้มากขึ้น
0: ถ้าปายยังเหมือนเดิมพังงานยังเหมือนเดิมซอยสุขุมวิท11ยังเหมือนเดิม
1: ใช
0: ่ๆ ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: 8:34 นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เองบเงินกู้200ล้านที่รัฐบาลจะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus นะซึ่งก็แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป30ล้านคนนี้ให้คนละพันต่อเดือน4เดือนแล้วก็จะมีบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเติมเพิ่มให้700จากที่ได้เดิม300รวมเป็น 1,000 4เดือนเหมือนกันนะครับจนถึงเดือนกันยายนแต่คนนี้เนี่ยผมก็สงสัยแต่แรกนะเพราะว่าก็มีบางคนบอกว่ารัฐบาลก็จะใช้เงินใน 200,000 ล้านเนี่ยประมาณ 150,000 เพราะว่าเขาก็คำนวณว่ารัฐบาลก็เอาส่วนนี้เพิ่มไป700ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมแล้วมันก็แค่ประมาณ 30,000 กว่าล้านกับ 102,000 ที่ต้องที่ต้องให้4,030 ล้านคนใช่ไหมมันก็รวมแล้วมันก็ 150,000 แต่รัฐบาลแถลงว่าต้องใช้ประมาณจะใช้เงินทั้งหมด 170,000 กว่าก็ปรากฏว่าคุณไหมสิริกัญญาเขาก็เลยโพสต์ว่าจับโป๊ะรัฐบาลใช้เงินกู้เยียวยาแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 1.8 หมื่นล้านบาทนะโดยคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกจับโปะรัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 10,000 8,800 ล้านบาทที่

0: ควรเป็นงบประมาณตามปกติโดยได้ออกความเห็นในรายละเอียดว่าอย่างนี้นะบอกโครงการแรกนี้เป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้ตามปกติอยู่แล้วก็คือเงินช่วยเหลือเดือนละ300ค่าสาธารณูปค่าสาธารณูปโภคค่าเดินทางแล้วก็อิจิปาถะซึ่งต้องได้รับจากงบประมาณประจำปีไม่เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานแต่อย่างใดเนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอจ่ายสวัสดิการก็คือใช้จริง 50,000 ล้านตั้งงบไปเพียง 30,000 ล้านในปี69ในวงเล็บนับว่ารัฐบาลกล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อจ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้วิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่เนี่ยคุณศิริกัญญาตันสกุลเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าในทันทีเนี่ยทางคุณลวรนแสงสนิท
1: ค่ะ
0: ปลัดกระทรวงการคลังก็ต้องออกมาชี้แจงทันทีนะก็ยอมรับว่ามีการนำเงินเอาไปมาเพิ่มเติมเข้าไปในส่วน300ที่ต้องใช้จากงบ
1: จริง
0: ๆปกติอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกการที่นำเงินส่วนหนึ่งจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยืนยันสามารถทำได้เนื่องจากเป็นการบริหารการเงินการคลังรวมทั้งมีความจำเป็นในการนำมาใช้บรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทคุณลวรนบอกว่าไม่ลักไก่หรอกครับทุกอย่างตรงไปตรงมาวงเงินระดับหมื่นล้านซ่อนไม่ได้หลบไม่ได้หมกไม่ได้แล้วก็ยังบอกว่าความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพยายามหาแหล่งเงินอื่นหมดแล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอโดยปัจจุบันงบกลางประจำปี2569เหลือเพียงประมาณ 20,000 ล้านบาทส่วนเงินทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา45ก็มีเพียง 50,000 ล้านบาท
1: อันนี้น้อยเกินไปเหรอคะ
0: เหลือเพียง 20,000 ล้านนี่มันยังเหลืออีกต้อง
1: 6เดือน7เดือนนะฮะ
0: เกินมันต้องถึงกันยาใช
1: ่
0: มั้ย
1: อ๋อไม่ถึงนี่นะอันนี้พฤษภาใช่มั้ยคะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมอีก4เดือนเอง
0: ใช้
1: เด
0: ือ
1: นละ 5,000 พอจะพอมั้ยคะมันไม่พอเพราะว่ามีพวกข้าราชการเข้าคิวขอแสนกว่าล้าน
0: คืออย่างนี้มันก็อย่าภัยแล้งตอบเฉพาะหน้านี่มันเป็นเรื่องภัยแล้งใช่มั้ยก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ไม่รู้จะแรงหนักมากขนาดไหนแล้วก็สถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็หวังว่ามันจะยังอยู่ในความสงบเพราะคุณลวรนก็บอกนะบอกว่าที่ต้องโยกงบบัตรสวัสดิการวงเงิน 18,800 ล้านบาทเนี่ยเอามาใช้ของเงินกู้ก้อนนี้สำหรับ4เดือนเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่ว่าไอ้งบที่จำเป็นต้องใช้ตรงนั้นเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของราชการชายแดนแล้วก็ภัยพิบัติที่ผ่านมาคือมันเป็นเรื่องที่มันจู่ๆมันเกิดขึ้นจู่ๆมันลบกันอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้เงินเยียวยาดูแลช่วยเหลืออะไรต่างๆภัยพิบัติก็อย่างเงี้ยอย่างตูมเดียวที่หาดใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ชี้แจงว่าอย่างนั้นทำให้เงินที่เตรียมเอาไว้ที่จะต้องจ่าย300บาทเนี่ยมันก็ไม่พอก็พอดีมันมีโครงการนี้ก็เอาตรงนี้ใส่เติมเข้าไปเลย
1: เงิน300บาททำไมมันอยู่ในเงินก้อนภัยพิบัติได
0: ้เขาจัดตั้งเป็นตั้งแต่ลุงตู่เขาเรียกว่าเป็นกองทุนประชารัฐอยู่ในงบกลาง
1: อ๋อและประชารัฐนี่นอกจากจ่าย300แล้วก็คือว่าน้ำท่วม
0: มันมีเหตุฉุกเฉิน
1: ก็คืออยู่ในนี้ไปหมดเลย
0: ใช่เขาเรียกกองทุนประชารัฐจะจ่ายไว้ก็เอาไว้ดูแลเยียวยาประชาชนเวลาตกทุกข์ได้ยากคราวนี้มันจะมีรายจ่ายประจำอยู่ก็คือคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้จ่ายทุกเดือนแต่ว่าข้าราชการที่เกิดเช่นว่าเกิดภัยวิบัติเกิดเหตุเฉพาะหน้าไอ้อย่างสงครามทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายโดนกระสุนลูกหลงอะไรเงี้ยนะก็ต้องเอาเงินกองทุนประชารัฐเนี่ยไปช่วย
1: ค่ะ
0: ชี้แจงว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไม

0: ตัวเลขบอกว่า150,000มันจะกลายเป็น170,000นะก็สรุปว่า300นั้นก็เอาเงินส่วนที่ไปด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่ประมาณนี้ก็ยังไม่พอด้วยซ้ำไปที่มีคนเข้าคิวขออยู่มาดันหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยขอมาเบ็ดเสร็จรวมๆแสนกว่าล้านนะคะพี่ไพศาล
0: ที่จะใช้งบกลางนะ
1: ใช่ค่ะแสนกว่าล้านค่ะ
0: ยังไม่พอเลยค่ะขอใช่ไหมขอไปทำอะไรบ้างไง
1: ก็นี่แหละค่ะทั้งไปพิบัติชาวบ้านเดือดร้อนอะไรต่อมีอะไรอะค่ะรวมๆแล้วเป็นแสนล้านที่ขออยู่ค่ะ
0: แต่ปุ๋ยเห็นว่าจะขอ6,000กว่าล้านไม่เอาแล้วนะคุณสุริยะบอกไม่เอาละ
1: ไม่เอาแล้วขอบชอบมากเลยนะคะเหตุผลที
0: ่สตง.
1: สตง.อธิบายมาเนี่ย
0: จริงๆเขาเขียนไว้อะไรหน้ากระดาษเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าอ่านตัวล่างอันเดียว
1: แม่อนุมัติ
0: ไม่ใช่ฮะระวังจะติดคุก
1: มันทำให้เห็นว่ายังไงดูไหมคะ
0: ครับ
1: มันทำให้เห็นว่ารัฐมนตรีมีที่ปรึกษาถ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยคิดรอบคอบสักนิดนึงอ่ะเอาแค่ครึ่งหนึ่งของเหตุผลที่สตง.บอกมาเนี่ยทำไมที่ปรึกษามองไม่เห็นคะยิ่งสงสัยตรงนี้มากเลยค่ะพี่ไพศาลเช่นมันไม่ตรงกับฤดูการผลิต2คุณหามาไม่ทันหรอกแค่นี้ก็แย่แล้วค่ะ
0: ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายนี่ใช่ไหม
1: ค่ะคุณหามาคุณจะมาผลิตเองมันไม่ได้เขาไม่ให้คุณผลิตไม่ทันหรอกตรงนี้ค่ะที่สงสัยว่าทำไมเขาหรือว่าถ้าเขาคิดว่าได้เขาก็โต้เถียงได้ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ปรากฏก็ไม่กล้าโต้เถียงด้วยค่ะ
0: ครับอ้าวนี่ก็คุณเอกนิตินะพูดถึงเรื่องของการใช้เงินตามพ.ร.ก.นี้นะครับว่าแม้ล็อตแรกนี้เนี่ยจะต้องใช้ถึง 170,000 กว่าล้านแต่ว่าจะเริ่มต้นกู้ในเฉพาะหน้าเนี่ยเพื่อเริ่มดำเนินโครงการในวันที่1มิถุนาเนี่ยที่ต้องโอนเงินเตรียมไว้ให้ประชาชนได้ใช้กันนะฮะตามสิทธิ์เนี่ยทางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บวก300ก็ 1,000 บาทในเดือนแรกนี้แล้วก็ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยอีก30ล้านคนเนี่ยนะจะกู้จริงๆแค่ 30,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เฉพาะหน้าเนี่ยนะโดยจะกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศเนี่ยครับในรูปแบบของการทำเป็นสัญญากู้เงินโดยตรงหรือว่าออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินไปแล้วแต่ดูรูปแบบที่เหมาะสมเอาใช้กัน 30,000 กว่าล้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดือนต่อไปก็ค่อยมาดูเพราะว่าเงินมันจะใช้เป็นเดือนๆไปนะมันไม่จำเป็นต้องกู้มากองไว้ก่อนแต่ทยอยกู้ไป
1: แล้วเวลาคืนนี่เขาคืนโดยใช้งบประมาณไปคืนใช่ไหมคะ
0: ตั้งไว้ในงบประมาณเพราะนี้มันเป็นเกิดก่อเป็นหนี้สาธารณะไปก็เป็นรวมอยู่ในยอดหนี้สาธารณะ
1: มันก็หมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องบริหารงานเพื่อที่จะให้มีเงินพอที่จะคือเรื่องหนี้เนี่ยติดคุกได้นะคะเพราะว่าเขากำหนดอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์ในการใช้หนี้แต่ละปีเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่ไพศาลการที่ไม่จัดงบใช้หนี้ตามกฎหมายหรือว่าโยกงบที่จะต้องใช้หนี้ไปทำอย่างอื่น
0: มันอยู่ในศาล
1: มันจะเป็นคดี
0: มีคนร้องอยู่ในศาลอยู่แล้ว
1: อันนี้ก็โดนกันมาแล้วนะคะสสช.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไตรมาส1ปี2569
0: SME ใช่ไหมโดยเน้นไปที่ SME ด้วยป่ะ
1: จริงๆเขาพูดทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมปรากฏว่าไปเห็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่น่าห่วงก็คือว่ามีโรงงานเลิกกิจการเพิ่มพุ่งมากกว่าจำนวนโรงงานที่เปิดใหม่คือในรอบ2ปีครึ่งหรือว่า10ไตรมาสเนี่ยไตรมาสนี้เป็นครั้งแรกค่ะไตรมาส1ของปี69เป็นครั้งแรกที่มีการปิดโรงงานมากกว่าการเปิดโรงงานมีการเปิดโรงงาน139แห่งแต่ว่ามีการปิดหรือว่าเลิกกิจการอันนี้คือแจ้งนะคะ156แห่งถือว่าเพิ่มขึ้น 11.4% ค่ะนับตั้งแต่ปลายปี66มันก็เป็นดัชนีอันนี้คำพูดของทางสภาพัฒน์แถลงบอกว่า ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำ

0: านถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนใหม่ที่ลดลงท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้านค่ะแล้วก็เป็น SME ที่ลดลงแต่ถามว่าถ้าโดยรวมภาพรวมทั้งหมดจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มนะคะเพราะว่ารายใหญ่หรือว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ขยายค่ะขยายกิจการถึง106แห่งเพิ่มขึ้นถึง 82.8% มูลค่าการลงทุนถึง 152,500 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 8,500 ล้านบาทในปีก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลที่ลงทุนขยายตัวถึง 1,300 เท่าอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามันไปกระจุกที่รายใหญ่แต่ SME ถือว่าหนักมากค่ะที่ในสาขาไอที่ปิดนี่ SME ทั้งนั้นเลยเดนก็ดูเอ๊ะแล้วตกลงมันคืออะไรจะได้มีคำให้สัมภาษณ์ตอบใจจากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยหน่อยอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอที่ปิดตัวไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่หรือการบริหารจัดการทางกฎหมายและงบการเงินที่เป็นเรื่องปกติในโลกธุรกิจค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะคะเปลี่ยนทำธุรกิจใหม่ปิดทางกฎหมายบริหารงบการเงินค่ะแต่ที่แน่ๆเกิดจันทร์ธนวัฒน์บอกว่าต้องลงไปให้ลึกกว่านั้นว่าจริงๆที่ปิดเพราะอะไรกันแน
1: ่
0: เราสันนิษฐานนะได้แต
1: ่
0: จะให้ดีต้องลึกลงไปว่าปิดเพราะอะไรค่ะ
1: ผมดูที่สมาพันธ์ SME ไทยเขาให้สัมภาษณ์นะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเขาบอกว่าสมาพันธ์ SME ไทยแสดงความกังวลต่อปัญหานี่คือขนาดนี้มันมีเรื่องของการหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งสะท้อนความอ่อนแอเชิงโครงสร้างและความสามารถในการบริหารต้นทุนที่เกินขีดจำกัดแต่ตัวเลขดังกล่าวมักไม่ถูกบันทึกอยู่ในข้อมูลของภาครัฐภาคการผลิตของ SME อ่อนแรงลงอย่างชัดเจนโดยมีสัญญาณอันตรายคือผลิตภาพการผลิตรวมหรือว่า TFP ปี67ที่ลดลงจนติดลบเป็นครั้งแรกและมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: อันนี้ผ่านมา68จะปีนี้ขึ้น69แล้วด้วยซ้ำไปนะ
0: เราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เราจัดรายการด้วยกันมานะคะพี่ใหญ่สาร5ปีเนี่ย SME เนี่ยมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอคะต
1: ั
0: ้งกี่นายกแล้วคะ
1: แย่ลงเรื่อยๆ
0: สี่นายกแล้วนะคะ
1: ครับเขาบอกว่าท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกำลังกลายเป็นพายุซ้อนพายุที่เขย่าภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการกลางเล็ก SME ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งกำลังเผชิญทั้งปัญหาต้นทุนพุ่งกำลังซื้อหดคำสั่งซื้อลดและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจนเกิดภาพสะท้อนชัดเจนในห่วงโซ่เศรษฐกิจยุคใหม่จะมีทั้ง SME ที่ไปต่อได้และ SME ที่ต้องหยุดเส้นทางธุรกิจนะคุณแสงชัยเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงตัวเลขการปิดกิจการถาวร นะไอ้ตัวนั้นมันชัดแต่รวมถึงธุรกิจที่ยังไม่ปิดแต่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของ SME ไทยที่กำลังเผชิญภาวะต้นทุนสูงเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการก็คือยังไม่
0: ตาย
1: ก
0: ิ
1: จการชำระ
0: อยู่ ICU
1: ต่างๆแต่ว่าหยุดการผลิตชุดแล้วหมดหยุดทำการตลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะบอกปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ประเมินวิเคราะห์และออกแบบนโยบายได้อย่างแม่นยำส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือจำนวนมากยังไม่ตรงจุดและไม่สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณแสงชัยบอกว่าธุรกิจ SME จำนวนมากเลือกหยุดกิจการชั่วคราวแทนการปิดกิจการถาวรเพราะไม่สามารถบริหารต้นทุนซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคหรือตลาดได้สถานการณ์ดังกล่าวกำลังสะท้อนปัญหาความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยโดยเฉพาะในกลุ่มรายย่อยที่มีความเปราะบางสูงและยังไม่ถูกสะท้อนครบถ้วนในฐานข้อมูลภาครัฐปัจจุบัน SME ภาคการผลิตของไทยมีจำนวน 516,234 รายจ้าง

0: งานกว่า 2.849 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นรายย่อยหรือไมโคร SME มากถึง 426,339 รายโอ้ 80% หากจำแนกตามประเภทพบว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิต 23,954 รายบุคคลธรรมดาภาคการผลิต 379,487 รายนิติบุคคลภาคการผลิต 112,793 รายตามข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.อย่างไรก็ตามข้อมูลการปิดกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังอาจไม่สะท้อนความจริงทั้งหมดเนื่องจากฐานข้อมูลโรงงานส่วนใหญ่ครอบคลุมเพียงโรงงานรายย่อยรายกลางและรายใหญ่ขณะที่กลุ่มไมโคร SME จำนวนมากอาจอยู่นอกระบบการติดตามทำให้มีช่องว่างข้อมูลที่อาจซ่อนตัวเลขการปิดกิจการจริงไว้มากกว่าที่รายงานนะ
1: อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจุดที่น่ากังวลเนี่ยสะท้อนถึงการปิดกิจการเพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่อ SME ค่ะมันติดลบถึง13ไตรมาสสะท้อนถึง SME เผชิญความเสี่ยงสูงในการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงโดยสาเหตุหลักที่ SME โดนจะมาถึงจุดนี้คือปิดโรงงานมากที่สุดเนี่ยแค่2ปีครึ่งกี่ไตรมาสนะคะ10ไตรมาสแต่สินเชื่อ SME อ่ะมันมาจะ3ปีแล้ว13ไตรมาสค่ะหนึ่งก็คือการแข่งขันจากกลุ่มทุนต่างประเทศที่ลุกคืบเข้ามาจน SME ไทยต้านไม่ไหว2การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV เพราะฉะนั้นพวกสแปร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช
1: ่มากพันชิ้นที่เคยอยู่ในรถใช่ไหมคะหายหมดเลยอ่ะคิดดูแบตเตอรี่นี่ยังมีอยู่ไหมคะรถไฟฟ้าม ันก็เป็นอีกแบตอีกละอีก
0: อัน
1: น
0: ึงเป็นแบตอีกประเภทหนึ่ง
1: เออไม่ใช่แบตที่ต้องเติมน้ำกลั่นใช่ไหมคะ
0: ซึ่งมันไอส่วนของโลเคอลคอนเทนต์ไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงเทคโนโลยีมันยังผูกขาดโดยทุนจีนอยู
1: ่หมายถึงเรื่องไฟฟ้านี
0: ่
1: ใช่
0: แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าไม่ได้ต้องเป็นโรงงานของจีนนะโดยเฉพาะครับ
1: มันก็ละเอียดอ่อนมากเลยนะพอที่บ้านเนี่ยเริ่มคิดว่าจะติดโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปอะค่ะพอให้เขามาเสนอให้ดูอะโอ้มันมีรายละเอียดเรื่องเทคโนโลยีรายละเอียดเรื่องความปลอดภัย
0: เรื่องคุณภาพราคาต่างๆมันยังมี
1: โอ้มันมีรายละเอียดมากเลยคุณจะเอาจีนแท้คุณจะเอาจีนที่รับเทคโนโลยีจากบริษัทใหญ่ที่สุดของเยอรมันหรือคุณจะเอาจีนเกรดไหนเกรดไหนนอกจากอย่างนี้แล้วยังมีแบบที่เสริมอุปกรณ์ที่พร้อมเป็นกระป๋อถ้าความร้อนมันมาถึงมันจะแตกปุ๊บและดับไฟที่แบตเตอรี่ได้รายละเอียดมันแล้วเทคโนโลยีแบบนี้ขนาดจีนไม่เท่ากันและไทยเราอ่ะสู้ก็เหนื่อยภาพมันได้ออกมาแบบนี้ค่ะปัจจัยเฉพาะในบางสาขาเช่นภาคการเกษตรที่เขาเป็นห่วงกันเรื่องของการพวก SME ที่แปรรูปด้านการเกษตรที่เติบโตไม่ดีและภาคการก่อสร้างที่การฟื้นตัวก็ยังไม่โดดเด่นอาจารย์ธนวัฒน์บอกการปิดโรงงานสูงกว่าการเปิดเนี่ยไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยเป็นเพียงสัญญาณเตือนภัยแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสัญญาณอันตรายค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจรวมบางมิติยังแข็งแกร่งเห็นจากการส่งออกไตรมาสหนึ่งขยายถึง 15% และอัตราการว่างงานเพียง 1% เท่านั้นแต่ 1% เนี่ยมันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์งานไม่ใช่หนึ่งประเด็นคืองานที่ได้กันเนี่ยมันงานที่มันสมกับที่เด็กเรียนมายากๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะค่ะถ้าลำพังงานอิสระเป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็เต็มไปเต็มถนนเลยค่ะแต่ไองานที่มันคุ้มค่ากับการลงทุนการศึกษาเนี่ยดูแล้วเหนื่อยเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้มีการทำ e-sport ในโรงเรียนทั่วประเทศค่ะพี่ไพศาลก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะค่ะพอเขามีความคิดในเรื่องก็เลยลองหาข้อมูลดูว่าในประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี้ยมีที่ไหนเขาทำกันบ้างที่ญี่ปุ่นนะคะทำมา5ปีแหละตั้งแต่ปี2021 e-sport high school ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คมนาคมยักษ์ใหญ่ของ

0: ญี่ปุ่นคือ NTT แล้วก็ทีม e-sport ของสโมสรฟุตบอลโตเกียวเวอร์ดี้ตอนนี้ก็คือตั้งอยู่ใจกลางชิบูย่าเลยนะคะเขาก็สนับสนุนให้เด็กเรียน e-sport เต็มที่เลยแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแล้วหลายโรงเรียนที่ทำนะคะมีการเปิดตัวสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมเกมหรือว่า e-sport กันมาหลายปีพอสมควรโรงเรียนที่เดินหน้าไปแล้วก็เช่นนะคะโรงเรียนวัดราชโอรสโรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอนโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์โรงเรียนวิทยาวรรณาลัยโรงเรียนแจงร้อนโรงเรียนวัดหนองแขมโรงเรียนนครนนทวิทยาวิทยาลัยดอนบอสโกนี่ก็เช่นเดียวกันนี่เขาทำไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่อง e-sport ค่ะ
1: เขาบอกว่าเป้าหมายเพื่ออะไรในการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่อง e-sport เนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะยกทักษะเด็กให้ต่อไป
0: เขาบอกว่า
1: เป็นคนที่ผลิตพวกเกม e-sport
0: มันเป็นอุตสาหกรรมใหม่มันเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของโลกถ้าเอาคำพูดของคุณพุทธวันสุภัทรนันท์เป็นผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรของ4ประเทศไทยเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแบบโครงการห้องเรียน e-sport เขาบอกว่าปัจจุบันวงการเกมและ e-sport มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายโรงเรียนในประเทศไทยจะให้ความสนใจอุตสาหกรรมนี้มันมาพร้อมกับโอกาสอาชีพใหม่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายังต้องการความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและอาชีพนี้ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นเขาจึงพานักเรียนเนี่ยเข้ามาฝึกในเรื่องนี้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรที่มีอยู่อะค่ะมันก็จะสมัครคือไม่ให้ฝึกฝนเรื่องของการเล่นเกมยังไงให้เก่งอย่างเดียวคือในการแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของดีไซน์มันมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์มันมีการเรื่องของการบริหารโปรเจกต์บริหารที
1: ม
0: ทุกอย่างเลยค่ะอยู่ในอุตสาหกรรมมันก็เหมือนฟุตบอลนะคะแค่ธุรกิจฟุตบอลอย่างมันไม่ได้มีนักฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลนี่ก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ไม่รู้ว่าเด็กๆถ้าจะมาทางนี้กันหมดอ่ะมันก็เหมือนคนเล่นฟุตบอลเยอะค่ะแต่ว่าคนที่จะไปในระดับที่มีค่าตัวได้ก็มีส่วนเดียวเท่านั้นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทุกคนค่ะดิวิชั่นมีตั้งหลายระดับเลยค่ะ
1: เจ้าจากผู้ที่เสียตังค์จนไปทั้งได้ตังค์นะจะขึ้นไปได้ตังค์กี่คนกันอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจ

0: รวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110-0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61 จาก 120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27 ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแอสตันวิลล่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรปาลีกได้เป็นครั้งแรกสมยศแดงยวนรายงานค่ะ
6: ฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2025-2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามตูพลัสสเตเดียมนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าจากอังกฤษชนะไฟบวกจากเยอรมนี3-0สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยแรกและทำให้สโมสรจากอังกฤษคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นปีที่2ติดต่อกันต่อจากทีมแฟนแนมฮอสเตอร์ในฤดูกาลที่แล้วสำหรับแชมป์นี้ของแอสตันวิลล่าครั้งนี้นับเป็นแชมป์แรกในรอบ30 ปีตั้งแต่คว้าแชมป์ลีกครับเมื่อปี1996ขณะที่อูไนเอมิลีกุนซือของทีมสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ถึง5 สมัยกับ3 สโมสรมีเซบียาบิยาเรอัลและแอสตันวิลล่าด้านฟุตบอลทีมแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากไทยบุกชนะเซรังงอจากมาเลเซีย1-0โดยได้ประตูชัยจากสุภรัตน์เหมือนตาในนาทีที่20ทำให้กลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนก่อนกลับไปเล่นรอบชิงชนะเลิศในนัดที่2ที่สนามช้างอารีนาในวันพุธที่27 พฤษภาคมนี้เวลา19 นาฬิกาที่จังหวัดบุรีรัมย์โตโต้พุงเซ่ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมองโกเลียทีมเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2 เหรียญทอง2 เหรียญเงินปิดท้ายจากประเภทพุงเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9 ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุภาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงชนะทีมไต้หวันไปได้โดยทำคะแนน 8.970 คะแนนคว้าเหรียญทองพร้อมป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยอีก1 เหรียญทองได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมประกอบไปด้วยรัชพลยายบัวสุวพิษสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้นจิตอุกรที่โชว์ผลงานปาดโผลและเตะไม้ทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้ทีมบุ้มเซ่ไทยส่วน2 เหรียญเงินได้จากบุ้มเซ่ทีมหญิงและฟรีสไตล์คู่ผสมสรุปผลงานบุ้มเซ่ไทยในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จบที่2 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงเท่ากับที่ประเทศวิดามเมื่อ2 ปีที่แล้วได้ถ้วยรวมอันดับ2และอีน่ายอนโค้ชทีมชาวเกาหลีใต้ของไทยได้รางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมอีกด้วยปิดท้ายที่มายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18 ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดและควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก2 สมัยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเย็นวันนี้โดยมีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยและครอบครัวพร้อมแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมยศตินยวดสมัครกับไทยอสมทรายงานครับ

0: สวดอภิธรรมศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์คืนแรกท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิตนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งพวงหรีแสดงความไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพน้องโรสเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสอนชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีร่วมกับดร.สิริมาเมวดีศิระธนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารในการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนางสาวิภารักษ์หรือน้องโรสเผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่าสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีรถไฟชนกับรถเมล์ที่กรุงเทพเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าสลดของแขกเรือญาติและเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆได้ส่งพวงหรีดมาแสดงความอาลัยจากการเสียชีวิตของนางสาววิภารักษ์สำหรับพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพมีกำหนด3วันและชาปนกิจวันเสาร์ที่23พฤษภาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: นาฬิกา10นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับคุณอันครับคุณอันครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ
6: ได้ยินไหมคะ
5: ได้ยินแล้วครับได้ยิน
6: หายไปตอนไหนเสีย
5: มีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตให้บรรดาโรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันบ้านเราส่งออกนะฮะก็คุณสลาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งล่าสุดนี้ว่าจากกรณีที่กลุ่มโรงกลั่นยื่นหนังสือขอส่งออกน้ำมันเนื่องจากปริมาณน้ำมันล้นถังในปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างพิ

0: จารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือว่า Jet A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศนะโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าระดับที่กำหนดจึงจะสามารถส่งออกได้คาดว่าภายในเดือนหน้าอาจเริ่มส่งออกน้ำมัน Jet A1 ได้โดยจะให้ส่งไปยังสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ก่อนก็ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะที่เขาต้องการซื้อน้ำมันเครื่องบินนี่ก็เป็นสเต็ปแรกนะในการเปิดให้บรรดาโรงกลั่นเขาได้ระบายสต็อกของเขาได้มากขึ้นนะครับ
1: ก็คือการใช้น้ำมันอันไม่ได้พูดถึงน้ำมันเครื่องบินนะคะน้ำมันทั่วไปในประเทศมันน้อยแล้วก็ซื้อมาเยอะแค่น้ำมันในประเทศก็ยังต้องผลิตลดลงเลยส่วนเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ตอนมีข่าวแรกๆอ่ะเวียดนามอ่ะล่ำว่าจะต้องตัดเที่ยวบินบางเที่ยวด้วยซ้ำไปค่ะพี่ไพศาลเนื่องจากเขาไม่มีน้ำมันเครื่องบินในตอนแรกเลยนะคะเขาไม่มีโรงกลั่นเลยโดยเพราะน้ำมันเครื่องบินเนี่ยไม่มีเราเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่การลดเที่ยวบินในหลายๆประเทศเนื่องมาจากว่าไปถึงปลายทางแล้วประเทศปลายทางเนี่ยไม่มีน้ำมันเติมเครื่องบิน
0: กับคุณต้องเติมมาให้บินไปบินกลับได
1: ้แล้วคิดดูว่าเครื่องบินใหญ่ๆอ่ะมาแล้วเอาน้ำมันที่ไหนเติมกลับอ่ะคะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: พวกลองฮอมันต้องยกเลิกหมดก็จะไป
1: ความมั่นคงทางด้านการบินอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เขาบินมาประเทศเราแล้วเรามีน้ำมันเครื่องบินเติมให้เขาบินกลับไปสิ่งนี้ประเทศไทยมีความมั่นคงมากเพราะเราผลิตน้ำมันเครื่องบินได
0: ้
1: ค่ะ
0: ครับฮะเมื่อวานนี้ทางคุณอนุทินก็นำสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคนะฮะซึ่งหลักก็คือจะเลือกส.ส.ร. 100คนมายกร่างใช้เวลา360วันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คราวนี้มีเนื้อหาโดยสรุปแล้วนะครับคุณอัน
1: ค่ะ
0: ที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เขาจะเสนอเข้าไปนะก็เนื้อหาสาระสำคัญก็จะเป็นการเพิ่มข้อความหมวด15ทับ1นะหมวด15นี่ก็คือหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด16หมวดนะฮะหมวด15นี่คือว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหมวดสุดท้ายหมวด16นี่คือหมวดการปฏิรูปประเทศหมวด15เนี่ยจะเขียนเพิ่มมาอีกท่อนใหญ่ๆเลยเขาเรียกว่า15ทับ1ไม่ไปแตะของเก่าเลยเขียนใหม่หมดก็จะประกอบไปด้วย15ทับ1นี่ตั้งแต่มาตรา256ทับ1ไปถึง256ทับ23ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสาระสำคัญของ15ทับ1นี่ก็คือว่าในเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงเห็นชอบญัตติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาแล้วก็กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส.ส.หรือว่าเรียกว่าส.ส.ร.นะโดยส.ส.ร.นี่จะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน100คนนะมีที่มาจากการเลือกของรัฐสภาจังหวัดละ1คนและจะมีส.ส.ร.จากผู้เชี่ยวชาญอีก23คนรวมเป็น123คนนะแต่เลือก100คนเนี่ยจังหวัดเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วให้สภาเลือกเหลือจังหวัดละ1คนแล้วก็เลือกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่จะสมัครอีกส่วนหนึ่งนะ23คนก็จะเป็น77บวก23ก็100พอดีโดยให้มีการเลือกส.ส.ร.ภายใน60วันซึ่งเปิดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อกกต.จากนั้นให้กกต.ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดและแยกตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นให้ก

0: แต่ประชาชนก็ยังไม่รู้เลยว่าสสรมาจากประชาชนจริงหรอแล้วเวลาที่ผ่านไปทุกคนก็อ้างตัวแทนประชาชนก็ไปยกมืองบประมาณก็เป็นภาษีของประชาชนแต่ไอ้ที่เรากำลังตั้งไข่กันอยู่เนี่ยก็แก้ก็แก้อยากจะให้เปิดเผยมาแต่ละจุดยืนของแต่ละพรรคเลยนะคะว่าอะไรที่ต้องการเห็นค่ะ
1: ครับเดี๋ยว
0: ประชาชนก็จะได้ตั้งหลักถูก
2: เขาคงส่งผ่านไปที่การทำหน้าที่ของกรรมธิการยกร่างอะไรพวกนี้คงจะมีว่าเนื้อหาเขาจะแก้แค่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคร
0: ับ แล้วเราก็ไม่ได้เชื่อเอาดิฉันนะอัญชลีพรก็แล้วกันไม่เชื่อว่าสสรมาจากประชาชนมั่นใจว่าเป็นตัวแทนพรรคการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่สสรไปร่างอ่ะมันเป็นเรื่องของความต้องการของพรรคการเมืองควรที่จะเปิดเผยซะหน่อยว่าจริงๆแล้วแต่ละพรรคอะค่ะถ้าจะแก้เนี่ยอะไรคือสุดยอดปรารถนาในการแก้ของคุณและประชาชนจะได้อะไร
2: อยากจะเห็นรัฐธรรมนูญข้อไหนทำ
0: ที่คุณกำลังอยากจะแก้กันเนี่ยอะไรคือจุดยืนที่คุณต้องการเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คุณต้องการแก้แก้ที่มาของสว.แก้อะไรว่ามา
2: ก็
0: อย่าบอกว่าสสรมาจากประชาชนเพราะจะแก้ยังไงก็นั่นแหละประชาชนต้องการไม่ใช่ค่ะไม่เชื่อ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เจอกันค่ะพี่เวสันค่ะ18:00 น.นะคะ
2: ครับตอนเย็นพบกันนะหมดเวลาครับสำหรับเช้านี้ครับ
0: ค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: คุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจากผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
9: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง GoodMorning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึง 13:00ฟัง Marketing News Update สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสน

0: เคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองM-POT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-POT News FM 100.5ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา M-COT News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง M-COT News FM 100.5 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-COT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะ9นาฬิกา35นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีนะคะ21พฤษภาคม2569อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราค่ะวันนี้บรรยากาศของตลาดหุ้นดูสดใสนะคะก็เป็นแรงส่งจากฝั่งของสหรัฐที่โอ้เมื่อคืนนี้ก็บวกมาได้อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็จริงอย่างของตลาดหุ้นไทยเราเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าปิดบวกได้ดีนะอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในโซนเอเชียด้วยซ้ำไปนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับหุ้นเนี่ยคือมันก็มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เขาบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแต่ก็ยังมีการเตือนมีการขู่หน่อยๆนะคะว่าอาจมีการโจมตีครั้งใหม่ถ้าอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงนะคะคำพูดของประธานาธิบดีเนี่ยทางคุณทรัมป์เขาบอกว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายกับอิหร่านเราจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีข้อตกลงหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะทำบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงแต่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเราจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้รีบร้อนนะโดยหลักการแล้วอยากเห็นคนเสียชีวิตน้อยมากกว่าจะเห็นคนเสียชีวิตจำนวนมากแต่ก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนะคะทีนี้พอพูดไปในโทนแบบนี้ค่ะมันก็ดูเป็นในทิศทางที่ว่าดูจะคลี่คลายนะดูว่าจะได้ข้อตกลงเร็วๆนี้แล้วก็เหมือนกับมีการกล่าวจากทางฝั่งปากีสถานในทำนองเดียวกันด้วยนะคะก็เลยยิ่งมีน้ำหนักนะประกอบกับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีแรงเก็งกำไรก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งประกาศหลังจากปิดตลาดนะคะก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะกลุ่มเทคนี้ก็สดใสนะคะส่วน Nvidia เนี่ยประกาศงบออกมาแล้วถึงแม้ว่างบจะออกมาดีก็ดีกว่าคาดนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้แรงมากเงี้ยค่ะปิดตลาดประกาศงบออกมาปรากฏว่า หุ้นก็ลงนะแต่ลงประมาณสัก 1-2% ไม่ได้ลงแรงแต่ก็ไม่ใช่ว่าประกาศงบแล้วโอ้โหบวกสดใสนะคะนอกจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีปัจจัยบวกอย่างเรื่องของบอนด์ยิลด์นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ปรับตัวสูงใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีการลดลงมานะอย่างบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเนี่ยเมื่อวานจากก่อนหน้านี้ 4.68 ใช่ไหมคะก็มาอยู่ที่ 4.58% นะส่วน30ปีเนี่ยก็จาก 5.2 มาเหลือ 5.12 นะคะบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นก็ลดลงมาเช่นเดียวกันนะมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วก็ตลาดก็เหมือนกับเป็นในทาง risk on มากขึ้นนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในเมื่อคืนนะในส่วนของดาวโจนส์นะคะก็ปิดที่ 50,000 กับอีก9จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา600กว่าจุดเนี่ยก็คิดเป็น 1.31% นะคะ S&P 500ค่ะปิดที่ 7,432 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.08% ส่วน Nasdaq ค่ะปิดที่ 26,270 จุดนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 1.54% นะคะก็เป็นความเขียวสดใสนะในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะฝั่งของยุโรปก็สดใสเช่นเดียวกันนะในส่วนของเยอรมนีนะคะดัคเยอรมนีปิดบวก 1.38% ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะปิดบวก 0.99% นะคะ CAC 40ของฝรั่งเศสก็บวกมา 1.7% นะคะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มกลาโหมและกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็คือมาส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็คือว่าตลาดก็รอเหมือนกันว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยผลประกอบการของ Nvidia มันจะออกมายังไงเพราะว่าถ้าผลมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนได้ทั้งอุตสาหกรรม AI แล้วก็เทคเลยนะคะว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนมันชะลอไปหรือยังนะหรือมันยังไปต่อได้นะในส่วนของ Stocks 600นะคะก็ปิดบวกมา 1.46% นะสำหรับการประกาศงบของ Nvidia นะคะคือรายได้เนี่ยโต85% year on year นะคะก็เป็น new high นะส่วนกำไรก็earning per share นะคะ $1.87 ต่อหุ้นนะก็โต 140% year on year guidance ของไตรมาส2ก็ออกมาดีเหมือนกันคือเขาก็พูดในทำนองว่ารายได้ก็จะดีต่อนะดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณสัก 4-5% คือมันก็ beat แต่ว่าไม่ได้แบบ2หลักเหมือนกับก่อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพอรับรู้กันแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้บวกแรงนะ after hours นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลบเท่าไหร่นะที่แน่ๆสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือว่างบมันยังแข็งแกร่งไปอีกสัก 2-3 ปีเลยนะคะแล้วก็กระแสเงินสดของบริษัทก็ยังดีมากนะชิปต่างๆของทาง Nvidia เนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการแบบว่าผลิตกันยังแทบไม่ทันอยู่นะคะยังมีความต้องการที่สูงมากๆนะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาได้สดใสซึ่งก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าไต้หวันนะที่ก็มี อุตสาหกรรมตรงนี้นะคะซึ่งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีซอฟต์แบงค์ซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นนะถือหุ้นใน Nvidia อยู่เยอะเนี่ยก็กลายเป็นว่าโอ้โหบวกแรงมาก 16-17% เลยนะคะขณะที่ตัว Nvidia เองเนี่ยอาจจะประกาศงบมาแล้วก็เบาๆแผ่วๆไปนะแต่ว่าถ้าดูนิเคอิทั้งตลาดเนี่ยเปิดมานะบวกมา 3.43% ค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้นะคะบวกมา 0.5% หางเส็งบวกมา 0.14% นะคะเกาหลีใต้บวกมา 3.48% ค่ะส่วนขออภัยไต้หวันบวกมา 3.48% นะคะส่วนเกาหลีใต้อันนี้โอ้โหบวกมา 7.37% ค่ะคือเกาหลีใต้เนี่ยก่อนหน้านี้เขามีประเด็นเรื่องของ Samsung นะคะที่ เขาจัดสไตรค์เนาะเขาตกลงกันไม่ได้สหภาพแรงงานเนี่ยเขามีแผนนัดหยุดงานเป็นเวลา18วันของสมาชิกเกือบ 48,000 คนนะคะซึ่งก็คือจะถ้าเกิดเป็นไปตามที่เขานัดกันเนี่ยคือมันจะเริ่มวันนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคลียร์กันได้ก่อนหน้านี้พอมันมีประเด็นข่าวนี้กดดันนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นของเกาหลีเนี่ยก็ร่วงลงมาต่อเนื่องเลยนะคะในช่วง4วันที่ผ่านมา ปรากฏว่าพอบริษัทกับสหภาพแรงงานบรรลุข้อตกลงค่าจ้างเบื้องต้นได้อะค่ะนักลงทุนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับการนัดหยุดงานที่มันจะไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกนะคะซึ่งสหภาพแรงงานเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะว่าแผนการนัดหยุดงานที่ว่านะถูกระงับไว้ชั่วคราวระหว่างรอการลงมติรับรองข้อตกลงที่ต

ลงกับทางผู้บริหารไปนะคะในช่วงวันที่22-27พฤษภาคมนะก็เลยทำให้เช้านี้เนี่ยหุ้นของตลาดเกาหลีนี่พุ่งพรวดๆเลยนะคะคืออย่างเหมือนกับวันศุกร์นี่น่าจะลงไปสัก 6% ได้นะแล้วก็มีลงต่อมานะคะมาวันนี้นี่ก็วันเดียวนี่พุ่งไปได้ 7% เลยมาดูในส่วนของตลาดหุ้นไทยเรานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการซื้อขายปิดที่ 1,528 จุดบวกไป 0.77% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 59,218 ล้านบาทนะคะแต่ว่าแรงของต่างชาติเนี่ยมีการขายนะแต่ก็ขายไปเล็กน้อยนะถือว่าน้อยนะคะขายสุดที่262ล้านบาทนะรายย่อยขายสุดที่591ล้านบาทกองทุนซื้อสุดที่773ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดก็ซื้อสุทธิ81ล้านบาทได้นะคะใน11จุดกว่าๆเนี่ยก็เป็นเดลต้าไปซะเกือบ10จุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้นี่ร้อนแรงมากๆนะทั้งเดลต้าทั้งแล้วหนักๆเลยนี่คือฮานานะคะฮาน่านี่ขึ้นไปเกือบ 17% นะในหุ้นที่นำตลาดทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะที่หนุนตลาดขึ้นมานะก็ตามทั้งส่วนของการเก็งหุ้น Nvidia ด้วยนะแล้วก็เรื่องของการลงทุน AI Data Center ในโซนอาเซียนมากขึ้นด้วยนะคะ Delta เนี่ยนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเขาบวกมา 3.19% KBank อันดับ2ค่ะบวกมา 0.25% นะคะก็สำหรับกลุ่มแบงค์นี่ก็ได้แรงส่งจากเรื่องของ Bond Yield มานะคะฮาน่าเนี่ยซึ่งบล็อกต่างชาติเขาปรับมุมมองหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะฮาน่าเนี่ยมันก็เลยปรับขึ้นมาได้แรงมากๆ 16.95% นะคะตัวอื่นก็ขึ้นมาเช่นกันนะ Qualcomm KCE Forth นะคะก็ขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นแรงด้วยนะคะปตท.บวกมาเป็น 1.37% นะคะอยู่ที่อันดับ4 SCB ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ในส่วนของหุ้นนะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันก็ร่วงไปนะเพราะว่าพอทรัมป์เขาบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือจะจริงไม่จริงอันนี้เราก็ยังไม่รู้เราก็ได้ยินอะไรทำนองคล้ายๆกันอย่างนี้ใช่ไหมคะมาอยู่เป็นระยะแล้วว่าใกล้จะดีลได้ใกล้จะตกลงกันได้สักพักจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้แต่ตลาดก็อ่ะโอเคข่าวนี้ก็ส่งเสริมกับข่าวดีอื่นๆนะมันก็เลยได้sentiment เชิงบวกนะคะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบ West Texas ก็เลยร่วงไปนะปิดตลาดเนี่ยสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะลดลงไป 5.66% ปิดที่$98.26 ต่อบาร์เรลพอมาเช้านี้เนี่ยก็บวกขึ้นมาได้หน่อยนะคะอยู่ที่$98.78ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะราคาปิดเขาเนี่ยอยู่ที่$105ต่อบาร์เรลคือลดลงไป 5.63% พอมาเช้านี้ก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะอยู่ที่$105.38ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำนะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกวันพุธนะคะได้แรงหนุนจากการร่วงของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการลดลงมานะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นมา$24นะคิดเป็น 0.53% นะคะปิดที่$4,535ต่อออนซ์นะคะเช้านี้บวกขึ้นมาได้อีก 0.3% อยู่ที่$4,549ต่อออนซ์ค่ะส่วน Gold Spot นะคะเดี๋ยวไปดูล่าสุดนี้ก็Gold Spot นี่อยู่แถวๆ $4,533 ต่อออนซ์ค่ะส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานนี้ปรับราคาไปทั้งหมด35ครั้งลบ700บาทนะคะมาวันนี้เนี่ยปรับราคาไปทั้งหมด5ครั้งนะคะก็บวกมา650บาทนะคะสำหรับทองคำแท่งนะคะก็รับซื้อที่บาทละ 69,950 บาทนะคะขายออกที่บาทละ 71,150 บาทอ้างอิง Gold Spot นะคะที่ 4,538 เหรียญ นะคะด้วยโค้ดเงินบาทที่32บาท65สตางค์นะคะก็จะเห็นทิศทางอย่างดอลลาร์นะคะที่อ่อนค่าลงเนื่องจากว่านักลงทุนก็ลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยนะก็ไปเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงระยะนี้นะคะ

0: พราะว่าทางคุณทรัมป์เขาส่งสัญญาณไงว่าสงครามมันกำลังจะคลี่คลายลงแล้วก็เรื่องของบอนยี่เรื่องของเอ็นวีเดียอย่างที่รายงานไปนะคะคราวนี้กลับมาที่บ้านเรานะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากทางสภาพัฒน์นะคะที่เขาเปิดเผยข้อมูลแล้วเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส1เนี่ยคือก่อนหน้านี้เราได้ยินเรื่องของ GDP ที่ว่าโอ้ตัวเลขออกมาสดใสนะคะบวกมา 2.8% นะฮะแต่ว่าถ้ามาดูข้อมูลโรงงานว่าเป็นยังไงเนี่ยนะทางสภาพัฒน์นะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไตรมาส1ปีนี้นะคะ2569เนี่ยบอกว่าเห็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่น่ากังวลเมื่อจำนวนโรงงานที่เลิกกิจการพุ่งสูงขึ้นมากกว่าจำนวนโรงงานเปิดใหม่รอบ2ปีครึ่งเลยนะคะ10ไตรมาสนะคะก็สะท้อนการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลของเศรษฐกิจที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังขยายตัวได้แต่ SME เนี่ยสิเข้าภาวะถดถอยค่ะปิดกิจการกันมากขึ้นโดยเฉพาะสาขาที่เปราะบางเมื่อเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะซึ่งสภาพัฒน์ก็ระบุข้อมูลไตรมาส1จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพบโรงงานเลิกกิจการ156แห่งเพิ่มขึ้น 11.4% นะคะขณะที่การเปิดกิจการใหม่เพียง139แห่งปรับตัวลดลงรุนแรงถึงเกือบ 64% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสนะคะหรือว่านับตั้งแต่ปลายปี2566ที่ยอดปิดตัวสูงกว่าการเกิดใหม่ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญถึงความเชื่อมั่นการลงทุนใหม่ที่ลดลงไปท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้านเลยนะคะสำหรับมูลค่าการลงทุนนะคะถูกพยุงด้วยกลุ่มทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่รายเดิมที่ขยายกิจการ106แห่งเพิ่มขึ้น 82.8% นะคะมูลค่าเงินลงทุน 1.5 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 8.5 พันล้านบาทในปีก่อนนะคะ 8,500 ล้านบาทในปีก่อนนะโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลที่การลงทุนขยายตัว 1,300 เท่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการจ้างงานใหม่99.3% เนี่ยกระจุกเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางสะท้อนถึงโอกาสเศรษฐกิจที่กระจายไม่ถึงฐานรากทั่วถึงนะคะคือมันไม่กระจายไปโดยทั่วก็ส่งผลโดยตรงต่อกิจการขนาดเล็กที่ไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดกิจการหรือว่าขยายกิจการเพิ่มเหมือนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะถ้าพิจารณารายอุตสาหกรรมก็พบว่าโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกอาหารการผลิตเครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปิดกิจการและขยายโรงงานเพิ่มต่อเนื่องโดยอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลมีเงินลงทุนขยายกิจการไตรมาสที่ผ่านมาสูงถึง 52,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยก็มีความแตกต่างจากปีที่แล้วคือเพิ่มขึ้นมานะสอดคล้องกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนนะคะโรงงานอาหารผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีการจ้างงานเพิ่มแต่ที่ต้องจับตาและน่าเป็นห่วงก็คือโรงงานขนาดเล็ก SME นะคะที่ปิดกิจการกันเพิ่มขึ้นจ้างงานกันน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันเลยนะคะกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้วไม่ต้องฟังครับ
0: ค่ะตัวเลขออกมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วก็สะท้อนภาพที่เราเห็นภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจ GDP เราโตในไตรมาส1 2.8% แต่เราเห็น SME ที่มีการปิดตัวปิดโรงงานกันไปเยอะขึ้นนะอาจารย์ภาพรวมอย่างเงี้ยมันจะสะท้อนไปในทั้งปียังไงแล้วเราต้องจะทำยังไงกันเพื่อให้เราสามารถกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงอะค่ะ
1: ครับคือจริงๆตัวเลขไตรมาสที่1ที่เศรษฐกิจไทยโต 2.8% เนี่ยนะครับก็รายละเอียดในไส้ในเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ได้โตยกแผงนะครับมันจะมีการโตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่เสี่ยงรถอิเล็กทรอนิกส์แต่เดียวกันถ้าเป็นรถปิกอัพส่งออกดีแต่รถจนนั่งส่งออกไม่ดีนะครับสินค้าเกษตรนะครับดีเฉพาะทุเรียนอันอื่นก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลักนะครับหรือใช้เทคโนโลยีขั้นปานกลางขั้นน้อยเป็นหลักเนี่ยมันก็จะไม่โดดเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตลาดหรือว่าในภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยมันเป็นการโตที่ไม่ได้โตทุกภาคส่วนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมถ้าถามผมเนี่ยคือกลางและก็ใหญ่นะครับแล้วก็บางทีเองอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่มีทุนต่างประเทศเป็นสำคัญ

0: ราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมานานก็คือ SME เนี่ยไม่ได้สินเชื่อต่อเนื่องมา13ไตรมาสซึ่งแบงค์ชาติดูเองนะครับเพราะสัญญาณเนี่ยคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาก็ไม่กล้าปล่อย SME ก็สะท้อนส่องไปยังประเด็นต่อมาคือทำไมไม่ปล่อยล่ะก็แสดงว่าความเสี่ยง NPL ความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการแข่งขันความเสี่ยงในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเรื่องงบการเงินเพราะจึงไม่แปลกอะไรนะครับที่ตอนนี้สัญญาณของการปิดเนี่ยของโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กจึงเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเราก็จะได้ยินข้อกล่าวหาที่เป็นสมมติฐานนึงคือเขาสู้ทุนต่างประเทศไม่ได้นะครับด้วยต้นทุนที่มาต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตมาจากข้างนอกคนก็ช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ทำให้เขาขายของไม่ได้ผมว่ามันก็คืออาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับซึ่งก็ต้องค่อยๆปรับ
1: ค่ะเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อยากอ่ะเพราะว่าอาจจะดูแล้วคือ SME เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่าทำเงินได้มากอย่างที่ควรหรือว่ากำลังซื้อในมุมของผู้บริโภคก็หดด้วยมันเป็นความกังวลไปทั้งตลาดเลยด้วยไหมคะ
0: คือผมต้องแยกก่อนนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเราเจออย่างนี้นะแต่ผมได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเข้าวัดทุนเอเชียเราเลยเนี่ยไปเทคโอเวอร์บริษัทรถยนต์ค่ายยุโรปเยอะมากเลยและเป็นผู้ถือหุ้นหลักเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งญี่ปุ่นไปเทคโอเวอร์บริษัทในสหรัฐนะครับเพราะนั้นการเทคโอเวอร์หรือว่าทุนต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันแข่งขันไม่ได้และจะทำให้เกิดการที่ธุรกิจในประเทศนั้นๆหรือแม้ทั้ง SME แข่งขันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสุด SME เราสามารถปรับตัวได้คือตอนนี้เราสังเกตว่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม อย่างเช่นตอนต้มยำกุ้งอ่ะเราล้มระเนระนาดหลายธุรกิจแต่ท้ายสุดพอธุรกิจที่ยืนอยู่ได้เนี่ยพอแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตติดลบเป็นแค่ 0.7 เองนะครับจากที่ตอนโควิดตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเราโตติดลบ 7.5% แม้ผมกำลังจะพูดว่าตอนนี้อาจจะมีคนล้มหายใจจากไปบ้างแต่ธุรกิจเราเนี่ยอาจจะไปเกิดใหม่ในธุรกิจรูปแบบอื่นแต่คนที่อยู่ได้เนี่ยถ้าปรับตัวได้เนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าถึงเวลาเนี้ยมันก็รัฐจะต้องเข้ามาดูแหละว่าจะสามารถดูแล SME ได้อย่างไรเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยก็วางโครงไว้แล้วว่าถ้าใครได้ผลกระทบจากสงครามเนี่ยก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างหนี้ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่แบงค์จะสามารถปรับให้เขาได้นะครับและผมคิดว่าสถาบันการเงินช่องเกียรติก็จะเข้ามาดูส่วนนี้บ้างนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องค่อยๆปรับอย่างที่ผมบอก
1: ค่ะคือการที่มีทุนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะคือผู้ประกอบการไทยก็อาจจะลำบากในการแข่งขันกับเขาเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงเราอาจจะได้รับโน้ตฮาวมาในอีกด้านนึงมันอาจจะเป็นส่วนที่ประคองเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากว่าโดเมสติกเรายังอ่อนแอเงี้ยค่ะอาจารย์ว่ามันควรจะบาลานซ์ยังไง
0: คือมันพูดยากนะครับคือเราคงต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยกลไกทางการตลาดกลไกทางธุรกิจเนี่ยคือระบบกลไกตลาดไม่เคยปราณีใครนะครับคนที่อ่อนด้อยด้านการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องหลุดออกจากระบบแล้วก็ต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้เด่นขึ้นนะครับใครที่เกาะติดกับซัพพลายเชนได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆคือหนึ่งเนี่ยก็คือธุรกิจจะต้องปรับตัวเองว่าสามารถที่จะเติมเทคโนโลยีสามารถเติมระบบการจัดการทำบัญชีให้ถูกต้องและก็ดูว่าเราสามารถที่จะลีนลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรโดยกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ผมว่าอันนี้คือจุดแรกครับอันที่สองก็คือวิ่งเข้าไปหาสมาคมนะครับถ้าเราสามารถเกาะกลุ่มกับสมาคมการค้าในแต่ละจังหวัดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พันธมิตรของเราเนี่ยใช้ระบบแชร์ลิงก์ที่เรามีก็คือแชร์ข้อมูลนะครับแชร์ทรัพยากรหรือแม้ทั้งแชร์ไอเดียประสบการณ์นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยนะครับก็คือรับเองอาจจะต้องมีแนวทางของนโยบายที่อาจจะต้องดูแลเสริมความเข้มแข็งสำหรับกลุ่มที่ไปได้เช่นใช้กลไกสสว.กลไกของธนาคาร SFI ของภาครัฐนะครับหรือกลไกของหน่วยเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่มีโครงการสนับสนุน SME ผมคิดว่า SME ก็จะต้องวิ่งเข้าหาโครงการเหล่านั้นเพื่อเติมเสริมภาพตัวเองคร
1: ับ ค่ะก่อนหน้านี้เราเห็นภาพที่รัฐบาลเปิดทำเนียบคุยกับเจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในเรื่องของการรับฟังบริษัทใหญ่ๆก็ส่วนหนึ่งแล้วการรับฟังบริษัทกลุ่ม SME ทั้งหลายค่ะอาจารย์เห็นความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
0: คือเราต้องแยกนะครับว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะครับและสมาคมธนาคารไทยอยู่ในนั้นจากนั้นเนี่ยทางด้านสภาหอการค้าประเทศไทยและหอการค้าไทยเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือ SME นะครับ

0: ราะนั้นการที่นำเสนอและทำให้เกิดความเข้มแข็งของ SME โดยพ้องยิ่งเนี่ยหอนค้าไทยมีโครงการ Big Brother นะครับที่ใหญ่ดูแลน้องเล็กนะครับโครงการที่เติมความรู้ด้าน AI ซึ่งมาหอนค้าไทยก็เข้าอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่และนักธุรกิจต่างๆของหอนค้าไทยเรื่อง AI นะครับการเติมศักยภาพต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องข้อที่เขาติดขัดเป็นอุปสรรคอะไรนะครับมันก็จะผ่านนะครับทางท่านผู้ว่าผ่านกรจังหวัดนะครับผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือผ่านหอนค้าไทยที่จะไปบอกถึงปัญหาติดขัดต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่านอกจากนั้นเราก็มีสมาพันธ์ SME น
1: ะ
0: ซึ่งก็เรียกได้ว่าเวลารัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองเขาจะไปพูดคุยนโยบายก็ไปคุยกันในงานเหล่านั้นผมคิดว่าข้อมูลของ SME น่าจะถึงรัฐบาลนะครับ
1: อย่างเรื่องของการที่เราจะบอกว่า up skill re skill ผู้ประกอบการไทยเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ต่างชาติที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาก็แข็งมาละการ up skill re skill ของเราเนี่ยมันจะทันที่จะสู้เขาไหมคะ
0: ก็ณวันนี้ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเราไม่คิดมาก up skill re skill เนา
1: ะ
0: ก็ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยส่งลูกเรียนพิเศษนะฮ
1: ะ
0: ถูกไหมฮะส่งไปรับไปส่งทั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วลูกก็สามารถเรียนดีขึ้นสอบเข้าในสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมนะครับแล้วบางคนก็ไปแข่งขันชนะเหรียญโอลิมปิกอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าขอให้เริ่มต้นที่ up skill re skill ฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำอ่ะแล้วก็หน่วยงานที่เขาฝึกเขาปรือเนี่ยเอาเทคโนโลยีสมัยมาเนี่ยผมว่าทันนะ
1: มันเหมือนกับเราจะต้องมีอัตราเร่งของเราอยู่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะกลืนเริ่มทำให้ผู้ประกอบการเราอยู่ไม่ไหวกันไปเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมา
0: ต้องคุยคุณแก้มนะครับว่าผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยจะรอคนมาหาเราหรือเราเพิ่มของตัวเราเองคือเราต้องแยกประเด็นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะฝึกภาษาอังกฤษอยากจะเรียนเก่งผมเอาคำจากแจ็คมานะแจ็คมาว่าเขารีบตื่นเช้าเลยนะเขาขี่รถไปเนี่ยแล้วเขาไปเจอคนต่างชาติเนี่ยเขาพยายามพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มสู้เองนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดแรกก็คือยังทันครับไม่ได้ฮะ
1: เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักกันไปสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการสี่ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินและอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่ 2:00 น.ของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกลุ่มชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตนสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูง

0: สุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสกลทีแนะรัฐมองให้รอบคอบหยุดรถไฟเข้าเมืองกลางวันนายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กมองสีปัญหาและสาเหตุรถไฟชนรถเมย์หยุดวิ่งเข้าเมืองของรถไฟรัฐต้องรอบคอบเกรงจะสร้างปัญหาใหม่โดยระบุว่าอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟต้องแก้ที่โครงสร้างตนได้มอบหมายได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์เสนอยติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อให้ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนจึงอภิปรายถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่ามีสีสาเหตุหลักๆคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญต้องลดจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะหลายเมืองทั่วโลกไม่มีจุดตัดทางรถไฟบนพื้นผิวจราจรในเมืองวิศวกรรมจราจรต้องแก้ปัญหาให้สัญญาณไฟสัญญาณกันสัมพันธ์กันและในกรณีนี้รถที่แทรกออกมาจากถนนกำแพงเพชร7ต้องมีสัญญาณไฟจราจรจะได้ไม่พุ่งแทรกออกมาเพิ่มปริมาณและสะสมทางด้านกฎหมายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะได้มีอำนาจที่เชื่อมโยงสัญญาณไฟการบังคับใช้และการเชื่อมโยงไม้การรถไฟเพื่อให้รัฐบาลได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขและในส่วนประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เสนอให้ศึกษาการหยุดวิ่งเข้าเมืองของรถไฟในประเด็นนี้ต้องละเอียดรอบคอบเพราะแทนที่จะจบปัญหานี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาเพราะรถไฟฟ้าระบบรางที่เข้าเมืองเป็นเส้นเลือดของคนรายได้น้อยในการเดินทางเข้ามาทำมาหากินรวมถึงขบวนที่ขนส่งสินค้าถ้าไม่สามารถเข้าได้ก็จะต้องจ้างรถบรรทุกแทนทำให้ปริมาณจราจรหนาแน่นขึ้นและก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วยแต่การแก้ไขปัญหาต้องจริงจังและอย่าให้เกิดการถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันจะมีผลแก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนกองปราบเตรียมครั้งอาจารย์อมแก้กรรมพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพระผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการกระทำความผิดซ้ำซากมีเหยื่อหลายรายและเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือข่มขู่ผู้เสียหายสำหรับคดี

0: ีนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารเข้าจับกลุ่มนายไพศาลได้ที่บ้านพักจังหวัดลำพูนหลังสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหาย2รายเข้าแจ้งความว่าถูกนายไพศาลล่อลวงไปทำพิธีกรรมโดยการอมอวัยวะเพศหรือที่นายไพศาลอ้างว่าเป็นการแก้กรรมแบบพราหมณ์ฮินดูจากการตรวจคนบ้านพักเจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมากรวมทั้งหนังสือรุ่นของสถาบันต่างๆเอกสารประวัติและพระขออภัยค่ะเอกสารประวัติพระและวัดและข้อมูลผู้เสียหายที่นายไพศาลนำมาใช้สร้างเรื่องราวเพื่อหลอกลวงแก่ผู้เสียหายนอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายและวิดีโออนาจารของผู้เสียหายกับสุนัขอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะ Econ News Update เบรกที่2นะคะต้อนรับคุณนงวดีธนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีแก้คุณแก้มค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะคะก็มาติดตามภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้กันนะวันพฤหัสบดีแล้วนะคะเมื่อวานเซ็นอินเด็กซ์บวกไปก็10กว่าจุดนะคะก็เป็นแรงเสริมนะหลักๆเลยก็มาจากแรงซื้อเข้าไปยังเดลต้าแล้วก็ฮานานะคะเช้าวันนี้เนี่ยเซ็นอินเด็กซ์เองก็ไปต่อนะคะบวกอีกล่าสุดนี่ก็9จุดได้นะคะมาอยู่1537จุดค่ะแล้วก็เป็นภาพเดียวกันกับเมื่อวานนี้ก็คือว่าแรงซื้อที่เข้ามาก็ยังเป็นหุ้นเดลต้านะคะก็วันนี้บวกมา5บาท5บาทก็ 1.5% สำหรับเดลต้าอยู่ที่328บาทและอีกตัวหนึ่งซึ่งวันบวกแรงเลยก็คือฮานาเนาะเช้านี้ไปต่ออีก50สตางค์
1: เขายังมีแรงนี่นะ
2: คือส่วนหนึ่งเองเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะมันมาจากสตอรี่เรื่องของงบ Nvidia อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะหรือว่ามันมีแง่มุมไหนที่มันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานี่จะได้อานิสงส์ตามกันไปด้วยนะคะมีนักวิเคราะห์บางสำนักก็เริ่มพูดถึงเรื่องของ spill over อะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันเริ่มที่จะมาทางฝากฝั่งของ supplier ในฝั่งของเอเชียมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะก็วันนี้เดลต้าฮานานะมีแรงซื้อเข้าไปค่ะมีสีแดงแซมมานะคะตัว advance วันนี้ปรับลง2บาท 0.5% นะคะมาอยู่ที่366บาทค่ะติดล้อค่ะวันนี้บวกถึงเกือบ 10% 10% ของติดล้อคือ1บาท60สตางค์นะคะมาอยู่ที่17บาท70สตางค์ค่ะและปตท.อยู่ที่อันดับที่5ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่37บาทเดี๋ยวจะได้ไปดูกันนะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่หุ้นไทยเองนี่เป็นอย่างไรนะเพราะว่าดูกลุ่มแบงก์เองวันนี้แดงๆนะคะ KBank ปรับลง 0.2%แล้วก็ตัว BBL วันนี้ปรับลงประมาณ 0.6% ค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์ค่ะ
2: สวัสดีคุณเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมวันนี้เนี่ยในแง่ของตัวตลาด ASL มองจุดต้านก็เป็นจุดเดิมนะฮะ1540นะ1540 1550ดู

0: ว่า50ให้ได้ก่อนแล้วว่า50นั้นจะสามารถจริงได้หรือเปล่าขณะนี้อยู่ที่1535นะอีก5จุดก็ไปที่1540อีก5จุดก็บวกไป12จุดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นทะลุผ่านระดับ1550ยากนะถ้าโอกาสที่จะไปแตะ1540แล้วยืนก็มีนะแต่ก็จะ ที่ระดับ1540เนี่ยจะแกว่งนะเป็นเพราะว่าตัวตลาดโดยส่วนใหญ่ขึ้นไปประมาณ10จุดแล้วเนี่ยจะมีลักษณะของการแกว่งมีการทำกำไรนะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยรอช่วงอ่อนตัวนะจุดอ่อนตัวของตลาดเนี่ยดัชนีจุดรับเนี่ยทาง Excel ให้ไว้ที่ระดับ1527ก็ประมาณ1525มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปเล่นที่ระดับ1535แล้วแกว่งก่อนนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของการดูว่าจะยืนได้หรือเปล่าตรง1535นะฮะมันถ้ายืนได้เนี่ยมันต้องขึ้นยืนด้วยหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่ประกอบด้วยหุ้นของ ICT ตัว Advance ตัว True ตัวแบงค์ตัวพลังงาน3ตัวนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยใช้ตัวของกลุ่มเดลต้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยืนแล้วอาจจะไม่อยู
1: ่
0: นะอาจจะไม่อยู่ยืนแล้วแกว่งนะตัวหุ้นฮะวันนี้ทาง SL เอาตัวหุ้นในเครือของปุนใหญ่ SCGP มานะในแง่ของ SCGP เนี่ยในแง่ผลการงานออกมาเนี่ยเป็นลักษณะก็บวกครับแต่ไม่ได้มากนะฮะแต่ระดับราคาหุ้นของเขาเนี่ยใน SCGP เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วนะครับนิ่งประชาของเขาเนี่ยได้36สตางค์ปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ 4.32 ได้บาท20นะฮะใกล้เคียงกับปีที่แล้วบาท20เนี่ยคูณด้วย PE นี่ก็เล่นอยู่20เท่าบาท20คูณด้วย PE 20เท่าก็จะประมาณ20มากที่สุด25บาท26บาทก็จะเต็มนะฮะในราคาหุ้นเขานะฮะในแง่ของเทคนิคเนี่ยจุดรับของทาง Excel ให้ไว้ที่ระดับราคา23บาท23บาทเนี่ยเป็น moving average ในแง่ของ25วันถ้าจะมีจุดรับอีกอันหนึ่งที่แข็งแรงหน่อยนะฮะเป็น75วันเนี่ยจะไปยืนอยู่ที่ระดับ20บาทเพราะนั้นระดับราคาหุ้นกลางๆจาก20บาท22บาทแล้วก็23บาทนะฮะ22บาทก็จะเป็นจุดรับพักนะแล้วถ้าจะลงลึกแข็งแรงมากๆต้องไปดูที่20บาทว่า 20.85 นี่คือ21บาทนะ21บาทนั้นจะเอาอยู่ไหมนะอันนั้นคือ75วันนะน่าจะอยู่ได้แล้วก็เป็นฐานของการลงมาทุกครั้งพอลงมาเสร็จแล้วก็เริ่มต้นด้วยประมาณ21บาทนะเพราะนั้น21บาทจุดแข็งแรง22จุดพัก23นั้นจุดทดสอบนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวบนบ้างตัวบนนั้นถ้าทะลุผ่านระดับ23บาท23บาท50สตางค์ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะไปที่24บาท25บาทครับ25บาทเป็นจุดทดสอบแรกแล้วก็26บาทเป็นจุดทดสอบไฮทำนิวไฮใหม่คือต้องทะลุผ่าน26บาทใน SGP นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นของตัว KTB นะครับสุดที่รักของผมนะ เลิฟเลยตัวนี้นะยังไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าตัว Moving Average นั้นมีแนวทดสอบที่ระดับจุดรับที่ระดับ5วันเนี่ยอยู่ที่34บาท10วันเนี่ยไปอยู่ที่32บาทเพราะนั้นตั้งแต่32บาทถึง33บาทเนี่ยไอ้ตรง33บาทเนี่ยมันมี moving average ใน10วันมี moving average ใน25วันนะเป็นตัวซัพพอร์ตเพราะนั้นตั้งแต่32บาท33บาทเนี่ย32บาท50 33บาทเนี่ยจะเป็นจุดแข็งแรงมากราคาหุ้นเคยลงมากองกัน1เดือนเนี่ยที่บริเวณ32บาท50สตางค์นะตรงนั้นเป็นจุดตัดระหว่าง75วันกับ25วันเป็นตัวซัพพอร์ตราคาหุ้นในจุดบนบ้างฮะราคา35บาทเนี่ยเป็นราคาที่ทดสอบมาแล้ว3วันยังไม่เคยผ่านนะก็เพราะนั้นราคาหุ้น34บาท34บาท75 35เนี่ยจะต้องทำจุดแนวรับใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงเกิดขึ้นก่อนที่จะไปทำนิวไฮที่ระดับ36บาทนะในตัว KTB จุดรับที่สำคัญของงานรีเสิร์ชออกมาเนี่ยให้จุดรับไว้ที่ระดับ33บาท50สตางค์จุดต้าน37บาทตัวต่อไปเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยผลการงานออกมาดีมากเป็นหนึ่งในไฮไลท์ในกลุ่มของพาณิชย์ในตัว4นะตัว4ประกอบด้วยตัว CRC ตัวคอมเซเว่นตัว CPOน้องอีกตัวหนึ่งคือ CPXT ส่วน CSS มันเป็นหุ้นตัวเล็กนะฮะไม่ต้องไปสนใจมากนักนะครับเพราะว่าสภาพคล่องน้อยนะครับในแง่ของความสูงเนี่ยขณะนี้สโลว์สโตร์ขึ้นมาถึงฐานที่ต้องเริ่มมารับมัดระวังฮะ82แล้ว

นะสโลว์สโตร์อยู่ที่สโตแคสติกครับของประธานสโตแคสติกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82แล้วเพราะนั้นการที่จะทะลุผ่านขึ้นไประดับ26บาทซึ่งเป็นแนวต้านเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่หุ้นตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือ Moving Average ใน5วัน10วัน25วัน75วันเรียงเป็นจุดซัพพอร์ตไปโดยตลอดจุดซัพพอร์ตที่5วันนั้นอยู่ที่25บาทจุดซัพพอร์ตที่10วันอยู่ที่24บาท50สตางค์จุดซัพพอร์ตที่75วันอยู่ที่23บาทจุดซัพพอร์ตที่25วันอยู่ที่23บาท50สตางค์เพราะนั้นเรียงลำดับตั้งแต่23บาท23บาท50 24บาท50 25บาทเป็นตัวจุดซัพพอร์ตไปหมดถ้าหลุด25บาทแล้วหักลงต่ำกว่า24บาท50แต่เป็นเทรนด์ขาลงนะต้องระมัดระวังในขณะที่แนวไฮเนี่ยแนวสูงสุดเขาเนี่ยเคยทำไว้ที่ระดับราคาอยู่ประมาณ26บาทเพราะนั้นแนวต้านที่ระดับ26บาทเป็นจุดทดสอบของตัวหุ้นในแง่งานรีเสิร์ชนั้นให้แนวต้านไว้อยู่ที่26บาท27บาทจุดรับ24บาท50แล้วหลุดต่ำกว่า24บาท50ให้ตัดขาดทุนนะฮะตัวสุดท้ายเป็นตัว OSP นะครับ OSP นั้น earning per share ของ OSP ที่ออกมารอบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39ตังค์ประมาณ40ตังค์40บาท20บาท20คูณด้วย PE 12เท่า12เท่ากับบาท20 12 1ก็เป็น12เอา13เท่าเลยฮะ13ก็เป็น13 13กับอีก75 13อีก75บวกไปอีก7บาทก็ประมาณ13บวก7ก็มากที่สุดคือ20บาทนั่นคือหายละนะฮะราคาหุ้นควรจะไปทดสอบระดับราคาประมาณ15บาทในระยะสั้นนะฮะ15บาทตอนนี้คือราคาแนวต้านที่ระดับ Moving Average 75วันที่15บาท81ตังค์หรือประมาณ16บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเพราะเป็นเส้น75วันจุดรับเนี่ยมี Moving Average ในแง่ของ5วันรับที่14บาท80 14บาท78ใน10วันแล้วก็25วัน14บาท89เพราะนั้นตรงที่ระดับ14บาท50ขึ้นไปเนี่ยแข็งแรงมากเป็นจุดซัพพอร์ตดันหุ้นสโลว์สโตร์อยู่ระดับ65เพราะนั้นโอกาสของการที่จะไปทดสอบ16บาทมีความเป็นไปได้สูงเพราะสโลว์สโตร์ต่ำนะแต่โอกาสที่จะผ่าน16บาทยากเพราะว่ามoving average ในแง่75วันบังคับอยู่นะในแง่งานเทคนิคให้จุดรับไว้ที่14บาท60นะจุดต้าน15บาท80เป็นทิศทางเดียวกันก็คือเส้น75วันเป็นเส้นบังคับอยู่นะเพราะนั้นถ้าหลุดต่ำกว่า14บาทลงมาเนี่ยต้องขายนะเป็นหุ้นแคบฮะออกด้านแคบราคาประมาณ1เดือนครึ่งเดือนเนี่ยจะยืนอยู่ที่15บาทถึง15บาท50ตังค์นะแล้วก็เวลาหลุดจุดรับข้างล่างที่หลุดและปลอดภัยยืนอยู่หลายครั้งมากคือ14บาทนะครับเพราะนั้นถ้าเอาปลอดภัยเลย14บาทรับ14บาท50นะ14บาท50รับถ้าหลุด14บาทดูซิว่าอยู่ไหมน่าจะอยู่นะครับแต่พอขึ้นไปเนี่ยก็ไม่สามารถเกินกว่า16บาทได้ครับก็โอเคครับก็สภาพตลาดโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะการแกว่งวันนี้เนี่ยหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวเป็นหุ้นแบงค์นะฮะเป็นหุ้นแบงค์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นตัวทำตลาดอยู่นะครับผมว่าตัวฮานาถ้าเปรียบเทียบกับฮานากับ KCE เนี่ยเนื่องจากตัว KCE เนี่ยออกผลการงานมาไม่ได้ติดลบนะแต่ฮานาออกผลการงานมาติดลบราคาหุ้นฮะสองตัวนี้เขาคู่กันไปนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยตัวฮานาขึ้นไป35บาทเป้าหมายฮานาในแง่ของตัว earning per share ของฮานาออกมารอบนี้12ตังค์นะฮะ12ตังค์เนี่ยได้25ตังค์25ตังค์ได้ทั้งปีเนี่ยถ้าเป็นไปทิศทางเสมอภาพอย่างเดิมเนี่ย25ตังค์ไป50ตังค์เอง50ตังค์เล่นด้วย PE ขนาดนี้เนี่ยที่เขาออกผลการงานมา12ตังค์เนี่ย PE 100เท่านะ100เท่านะใกล้เคียงกับเดลต้าแล้วนะขึ้นไป103เท่าละนะนั่นหมายความว่าขณะนี้เนี่ยคุณกำลังเล่นกับความเสี่ยงในแง่ของผลการงานที่ไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าหุ้นไม่ดีแต่ผลการงานมาไม่ดีนะผลการงานนั้นรอบที่ผ่านมาออกมาด้วยการอ่อนแอมากนะครับเขาอ้างว่าค่าเงินนั้นมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่แพงนะฮะก็เลยทำให้เขา loss ในเรื่องค่าเงินในเรื่องของการยอดขายนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไป100เท่าเนี่ยแล้วรอให้50ตังค์เนี่ยเอา50ตังค์คูณด้วย PE 103เนี่ยเขาจะได้ประมาณ50บาทเพราะนั้นเป้าหมายเนี่ยจาก35บาทเป้าหมายแรกก่อนฮะในรอบนี้เนี่ย45บาทแล้วถ้าขยับขึ้นไปก็นะฮะ40บาท4 45บาทแล้ว5050บาทเป็นราคาสูงสุดในรอบปีแล้วนะเพราะเล่น PE 103เท่าโอกาสที่จะไปที่50บาทยากเหมือนกันขณะนี้สโลว์

อยู่56ครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยmoving average ในแง่ของตัว10วันอยู่33 5วันอยู่ที่33 25วันอยู่ที่31 75วันอยู่24จะสังเกตว่ากองกันอยู่ที่ระดับ30บาทเนี่ยเยอะนะ30 31 32 33เนี่ยกองเป็นตัวซัพพอร์ตขึ้นในแนวต้านตัวบนเนี่ยระยะสั้นนะเคยทำไฮไว้คือระดับ36บาท50ตังค์เพราะฉะนั้นไปทดสอบ36บาท50ก่อนนะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าแต่แนวโน้มทิศทางดูแล้ว36คงไม่ได้มีปัญหาแต่40มีปัญหานะโอกาสที่จะขึ้นไป40บาทค่อนข้างยากครับก็โอเคฮะในขณะที่ตัวคงเจริญ KCE นะอันนี้พระเอกหนุ่มอันนี้เนี่ยขึ้นมา60แล้วในแง่ของสโลว์สโตร์ขึ้นมาพร้อมกันฮะแนวต้านที่ระดับราคาหุ้นของ KTE เนี่ยที่ระดับ 3-4 บาทเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ10ครั้งคือขึ้นไปแล้วลงขึ้นไปแล้วลงขึ้นไปแล้วลงยังไม่ผ่านนะเพราะนั้นใกล้เคียงกับราคาของตัวฮานาฮะ3บาทแต่ทดสอบ 3-4 บาทถ้าผ่าน 3-4 บาทซึ่งต้องให้แข็งแรงนะตอนนี้ก็กำลังสร้างความแข็งแรงอยู่จุดรับอยู่ที่ระดับ32บาทนะเพราะนั้น32บาท34บาทเป็นตัวทดสอบใครอยากซื้อ KTE ใจเย็นรอซื้อ32แล้วอยากขายให้ทะลุผ่าน35ขึ้นไปถือยาวไปเลยฮะนะแต่สโลว์สโตร์ระยะสั้นเนื่องจากอยู่ที่ระดับ60เพราะนั้นใน1สัปดาห์1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะสโลว์สโตร์จะเคลื่อนตัวเข้าไปสู่ระดับที่70ถึง80นั่นหมายถึงว่าลองไปดูเดือนหน้าเลยนะว่าจะลงมาหาจุดรับแล้วmoving average ในแง่ของ5วัน10วันเนี่ยจะสามารถยืนทำให้เขาเหนือกว่า35บาทได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้35เป็นจุดตายของตัว KTE ฮะเพราะนั้น3ตัวอยู่นั้นนะเหลือตัวเดียวคือเดลต้าพระเอกเดลต้าเนี่ยเนื่องจากระดับราคาหุ้นมันขึ้นมาแพงมากนะฮะรอตอนนี้ขึ้นมา328กำลังจะไปทดสอบยอดขายที่337อยู่แต่สิ่งที่น่าดีของตัวเดลต้าในขณะนี้เนี่ยเราไม่พูดถึง PE นะPE 141เท่าตอนนี้เนี่ยสโลว์สโตร์อยู่ที่61มีคนถามผมเสมอนะว่าเอ้ยทำไม PE แพงถึงยังให้ลงทุนผมมองเขาว่าเขาเป็นธุรกิจเข้าไปบูมไปเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังจะทำธุรกิจใหม่นะเซกชันใหม่ของตัวไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์ใหม่เพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของ PE แพงนะ PE แพงแล้วก็จะไปปรับฐานเข้าไปสู่increasing return increasing return เนี่ยจะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะฮะตอนนี้เป็นการสร้างฐานใหม่เหมือน Nvidia นะสร้างฐานใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตัวชิปใหม่ที่มีความต้องการเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยในช่วงเหมือนช่วงเริ่มต้นของตัวธุรกิจนะมันจะแพงแล้วไปเสร็จแล้วมันจะไปบูมตรงช่วงอีกสัก2ปีนั่นที่ชิปมันทุกอย่าง AI เข้าสู่ฐานรากเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นเต็มที่แล้วบูมเต็มที่แล้วตรงนั้นเนี่ยนะ PE มันจะถูกดรอปตัวลงมาจาก earning per share ที่เต็มรูปแบบนะตอนนี้ earning per share ขนาดนี้ก็ได้อยู่ที่73สตางค์ปีนึง73 74 28ก็ได้ประมาณ3บาท3บาทคูณด้วย PE ด้วย100เท่าก็300คูณด้วย150เท่า150เท่า3บาท3 5 15 1 3 3 9โอ้โหไปพันเลยนะฮะนะเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะขยับเกินกว่า3 3 7เป้าหมายอันแรกก่อนผมคิดว่า350เป็นเป้าหมายแรกที่เขากำลังทดสอบในแง่ของตัวนี้ในแง่ของตัวเอา PE คูณกับ earning per share นะฮะเนี่ยคือเดลคิดในแง่ PE คูณเดลในแง่ของ P ต่อ book value อันนี้เนี่ยเขา37เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะแต่ในแง่ของตัวกราฟเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเพราะขณะนี้เนี่ย moving average ใน75วันเนี่ยอยู่ที่269อยู่ล่างเลยใน25วันอยู่ที่311ใน10วันอยู่319ใน5วันอยู่322เพราะนั้นการซัพพอร์ตตั้งแต่310ขึ้นไปเป็นจุดซัพพอร์ตของเส้น25วันทั้งหมดนะ10วันซัพพอร์ตอยู่ที่319 5วันซัพพอร์ตอยู่322เพราะนั้นถ้าไม่หลุดต่ำกว่าเส้น moving average 10วัน319 320ข้างหน้าเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อโดย2เส้นเป็นตัวบังคับฮะแล้วก็จุดต้านระยะสั้นนะระยะสั้นๆของตัวนี้คือ337เพราะนั้นเป็นหุ้น3ตัวฮะที่อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนอินเทอร์เน็ตที่มีการขยับเวลาลงนะเวลาลงหุ้นของเดลต้าจุดรับต้อง311ต้องรับให้ได้นะฮะในตัวฮานาเวลาลงนะขาลงมุ่งวิ่งเรทในแง่ของ31บาท32บาทต้องรับให้ได้ในฮานาใน KCE ก็30บาทนะสามตัวเนี้ยถ้าไม่ถ้าไอ้30บาท31บาทในตัวฮานากับตัว KTE เนี่ยถ้าหลุดจะหลุดแรงแล้วเช่นเดียวกันฮะถ้าเดลต้าหลุดจำดิบต่ำกว่าตัวระดับ moving average ในแง่ของ311เนี่ยโอ้

เนี่ยลงไปที่75วันคือ260เลยนะจะมีจุดซัพพอร์ต300 290 280ก็270นะฮะมันจะเป็นลักษณะของเป็นกับไอตัวคือเวลาลงเนี่ยไอตัวมูฟวิ่งเวลเลตมันเป็นตัวหักหัวลงหมดหักหัวลงหมดมันก็จะเป็นไอตัวมูฟวิ่งเวลเลตระยะยาวตัดระยะสั้นลงอันนี้เป็นเดดคอร์สแล้วก็ทางเทคนิคเขาเรียกว่าเดดคอร์สคือมันจะลงแรงต้องระมัดระวัง

0: ค่อนข้างแรงครับเพราะเนื่องจาก PE มันแพงข้ออ้างของ PE แพงเนี่ยจะสามารถทำให้กองทุนต่างๆเนี่ยสามารถทำแรงขายได้แล้วมันจะเป็นหุ้นที่กองทุนต่างๆชอบที่จะขาย
1: อ่
0: ะเพราะขายแล้วสามารถกลับมาได้แล้วก็ลงมาแรงฮะครับผมครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสุเชษ
0: ฐ์โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็มีตัวหนึ่งที่เมื่อสักครู่รายงานไปคืออย่างตัวติดล้อนะคะวันนี้ราคาที่บวกมาประมาณเกือบ 10% ก็มีประเด็นเฉพาะตัวก็คือเรื่องของที่คณะกรรมการบริษัทนะคะบอร์ดของติดล้อนั้นอนุมัตินะการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,400 ล้านบาทนะคะพร้อมที่จะเข้าซื้อหุ้นคืน28 พฤษภาคมถึง 27พฤศจิกายนนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของบริษัทอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้รู้สึกว่าตัวติดล้อก็มีการประกาศเรื่องของการจ่ายปันผลล่าสุดออกมาอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นนะเฉพาะตัวปันผลนี้69สตางค์ต่อหุ้นค่ะอันนี้เป็นการจ่ายปันผลระหว่างการนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ราคาทองคำกันเลยนะคะพูดคุยกับคุณสิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีพี่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่มคุณแก้มค่ะ
1: รู้สึกบอนยิวนี่คือลงใช่ไหมคะพี่เก๋แล้วก็ดูเหมือนว่าสงครามนี่เขาบอกสัญญาณเหมือนกับจะเริ่มมีสัญญาณบวกมากยิ่งขึ้นว่าอาจจะอยู่ในช่วงปลายและอาจจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะพี่เก๋ประเมินยังไงบ้างนะคะค่ะ
2: คือทรัมป์ก็จะพูดอย่างนี้มานะจำมากกว่า5ครั้งแล้วนะเราก็หวังเหลือเกินอยากให้สงครามจบสิ้นนะอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอว่า2ฝ่ายยอมรับหรือเปล่านะคะแต่ว่าสังเกตทองก็เมื่อวานขึ้นมา60 ดอลลาร์แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนไม่กล้าซื้อกันต่อนะคะไม่ค่อยมั่นใจกันมากมันเดี๋ยวรอดูอีกทีละกันคือก่อนหน้านั้นเรากังวลกันมากราคาน้ำมันขึ้นเยอะนะคะไปแตะ115 ดอลลาร์เมื่อวานลงมาเยอะเหมือนกันนะคะก็อยู่ประมาณล่าสุดเนี่ยประมาณสักน่าจะ105 ดอลลาร์สำหรับเบสนะคะเมื่อวานลงมา 5.6% ก็เลยเป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งที่ทำให้ทองขึ้นคือทำถ้าเกิดเห็นราคาน้ำมันแพงมากๆตลาดหุ้นจะนำการเริ่มลงเขาก็จะพูดในแนวที่การเจรจากำลังคืบหน้าตอนนี้คือพวกหมู่ขั้นตอนสุดท้ายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไปฟังรองผู้นำอเมริกาเองเขาบอกก็คืบหน้าในการเจรจาแต่ไม่ได้บอกว่าใกล้แล้วใกล้บรรลุข้อตกลงแค่คืบหน้าแต่ว่าอันนี้เน้นย้ำนะคะสองฝ่ายไม่อยากกลับมาโจมตีค่ะน่าจะชัดเจนตรงนี้น่าจะใช่เพราะว่าถึงแม้ทำท่าทีเหมือนอยากจะโจมไปวันอาทิตย์แม้ไปคุยกับสิงห์ผิงเมลสิงห์ผิงอาจจะไม่สนใจหรือเปล่าเริ่มไม่เอาไม่ง้อก็ได้นะครับเดี๋ยวลุยเองเดี๋ยวให้สงครามยุติลงในที่สุดทำก็ถอยอีกแล้วดูเหมือนคิดว่ายังไงในที่สุดทำจะไม่โจมตีหลานะความเห็นของตัวเองเพราะว่าต้องใช้งบกลาโหมโมโหลานและสงครามเยอะๆมา2 สัปดาห์จากสงครามเข้าย่างเข้าสัปดาห์ที่12นะคะ ก็มากกว่า2 เท่าจากที่ทำตั้งเป้าไว้แต่ว่างบบานมานะคะทำคงไม่ทำแต่ไม่รู้จริงๆว่าจะบรรลุข้อตกลงได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดยอมถอยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะก็อาจจะบรรลุข้อตกลงได้สิ่งที่ตลาดกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นไปอย่างบอนด์ยิลด์30 ปีก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะคะก็คือจากที่ต้องบอกว่าอาจจะสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2007นะคะตรงนี้อาจจะซ้อนเฟดตั้งหลายท่านอีกก็เห็นควรว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเผยมาเมื่อคืนแล้วราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยทองจะหลงกลายเป็นว่าเปิดเผยมาช่วงที่ราคาน้ำมันลงมา 5% กว่าๆก็เลยทำให้ทองกลายเป็นฟื้นตัวขึ้นไม่ได้ค่ะ
1: โอ้โหนี่ไงโอ้มันซับซ้อนกันไปกันมามากเลยนะพี่เก๋นะคะทีนี้เราก็อาจจะดูปัจจัยเราก็จะงงนิดนึงว่ายังไงดีนะคะถ้าเราดูสัญญาณเทคนิคดีกว่านะพี่เก๋คะถ้าเก็บสัญญาณเทคนิคเรายังไงดีคะตอนนี้มันทิศไหน
2: จริงๆต้องบอกว่าโอเคชัดเจนอะเลยมันเป็นขาลงชัดเจนนะคะเพราะว่าก็ยังดูอาจจะฟื้นตัวระยะสั้นอยู่คือณตอนนี้โอเค 4,500 ดอลลาร์เราก็เห็นมีหลุดแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าแนวรับสำคัญจริงๆถ้าสมมติมีแรงเทขายรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ 4,380 ดอลลาร์ตรงนี้อย่าหลุดเลยเส้น SMA 200 วันนะคะห้ามหลุด ห้าหมึกระยะยาวตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู
1: ่
2: แต่ว่าถ้าเกิดหลุดตรงนี้ระยะยาวเป็นขาลง
1: นะคะ
2: แต่ยังคิดว่าคงไม่หลุดนะดูเหมือนท่าทีดูเหมือนดีขึ้นนั้นเอาอย่างไงดีถ้าเป็นระยะสั้นเทรดดิ้งไปก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาก็ไม่สบายใจเดี๋ยวอาจจะลงหรือเปล่าเอาขายออกไปก่อนก็ได้นะคะมันกรอบที่ให้ไว้เนี่ยอาจจะประมาณ 4,500 ถึงประมาณ 4,585 ดอลลาร
1: ์
2: ทองไทยก็จะประมาณ 69,650 บาทถึงประมาณ 7,500 บาทคือเทรดดิ้งตามกรอบได้นะคะต่ำกว่า 70,000 บาทลงมาเริ่มดูแหละนะคะอย่างเมื่อวานก็มีให้เห็นนะคะต่ำกว่า 70,000 ลงมา 69,500 ด้วยนะแต่วันขึ้นไปแล้วนั้นท่านลงมาระดับตรงเนี้ยนะคะก็คิดว่าน่าสนใจซื้อเก็งกำไรนะคะแต่เน้นว่าระยะสั้นนะระยะยาวเดี๋ยวรอดูท่าทีไปก่อนก็ได้นะคะมันซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเอาขึ้นไปประมาณเหนือ 70,000 ไป 75,000 บาทเอาขายออกมาก่อนก็ได้เล่นตามรอไปก่อนค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
3: พี่ตู
2: นยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็4,500เหรียญถึง4,585เหรียญ นะคะดูเหมือนว่าการแกว่งหรือว่าการช่วงของการลงทุนเนี่ยในระยะสั้นๆมันแคบลงมาเนาะมันไม่ได้แบบแกว่งกว้างเหมือนกับช่วงสงครามมันปะทุรุนแรงนะคะส่วนถ้าเป็นทองไทยก็ 69,650 บาทเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน7,500บาทต่อบาททองคำนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหลุด 70,000 สำหรับทองไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะเข้าได้นะเมื่อวานก็มีวูบเนาะก็ทั้งวันเลยแหละที่ทองแท่งขายออกเนี่ยอยู่ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะว่าเมื่อวานลงไปทั้งวันนี้700แต่ว่าเช้านี้นี่ล่าสุดประกาศ6รอบบวกมาละ600บาทต่อบาททองคำทำให้ทองแท่งขายออกรอบล่าสุดอยู่ที่ 71,100 บาทต่อบาททองคำ
3: อยู่ในแถว 70,000 ได้
1: ใช่ค่ะ
3: ทองสปอตก็ไม่หลุดนะ 4,500 นะคะส่วนค่าเงินเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันกับคุณหนิงนะคะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีคุณหนิงค่ะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างนะคะปฏิกิริยาในตลาด Forex นะคะค่าเงินนะกับข่าวเรื่องทั้งบอนด์ยิลด์ Fed Minutes เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสงครามด้วยนะคะคุณหญิงค่ะ
4: ก็เหมือนจะรับข่าวเรื่องสงครามที่เป็นสัญญาณบวกเมื่อคืนก็เยอะนะคะคือเราเห็นดอลลาร์ถูกขายออกมาค่อนข้างหนักนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ราคาทองคำขยับขึ้นซึ่งทิศทางแบบนี้ค่ะดอลลาร์ถูกขายและทองคำขยับขึ้นเนี่ยมันทำให้บาทแข็งค่ะซึ่งจุดที่เราเห็นสำหรับบาทที่ปิดออฟชอร์ละกันเมื่อคืนนะคะมันคือ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ส่วนเช้าวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับลดช่วงบวกตรงนั้นลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังเทรดกันอยู่แถวๆ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่นับได้ว่าแข็งเมื่อเทียบกับระดับปิดบ้านเราเมื่อเย็นวานค่ะสรุปก็คือยังคงแบบมีช่วงแข็งค่าตับลงมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันบางลงเรื่อยๆเป็นเพราะว่าคือเราอาจจะโดนหลอกมาหลายรอบว่าใกล้มากใกล้มากใช่ไหมคะแต่ว่า
1: ไม่เชื่อแล้วใช่ไหม
4: ก็ขอดูเอาสรุปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรีแอคตามข่าวเมื่อคืนในสัญญาณเชิงบวกที่ทั้งสองฝั่งก็ออกมาพูดนะคะทั้งคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าใกล้มากแล้วก็ฝั่งอิหร่านเองก็พูดว่าแบบเหมือนได้พูดคุยกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดผ่านตัวกลางคือปากีสถานอะไรเงี้ยค่ะคือพูดตรงกันแล้วแต่ประเด็นก็คือจบกันจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตลาดก็กลับมามอนิเตอร์เรื่องนี้ก็เลยทำให้ช่วงบวกของเงินบาทบางลงเรื่อยๆก็กลับมารอสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะว่าจะเป็นพัฒนาการที่เป็นเชิงบวกซะจนจบได้อะไรเงี้ยค่ะรวมๆกันก็เรียกได้ว่าบาทแกว่งตัวเป็นกรอบแต่เหมือนจะมีโพซิทีฟไปแอบนิดหน่อยละกันส่วนตัวทิศทางของบาทในวันนี้เนี่ยมองด้านล่างเป็น 32.50
1: ค
4: ่
1: ะ
4: บาทต่อดอลลาร์ด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเรื่องอื่นๆใดๆเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่โฟกัสของตลาดซะทีเดียวค่ะคงรอดูเรื่องตะวันออกกลางก่อน
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทนิง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่ว

0: Econ News Update
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ข่าวจากต่างประเทศการเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์กันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันก็มีการพยายามทำให้ลงอ่ะโดย JD Vance กับคุณทรัมป์ที่ออกมาพูดว่า final stage ใช่นะระยะสุดท้ายก็พุ่งมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะมันก็ลงอ่ะเพราะมันก็ทั่วขึ้นไปตอนนั้นก็115 117ทีเดียวนะฮะวันนี้ก็หลุด100มาแล้วโดยเฉพาะ West Texas แล้วก็ Brent ก็กำลังจะหลุดแล้วก็ตามก็มีข่าวจาก UAE ซึ่งเขาก็ได้ถอนตัวออกมาจากโอเปกแล้วแล้วก็เขาออกมาแถลงบอกว่าตอนนี้นะเขามีการสร้างไพป์ไลน์ทางสำหรับที่จะเดินไอ้น้ำมันแล้วก็แก๊สเนี่ยนะคะมาออกที่อ่าวโอมานเขาบอกว่าทำไปแล้ว 50% น่ะคือก็จะต้องหาทางออกใหม่โดยไม่ผ่านทางน่านน้ำไม่ผ่านช่องแคบนะฮะซึ่งก็มีซาอุก็ทำอยู่อันนั้นก็1,200 กิโลจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปออกทางทะเลแดงแล้วก็มันก็จะเป็นเขตของฮูตี้อยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่ว่าสำหรับ UAE นี่โคตร UAE นี่มันประเทศเนี่ยมันอยู่ติดกับโอมานใช่ไหมฮะมันไม่ได้อยู่ติดอิหร่านฝั่งตรงข้ามกับช่องแคบเขาก็ต่อท่อมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหลืออีก 50% แต่เขาบอกว่าจะเสร็จปีหน้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาบอกว่าแต่ละประเทศในอ่าวเนี่ยนะหมายความว่าพยายามจะหาทางออกอื่นนอกจากช่องแคบอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกว่ามันก็น่าที่จะทำให้น้ำมันลงนิดหน่อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ในอนาคตเนี่ยแต่ละคนจะต้องพึ่งทางออกอื่นด้วยซึ่งแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าใน UAE ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นตัวที่อะไรอ่ะทางด้านอิสราเอลเนี่ยหมายมั่นที่จะให้มาทับรังควานกับอิหร่านต่อสู้กับอิหร่านแล้วก็ทำให้โอเปกแตกแยก GCC อะไรต่างๆแล้วก็นี่เป็นทางออกของ UAE เพราะอันนี้เขาก็มีเมืองใหญ่แล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานะเหมือนกับเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนนิวยอร์กอะไรทั้งหลายนี่ฮะนี่เป็นความคืบหน้าของการหาช่องทางสำหรับน้ำมันออกมาทุกคนไม่หยุดนิ่งเพราะตอนนี้เนี่ยเอฟซีที่ด้านการกลั่นหรือว่าการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันเสียหายไปเยอะก็มีการวิเคราะห์จากซิตี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเขาส่งรีพอร์ตถึงลูกค้าเขาทางด้านน้ำมันว่ายังไงซะเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้การที่สูญเสียปริมาณน้ำมันเนี่ยทั้งหมดนี่มันเป็นพันล้านแบร์เรลไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่3เดือนที่แล้วต้นสงครามเขาก็บอกมันจะต่อเนื่องไปแล้วก็ยังมองว่าน้ำมันนี่มันจะสูงขึ้นเผลอๆเนี่ยจนกระทั่งถึงปีหน้าด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ว่าน้ำมันของ UAE จะออกมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังน้อยมากซึ่งที่พี่ก็คาดว่ามันจะไปถึง120ตอนนี้มันก็ไต่ไล่เลี่ย115 117แล้วก็ถอยลงมาต่ำกว่า100แล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วแต่คุณทรัมป์ก็จะปั่นกระแสอย่างไรนะฮะซึ่งทางโกลแมนแซคก็มองในทำนองเดียวกันด้วยว่าปริมาณน้ำมันมันจะหายจากโลกเนี่ยพอสมควรทีเดียวในหลังสงครามแม้จะยุติณวันนี้แล้วก็ยังต้องอยู่ในสภาวะที่ยังขาดน้ำมันต่อไปอีกจนกระทั่ง4 ปีหน้านะคะแต่ถ้าเร็วเท่าไหร่นี่ยิ่งดีไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไปถึง120ภายในปีนี้แน่ๆหรือบางคนก็มองถึง150จะซ้ำไปนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนะคะขณะเดียวกัน NVIDIA เห็นไหมคะเขาไปโอ้โหกินไอ้สตรีทฟู้ดที่ปักกิ่งเนี่ยคุณเจนเจิ้นหัวเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพว่า

0: เขาเนี่ยติดใจมากหรือว่ามีความใกล้ชิดกับตลาดจีนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ประกาศผลประกอบการมานะแต่หุ้นก็ร่วงไปถึง 1% ดีมากเลยทั้งยอดขายทั้งกำไรอะไรทั้งต่างๆแม้ว่าจะ H 200ของเขาเนี่ยซึ่งในที่สุดอเมริกาก็ยอมที่จะปล่อยให้ขายเข้าจีนได้ในปริมาณที่เขามีซีลิ่งนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางจีนก็ออกคำสั่งมาเลยบอกว่าให้ใช้ไอ้ตัวนี้โอ้โหคราวนี้ก็สรุปว่ามันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยก็ลังเลคุณเจนซึ่งหัวก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกำไรแล้วก็ยังมองไปเพราะว่าไอ้ data center เนี่ยมันเยอะมากตอนนี้เขาก็จะแยกบัญชีเพื่อจะแสดงให้เห็นชัดๆไปเลยว่ารายรับที่มาจากชิป AI ชิปเนี่ยจาก data center นี่มันมากขนาดไหนทั้งรัฐบาลแล้วก็บริษัทต่างๆทั้งโลกนี่ก็กำลังสั่งแล้วก็ขยายอย่างมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือว่าเขาเนี่ยมองว่าเขาก็พึ่งพาตลาดอื่นด้วยแต่ก็พูดแบบก็เป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงพอสมควรนะฮะเขายอมรับบอกว่าตลาดในจีนเนี่ยเขาเสียให้แก่หัวเว่ยเขาออกมายอมรับนะขนาดเขาพยายามสร้างภาพว่าใกล้ชิดกับตลาดจีนไปกินก๋วยเตี๋ยวไปอะไรต่างต่างนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็สืบว่าจริงๆแล้วเนี่ย H200 เนี่ยจริงก็เด็ดขาดมากและการที่เขาได้ติดฝอยห้อยตามไปในชิปเนี่ยก็เพราะว่ามันประเด็น H200 หรือสูงกว่านั้น AI เขาเรียกว่าอะไร Accelerator เนี่ยเร่งมากเลยอันนั้นของเขาเนี่ยซึ่งก็ยังไม่มีการปล่อยให้ขายในจีนแต่ว่าขณะนี้จีนก็ติดกันเลยตอนนี้แล้วก็ไปเร่งการพัฒนาในประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการคาดการทั้งผลประกอบการที่ดีมากอะไรนะผลตอบแทนการลงทุนนะฮะปรับปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปจาก 0.01 ดอลลาร์เป็น 0.25 ดอลลาร์โอนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวอะไรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะทำให้ตลาดเนี่ยไว้วางใจมันถึงได้หุ้นร่วงลงมา 1% แต่เซ็นส่วนเนี่ยเต็มที่เลยกับการที่ว่าเขามองว่ายังไงดีแมนหรือความต้องการชิปของเขาเนี่ยมันสูงมากด้วยว่าในตลาดจีนเนี่ยจะมีการปิดกั้นก็ตามแล้วเขาก็เสียตลาดซึ่งเป็นคำสั่งของคุณทรัมป์นั่นแหละทำให้เขาต้องเสียตลาดให้กับหัวเว่ยค่ะนะสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอดูต่างประเทศอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะหุ้น SpaceX รอดูกันได้เร็วๆนี้แล้วเหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นเหตุผลที่ช่วงนี้นักลงทุนเริ่มเก็บแคชเตรียมซื้อนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น SpaceX หรือว่า OpenAI ที่จ่อตามหลังมาด้วยนะคะที่จะเข้าตลาดนะคะสำหรับ SpaceX เนี่ยที่วันยื่นไฟลิ่งนะแล้วก็เห็นว่าจะเริ่มเทรดในตลาด Nasdaq วันที่12มิถุนายนนี้มืออยู่ 15,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วธุรกิจที่ทำรายได้หลักของ SpaceX เนี่ยตอนนี้คือไม่ใช่จรวดนะคะแต่ว่าคือ Starlink นะอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งมันใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคือแบบใช้ดาวเทียมไม่ต้องใช้เสาเงี้ยเนาะแล้วตลาดก็มองว่า SpaceX เนี่ยค่ะอาจจะกลายเป็นบริษัทที่รวมธุรกิจ AI Space Defense แล้วก็อินเทอร์เน็ตinfrastructure ทั้งหมดเอาไว้ในบริษัทเดียวนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงนึงก็คือว่าพอ IPO แล้วคนแบบโอ้โหนักลงทุนแห่ซื้อเนี่ยราคาในช่วงแรกนี้มันก็คงจะสูงแบบร้อนแรงนะดังนั้นเราก็ถ้าในฐานะนักลงทุนที่สนใจก็จะรอดูสถานการณ์หรืออย่างไรนะคะลองดูกันไปนะแต่ว่าเร็วๆนี้แล้วที่จะมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดนะคะ
1: ค่ะนะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะจากการที่ Elon Musk นั้นเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน SpaceX นะคะก็คาดการณ์กันว่ามูลค่าหุ้นของ Musk นั้นอาจจะสูงกว่า600ล้านเหรียญแล้วก็จะผลักดันให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโอ้โหรวยสุดๆกันไปเลยนะคะสำหรับ Elon Musk นะคะก็จะเป็นก่อนหน้านี้อามัสเนี่ยเป็น CEO ของ Tesla ตอนนั้นก็เป็นบุคคลแรกของโลกแล้วนะในรอบนั้นน่ะที่มีสินทรัพย์สุทธิเกิน500ล้านเหรียญเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยน
2: ี่แหละก็สำหรับธุรกิจหลายๆอย่างเนาะของ SpaceX เนี่ยยิ่งในส่วนที่จะมารองรับพวก Data Center ที่มาสเองเขาก็บอกว่าเนี่ยสงสัยจะต้องไปทำบนอวกาศนะน่าจะใช่ไหมประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟเรื่องของการหล่อเย็นอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะนะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยนะนี่ขอวันนี้ขอไปโฟกัสที่ภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญล่าสุดกับภาคการท่องเที่ยวไทยโดยรัฐบาลก็คือเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้สำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศเราก็ใช้กัน

0: ความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเราเช็คตารางค่าการตลาดทุกวันไอตัว B20 เนี่ยมันใช้เงินกองทุนอุดหนุนอย่างวันนี้10.95 บาทเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูกกว่าดีเซลพื้นฐานจริงๆแล้วถ้าไปเปิดดูหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคืนกันไปเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันยังติดลบ63,000 ล้านอยู่เลยอ่ะยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็แปลกๆนะว่าตกลงแล้วคือยังไงกันต่อไปดีนะสำหรับเรื่องของนโยบายบ้านพลังงานในบ้านเรานะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอีกแค่นิวส์อัปเดตลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะคุณแก้มและนงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต

วลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงห์ทุวราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.แม่กะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเสทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีต

0: ธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคาสโตรวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคาสโตรเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภาจีเร่งเคลียร์ข้อติดขัดART ก่อนสหรัฐสรุปผลการไต่สวนมาตรา301ลดความไม่แน่นอนด้านภาษีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางหนงนุชเพชรรัตน์ผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐโดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีข้อติดขัดภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐหรือ ART ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวเมื่อวันที่28เมษายน2569เพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการครอบคลุมด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการคลังโดยมีเป้าหมายสำคัญในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาค้างคาและข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐและไทยภายใต้กรอบ ART ย้ำว่าทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วโดยเฉพาะก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางมาตรการภาษีและบรรยากาศการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปทั้งเผยรอคำสั่งรอคำตอบเรื่องข้อตกลงสันติภาพอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐพร้อมจะโจมตีอิหร่านต่อไปหากอิหร่านไม่ยอมตกลงในข้อตกลงสันติภาพแต่ได้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐอาจรออีก 2-3 วันเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมระบุว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่และอาจบานปลายได้อย่างรวดเร็วผู้นำสหรัฐระงับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านมานาน6สัปดาห์แล้วแต่การเจรจาที่ยุติสงครามกลับมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในขณะที่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของทรัมป์ในขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐปลายปีนี้ด้านอิหร่านได้ออกมาเตือนเรื่องการกลับมาโจมตีอีกครั้งโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามระบุในแถลงการณ์ว่าหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีซ้ำอีกสงครามในครั้งนี้จะขยายวงกว้างลุกลามออกไปนอกภูมิภาคอย่างแน่นอนนอกจากนี้ทรัมป์ย้ำจุดยืนขัดขวางไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยระบุว่าความสัมพันธ์กับอิหร่านเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วซึ่งผลลัพธ์อาจจะจบลงที่การบรรลุข้อตกลงหรือสหรัฐอาจต้องใช้มาตรการที่รุนแรงแม้จะจริงเขาต้องการหลีกเลี่ยงความสูญเสียและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นตามมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวัน

0: งานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
0: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:10 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับ2ดีค่ะคุณนงวดีธนิมานและวันดีวันนี้ไม่ทางคุณสวัสดีค่ะน้องนงค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันใน Marketing News Update นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต่างๆนะคะกับประเด็นเนาะที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงเบรกที่2นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณโบศิวัตราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเตรียมหัวข้อจากประเทศจีนมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ารถ EV จีนนี่คือตอนนี้นี่คือขึ้นแท่นอันดับ1ของโลกเนาะหลายๆแบรนด์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะนั่นคือรถยนต์ EV นะคะแต่วันนี้คุณโบจะเล่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์แบรนด์จีนซึ่งก็จะก้าวสู่ระดับโลกเช่นเดียวกันเดี๋ยวไว้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาฟังกับจากคุณโบกันค่ะ
1: ค่ะหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะคิดอย่างไรถ้าเกิดว่าอนาคตวงการโฆษณาอาจจะสั่นสะเทือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเมืองหลวงเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองแรกของโลกเนี่ยแบนโฆษณาเนื้อสัตว
2: ์
1: แล้วก็สินค้าแล้วนะคะน้องนงคือเขามองว่าเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้โหเวลาจะเลี้ยงจะทำให้เขาเติบโตขึ้นมามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดกลุ่มที่เขาไม่บริโภคเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับเป็นพวกวีแกนเพราะว่าเขาจะแบนเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะเขาแบนโฆษณาแล้วก็สินค้าถ้าจะเห็นตามบิลบอร์ดต่างๆตอนนี้จะไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าโฆษณาการบริโภคเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากลุ่มผู้ผลิตเนื้อสัตว์เขาก็อาจจะออกมาโวยไหมว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาแบนโฆษณาแบบนี้หรือสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนสูงๆอย่างเช่นมีตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดแบบนี้ก็โฆษณาไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นที่แรกก็คือเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
2: ค่ะนะคะมาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะก็เป็นประเด็นที่คนไทยก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจมากนะคะก็คือกรณีของคุณซายสกอตนะคะก็วันนี้เรามาลองคุยกันในแง่มุมของแบรนด์อิมเมจนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นของคุณซายสกอตกับครอบครัวพี่อารมณ์พักดีนะคะซึ่งล่าสุดที่ทางบุญรอดนั้นมีออกแถลงการนะคะคือมาแก้ไขนะวิกฤตนะออกแถลงการว่ามีการถอดคุณพายสกอตจากทุกตำแหน่งในบริษัทแล้วก็ยืนยันแถลงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบนะคะแต่ก็ไม่วายเนาะคนที่ติดตามประเด็นนี้อยู่

0: ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเพียงแค่การยื่นลาออกในเชิงเอกสารนะหรือเปล่านะคะเพียงแค่ยุติบทบาทชั่วคราวเองแต่ว่ามันไม่ใช่การลาออกจากตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังเกิดกระแสตีคู่กันไปก็คือว่าหลายคนนี่คือเห็นใจคุณชายสกอตนะคะก็เลยไม่สนับสนุนแบรนด์ที่เกี่ยวกับพี่รมพักดีใช่ไหมแต่ว่าหันไปสนับสนุนแบรนด์คู่แข่งแทนนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือไทยเบฟซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ทางคุณทรายสกอตเองมีการกล่าวถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิของทรายนะคะกลับได้รับการสนับสนุนจากไทยเบฟอะไรแบบนี้ก็เลยกระแสก็เลยไปสนับสนุนคู่แข่งอย่างไทยเบฟนะคะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะรุมเร้ามากนะคะถ้าพูดในเชิงของธุรกิจนะกับเรื่องของแบรนด์นะในเครือที่มีความเกี่ยวโยงกับตระกูลพี่รมพักดีด้วยนะคะพี่พรนี่แหละ
1: ก็มีหลายแอคชั่นออกมานะมุมมองจากนักวิชาการก็มองว่าเอ๊ะแบรนด์อย่างสิงห์เองเนี่ยเขามาเทคแอคชั่นช้าไปหรือเปล่านะคะทำให้กระแสค่อนข้างบานปลายผู้บริโภคอาจจะเสียความรู้สึกจากเดิมที่ผูกพันกับแบรนด์มานานนะคะภาพลักษณ์แบรนด์เนี่ยชัดเจนในแง่ของคือความเป็นสิ่งที่ดูแลสังคมด้วยสำหรับสิงห์นะคะตอนนี้ก็เลยส้มหล่นไทยเบฟเลยค่ะ มีหลากหลายมุมมองนะคะอย่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Media Intelligence Group นะคะคุณพวัตเรืองเดชวรชัยเนี่ยมีความเห็นนะคะบอกว่าเรื่องนี้กระทบกับสิงห์แบรนด์ซึ่งเขามีกระทบทั้งแบรนด์อินเมจนะคะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์อีควิตี้ซึ่งในโซเชียลตอนนี้โอ้โหสาหัสสากันเลยนะเพราะว่าสิงห์เองเนี่ยผู้บริโภคซื้อด้วยอารมณ์แล้วก็ชื่นชอบแบรนด์มามันเป็นสิ่งที่สิ่งของราคาไม่แพงแล้วผู้บริโภคก็ตัดสินใจง่ายในการซื้อนะคะอันนี้มันก็เลยเกิดดราม่าว่ามันเป็นไข่แดงของแบรนด์เลยก็ว่าได้ความแข็งแกร่งของสิงตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีมาจาก2 ส่วนก็คือคุณภาพของสินค้าแล้วก็ภาพลักษณ์เชิงอารมณ์นะคะอย่างความเป็นไทยความเป็นสังคมไทยคือสังคมไทยก็อยู่ด้วยความอบอุ่นของครอบครัวใช่ไหมคะภาพลักษณ์เข้าชัดเจนแบบนี้มา80กว่าปีแล้วทั้งคุณภาพสินค้าแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่บอกว่ามันเป็นความเป็นไทยกับสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นความดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อภาพลักษณ์สุดขั้วเลยของแบรนด์นะ
0: คะ
1: เพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าแบรนด์เนี่ยเอาพรีเซนเตอร์มาพรีเซนต์แม้ว่าพรีเซนเตอร์นั้นจะภาพลักษณ์ไม่ดีแต่ว่าพอไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ถูกถอดออกไปแต่อันเนี้ยมันเป็น DNA ขององค์กรเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเรื่องที่ก็มาน่าคิดเหมือนกันในมุมของการตลาดนะคะว่าการตอบสนองของแบรนด์เนี่ยการออกแถลงการปลดบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ช่วยพลิกสถานการณ์ได้จริงเพราะว่าคือเรื่องของความรู้สึกของคน
0: อ
1: ่ะมันจบไปแล้วเขาไม่ได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเรื่องนี้มันจริงๆมันมีเห็นสัญญาณมาเป็นปีและปีกว่าใช่ไหมคะบุคคลที่เกี่ยวข้องโปรไฟล์สาธารณะทั้งหลายมีคนร้องเรียนมาเนี่ยแต่ว่าองค์กรเขาประเมินความเสี่ยงเนี้ยต่ำเกินไปแล้วเขาก็อาจจะมองข้ามไปอันนี้เป็นมุมมองของคุณพวัตนะคะ
0: ใช่ค่ะนะส่วนอีกคนหนึ่งดร.ธเนศสิริกิจนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดนะคะก็ให้ความเห็นบอกว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องของ emotional นะคะคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความผูกพันกับแบรนด์คือลูกค้าน่าจะสูญเสียในส่วนนี้ไปนะเนื่องจากว่าแบรนด์สิงห์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่สร้างความผูกพันแบบรุ่นต่อรุ่นแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานนะคะเรื่องนี้จึงส่งผลกระทบนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเสียความรู้สึกไปแล้วนะคะถามว่าจะกลับมาได้ไหมนะคะดร.ธเนศบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะการที่บริษัทเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นนอร์มของสังคมมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญคือรณรงค์เรื่องการละเมิดและไม่สนับสนุนความรุนแรงและต้องจัดการโดยรวดเร็วนะคะ

0: การทิ้งเวลาปล่อยนานเกินไปจะทำให้เกิดการบานปลายแล้วก็เสียความผูกพันได้นะคะแต่ว่าการจะตอบสนองกับลูกค้าได้เนี่ยก็ต้องเคลียร์กันภายในให้ได้ก่อนเนาะแต่เคลียร์กันได้หรือเปล่าเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องในครอบครัวเนี่ยยิ่งต้องจัดการให้ดีเลยคือมันจะมีลักษณะของความละเอียดอ่อนมากกว่าเป็นเรื่องระหว่างแบรนด์กับคนภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของแบรนด์กับคนในตระกูลในครอบครัวนะคะก็บอกว่าต้องเคลียร์กันให้ได้ก่อนนะให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยส่งผลกระทบต่อแบรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและผู้บริโภคก็เริ่มหันไปหาคู่แข่งและหากเป็นคือหากยังแก้ไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยสเต็ปถัดไปมันจะกลายเป็นโซเชียลแซงชั่นคือการถูกบอยคอตจากสังคมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ว่าแบรนด์นั้นต้องแสดงความจริงใจในการแก้หรือว่าการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนี่นะ
1: ค่ะบางทีโจทย์ใหญ่นะคะน้องนงท่านผู้ฟังคะอาจจะโจทย์ของตระกูลใหญ่ๆในไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สิงความเสี่ยงของธุรกิจตระกูลใหญ่ที่ในประเทศไทยต้องเผชิญเนี่ยคือวัฒนธรรมไทยตระกูลแบรนด์มันมองถูกมองเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะอย่างกรณีของกระทิงแดงที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณบอสกระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตอันเนี้ยคือบางทีเนี่ยแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาวางตัวของลูกหลานที่จะมาบริหารเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องดูโปรไฟล์ทายาทว่าก่อนที่จะผลักดันสู่สาธารณะเนี่ยอาจจะต้องมอนิเตอร์สัญญาณเสี่ยงพฤติกรรมต่างๆของบุคคลที่จะมาเป็นทายาทด้วยนะคะเพราะว่าพอถ้าเป็นทายาทแล้วเป็นโปรไฟล์เปิดเผยสาธารณะชัดเจนแบบนี้แล้วพอมีกระแสอะไรที่มันเป็นลบออกมาเนี่ยภาพลักษณ์ของตระกูลหรือว่าภาพลักษณ์ของตัวบุคคลที่สูญเสียมันกระทบกับแบรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแบบบางทีคนไทยก็ลืมเร็วนะคะแต่ว่าก็มันก็ยังเป็นแผลอยู่ดีถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่คือถึงแม้ว่าคุณทรายเขาก็มีความแข็งแรงนะคือกว่าเขาจะมาถึงจุดที่เขายังยิ้มยังหัวเราะยังใช้ชีวิตได้แล้วก็ออกมาพูดถึงความหลังนะคะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยโอ้กว่าจะผ่านมาได้จนถึงจุดนี้นี่ก็หนักนะหนักพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขายิ้มได้นะคะแต่ถามว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบสุดเนาะคือมันเหมือนแบบอ่ะเริ่มขยับจากแบรนด์ละจากตระกูลละแต่ว่ามันแก้เลยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมจะคุยกันได้ไหมเรื่องเนี้ยมองมาถึงจุดเนี้ยนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าปัดไม่ได้ละคือถ้าจะกอบกู้กลับมาเนาะถ้าจะกอบกู้กลับมาก็คงจะต้องเคลียร์แบบจบนะจบอย่างเนี่ยต้องได้รับการยอมรับนะคะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องดูกันไปอันนี้เราคุยกันถึงในแง่มุมของแบรนด์เนาะแบรนด์อิมเมจนะคะเวลาเจอหลายแบรนด์นั่นแหละไม่ใช่แค่ของกรณีดังกล่าวหรอกเวลาเจอเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยมันมีโลกโซเชียลมีเดียเนาะที่โอ้โหเวลาคอมเมนต์ทีทัวลงเอ่ยอะไรเอ่ยมันแบบถาโถมมากๆเลยนะคะแล้วก็เร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งได้นะสำหรับบรรดาผู้ประกอบการนะคะหรือว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหละนะคะเวลาเผชิญกับภาวะวิกฤตนะจะสามารถจัดการแก้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็กลับคืนมาได้หรือเปล่าหรือว่าแก้แล้วยิ่งแย่อะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้เอาไว้เรียนรู้ได้นะในแง่มุมของแบรนดิ้งนะคะ
1: ค่ะเพราะอย่างกระทิงแดงเผาที่เคยเกิดขึ้นอย่างคุณบอสเนี่ยใช่ไหมคะขับรถชนแล้วหนีแล้วปรากฏว่ามีการปกป้องจากครอบครัวทุกวันนี้เนี่ยคนยังไม่ลืมเพราะว่าทุกครั้งที่บางทีแบรนด์กระทิงแดงเขาจะมีแคมเปญอะไรออกมาก็จะมีคนคอยไปแซะเสมอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบริหารจัดการแบรนด์ในภาวะวิกฤตอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะทีนี้ขยับมากันถึงเรื่องของเทรนด์นะคะหลายคนคงพอจะจำกันได้ใช่ไหม High Rocks นี่นะมันเป็นการมันเป็นกีฬาก็คงจะไม่ผิดนะคะสมัย

0: อันนี้คือโอ้กีฬานี่มีหลายรูปแบบนะคะไฮร็อกซี่เรียกว่าเป็นฟิตเนสนะที่ผสมผสานเรื่องของการวิ่งกับเวทเทรนนิ่งเข้าไว้ด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ย้อนให้ฟังก่อนไฮร็อกซ์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นสถานีเนาะประกอบไปด้วยการดันเลื่อนน้ำหนักเป็นต้นนะหรือว่าการลากเลื่อนน้ำหนักนะคะหรือว่าการกระโดดพุ่งไปด้านหน้ามีการพายเรือกันเชียงนะมีการเดินดัมเบลเดินถือดัมเบลหนักหนักๆเนี่ยแต่เดินไปประมาณกี่เมตรก็ว่ากันไปนะคะยกตัวอย่างนะคะก็มีหลายสเตชันนะคะสำหรับไฮร็อกซ์นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะจากสายแข็งจากสายแข็งในบ้านเรานะคะปรากฏว่าตอนนี้คือเริ่มที่จะเห็นการฟีเจอริงนะคะไฮร็อกซ์เนี่ยเขาประกาศจับมือกับเซิร์ฟเดตติ้งเป็นแอปหาคู่ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกานะคะเขาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนความฟิตเนี่ยนะที่เป็นการเชื่อมความรักนะเป็นสนามแข่งสุดโหดแบบนี้นะให้กลายเป็นพื้นที่
1: ต้องมีการทดสอบการสื่อสารการทำงานร่วมกันภายใต้ความกดดันต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหมมันก็โอกาสจะพบรักกันได้ไหมพบรักกับคู่ตัวเองที่มาทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกันแบบนี้หรือเขาบอกว่าพอหลังเสร็จทำกิจกรรมต่าง
0: ๆ
1: มันก็จะมีแบบพวกปาร์ตี้ร่วมกันอะไรแบบนี้ฮะก็เป็นโอกาสของหนุ่มสาวที่โสดนะคะแล้วก็ชอบการออกกำลังกายด้วยกัน
0: โสดสายสตรองใช่ไหมก็คือนึกถึงอะไรรู้ไหมสมัยถ้าเกิดเป็นยุคไหนดีรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่าพวกเจนเอ็กอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนวัดใจใช่ไหมว่าผ่านความลำบากไปได้ยังไงเหมือนที่เขาพูดว่าอะไรแบบจะไปต่อกันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้ลองไปขึ้นภูกระดึงอะไรอย่างเงี้ยพี่พรใช่ไหม
1: ใช่
0: นึกถึงแบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่าสำหรับคนรุ่นนี้อาเจนซีแบบนี้อันนี้ก็คือใช่นะแต่ว่าเพียงแค่ว่าลักษณะหรือว่ารูปแบบอ่ะมันเปลี่ยนไปนะคะก็คือมีไฮร็อกซ์ที่ว่านี้แหละคือมันเป็นกิจกรรมโหดแหละต้องฟิตต้องเฟิร์มต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วคุณก็ไปกับคู่คือถ้าไปกับคู่ตัวเองแล้วฟิตเหมือนกันอย่างเงี้ยไปได้แต่อันนี้เขาจะจับคนที่ไม่รู้จักสุ่มจับคู่ชายหญิงกันแล้วพากันไปให้ได้เนี่ยจะไปต่อหรือว่าจะหยุดกันแค่ที่สนามไฮร็อกซ์เนี่ยก็คงจะ เป็นการวัดเนาะนี่แหละเขาถึงฟีเจอริงกันเนาะพี่พรไฮร็อกซ์กับเซิร์ฟเดตติ้งนะคะก็บอกว่าตอนนี้คือลักษณะของคนที่เป็นสายแบบสายแข็งอ่ะคือชอบเล่นกิจกรรมชอบออกกำลังกายหรือว่าแบบฟิตเฟิร์มเนี่ยมันเริ่มเป็นเทรนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นเทรนโซเชียลฟิตเนสคือออกกำลังเพื่อเข้าสังคมนะคะนี่แหละเนาะ
1: ค่ะ
0: มันสมัยก่อนอะอุปกรณ์ดีเด่นเวลาจะไปวิ่งทีนึงหรืออะไรอุปกรณ์ดีเด่นหมดเลยนะเสร็จปุ๊บต้องพกกล้องไปด้วย ถ่ายกล้องเสร็จปุ๊บกลับบ้าน ไม่ได้วิ่งแต่อันนี
1: ้นี่บางคนก็เข้าฟิตเนสก็เหมือนกันไปเช็คอินถ่ายรูปกลับบ้าน
0: กลับบ้านใช่ไหมมีเหงื่อสัก 2-3 หยดอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้คือเป็นโซเชียลฟิตเนสนะคะคือเป็นเทรนด์นะออกกำลังกายเพื่อเข้าสังคมนะคะซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากในกลุ่มคนยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยนะคะเพราะมันมีลักษณะของการสร้างเป็นคอมมูนิตี้อ่ะคือทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนโสดนี่แบบเงาๆเนาะก็ไปได้เลยเพราะว่าเหมือนแอโรบิกสวนลุมอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเพื่อนก็ไปได้ใช่ไหมเพราะใครๆเขาก็ไปก็ไปทำกิจกรรมไปเต้นแอโรบิกกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นไฮร็อกซ์ก็เริ่มตั้งแต่วอร์มอัพก่อนแข่งแบบกลุ่มแข่งเสร็จฟื้นร่างกายพักฟื้นร่างกายไปต่อเสร็จเรียบร้อยไป after party ต่ออย่างเงี้ยพี่พรนี่แหละก็เลยไปนะเป็นการทำกิจกรรมนะคะแล้วสามารถสานสัมพันธ์กันต่อไปได้นะทั้งระหว่างแล้วก็หลังจบการแข่งขันด้วยนี่สนใจไหมเอ่ย
1: มันก็ฟินทั้งคู่บินทั้งคู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างไฮร็อกซ์เองเขาก็จะได้คนที่

0: ำลังกายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยโอ้ยแนวนี้ฉันชอบมากเลยอาจจะมาออกกำลังกายฟิตตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าร่วมโครงการแบบนี้อะไรแบบนี้หรือว่าทางแอปเซิร์ฟเดทติ้งเนี่ยเขาอาจจะแก้เพนพอยต์ของตัวเองที่บางทีเวลาลูกค้าอยู่ในแอปเนี่ยเขาก็จะคุยกันแค่ผ่านหน้าจอไม่ได้มาเจอหน้าหรือว่าอาจจะอันนี้เป็นการเจอหน้าแบบคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่มันเข้ากันได้จริงๆเลยนะคะเนาะ
1: นี่แหละนะก็ลองดูนะคะก็เขาก็เดินสายจัดนะคะยังไม่มาบ้านเราอันนี้พูดถึงที่อเมริกาอยู่เนี่ยเล่ามาตั้งนานบอกที่เมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่ยังนะเขาไปทั่วอเมริกาเหนือก่อนช่วงก็คือที่ฟีนิกซ์ที่ลาสเวกัสนะคะดีซีไมอามี่บีชนะคะฮิวสตันนิวยอร์กซิตี้แล้วก็ออตตาวาอีกด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาประสบความสำเร็จหรือว่ามีใครแบบว่าไปกันต่อนะก็นอกจากในสนามแล้วเนี่ยนะยังจะไปสร้างชีวิตคู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะนี่ลองดูนะว่าได้ผลไหมนะพี่ปาน
0: ค่ะใครที่ลุ้นให้มาบ้านเรานี่ก็ให้ไปฟิตตัวเองให้รอก่อนนะ
1: เตรียมไว้ก่อนหูหนักจริง
0: เตรียมไว้ก่อนจริงค่ะจริงค่ะเดี๋ยวดูจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่ดูแลสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนเนี่ยยุคนี้ความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้จริงๆขอแนะนำค่ะชีว่ารุ่น RC1801 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานด้วยนะคะมีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันเราจะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้โจ๊กก็ดีนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำขนมอย่างทำเค้กก็ทำได้จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยค่ะอยากจะทำอาหารนั้นแล้วให้เสร็จในเวลาไหนมันมีฟังก์ชันอาหารสุก1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งล่วงหน้านับเวลาไปนะคะมั่นใจในมาตรฐานหมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียค่ะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณโบกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: สิบเอ็ดนาฬิกา33นาทีกลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับสองดีค่ะวันนี้คุณนงวดีและวันดีนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวนงทักทายคุณผู้ฟังกันนะก่อนจะไปคุยกับคุณโบกันนะคะสวัสดีนะคะคุณลุงเทียนท่าฉลอมนะคะก็มีส่งกลอนกับให้นงกับพี่พรมานะคะก็ขอบพระคุณคุณลุงมากเลยที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายนงกับพี่พรมาเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงใน Facebook นะคะก็ทักทายเช่นเดียวกันนะคะมีคุณเสือนอนไม่หลับนะคะสวัสดีคุณสักกรินเกาะโพด้วยนะคะแล้วก็มีน้าปอง

0: ปองพลนะคะก็ทักทายเรามาด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทำอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็เตรียมรวมไปถึงเรื่องของช่วงที่ผ่านมานี่หลายคนก็สอบถามกันมาเหมือนกันนะคะกับประเด็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อไทยช่วยไทย plus นะคะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วล่ะที่จะต้องลงทะเบียนกันนะคะแต่ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะยากอะไรมากเพราะว่าหลายคนก็มีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแค่กดยืนยันสิทธิ์ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนะก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะนี่เตือนก่อนว่าเดี๋ยวจะวันจันทร์ละเพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ประเทศจีนเลยนะคะไปพูดคุยกันกับคุณศิวัตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะวันนี้คุณโบศิวัตราจะมาเล่าให้เราฟังถึงประเด็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์จีนก้าวสู่ระดับโลกกันนะคะสวัสดีคุณโบค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณโบคะ
2: นี่ค่ะคุณวันดีนี่ค่ะคุณนงวดีแล้วก็ป้าเจหาคุณฟังได้ค่ะ
0: ค่ะแหมมอเตอร์ไซค์จีนนี่จะครองโลกอีกอย่างนึงแล้วเหรอพี่โบ
2: ต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนา
0: ะ
2: ขออนุญาตแวะสักนิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพอดีเห็นว่ามีประกาศคำเตือนจากทางสถานทูตจีนในประเทศไทยเชื่อว่าทั้งสองท่านแล้วก็คุณฟังน่าจะมีโอกาสได้เห็นข่าวนี้กันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไปบอกเนาะก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และในช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไปหลายพื้นที่ของจีนคือตอนนี้ค่ะอยากจะเล่าให้คุณวันดีคุณโอวดีฟังว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาคนจีนอะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้ามาอยู่ดีๆมันถึงกลับมาอันตรายอีกแล้วก็ไม่รู้ก
0: ็
2: คือในช่วงนี้พอเวลาที่เดินทางไปที่ไหนคนจีนก็มักจะพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยมันจะเข้ามาทักว่าตอนนี้เมืองไทยแบบอันตรายเนาะอะไรเงี้ยก็คืออยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการเพราะเชื่อว่ารายการนี้ผู้ประกอบการก็น่าจะฟังเยอะส่วนหนึ่งก็คือใกล้จะปิดเทอมฤดูร้อนที่จะมาในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาถูกไหม
0: คะ
2: อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันหยุดวันชาติที่คนจีนก็คือเล็งไว้ว่าน่าจะต้องไปเที่ยวประเทศไทยเนาะด้วยความที่ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหลายเจ้าที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยนี่คนจีนจะมาแล้วเราจะต้องแบบขึ้นราคาที่พักหรือว่าขึ้นราคาค่าบริการคือเล่าให้ฟังเป็นความรู้พื้นฐานว่าตอนนี้ในสายตาเขาอะเราก็อันตรายอยู่แล้วเขาก็จะตัดสินใจมาไม่มาไม่มามาอะไรเงี้ยยิ่งเลยเพราะยิ่งการออกคำเตือนของสถานทูตเนี่ยจากประสบการณ์ที่ฉันนะเล่าให้ฟังเรียนว่ามันมีอิทธิพลกับคนจีนค่อนข้างมากอะคือโอเคมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวถูกไหมฮ
0: ะ
2: เพราะว่าสิ่งที่เขาเตือนเขาบอกว่าระวังรายได้ดีงานสบายรายได้ดีแบบถูกหลอกอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะมันก็คือการเหมารวมแหละว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวถูกหลอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นฝากไปถึงบรรดาผู้ประกอบการที่ฟังรายการหนีอยู่คือเล่าให้ฟังในเพราะว่าวันนี้คิดว่าน่าจะมีเวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งในช่วงวันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมาค่ะแม้กระทั่งในจีนเองอ่ะที่พักต่างๆอ่ะที่คาดว่าคนอ่ะจะออกมาเที่ยวเยอะๆเหมือนกับช่วงเทศกาลเชียงเม้งเนาะก็ปรากฏว่ามันไม่คือคนอ่ะออกมาเที่ยวเยอะแต่คนอ่ะเข้าที่พักคือจองที่พักไม่ค่อยเยอะด้วยความที่ว่าบรรดาที่พักอ่ะก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่ดีในการที่แบบโอ้มีนักท่องเที่ยวมาก็หลายแห่งก็ขึ้นราคาซึ่งพอขึ้นราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็รู้ว่าอ๋อโอเคแล้วขึ้นราคาคือไม่พักก็ใส่แบบอาจจะนอนในรถบ้างนอนตามโรงแรมนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปถึงบรรดาผู้ประกอบการไทยว่าถ้าสมมติจะเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปิดเทอมกรกฎาคมสิงหาเนาะซึ่งจะมีคนไปเที่ยวปกติทุกปีอ่ะจะคงจะเยอะแต่ปีนี้ดิฉันเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพราะว่าพอมีคำเตือนออกมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาอย่างนี้ยาวไปถึงในช่วงวันหยุดวันชาติก็คือช่วงเดือนตุลาคมเพราะนั้นวางกลยุทธ์กันให้ดีค่ะเพราะว่าปีนี้เราอาจจะเหนื่อยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหนักจริงเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนเจอใครทุกคนเข้ามาทักหมดว่ารู้สึกว่าทำไมเมืองไทยแบบไม่ปลอดภัยเลยแม้กระทั่งข่าวล่าสุดไอ้เรื่องของรถไฟรถไฟเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่งคนจีนเขาก็ติดตามนะคะเขาก็มาบอกว่าคิดดูขนาดนั้นอยู่บนรถเมย์ยังแบบเสียชีวิตเลยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยพอเราฟังเสร็จเราก็รู้สึกว่า

0: มันก็สะท้อนถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยของเราจริงๆว่าโอเคมันอาจจะมีความละหลวมในขณะที่พอมันรวมหลายๆเรื่องเข้ามาด้วยกันมันก็เลยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ดิฉันเชื่อว่าทางทท.ทำงานหนักอยู่แล้วก็อยากจะฝากไปถึงบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ถ้าใครที่เจอทางท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ต้อนรับเขาดีๆสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาก็จะกลับมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงคือจริงๆสิ่งนี้สำคัญมากในการกลับมาบอกปากต่อปากให้คนในประเทศเขารับรู้ได้ว่าเราไม่ได้อันตรายอย่างที่เขาคิดหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนาะในส่วนที่อาจจะถูกหลอกลวงไปค้าแรงงานหรือไปอะไรอย่างเงี้ยกับการท่องเที่ยวอ่ะจริงๆก็อยากจะให้แยกแต่พอเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะแยกยังไงมันก็รวมเป็นส่วนเดียวกันอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เรื่องท่องเที่ยวนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่มันก็มาอย่างเป็นระยะนะพี่โบนะคะแล้วก็พอแก้ปุ๊บเดี๋ยวมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงทางการเองของบ้านเราเองก็ค่อนข้างจะต้องเข้มข้นเหมือนกันนะเนาะในช่วงที่แบบเรื่องของประเด็นความมั่นคงหรือว่าการเข้าออกประเทศอะไรมันก็สะดวกง่ายด้วยนะบ้านเรานะคะพี่โบค่ะนะ
0: ใช่ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์กันบ้าง
1: ค
0: ือมอเตอร์ไซค์แบรนด์จีนตอนนี้ล่าสุดเพิ่งไปคว้าแชมป์มาค่ะคุณวันดีคุณนงวันดีคุณฝากจากการแข่งขันซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพคือมันเป็นรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกเนาะก็เป็นประเภทรถในรุ่นที่เรียกว่าเป็นโปรดักชันระดับกลางก็คือนำรถที่มันขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเอามาปรับแต่งแล้วก็มาแข่งจริงที่สนามในโปรตุเกสค่ะซึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นคนจีนนะคะคุณวันดีคุณรงวันดีคุณฟันแต่ความสำคัญอ่ะมันอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์คนขี่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสค่ะชื่อวาเลนตินเดเบียงนะคะอายุ34ปีเดิมเนี่ยวาเลนตินเคยอยู่ในทีมของยามาฮ่ามาก่
1: อ
0: นแต่ว่ายามาฮ่าในปีนี้ไม่ได้จ้างเขาละด้วยเหตุผลที่รู้สึกแบบสะเทือนใจมากเนาะเขาอายุ34เองอ่ะแต่ยามาฮ่าให้เหตุผลว่าเขาอายุมากก็เลยแบบไม่ได้ละต้องแบบเด็กๆหน่อยถึงจะแข่งได้อะไรเงี้ยก็คือวาเลนตินก็เลยหันไปเข้าทีมจีนค่ะก็ได้แข่งมอเตอร์ไซค์ของ ZX นี่จะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังทั้งสองนั้นเคยมีโอกาสได้เห็นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไหมนะน่าจะเป็นลักษณะของบิ๊กไบค์เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินเนา
1: ะ
0: มันคือ ZX เนี่ยค่ะย่อมาจากจางเสี่ยจางเสี่ยนี่คือชื่อเจ้าของค่ะ มันคือ ZX Moto หรือว่าจางเสี่ยมอเตอร์ไซค์นะคะ ก็เดเบียงเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ของจางเสี่ยเนี่ย 820RRRS ค่ะซึ่งเจ้า ZX Moto เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผลผลิตของจีนโดยแท้เลยก็คือเป็นสายพันธุ์จีนล้วนๆเลยไม่มีแบบของอื่นมาปนเลยก็สามารถคว้าแชมป์ซึ่งการคว้าแชมป์ของเขามีนัยยะสำคัญค่ะคุณวันดีคุณโนวดีคุณผู้ฟังเพราะว่าโดยปกติการแข่งขันความเร็วแบบนี้ถ้าสมมติว่าเฉือนกันปลายจมูกเนาะคือชนะกัน1วินาทีเนี่ยถือว่าโหสุดจะเจ๋งแล้วแต่ปรากฏว่าเดเบียงเนี่ยค่ะควบไอ้เจ้า ZX Moto เนี่ยชนะคู่แข่งคือคนที่2เนี่ยเร็วกว่าก็คือประมาณ 3.685 วินาทีค่ะก็คือต้องเรียกว่าเกือบ4วินาทีเลยสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการแข่งมอเตอร์ไซค์ของจีนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คนจีนเขียนในเน็ตและชาวเน็ตจีนบอกหูหายากมากในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ระดับสุดยอดของโลกที่จะแบบชนะคู่แข่งด้วยเวลาแบบห่างกันถึงแบบ4วินาทีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าแค่1วินาทีนี้ก็ถือว่าโหสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่4วินาทีเลยทีเดียวก็คือคนจีนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบน่ามหัศจรรย์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขี่อ่ะก็เป็นคนที่พูดภาษาชาวบ้านก็คือทีมยามาฮ่าเขาไม่เอาแล้วแต่ว่าพอมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะชนะเลยแล้วก็ชนะแบบต้องเรียกว่าชนะขาดชนะแบบใช้คำว่าชนะน็อกชนะแบบง่ายดายอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้าZX Moto ที่เอาไปแข่งเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ผลิตจำนวนมากขายในจีนค่ะคือจริงๆแล้วว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนาะอย่างเช่น Honda CBR 650ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันหรือว่า Kawasaki ZX 6R เนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่า Augusta F3 จากอิตาลีก็คือเขาเคลมว่าเป็นระดับเดียวกันหมดเลยแต่ไอ้เจ้าจ างเสียหรือว่า ZX

0: ซึโมโตรุ่นนี้เนี่ยปรากฏว่าขายอยู่ในจีนที่ราคา 43,800 หยวนซึ่งถูกมากเมื่อเทียบกับบรรดาคู่แข่งแต่ปรากฏว่าเอาชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอยคือถ้าเทียบกันง่ายๆอย่างถ้าเทียบกับ Honda เนี่ยราคาเท่าตัวเลยนะเพราะ Honda จะขายอยู่ที่ประมาณ 83,000 หยวนในขณะที่ Kawasaki เนี่ยจะขายอยู่ขึ้นไปถึงแสนหยวนในขณะที่ไอ้เจ้า ZX เนี่ยนอกจากไวแล้วยังถูกด้วยก็คือแบบอยู่ที่ 40,000 กว่าหยวนเท่านั้นเองซึ่งจางเสียมอเตอร์ไซค์หรือว่า ZX Moto เนี่ยก่อตั้งขึ้นที่นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนดิฉันอยากจะให้คุณวันดีคุณนงวดีถ่ายว่าเขาใช้เวลาจากที่ต้องเรียกว่าเริ่มต้นผลิตของเขาเองภายใต้แบรนด์เขาเองจนถึงวันที่ชนะเป็นแชมป์โลกเนี่ยให้ถ่ายว่าใช้เวลากี่ปี
1: สามปี
2: แปดปีแล้วกัน
0: มีความใกล้เคียงมากค่ะ2ปีเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเส้นทางเนี้ยกลายเป็นเส้นทางในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความทะเยอทะยานในด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนแต่ว่าพอไปสัมภาษณ์คุณจางเสียเนี่ยก็เขาก็บอกว่าอ๋อยกความดีความชอบให้กับห่วงโซ่อุปทานของจีนเนาะเพราะเขาจะไม่สามารถสำเร็จได้เร็วขนาดนี้ถ้าในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของจีนมันไม่มีความสมบูรณ์ขนาดนี้ก็คือในทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตการพัฒนาก็คือมีครบคือต้องเรียกว่าในห่วงโซ่เนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วเขาว่าแค่หยิบทุกอย่างมาประกอบแล้วก็คือเชื่อว่าเบื้องหลังอ่ะคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีแรงสนับสนุนจากหลังบ้านที่ดีมีห่วงโซ่สากลที่ดีมันก็จะทำให้ทำอะไรก็ทำได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความเชื่อมั่นว่ารถมอเตอร์ไซค์จีนเนี่ยจะสามารถก้าวขึ้นมาครองพื้นที่สำคัญในตลาดระดับไฮเอ็นของโลกโดยเขาให้ระยะเวลาประมาณ5ปีนับจากนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวของจางเสี่ยเนี่ยฟังมาถึงตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคงฟังก็คงรู้สึกว่าอ๋อโอเคก็เข้าใจแหละเขาก็เป็นนักธุรกิจจีนที่แบบประสบความสำเร็จเนาะแต่เรื่องของเขาค่ะมีความน่าสนใจกว่านั้นเพราะเขาไม่ได้เป็นโอ้โหจบมาจากต่างประเทศหรือว่าเป็นคนมีความรู้เป็นคนระดับโอ้ระดับสูงหรือว่าที่บ้านซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาอายุ14ปีค่ะจางเสี่ยตอนนั้นอายุ14เนี่ยคือน่าจะจบการศึกษาภาคบังคับหรืออาจจะไม่จบด้วยซ้ำของจีนก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็คือม.3เนี่ยก็ตอนนั้นอายุ14เดินเข้าไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งค่ะในมณฑลหูหนานก็เข้าไปของานเป็นพนักงานทำความสะอาดร้านแล้วก็เช็คเครื่องยนต์คือเขาอะรู้สึกว่าชีวิตเขาน่าจะรักมาในทางนี้คือเวลาว่างจากการทำงานที่ร้านเขาก็มักจะถอดชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซค์ออกมาดูศึกษาจนละเอียดจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรเงี้ยในช่วงที่เขารับจ้างทำงานที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาก็จะใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็สะสมเงินเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองคันหนึ่งคือในความฝันของเขาอะเขาไม่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์มอเตอร์ไซค์นะคือเขาอะอยากเป็นนักบิดคือเขาอยากเป็นนักขี่ระดับโลกเนาะซึ่งมีครั้งหนึ่งอ่ะก็มีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นก็ไปขอถ่ายทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนักแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจางเสี่ยก็ไปสมัครปรากฏว่าระหว่างการถ่ายทำอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาคงตื่นเต้นแหละเพราะมีกล้องมีอะไรมีคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาเกิดความผิดพลาดก็คือล้มพอล้มเสร็จปุ๊บเขารู้แล้วว่าโอเคอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้ออกอากาศเนาะทั้งทีมงานก็เดินทางกลับในช่วงระหว่างการเดินทางกลับค่ะก็เป็นช่วงที่แบบฝนตกหนักเขาก็ขี่ไอ้เจ้ามือมอเตอร์ไซค์มือสองของเขาที่เขาเก็บเงินซื้อมาเนี่ยไล่ตามรถของสถานีที่กำลังเดินทางกลับคือไล่ตามไปประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรเลยนะคะเพื่อขอโอกาสครั้งที่สองว่าถ่ายครั้งได้ไหมครั้งนี้จะแบบไม่ล้มไม่พลาดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นน่ะเขาก็ติดทีมมืออาชีพก็คือแข่งขันได้ในระดับพื้นที่ระดับชาติอะไรเงี้ยก็เป็นทั้งนักแข่งแล้วก็เป็นทั้งช่างเครื่องด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันบ่อยครั้งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาน่าจะไม่เหมาะหรือเปล่ากับการทำอาชีพนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาน่าจะเป็นคนผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยให้คนมาขี่แล้วเอาไปแข่งดีกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าในตอนนั้นนะเขารู้สึกว่าจริงๆเทคโนโลยีของบรรดาบิ๊กไบค์เนี่ยมันถูกผูกขาดโดยต่างชาติและเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Honda Kawasaki ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อิตาลีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์จีนมันก็ต้องไปได้สิซึ่งเขาก็ใช้วิธีการคล้ายๆเดิมค่ะก็คือระหว่างปี2009ถึง2012เขาก็สมัครเข้าไปทำงาน

ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงจนเขาก็แบบคือน่าจะแตกฉานแหละเขาจะใช้ความทุ่มเทอย่างมากในการดูว่าเอ๊ะมันมีสายพันธุ์การผลิตยังไงมีอุปกรณ์ตัวไหนนู่นนี่นี่นั่นก็ศึกษารายละเอียดใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีจนในที่สุดในปี2013ค่ะเขาก็ไปที่นครฉงชิ่งซึ่งถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ไซค์สำคัญของจีนแล้วก็ผลิตมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่า EF1 ในราคาที่ไม่เกินหมื่นหยวนเป็นรุ่นแรกคือถ้าสมมติเราอยู่ในจีนน่ะเราจะรู้ว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะกับการประกอบอุตสาหกรรมอะไรหรือประกอบโรงงานประกอบธุรกิจอะไรเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีการส่งเสริมไม่เหมือนกันเนาะอย่างของจางเสี่ยเนี่ยเขาก็ไปที่ฉงชิ่งเพราะเขารู้สึกว่าฉงชิ่งเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสินค้าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในปี2017ซึ่งเดินทางมาจากอายุ14จนตอนนี้เขาอายุ30แล้วนะเขาก็ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ค่ะก่อตั้งบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ชื่อไข่เบี้ยซึ่งไข่เบี้ยเนี่ยก็ขายดีมากแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ถูกใจคือไม่ตรงใจเขา 100% เขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะผลิตบิ๊กไบค์เขาก็เลยทุ่มเทเงินทั้งหมดในการแบบวิจัยเครื่องยนต์เพื่อจะก่อให้เกิดเป็นบิ๊กไบค์หรือว่าเป็น ZX Moto อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้จนมาถึงเมื่อปี2024ค่ะจางเสี่ยเนี่ยก็หลังจากที่ผลิตไข่เวียนเนี่ยแล้วร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะก็เลยออกมาก่อตั้งบริษัทเองเป็นบริษัทของเขาซึ่งคราวนี้ใช้ชื่อตัวเองแล้วค่ะก็คือจางเสี่ยมอเตอร์ไซเคิลซึ่งยังอยู่ที่ฉงชิ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วเนี่ยคนก็จะมักจะรู้ว่าก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละคือถ้าย้ายไปที่อื่นหนึ่งก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่และสองก็คือว่าระบบนิเวศการขอเรื่องของใบอนุญาตอะไรมันก็จะไม่ง่ายเท่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำอุตสาหกรรมนี้ซึ่งในปี2024ค่ะจักรยานยนต์ในแบรนด์ของจางเสี่ยเนี่ย 1,000 คันแรกก็ออกจากโรงงานก็คือผลิตมาละ 1,000 คันแต่ว่าเขาไม่ขายคือเขารู้สึกว่ามันดีจริงไหมนะไอ้พันคันเนี้ยก็เลยเอาไปใช้ในการทดลองวิ่งอันนี้ฝั่งไม่ผิดนะคะเขาทดลองครั้งแรกเนี่ยทั้ง 1,000 คันเนี่ยวิ่งไปเลยค่ะ1ล้านกิโลเมตรค่ะเพื่อตรวจวัดความทนทานแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็คือหลังจากคือต้องมั่นใจอย่างถึงที่สุดแล้วว่าโอเครถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในชื่อของจางเสี่ยมอเตอร์ไซคิลเนี่ยมันทนทานจริงๆไม่ใช่วิ่งไปแล้วแบบอะไรหลุดน็อตหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็มีความปลอดภัยที่แบบผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องมีความเป็นมืออาชีพจริงๆเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะจักรยานยนต์จางเสี่ยนะคะรุ่น 820RR ที่เพิ่งได้รับรางวัลไปเนี่ยเข้าตลาดก็คือบริษัทอะประกาศว่าห้ามลูกค้าหรือผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์การขับขี่ไม่ถึง1ปีในการซื้อก็คือถ้าถือว่าผู้สายชาวบ้านก็คือเป็นมือใหม่อ่ะขี่รถเขาไม่ได้เพราะว่ารถเขาแรงเกินคือด้วยความที่ว่าพอรถแรงอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาคงแบบต้องให้คนที่มีประสบการณ์อ่ะถ้าเป็นมือใหม่ที่มาซื้ออาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าอาจจะถึงชีวิตคือพอมันมีข้อห้ามอย่างนี้ออกมาค่ะบรรดาลูกค้าที่รู้สึกว่าอยากจะลองรถแรงแบรนด์จีนเนาะก็ไม่พอใจค่ะก็ไปฟ้องร้องต่อหน่วยงานการกำกับดูแลการตลาดของจีนซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังในจีนเลยนะคะเพราะว่าจางเสี่ยก็ออกมาบอกผู้สื่อข่าวว่าผมอ่ะก็อยากขายของนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียเนาะไม่อยากให้มีการเสียชีวิตซึ่งข้อกำหนดที่บอกออกมาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทของผมนะคือผมอ่ะยอดขายลดลง 10% จากบรรดาคนกลุ่มนี้ที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะลองรถแรงเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอา 10% นี้ไปแลกกับชีวิตของคนกลุ่มนี้คือถ้าคุณอยากจะขับรถผมอ่ะคุณต้องไปฝึกจนได้ระดับแบบมีประสบการณ์หรือว่ามีความเป็นมืออาชีพซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่เล่าไปค่ะ 820RRRS ภายใต้ของZX Moto เนี่ยก็คว้าแชมป์ติดต่อกันต้องเรียกว่า2เวสนะคะในการแข่งขันก็คือต้องเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเป็นสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่เป็นระดับโลกที่จีนอะไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะแบรนด์ที่ต้องบอกว่าคือครองแชมป์มาตลอดอะก็คือได้แชมป์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกYamaha Honda Kawasaki Ducati อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยมีเลยที่เป็นแบรนด์จักรยานยนต์ของจีนที่ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ต้องบอกว่าความฝันของ

0: คนจีนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีหรือว่าไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นลูกมหาเศรษฐีมีคนซัพพอร์ตเป็นแค่เด็กชาวนาคนหนึ่งเริ่มต้นจากอายุ14ในเรื่องของการเรียนรู้ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบิดก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าเส้นทางที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเขามีความพยายามแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่จึงมาเป็น ZX Motor หรือว่าจางเสียมอเตอร์ไซค์โคในวันนี้ค่ะ
1: นึกถึงคุณคมสันลีของแฟตเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือจางเสียเขาใช้มอเตอร์สปอร์ตในการพิสูจน์ศักยภาพมอเตอร์ไซค์ของเขาซึ่งตอนนี้ตลาดโลกน่าจะยอมรับแต่ว่าคุณโบประเมินยังไงกับเส้นทางต่อไปของเขาอะค่ะ
0: ก็คือส่วนตัวคือถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วค่ะการที่ไปได้รางวัลจากข้างนอกเข้ามาเนาะเขาน่าจะได้รับการซัพพอร์ตจากทางภาครัฐมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้น่ะจีนน่ะจะมีความชอบในเรื่องของว่าอยากจะผลักดันแบรนด์คือตอนนี้จีนน่ะพยายามพลิกภาพลักษณ์ของตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ผลิตเนาะตอนนี้ก็อยากจะได้แบรนด์จีนเนี่ยดันออกไปสู่ระดับโลกยิ่งโดยเฉพาะได้รางวัลมาแบบนี้แล้วเป็นที่แบบคือฮามาค่ะคุณโนดีพอดีคุณฟังในเน็ตว่าหูแบบตอนนี้พื้นที่ของบิ๊กไบค์ก็จากเดิมที่เคยเป็นของคนอื่นตอนนี้เป็นของเราแล้วยิ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าพอเกิดกรณีอย่างนี้แล้วการทำการตลาดของเขาว่าดิฉันว่าน่าสนใจเพราะเขาไม่ให้คนที่แบบมีประสบการณ์น้อยกว่า1 ปีก็คือมือใหม่อย่ามาขับรถเขาแรกเนี่ยมันคือนึกออกไหมมันยิ่งเพิ่มความอยากอ่ะมันคือการกระตุ้นความอยากให้กับมนุษย์คนยิ่งบอกพอยิ่งห้ามอ่ะก็ยิ่งเหมือนกับแบบอยากได้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่แบบพูดกันไปปากต่อปากในเน็ตซึ่งมันก็เป็นการส่งผลให้ทุกคนก็หันมาจับตามองว่าอย่างนี้แปลว่ารถเธอแรงจริงนี่อยากจะลองว่าเอ๊ะมันแรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยดิฉันว่าเป็นการตลาดที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ดิฉันว่าถ้าแบรนด์ไทยมีโอกาสก็น่าจะลองศึกษาหรือว่าเอามาทำเพราะมันเป็นเรื่องของการเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์เนาะ
2: ค่ะค่ะพี่โบแล้วคือแบรนด์เขาก็ใช้ชื่อว่า ZX นี่เลยเหรอคะหรือใช้ชื่อตัวเจ้าของเลยใช่ไหมคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วก็คือถ้าต่างชาติพอเรียกจางเฉยมันก็เรียกยากเนาะก็เลยใช้ ZX แต่ว่าในจีนนะคะจะรู้จักเขาในแบรนด์ของจางเสียก็จะคือคนจีนก็จะมีความคุ้นเคยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าเขาก็ก่อร่างสร้างมันมาด้วย2 มือของเขาเองจากแล้วก็ยิ่งเขามีประวัติที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจไม่น้อยคือล้มลุกคุกคานมาเนี่ยคนโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยก็จะแบบชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะคือรู้สึกแบบโหแบบฟังดูแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจที่คนธรรมดาก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็ผลักดันโปรดักต์ของตัวเองไปสู่ระดับโลกได้
2: อือหือค่ะนะก็น่าติดตามมากเลยนะคะจีนนี่เขาก็มีเรื่องราวเนาะแต่ละคือไม่ใช่ว่ามีแต่เจ้าแบบที่ใหญ่แล้วหรืออะไรเงี้ยที่มีความก้าวหน้าเนอะเขาสร้างอะไรใหม่ๆผู้ประกอบการใหม่ๆหรือว่าแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะพี่โบ
0: ใช่ค่ะมีเรื่องใหม่ๆแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆ มีวิธีการทำการตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วตื่นเต้นทุกวันเลยค่ะคุณวันดีคุณธมดีคุณฟัง
2: ค่ะนะคะงั้นไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่โบใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ใจเจ๊ง
1: คุณ
0: ฟ
1: ัง
0: ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใจเจ๊งค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะกับ Marketing News Update นะคะพี่พรวันดีแล้วก็นงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรอฟอทอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิง

0: ฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง21ถึง27พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้ง

0: ีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายจิยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมในอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วมิตรตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอี้ยงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
2: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทางน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้ง

0: สอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
0: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02 114 3990

0: ่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
2: ครับ
1: แต่ก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเมืองไทยดูต่างประเทศที่คองโกอยู่กันดานิดได้ไหมคะ
2: ครับ
1: คือมีการ
2: โรคระบาด
1: ใช่ใช่ใช่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตระบาดอีโบลาใน2ประเทศคือคองโกแล้วก็ยูกันดานะคะมีผล21พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้หลังจากที่องค์การ
2: วันนี้วันนี้21วันนี้ครับ
1: วันนี้21แล้วเหรอคะ
2: ครับผม
1: เออโอเคถูกต้องถูกต้องขออภัยลืมเลยก็คือมีผลวันนี้หลังองค์การอนามัยโลกยกระดับให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมคุมเข้มคัดกรองคนเดินทางเข้าไทยนะคะหากมีอาการผิดปกติหลังกลับจากประเทศที่เสี่ยงก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวนี้เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
2: ค
1: ่ะก็สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนั้นจะมี2มาตรการสำคัญก็คือ1มาตรการต้นทางและปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดต่อหรือว่าติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าค่ะโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบที่เขาเรียกว่า Thailand Digital Arrival Card หรือว่า DTAC นะคะTDAC นะคะส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบของไทยนะณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณที่ท่าอากาศยานปลายทางให้รับทราบล่วงหน้าแล้วก็คัดกรองอาการรวมถึงประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะทั้งนี้ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดหากไม่มีความจำเป็นแล้วต้องรายงานตัวต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศนะคะมาตรการที่2ก็คือการคัดกรองณอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าตรงเกตหน้าประตูเครื่องบินนะคะสำหรับเที่ยวบินตรงพื้นที่เสี่ยงผู้โดยสาร

0: หรือผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรงตมนั่นแหละที่เราเรียกกันโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการวัดไข้ซ้ำสอบประวัติอาการป่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังจนครบ21วันจริงๆเราเทียบเคียงได้ตอนที
1: ่
0: โควิดระบาดนะ
1: คะ
0: คือ
1: แล้วก็ให้เรามาตรการมีการป้องกันตัวยังไงฮะเบื้องต้นสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศ
0: ค่ะ
1: เองว่าจะไปติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือเปล่าใช่ไหม
0: ต้องเข้าใจอีโบลาก่อนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพอขึ้นว่าไวรัสเราก็นึกภาพตามไปว่ามันมีลักษณะไหนเพราะว่าเราเคยผ่านโควิดมาแล้วนะคะอีโบลานั้นติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวนะคะอาการสำคัญได้แก่มีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติโดยกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติทันทีนะคะ
1: ครับกับระบบโรคเนี่ยมันเป็นลักษณะของคล้ายๆโรคของไข้เลือดออกชน
0: ิ
1: ดที่แรงนะคร
0: ับ
1: ที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลานะครับเขาบอกอัตราการเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับโดยเขาบอกว่าจะติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยโดยตรงอาการเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าคือจะมีไข้สูงทันทีปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียปัจจุบันเขาบอกยังไม่มียารักษาเฉพาะนะครับทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นของอาการนะครับจะแสดงภายใน 2-21 วันหลังไปสัมผัสเชื้อแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกไข้จะสูงฉับพลันอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและก็เจ็บคอนะครับส่วนระยะที่2นะครับเขาบอกว่าท้องจะเสียรุนแรงมีอาการอาเจียนมีผื่นขึ้นตามตัวในผู้ป่วยรายที่รุนแรงจะมีเลือดออกทั้งภายในและก็ภายนอกร่างกายนะครับเช่นอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดซึ่งบอกว่าจะนำไปสู่ภาวะของตับและไตวายได้นะครับก
0: ็
1: ต้องระมัดระวังนะครับว่าโรคติดต่อชนิดนี้มันรุนแรงนะครับมีการติดต่อกันทางอากาศและก็ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งประเภทพวกน้ำลายพวกเหงื่อพวกน้ำตานะครับแล้วก็ปัสสาวะของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนะครับอย่างนอกจากนี้เขาบอกการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับอย่างเช่นเข็มฉีดยานะครับรวมถึงการสัมผัสสัตว์ป่าติดเชื้อเช่นลิงชิมแปนซีหรือว่าค้างคาวผลไม้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกนี้เป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้กันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับหรือว่าไม่มีวัคซีนที่จะครอบคลุมทุกสายพันธุ์ได้ก็ต้องป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางอย่างที่คุณจิวพรว่านะครับคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์และก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือว่าซากสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ขอสรุปอุบัติเหตุนิดหนึ่งเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมย์จำได้ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อ2วันก่อนมีการตรวจร่างกายพนักงาน157คนนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยตำรวจขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ไปพิสูจน์ระยะมองเห็นความเร็วปรากฏว่าในช่วงวันก่อนที่มีการสุ่มตรวจสารเสพติดนะคะเจอคนที่มีฉี่สีม่วงอ่ะที่เราเรียกกันสองคนมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
1: สองรายครับ
0: นะคะก็ผลการตรวจเมื่อวันที่19นะคะพนักงาน157คนไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดแต่วันที่20มีการตรวจ141คนอันนี้

0: ที่ปรากฏว่าพบผู้มีผลตรวจสารเสพติด2คนภายหลังการทราบผลตรวจนะคะการรถไฟได้สั่งให้ทั้ง2คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และจะดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรนะคะจากการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยแล้วก็จะมีการนำเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขค่ะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพนิ่มแดงนะคะให้ข้อมูลว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมค่ะโดยเตรียมยกระดับแนวทางที่เรียกว่าองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานที่มีฉีดสีม่วง2คนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี
1: ้ทดลองใช่ไหมไปทดลองจากพื้นที่จริง
0: จำลอง
1: เมื่อวานนี้นะครับจำลองคือตำรวจได้ไปดูจากสถานที่จริงนั่งรถไฟจริงๆไปดูแล้วว่าจะระยะทางว่าการที่จะมองเห็นป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนไฟอะไรเฉพาะประเภทนี้นะครับก็ไปดูเมื่อวานนี้และผลเป็นยังไงครับจากการที่ไปดูเมื่อวานนี้
0: เขาก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาในขณะนี้นะ เพราะว่ามันจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่มีการลงพื้นที่นะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องมีการพิสูจน์ระยะมองเห็นมีการคำนวณความเร็วอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะคะที่ต้องขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์แล้วก็พิสูจน์ระยะจากสถานที่จริงนะคะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนะที่ขึ้นรถไฟจำลองนะคือเมื่อวานแต่ที่ตรวจฉีดม่วงเนี่ยคือมี2ช่วงคือ19กับ20คือวันซืนกับเมื่อวานนะคะคือเขาไปขึ้นที่สถานีรถไฟหัวหมากแล้วก็ตรงหัวลากเนี่ยค่ะคือปกตินี่หัวลากนี่อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชาวบ้านนี่ขึ้นไม่ได้นะแล้วก็ตรงช่วงต่อพ่วงห้องโดยสารตู้หนึ่งแล้วก็เดินทางไปลงอโศกใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันระยะทางก็วิ่งตามกันแบบนั้นแบบปกติอ่ะ9กิโลเมตรเศษใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะทีนี้เชิญคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมอะไรไหมเขาบอก
1: เราไม่ได้ให้คุณสุพรรายงานรายการตรงนี้ว่าเขาขึ้นไปตรวจยังไงมีผลการตรวจอะไรยังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าการขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ชุดสอบสวนมีการกำหนดประเด็นตรวจสอบก็คือระยะการมองเห็นระบบอนุสัญญาณนะคะว่าดูว่าเวลาที่คนขับรถไฟมาถึงจุดนี้จะมองเห็นระบบอนุสัญญาณต่างๆทั้งธงสัญญาณธงสัญญาณไฟหรือว่ายานพาหนะที่จอดคร่อมรางรถไฟในระยะเท่าไหร่กันแน่ก่อนถึงสถานีหรือว่าซุ้มไม้กั้นถนนการชะลอความเร็วและการหยุดรถแล้วก็จะสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถในระยะเท่าไหร่จากนั้นก็จะดูความเร็วของรถไฟว่ารถไฟในช่วงนั้นจะแล่นด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งรถนะก็คือตอนออกไปจนถึงการชะลอความเร็วของรถก่อนที่จะเบรกหยุดรถไฟนะครับประเด็นเหล่านี้ค่ะทางชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมเอามาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้นพนักงานรถไฟพนักงานช่างเครื่องแล้วก็พนักงานรักษารถไฟคันที่เกิดเหตุที่ให้การมาก่อนหน้านี้หรือไม่แล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทั้งการปฏิบัติในส่วนของพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานควบคุมไม้กั้นโดยจะสังเกตการปฏิบัติตั้งแต่การทำความเร็วการวิทยุสื่อสารวอหา

0: กันระยะห่างของรถไฟก่อนที่จะมีการนำไม้กั้นลงการตีธงการตีสัญญาณของพนักงานควบคุมไม้กั้นทั้งสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณธงเพราะมันจะมีแยกส่วนมี2จุดกันในเรื่องของระบบเตือนภัยนะฮะหรือว่าเตือนสัญญาณเนี่ยการจำลองสถานการณ์นะคะชุดสืบสวนก็มีการแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น2ชุดค่ะชุดแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตบนรถไฟอีกชุดหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตตามซุ้มไม้กั้นรถไฟก็จะมีด้านบนด้านล่างแล้วก็ขบวนรถไฟที่จะใช้จำลองสถานการณ์ก็จะเป็นขบวนรถไฟปกติเลยนะครับแล้วก็จากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าทั้งรถไฟโดยสารและรถไฟขนส่งนั้นมีระเบียบการปฏิบัติที่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ก็
2: เอามาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีว่าช่วงนี้จะไม่เจอท่านนายกที่เมืองไทยนะเพราะว่า
0: ท่านจะไปฝรั่งเศส
2: ท่านจะเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสนะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับโดยบอกว่านักมีจะใช้โอกาสนี้การเยือนครั้งนี้นะครับไปพบหารือกับผู้นำและก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนนะครับอย่างเช่นระดับผู้นำนะครับนักมีของไทยก็จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้นะครับถือเป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างกันพร้อมทั้งจะผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานด้านการคมนาคมการทหารและอากาศยานนะครับนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งจะเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะพยายามผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้ด้วยนะครับเพื่อที่สร้างการรับรู้และก็ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทางด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวและก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาตินะครับพร้อมกันนี้นะครับภาคเอกชนฝรั่งเศสนะครับนักธุรกิจก็จะหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมกับพบปะภาคเอกชนในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นโอกาสในการเชิญชวนภาคเอกชนของฝรั่งเศสให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยโดยเฉพาะในสาขาที่ฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีให้ทีมประเทศไทยในภาคเอกชนของไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสนะครับจะมีโอกาสได้พบปะท่านนายกรัฐมนตรีและจะมีการร่วมและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและก็กงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งถือว่ามีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากลด้วยครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็
2: เป็นภารกิจของท่านนายกที่จะเดินทางเยือนฝรั่งเศสในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็เรื่องของรถไฟก็เบรกไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะจริงมันมีหลายเรื่องนะของการรถไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่รถไฟให้สามารถจัดการจราจรในเขตทางของตนเองหวังลดอุบัติเหตุแล้วก็ด้านอื่นๆซึ่งมันก็มีหลายประเด็นที่ที่เราติดตามกันอยู่แต่อะไรก็ตามตอนนี้มันข้ามไปแล้วใช่ไหมข้ามข่าวไปแล้วก็ติดไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสแล้วก็จะย้อน

0: ้อนกลับมาอีกทีนะคะเพราะว่าก็ยังมีการโต้กันไปกันมาว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเปล่าหรืออย่างไรย้อนกลับมาเหตุการณ์สำคัญในบ้านเราในช่วงนี้ก็คือดิฉันไม่แน่ใจนะวันก่อนนอกจากเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญนะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องขององคมนตรีซึ่งงงมากไม่คิดว่าจะเป็นข่าวนะคะ
1: ครับ
0: คุณ
1: ไงครับ
0: คุณจักรพันธ์จะเริ่มอันไหนก่อน
1: เรื่องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะครับ
0: ห
1: รือยังไง
0: เชิญ
1: เพราะว่าเรื่ององคมนตรีอีกแบบผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูแลมากนะเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนครับก็เมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้นำสสของพรรคเนี่ยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณโสพลสารัมนะครับเพื่อที่จะให้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนนะครับโดยคุณอนุทินได้เปิดเผยนะครับว่าการที่ยื่นร่างแก้ไขเนี่ยก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ออกเสียงลงประชามติต้องการให้มีการแก้ไขในบางมาตราซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนตามความต้องการของประชาชนนะครับและก็แก้ข้อสงสัยด้วยที่มีบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ตั้งใจจริงหรือว่าไม่จริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นพรรคแรกที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหานะครับส่วนพรรคอื่นจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาหรือไม่อย่างไรและพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องขอดูรายละเอียดร่างของเขาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะโหวตว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่นะครับแม้แต่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการหารือกันในรายละเอียดเพียงแต่มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นซึ่งเขาก็เห็นด้วยกับร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าหากดูเนื้อหาสาระภายในแล้วมีเจตนาตรงกันหรือไม่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรก็อาจจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับ
0: yeah.
1: นอกจากนี้ครับคุณนิติงก็ตอบคำถามสื่อบอกว่ามั่นใจหรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณนิติงก็บอกว่าก็อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่แต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงจังและก็จริงใจที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าถ้าไม่จริงใจก็คงไม่เดินหน้ามาถึงขณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินตามวีรกุลนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับโดยจะนำร่างฉบับเดิมที่เคยยื่นมานั้นนะมาปรับปรุงในเรื่องจำนวนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมและมีวิธีการที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าหลักการของพรรคเพื่อไทยที่เคยพูดเอาไว้คือต้องการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดและก็ให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกและก็นำบุคคลเหล่านี้คือที่จะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่แต่ละองค์กรเสนอชื่อมาและก็ให้รัฐสภาคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่พรรคเพื่อไทยตระหนักอยู่เสมอว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวดที่1และหมวดที่2นะครับเพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนลงประชามติกันมา21,600,000 คนนั้นถือว่าเป็นมติที่พี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบให้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็ดำเนินการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเอาไว้ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็มีความคิดเห็นที่หลายฝ่ายก็แสดงความคิดเห็นนะครับแม้แต่อดีตส.ส.ของพรรคประชาชนซึ่งเดิมก็คือพรรคก้าวไกลนะครับคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับท
0: ่
1: านก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็มาเสนอเรื่องนี้โดยเขียนในFacebook ส่วนตัวของท่านนะครับว่าข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยเสนอมานั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลามาเสนอหรอก แต่งตั้งคุณเนวินชิดชอบ

0: และครอบครัวมาเขียนเลยไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไขทำให้มีคนเข้ามาโพสแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะครับว่าเอ๊ะการพูดวิจารณ์เช่นนี้มันเหมาะสมหรือไม่แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ย้อนกลับมานะครับว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นร่างของพรรคประชาชนก็คงเหมือนกันใช่ไหมที่จะให้นายธนาธรเป็นคนเขียนเองก็ได้นะครับตามเราเนี่ยก็มีการสับพยอกต่อโต้ตอบกันในเฟซบุ๊กของคุณปฏิพัฒน์นะครับหมออ๋องใช่ไหมฮะ
1: ค่ะก็ทางด้านคุณณัฐพงษ์หรือคุณเทงก็ซัดเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยว่าขัดหลักสามหลักการของของปชน.นี่แหละ
0: อ๋อ
1: เพราะว่า
0: ไม่ตรงแล้วก็ประชาชนมาก
1: ดูแล้วมันล็อกสเปกล็อกสเปกสสรแล้วก็ไม่ตัดอำนาจสวนะคะเขาว่างั้นซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือยิงกันแบบต่อหน้าต่อตาว่างั้นเถอะแล้วก็มันจะมีความแตกต่างของฉบับของแต่ละพรรคด้วยพูดถึงนะคะมันก็จะมีหลักการสำคัญสำคัญหลายประการที่น่าสนใจนะคะไม่นับจากตอนนี้ที่นอกเหนือจากความร้อนแรงในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะที่มีความคิดเห็นที่บางอันเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ประเด็นเรื่องขององคมนตรีที่คุณศรีสุวรรณบุกกกต.ไปร้องยุบพรรคประชาชนอีกรอบหนึ่งนะแรงร้อนแล้วก็ช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูด

0: เรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้สองหน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์ 300 ล้านบาทเศษนอกจากนี้บทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคดีรถไฟชนรถเมย์ได้ตำรวจสั่งทำภาพย้อนหลังเหตุการณ์10นาทีแบบช็อตต่อช็อตพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทราบรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำเร็จผู้กำกับการสน.มักกะสันประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์โดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับฟังผลการจำลองสถานการณ์วันนี้มีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนทำภาพตัดต่อย้อนหลัง10นาทีแบบช็อตต่อช็อต3ส่วนหลักคือขบวนรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและเส้นทางของรถเมย์รวมถึงรถต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อความครบถ้วน

0: วนแม่นยำโดยการจำลองเหตุการณ์วันนี้เน้นดูภาพรวมสภาพแวดล้อมวิสัยทัศน์การมองเห็นและการทำงานของอุปกรณ์สัญญาณเตือนต่างๆจากการตรวจสอบของทีมสืบสวนพบว่าสัญญาณไฟสีขาว5ดวงซึ่งหมายถึงทางข้างหน้าปลอดภัยหากไม่ปลอดภัยสัญญาณนี้จะไม่แสดงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลเกินกว่า1กิโลเมตรโดยหลังจากนี้จะนำภาพมาแกะรอยเทียบนาทีต่อนาทีกับเหตุการณ์จริงหากพบว่ายังไม่เพียงพออาจจะต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มอีกรอบส่วนความคืบหน้าด้านการสอบสวนล่าสุดผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่อ่านแถบวัดความเร็วรถไฟหรือกล่องดำเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างสอบปากคำเรือด่วนปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทเริ่ม25พฤษภาคมเป็นต้นไปนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา23บาทเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา23บาทเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา35บาทเพิ่มขึ้นเป็น36บาทเรือธงแดงนนทบุรีสาทรจากราคา32บาทเพิ่มขึ้นเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับมาคุยกันนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากดร.กิฟต์นี่ติดอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะคะซึ่งมีการเชิญคณะองคมนตรีหลายท่านที่เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ปรากฏว่าทางพรรคประชาชนนั้นออกมาให้ความเห็นเป็นห่วงว่าจะละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เกรงในความเห็นว่าจะดึงฟ้าลงต่ำแล้วก็ทางป้องกันภัยจริงก็มีการออกมาชี้แจงว่าเป็นวาระปกติซึ่งทางองคมนตรีได้ทีมได้ร่วมสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านคุณอนุทินก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซัดกลับว่าไม่รู้เรื่องคือประมาณว่าอันนี้เนี่ยก็คือไม่รู้ข้อมูล
2: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่มีข้อมูลนี้นะก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าซัดกลับนั่นแหละเรียกว่าดึงฟ้าลงต่ำที่พูดมาเนี่ย

0: ิดหมดแล้วไม่รู้อะไรแต่ว่าที่เด็ดกว่าที่สุดเลยก็คือคุณศรีสุวรรณบุกกกต.นะคะร้องให้ยุบพรรคประชาชนคุณรณรงค์เพิ่งออกมาจากพรรคประชาชนหรือเปล่า
1: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณสุรพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับผมเพิ่งออกจากรัฐสภาซึ่งไปนั่งคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุยกันเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องนี้ผมก็เห็นข่าวเมื่อวานอยู
0: ่ค่ะคือทางด้านของคุณเทงเนี่ยชี้ว่าควรจะต้องคำนึงถึงบทบาทขององคมนตรีแล้วก็หวั่นว่าจะกระทบกับสถาบันก็เตือนนายกว่าอย่าดึงฟ้าลงต่ำนะคะเรื่องของการบริหารอย่างกรณีของภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่ควรจะนำตัวแทนหรือว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดใจตัดสินใจนโยบายสาธารณะเพราะว่าทุกการตัดสินใจคุณเทงบอกว่าล้วนต้องมีการรับผิดแล้วก็รับชอบหากเกิดการผิดพลาดอาจจะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งการกระทำแบบนี้ของนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่มีความเหมาะสมนะคะในการประชุมลักษณะนี้ที่มีองคมนตรีดำเนินเข้าร่วมดำเนินการด้วยนะค่ะนายกก็ซัดกลับนะคือแต่ละฝ่ายนี้ก็เรียกว่าใช้คำที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะ
2: ซึ่งท่านนายกก็บอกเป็นสิ่งที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปี2560ทำมาใน10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีการประชุมอะไรเป็นพิเศษเป็นเพียงการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายซึ่งก็เชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในส่วนต่างๆในแต่ละภูมิภาคเนี่ยท่านก็มาเพียงมาขอรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานของราชการมารับทราบข้อมูลนะครับซึ่งหลายท่านเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนท่านก็เห็นและก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกทั้งบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปที่ได้นำเสนอและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนะครับท่านก็บอกว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่มากล่าวเนี่ยเพราะว่าไม่เคยทำงานบริหารมีแต่คนพูดน่ะที่เท่านั้นแหละที่ว่าไปดึงฟ้าต่ำพยายามอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารและเจตนารมณ์เพราะว่าพี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจดีว่าเราทำเรื่องอะไรเพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดทิ้งที่คุณณัฐพงษ์พูดนะมันไม่ใช่การประชุมไม่ได้เป็นการสั่งการเป็นเพียงการเข้ามารับทราบข้อมูลในแต่ละภาคส่วนของหน่วยงานราชการเท่านั้นเองครับเป็นการพูดของคุณอนุทินที่ตอบโต้คุณณัฐพงษ์ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะดูจากความเรียกว่าภูมิหลังของแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการในระดับสูงทั้งสิ้นแล้วก็มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของติ้งแท้งเนี่ยนะคะหรือว่าคลังสมองต้องถือว่าเป็นแต่ละท่านต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทั้งทำงานแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นภัยแล้งหรือน้ำท่วมแล้วที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในบ้านเราก็ว่าได้เพราะแต่ละท่านเนี่ยคือเกิดก่อนเราทั้งนั้นก็คือตั้งแต่สมัยเป็นภัยแล้งน้ำท่วมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือมีข้อมูลที่มากมายแล้วก็น่าจะครบถ้วนมากที่สุดนะหน่วยงานหนึ่งนะย้อนกลับมาที่คุณศรีสุวรรณไปบุกกกต.เลยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้เนี่ยพี่ศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องยุบพรรคเลย
2: ร้องกกต.ใช่ไหมโอ้ยยุบพรรคประชาชนเลยว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำที่เซาะกร่อนบอลทำลายสถาบันหรือไม่ที่การมาไปเพสแล้วก็พูดถึงการกระทำครั้งนี้นะครับก็ว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องเรียนถามคุณรงว่าอย่างพี่ศรีสุวรรณเนี่ยสามารถที่จะไปร้องกกต.ในเรื่องนี้ได้มากน้อยเพียงใดครับ
1: พี่สีนี่เป็นขาประจำนะ
0: โอ้ไวมาก
1: ขาประจำ
0: ก็ไวมาก
1: พี่สีไปร้องประเด็นไหนนะได้ประเด็นไหนเวลาพี่สีไปร้องนี่พี่สีท่านจะอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ร้องมั่วนะคุณผู้ชมครับ
0: คุณศรีสุวรรณจันยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองนะคะขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook

0: ล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหรือกฎหมายเข้าข่ายเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่นะคะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคประชาชนมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งข้อความดังกล่าวดูผิวเผินตามหัวข้อของการโพสต์จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่พิจารณาเนื้อในข้อความแล้วเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีกระทบไปยังสถาบันที่อ้างว่าอาจเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่มากกว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560มาตรา6บัญญัติไว้ชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้และมาตรา10วรรค2ยกขึ้นมาอีกนะคะบัญญัติไว้อีกว่าคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง2569ถือเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติซึ่งเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2560ถือว่าได้ประโยชน์มหาศาลแก่คนไทยพระองค์คมนตรีก็คือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ช่วยถวายคำปรึกษาเป็นบุคคลที่ผ่านงานระดับประเทศมาทั้งชีวิตซึ่งมีทั้งอดีตนายทหารผู้บริหารนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์คมนตรีลงมาร่วมประชุมกับรัฐบาลไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยๆแต่มาดูว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆเดินหน้าไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรหรือมีการให้คำแนะนำอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าการที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ก้าวล่วงกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์คมนตรีก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โพสต์ดังกล่าวนั้นอย่างมากมายในสังคมทั้งสื่อโซเชียลในวงกาแฟมีการเขาเรียกว่าเกิดความขัดแย้งกันในเชิงความคิดและการกระทำอันไม่เคยปรากฏมาก่อนอันอาจถือได้ว่าพรรคประชาชนมีเจตนาที่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการด้วยอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา45ประกอบมาตรา92วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560และรัฐธรรมนูญ2560มาตรา101วงเล็บ7หรือไม่คุณศรีสุวรรณจึงบอกว่าจึงนำความมาร้องเรียนต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ใช้อำนาจในการสอบสวนและไต่สวนหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาพิพากษายุบพรรคดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา92ค่ะคุณรณรงค์มีความเห็นแย้งหรือเห็นประการใดกับคำร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณ
1: อย่างแรกเลยนะครับผมได้ยินมาได้ข่าวมาเหตุผลที่ทางท่านองคมนตรียกกันลงมาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งในขณะเดียวกันถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราจะพบว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยภาครัฐยังไม่ได้โฟกัสนะภาครัฐจะโฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานเพราะว่าเราเจอวิกฤตหลายวิกฤตจัด
0: ในช่วงนี้
1: เราเจอหลายวิกฤตจัดก็เลยกลายเป็นที่มาว่าข้อดีแล้วกันข้อดีคือทำให้รัฐบาลเนี่ยนอกจากโฟกัสปัญหาที่เห็นเนี่ยก็ต้องโฟกัสปัญหาในระยะกลางด้วยคือปัญหาภัยแล้งเพราะว่าภัยแล้งถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะเอาอะไรมาทำกิน

0: ือมันเป็นช่วงปีสำคัญเอลนีโญแล้วก็เหมือนกับเวลาเนี่ยมันกำลังจะมาถึงตัวใช่ไหม
1: คือนอกจากนั้นเนี่ยในการพูดคุยเนี่ยผมทราบมาว่ามีการวางแผนเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติหากเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคือไม่ได้มองแค่เรื่องของน้ำอย่างเดียวบ้านกันที่จะเกิดปรากฏการณ์แล้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติเขาก็ต้องหาวิธีการป้องกันทีนี้ทางพรรคประชาชนเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขามองว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะให้อำนาจแบบยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้คุณชิงสุวรรณก็เลยมาเปรี้ยงเลยว่าสิ่งที่ทางพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นสิ่งไม่บังควรขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเอาผิดหรือสั่งยุบพรร
2: ค
1: ก็จะกลับมาอีหลอดเดิมคำถามคือในการแสดงออกความเห็นคงต้องกลับไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าในกรณีนี้จะมีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไรแต่ในการแสดงออกความเห็นนะมีการแสดงออกไปแล้วในฐานะพรรคการเมืองด้วยหากเป็นการแสดงออกเป็นการส่วนตัวยังพอฟังได้ที่อย่างนี้ครับคุณผู้ฟัง
0: เขาแถลงในนามพรรค
1: ทีนี้มันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็คือพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนั้นถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมืองเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมีผลไปถึงพรรคการเมืองนั้นๆด้วยผลจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรไปกลับมาทีนี้ในของพรรคประชาชนเนี่ยแถลงการในนามพรรคเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำในนามผู้บริหารหรือไม่ก็ออกในนามพรรคเลยสิ่งที่แสดงออกมาหากฟังได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์แสดงออกทางพรรคการเมืองที่ไม่สุจริตนำไปสู่การยุบพรรคได
0: ้ค่ะ
1: นำไปสู่การยุบพรรคได้แต่กระบวนการที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีไม่ใช่ทุกครั้งที่มันมีกระบวนการมีโปรเซสอยู
0: ่
1: แต่ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ด้วยเหตุผลนี้มีโอกาสที่จะโดนยุบพรรคได้
0: มีความเห็นของท่านนายกให้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวฟังนิดไหมฮะฟังนิดหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ในของท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโต้ใช่ไหมครับ
0: ใช่บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วมาวิจารณ์อะไรประมาณนี
1: ้ไม่รู้เรื่องแล้วมาวิจารณ์ก็ท่านนายกก็พูดตรงๆดีนะครับไม่รู้เรื่องแล้วมาวิจารณ
0: ์ฟังไหมปึ้งเถอะ
1: แต่ทีนี้แต่ทีนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาพูดเนี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยไม่ได้อ้างอิงตัวกฎหมายพรรคการเมืองเหมือนกับทางคุณศรีสุวรรณคือท่านยังพูดในแง่ของการให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์ก็เลยตอบโต้ครับยังเป็นแค่วาทะยังไม่ถึงเป็นการละเมิดฝ่าฝืนตามกฎหมายประเด็นที่แสดงออกมาและที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่าสิ่งนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญที่ให้พรรคการเมืองทำได้หรือไม
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้นะพรรคการเมืองทำได้หรือไม่กับสิ่งนี้
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางพรรคประชาชนที่โดนยุบมาสองรอบแล้วก็ต้องหาเหตุผลในทางนิติศาสตร์ไปต่อสู้แม้ว่าจะคุยกันว่าสู้ใครก็แพ้เขาก็ต้องสู้ต่ออยู่ดีและเหตุผลที่จะสู้ก็ควรจะเป็นเหตุผลในทางหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์เพราะว่านี่คือการโต้แย้งกันของหลักกฎหมายมหาชนเรื่องของอำนาจอธิปไตยมันจะไม่มีบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญามันจะมีแค่ผิดกับถูกทำหรือไม่ทำแต่ในแง่ของหลักรัฐศาสตร์จะมีการตีความขยายออกไปว่าในการทำได้เนี่ยมันควรจะทำได้แบบไหนหรือมีกรอบจำกัดอย่างไรบ้างในกรณีที่ไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ชัด อย่างเช่นกรณีการแสดงออกของพรรคประชาชนถ้ากฎหมายเขียนไว้ชัดเขาต้องโดนยุบแน่นอนแต่เมื่อกฎหมายเขียนไว้ให้ต้องตีความแปลว่าต้องไปใช้ตุนพินิจต่อสู้กันยันต้องรอกันอีกหลายยุบครับ
2: แล้วจากข้อกล่าวหาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่บอกว่าเหมือนพรรคประชาชนว่าลักษณะเหมือนตำหนิรัฐบาลแต่มีการก้าวล่วงไปกระทบต่อสถาบันเนี่ยถือว่าเข้าข่ายไหมครับเท่าที่คุณรณรงค์ติดตามเรื่องนี้มา
1: คือในลักษณะที่ออกมาวิพากษ์เนี่ยมันก็มองได้มันก็มองในแง่ทางกฎหมายได้หลายมุมหนึ่งคือสิ่งที่วิพากษ์เนี่ยจะเป็นความผิดทางกฎ

0: หมายอาญาไหมผมนั่งอ่านก็เป็นการวิพากษ์ในสิทธิของในแง่ความเห็นของผมนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี60ผมยังมองว่าฝ่ายการเมืองก็ใช้วิธีการทางการเมืองในการแสดงออกในการแสดงความคิดเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารอำนาจรัฐแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตามคือผมมองในแง่กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐและการตั้งคำถามเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมาทบทวนบางอย่างที่หลงลืมไปผมจึงมองว่าในการแสดงออกหากยังอยู่ในกรอบที่กฎหมายอาญารับได้ก็น่าจะทำได
1: ้
0: ก็น่าจะทำได้ผมมองอย่างนั้นนะและในแง่ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเองก็น่าจะต้องเป็นในลักษณะที่มีการคุ้มครองสิทธิ์แต่มีความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองอยู่ด้วยคำถามคือในความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองหากจะผิดจะต้องมีศาลตั้งต้นมาจากกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะว่าเขาผิดก่อนถึงจะขยายไปถึงการยุบพรรคการเมืองได
2: ้
0: คำถามคือการโพสต์ข้อความนั้นเนี่ย
1: ผิด
0: หรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีดุลพินิจในการวินิจฉัยขยายถึงกฎหมายฉบับอื่นได้แค่ไหนอย่างไรบ้างคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาขอให้ตรวจสอบต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับไอ้คำว่าขอตรวจสอบเนี่ยเป็นดุลพินิจของกกต.เหมือนกันว่าจะตรวจแค่ไหนอย่าใช้คำว่าไม่ตรวจเพราะถ้าไม่ตรวจเนี่ยคือละเว้นจะเจอคำว่าจะตรวจสอบข้อมูลข้อได้จริงแค่ไหนแต่ข้อได้จริงที่ยอมรับกันและเป็นที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือมีการโพสต์ถึงแถลงการจริง
2: ๆครับ
0: อันนี้แย้งกันไม่ได้เลยว่าไม่ได้ทำไม่ได้โพสต์คือมีการโพสต์แต่ในเนื้อหาที่โพสต
1: ์
0: จะผิดหรือไม่นี่แหละครับจะต้องมาต่อสู้กันหากผิดก็มีความเสี่ยงที่จะโดนยุบพรรคการเมืองนะคุณศิวพร
2: ครับครับ
1: ก็ประเด็นเลยร้อนแรงขึ้นมาเลย
0: แต่จริงๆถ้าถามผมนะประเด็นไปยุบพักเขามีประเด็นอื่นเขาก็มีนะไอ้เลเซอร์
2: ใช่
1: ก็มี
2: ไปได
1: ้หลายคดีเหมือนกันนะ
2: วันนี้พี่ศรีสุวรรณแกยื่นหลายเรื่องเกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยยุบพักไม่ยุบเพื่อนที่ก็ไปยื่นเรื่องนู้นอะไรเงี้ยแต่นี่ถ้ามองในแง่มุมเนี่ยเขาก็คุ้มค่าวิจารณ์ว่าเอ๊ะเขาก็ไปเลยว่าไม่ได้ไปกระทบสถาบันแต่ว่าเขาเพียงแต่ตำหนิรัฐบาลว่าไม่ควรจะอย่างนั้นไม่ควรจะอย่างนี้นะครับแต่คุณศรีสุวรรณก็มองว่าอย่างเนี้ยเป็นการกระทบหรือเปล่านะครับว่าการกระทำที่ของพรรคประชาชนในลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องนี้ก็ได้เพราะมีการพาดพิงหรือว่าใกล้เคียงที่ไปกระทบถึงสถาบันว่ามีการแทรกแซงการปฏิบัติราชการเพราะว่าส่วนหนึ่งของเพจพรรคประชาชนที่พูดถึงว่าก็มาบอกว่าการให้คำแนะนำกับการมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเนี่ยมันก็ดูได้ยากมาเหมือนมันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยว่าขนาดระดับองคมนตรีลงมาแนะนำสั่งกะมาแนะนำหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนข้อสั่งการที่ข้าราชการก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ต้องทำแล้วบอกว่าถ้าเผื่อการนำไปปฏิบัตินะแล้วมันล้มเหลวอันนี้ที่พรรคประชาชนเขาอ้างนะถ้าหากล้มเหลวแล้วสังคมก็จะเรียกร้องจากใครว่าคำแนะนำนั้นมันล้มเหลวไม่ใช่อาจจะไม่ได้ตำหนิรัฐบาลแต่อาจจะต้องตำหนิพาดพิงไปถึงองคมนตรีที่มาแนะนำเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เลยมองว่าไอ้นี่มันจะล้ำเส้นไปกระทบสถาบันใช่ไหมฮะ
0: มันก็คือเป็นการใช้ดุลพินิจของเอกชนที่มองว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งไม่ว่าด้อมส้มจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ก็ตาม
1: แต่แกแม่นนะ
0: คุณศรีสุวรรณก็แม่นครับแม่นเจอคุณศรีสุวรรณที่ศาลปกครองบ่อยสมัยเมื่อ20ปีก่อนเจอบ่อยมากเออก็มาฟ้องเออก็มาฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ย
2: ในที่ที่เนื้อหาแต่ผมได้ถามว่าประเด็นที่จะยุบพรรคได้เน
1: ี่
2: ย
1: เชิญคุณ
2: ประเด็นที่จะยุบพรรคได้มันมีเนื้อหายังไง
0: คือเนื้อหาเนี่ยต้องเป็นปฏิปักษ์ครับเป็นปฏิปักษ์ครับว่าการแสดงออกของพรรคส้มเนี่ยของพรรคตอนนี้ใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนมีการแสดงออกที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยไหมในการแสดงออกลักษณะนี้ปากมีการตีความว่าใช่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องถูกยุบพรรคอาจไม่ใช่ก็เป็นคำร้องหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ
1: ์ค่ะมีคำถามทำไมไม่เกี่ยวกับคุณเท้งแต่เป็นเกี่ยวกับพรรค
0: คุณเท้ง

0: จะบอกว่าไม่เกี่ยวคุณเพ้งคืออย่างนี้เกี่ยวกับคุณเพ้งและเกี่ยวกับพรรคแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกทุกคนในพรรคเกี่ยวเฉพาะกรรมการบริหารพรรคกับคุณเพ้งที่เป็นหัวหน้าพรรคและพรรคที่ออกแถลงการฉบับนี้ออกมาถ้าโฟกัสแล้วเข้าใจถูกต้องตรงกันที่เราคุยกันนะนี่คือโฟกัสอย่างนี
1: ้ค่ะมันต้องเป็นลักษณะการแถลงหรือว่า

0: งทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์นะคะค่ะก็คุณจักรพันธ์คะคุยก่อนเดี๋ยวเราต่อสายนิดนึงคือก่อนหน้านี้ดิฉันเห็นหัวข้อเขาพาดข่าวกันพาดหัวข้อข่าวกันว่าคุณรณรงค์ถูกตั้งข้างหัวหลังไปพัวพันช่วยเหยื่อทวงเงินชาปนะเพราะว่าในขณะนี้เท่าที่ทราบในกลุ่มที่คุณรณรงค์เข้าไปให้การช่วยเหลือนั้นยอดความเสียหายทะลุไปจนถึง 5,300 กว่าล้านแล้วนะคะเยอะมากเยอะมากปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะทางกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับเรื่องไปศาลต่อแล้วแต่ว่าไปถามเจ้าตัวดีกว่าว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณรณรงค์คะ
2: ครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงกัน
2: เรื่องไหนครับ
1: เรื่องข้าวหัว
2: คือปัญหาของเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตอนแรกเนี่ยผมก็ไล่รวบรวมไปเรื่อยๆส
1: ัก
2: พักหนึ่งพอช่วงจังหวะจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ารัฐสภาเข้ามาถึงคณะกมธ.การกฎหมายของคุณโรมก็ปรากฏว่ารวมไปรวมมาโอ้มันทั้งหมดเอาอันเนี้ยยังแค่8จังหวัดนะ
1: ค่ะ
2: ในเครือข่ายในมี9แต่อีก1จังหวัดเนี่ยก็คือพิษณุโลกกำลังรวบรวมอยู่เอาแค่8จังหวัดเนี่ย 5,300 ล้าน 5,300 ล้านคือเงินคนตายที่หายไปโดยไม่มีใครรู้ในการรวมตัวของเครือข่ายแต่ละจังหวัดเงินเหล่านี้มันคือเงินอะไรทำไมใช้คำว่าเงินคนตายเงินชาปนกิจสงเคราะห์ภาคเนี่ยไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าชาปนกิจคือการออมเงินโดยการออมเงินจะเบิกได้เมื่อเสียชีวิตใครทำไว้เวลาตายลูกหลานก็จะได้ไม่เดือดร้อนในค่าทำศพสำหรับคนยากไร้ชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นการรวมตัวกันของคนรายได้น้อยตามต่างจังหวัดเพื่อทำงานศพให้ตัวเองแต่กลไกของรัฐไปสนับสนุนโดยบอกว่าเป็นการออมเงินผ่านรูปแบบของกองทุนหมู่บ้านของธนาคารธ.ก.ส.ของหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยกลไกของรัฐจนกระทั่งมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติตามชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าผ่านการทำโครงการนี้มา30กว่าปีผมเจอคนส่งเยอะสุด39ปี
1: อ
2: ย
1: ู
2: ่อุดรธานีไม่ยอมนี่แหละ
1: เกือบจะทั้งชีวิตเลยเน
2: า
1: ะ
2: 39ปีส่งมาตั้งแต่หนุ่มอ่ะ
1: ยังหนุ่มอ่ะ
2: ทีนี้พอตายไม่ได้สักบาทผมก็ไล่ไปพิษณุโลกเพชรบูรณ์มหาสารคามนครราชสีมาระยองอุดรธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษผมก็ไล่ไปแล้วผมก็ถามว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีชาปนกิจหลายแห่งรวมกันมาสิจังหวัดหนึ่งเนี่ยเสียหายเท่าไหร่อุดรธานีเนี่ย 1,900 ล้านและก็ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับอันเนี้ยเฉพาะคนที่รวมกันเป็นนักสู้ได้ยังมีที่ยังรวมกันไม่ได้อีกเยอะมากไม่แพ้กันเฉพาะความเสียหายที่รวมได้เนี่ยเอา9จังหวัดเนี้ย 5,300 ล้านว่าปีปทุม

0: มหาสารคามมหาสารคามเนี่ยมีกองทุนชาปนกิจเป็นก๊อกประมาณ3ก๊อก1ก๊อกในนั้นก็คือวาปีปฐุม 1,400 ล้านยังมีอีก2ก๊อกยังไม่ยอมพูดออกมาให้มันชัดว่ายังไงเพราะเกี่ยวกับเงินออมเกี่ยวกับกองทุนเกี่ยวกับเงินชาปนกิจหลายอย่างประกอบกันความเสียหายที่แท้จริงพอเราถามว่ามีใครมาแย้งตัวเลข 5,300 ล้านผมไหมไม่มี
1: จ้ะ
0: ไม่มีใครแย้งและไม่มีใครกล้าแย้งด้วยเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ประมาณการจากขั้นต่ำนะ
1: จ
0: ้ะคำว่าขั้นต่ำแปลว่ามันไม่ได้เสียหายแค่ 5,300 ล้านนะมันเสียหายมากกว่านี้
1: อย่างน้อยเนี่ยก็คือเท่านี้อ่ะ
0: ใช่อย่างน้อยเนี่ยที่วันนี้มารัฐสภาเนี่ยเท่านี้เนี่ยเสียแน่ๆเสียแน่ๆเราถึงมาทวงว่าจะได้เงินคืนไหมเราถึงที่เครือข่ายว่าเครือข่ายทวงคืนเงินคนไทย9จังหวัด
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ก็ทางสสที่เขารับเรื่องนี้เขารับปากกับคุณณรงค์และผู้เสียหายไว้ยังไงบ้างครับ
0: เราจะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาครับโดยคณะทำงานเนี่ยจะประกอบด้วยชาวบ้านทั้ง9จังหวัดเราจะรวมพลังกันสู้แล้วเดี๋ยวจะตั้งเป็นสมัครกับสมาพันธ์เรือประมงไทยที่มาของบรัฐบาลแล้วได้ชดเชยปีละ600ล้านเราก็จะสู้อย่างนั้นทางสสในสภาบอกให้พวกเราสู้กันอีกหลายปีหน่อยจนกว่าเราจะได้เงินทั้งหมดมาแปลว่าที่คุณจักรพันธ์เข้าไปในสภาบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีเข้ามาอีกเยอะครับ
2: ครับ
1: ของเราเนี่ยต้อง
0: สู้อีกเยอะใช่ครับต้องสู้อีกเยอะ
2: และบทบาทคณะกรรมการที่ตั้งจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อะไรนอกจากศึกษาเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่มาแล้วจะเดินหน้ายังไงต่อไปจะมีการแก้กฎหมายไหมหรือจะยังไงฮะกับบทบาทเรื่องของเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: กฎหมายเนี่ยเราแก้อยู่แล้วอย่างแรกในกฎหมายเนี่ยเราแก้อยู่แล้วแต่กฎหมายแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องของส.ส.ในสภาที่ต้องไปคุยกันพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องต้องยอมรับอย่างนึงนะการขาดทุนเงินชาปนกิจเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากอะไรเนี่ยชาวบ้านที่ส่งเงินเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพวกเราเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายที่บริสุทธิ์มากแล้วเราก็ไม่มีสตางค์อย่างวันเนี้ยเรามาที่รัฐสภาเราก็ต้องบอกตรงๆว่าเสียหาย9จังหวัดทำไมมากัน2จังหวัดเราไม่มีเงินคุณผู้ฟังเราไม่มีเงินเราถึงได้รวมตัวกันมาจังหวัดไหนขยับได้จังหวัดนั้นก็ขยับไปสู้แทนกับเพื่อนๆที่เหลือสลับกันไปแล้วเราวันนี้เราจะอาศัยกลไกของสภาอาศัยกลไกของคณะกรรมการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เราจะตั้งชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่คุยกับเขานั่นแหละเราจะตั้งว่าเป็นคณะทำงานของกรรมการการกฎหมายที่มีคุณโรมเป็นประธานเพื่อให้เขากลับไปเอาข้อมูลทุกอย่างในแต่ละจังหวัดมารวมกัน
1: ม
0: าสู้กันโอ้ฟังดูเหมือนมันยิ่งใหญ่เลยคุณจักรพ
2: ัน
0: ธ์ถ้าสามร้อยล้านพอยังข้าหัวผม
1: เรื่องงานช้า
2: โอ้แต่ต้องตั้งค่าหัวให้คุณรณรงค์เลยว่าให้ชะลอเรื่องนี้หรือให้ยกเลิกเรื่องนี
0: ้ถ้าชาวบ้านไม่มีกุญสือไม่มีคนแนะนำว่าจะต้องไปซ้ายไปขวาสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็เอาเอกสารไปวนกันอยู่ในจังหวัดไม่ใช่เขาไม่สู้ผมถามก่อนที่จะตัดสินใจผมถามคนแก่อายุ70 80ที่มากองปราบที่เป็นลมกันไปเมื่อคราวก่อนทำไมถึงต้องสู้ขนาดนี้เขาบอกว่าเขาส่งกันมา30ปีเพื่อนเขาญาติเขาตายไม่ได้เงินเขาก็เลยมาทวงเงินให้
1: ฟังแล้วน้ำตาจะไหล
0: คนอีสานก็ถือว่าเป็นเสี่ยวกันแล้วก็ต้องทวงให้ได้อย่างถึงที่สุด
2: ครับ
0: เรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับยังไงก็ต้องสู้กันต่อว
1: ัน
0: นี้เรามีการตั้งเป็นเครือข่ายเดี๋ยวยังคิดชื่อสมาคมไม่ออกเลยคุณจักรพันธ์ต้องไปคิดชื่อก่อนก็บอกให้ไปตั้งมาเป็นชื่อที่เหมือนสมาพันธ์เรือประมงอ่ะที่ได้เงินเยียวยาประมงที่มีเรื่องกันอ่ะที่ว่าเรือจดทะเบียนไม่จดทะเบียนทำให้เสียหายอ่ะเขาก็มาขอเงินเยียวยาได้ผ่านงบฉุกเฉินของรัฐบาลกลางแต่ว่าให้600ไงต่อปีให้มาแล้ว3ปีแล้วเป็น 1,800 แล้วนะของผมนี่ 5,300 ล้านนี่ผมขอปีละ 1,000 ล้านได้ไหมไม่รู้จะได้ป่ะ
1: ฟังดูเยอะนะแต่จริงๆไม่เยอะนะ

0: ก็ผมต้องเอาไปเฉลี่ยกันอีก9จังหวัดอ่ะ
1: เฉลี่ยแล้วเนี่ยเหลือไม่มาก
0: แต่คุณจักรพันธ์คุณชิวพรเชื่อผมดิอันเนี้ยมันแค่9จังหวัด
1: ถ้ารวมทั้งหมด
2: ทั่วประเทศนะมีมากกว่าน
1: ี้มันดิฉันเอง
2: จะมองที่มา
1: สมัยตอน
2: เขาจะมองว่ามีจุดเสียอยู่แค่9จังหวัดโอ้อีกประมาณ100แห่งหรือ100สมาคมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะมาแก้ไขให้เราจะเพียงคนเล็กๆแค่9จังหวัดเท่านั้นหรือเปล่ามันจะติดขัดตรงนี้ไหม
0: ผมอะนะผมรอคนมาเถียงผมอยู่ว่าจังหวัดตัวเองแข็งแกร่ง
1: ให้ออกมาบอกว่าจังหวัดตัวเองไม่มีดีกว่า
0: คือบอกว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยแต่ไม่มีปัญหาเนี่ยมีบุรีรัมย์หลากหลายจังหวัดเนี่ยยืนยันมาซึ่งก็ตรงอย่างที่เขายืนยันแต่ก็ต้องยอมรับว่าแล้วจังหวัดอื่นล่ะที่เงียบเป็นไปล่ะ
2: ม
0: ันหายไปไหนหมดคือผมน่ะมีข้อมูลของแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว
2: ครับก็ต้องสู้กันต่อใช่ไหมกับพี่น้องประชาชนแต่มันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่จะทันสมัยยุคสภาชุดนี้หรือเปล่าการที่จะออกก้างกฎหมายออกจะเรื่องเมืองการอะไรต่างๆเนี่ย
1: กังวลไหม
0: เท่าที่ผมดูนะสสท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราชาวบ้าน9จังหวัดสิ่งที่เราจะทำหลังจากที่เราเดินทางกลับจากสภาคือคุณจักรพันธ์รู้ไหมพวกผมจะทำอะไรกันผมจะไปหาสสแต่ละจังหวัด
1: ให้ออกหน้าหรือว่าให้เข้ามาช่วยดูแล
0: ช่วยหนึ่งช่วยโหวตยกมือแก้ไขปัญหาพรบการชาปนกิจสงเคราะห
1: ์อันนี้ได้น่าจะดี
0: สองช่วยผลักดันการต่อสู้ของพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดท่านด้วย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจ
0: เพราะว่ามีสสยืนอยู่ข้างหลังและชาวบ้านกล้าสู้แน
1: ่
2: ครับ
0: แต่ถ้าจังหวัดไหนสสไม่ช่วยยืนข้างหลังให้มายืนที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้
1: แล้วอบต.ล่ะ
0: อบต.ช่วยพวกเราสู้อยู่คุณศิวพรคุณจักรพันธ์อบต.ตัวเล็กๆเนี่ยแหละที่พาชาวบ้านมาสารกลางเพราะถ้าเป็นอบต.ใหญ่ๆเขาก็ไม่อยากยุ่งพวกสจ.เนี่ยแหละพาชาวบ้านมาสารกลางกันมาเพื่อดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรยังไงบ้างชาวบ้านก็พยายามดิ้นรนนะพยายามไปหาคนที่มีอำนาจไปหาผู้ว่าไปหานักการเมือง
1: โอกาสแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะที่เรียกว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวช่วยประชาชนในท้องถิ่นตัวเองแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
0: หน่วยงานที่ว่านะหมายถึงสมาชิกอบต.คนเดียว
1: คนเดียวเหรอ
0: สู้กับทั้งอบต.
2: โ
1: อ้ยแหมที่แรกใจฟู
0: อบต.คนเดียวเนี่ยสู้กับทั้งอบต.ใหญ่แล้วก็สู้กับทั้งผู้ว่าในจังหวัดตัวเองแล้วมาสู้อย่างนี้มา9จังหวัด
1: น่ายกย่องอย่างยิ่ง
0: ผมเนี่ยเห็นคุณตาที่จังหวัดสตึกสู้แบบ8ปี
1: เที่ยงเพอสตึกสตึกบุรีรัม
0: ย์เป็น
2: บุรีรัมย
0: ์ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนะที่สู้เนี่ย
1: โหสุดยอด
0: พาคนประมาณหมื่นคนไปประท้วงสารกลางอ่ะบิ๊กโจ๊กลงไปจับให้คดีนี้แล้วก็เงียบหายไปไม่ถึงศาลสุดท้าย
1: ค่ะ
0: คุณตาเลยฝากคุณตาไม่มีเงินค่ารถไปอยากจะไปรัฐสภาแต่ไม่ต้องห่วงไทยพีบีเอสเขาจัดสัญจรเราจะเอาข้อมูลที่สัญจรสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารนี่แหละมาให้รัฐสภาได้เห็นว่าพวกท่านเดือดร้อนยังไงต
1: ้
0: องขอบคุณทางหลายๆสื่อของอสมทก็ช่วยกันผลักดันทำให้มันมาถึงวันนี้ได
1: ้
2: คุณรองครับผมเรียนถามวงในเก้าจังหวัดเนี่ยมีสสของจังหวัดในเก้าจังหวัดได้เป็นรัฐมนตรีบ้างไหมเพื่อจะเข้าถึงรัฐมนตรีง่ายกว่าม ี
0: แต่สสเขตครับที่มาช่วยตอนนี้คือพอเวลาเกิดปัญหาความเดือดร้อนขึ้นในจังหวัดเนี่ยผมรู้สึกว่าสสเขตเนี่ยจะเป็นด่านหน้าเลยที่จะรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนคือถ้าเมื่อไหร่นะครับอย่างอุดรธานีเนี่ยพอเราขยับมาที่รัฐสภาวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอุดรธานีส่งทีมมาช่วยผู้เสียหายอุดรเลยกลไกของสสก็เริ่มขยับอยู่เราก็ต้องอาศัยช่วยกันลุมนี่แหละครับคุณจักรพันธ์เราเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆตามต่างจังหวัดที่รวมตัวกันได
2: ้ใช่ๆเพราะสสเขตมันผูกพันกับพี่น้องประชาชนมากกว่าสสบัญชีรายชื่อ

0: นั้นห่างไกลเพราะว่าไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมฮะสสเขตเนี่ยอาจจะใกล้ชิดประชาชนผูกพันมากกว่าเยอะ
1: เราจึงต้องสู้กันด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเออสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาเออท่านจะคิดวิธีไหนช่วยเราได้พอนั่งวันนี้พอหลังจากไปยื่นเรื่องได้นั่งคุยกับกรรมธิการสสของพรรคประชาชนที่เขาตามเรื่องปัญหาชาปนกิจมาโดยเฉพาะเนี่ยพอเราฟังเราถึงได้อ๋อเขาบอกให้เราสู้อีกหลายปีเพื่อเอาเงินแต่ถ้าจะเอากรรมการติดคุกเอานายทะเบียนติดคุกเนี่ยอันเนี้ยพอเห็นแสงแต่เรื่องเงินเราต้องใช้เวลาคือเราคุยกันเนี่ย
2: มีโอกาส
1: แล้วว่าเราจะเอาเรามีโอกาสสิคุณศิวพรแต่โอกาสเนี่ยมันจะลิบหลีกแต่เราจะคว้าโอกาสนั้นให้ได
2: ้ค่ะ
1: คือตอนแรกผมก็ยังนึกว่ามันจะของ่ายไหมพอฟังสสพูดโอ้การเอางบกลางมาใช้จ่ายในลักษณะแบบสหกรณ์ยูเนียนของจังเนี่ยเราจะต้องศึกษาในกรรมธิการจนชัดว่าราชการมีความผิดเสร็จแล้วเนี่ยถึงเอาข้อมูลชุดนี้ไปทำเรื่องขอกับทางกระทรวงให้ผ่านเข้าที่ประชุมครม.ชาวบ้านก็ต้องมารวมตัวกันเรียกร้องฝ่ายการเมืองก็ต้องพูดในสภาเพื่อให้งบ 5,300 ล้านจ่ายถึงพวกเราให้ได้
2: จ่ายถึงเราให้ได้โอ้โห
1: แต่ว่าช่องทางในการจ่ายมันมีเวเดินงั้น
0: ครับแต่มันต้องใช้เวลาใช่ไหมสุดท้ายแล้ว
1: คืออันนี้คือท่านสสบอกท่านสู้แบบในสภาก็สู้สมาพันธ์เรือประมงก็สู้อยู่นอกสภาจนได้งบมาเราต้องทำเต็มที่เพื่อให้มันให้เห็นว่ากลไกของรัฐเนี่ยผิดพลาดยังไง
2: มันต้องไม่สุดให้ได้ขนาดนั้นไหมมีโอกาสไหม
1: คือในของเรือประมงเขาก็ใช้กระบวนการกรรมาธิการนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
2: โอ้เขาเก่งนะ
1: ก็เก่งเขาบอกเขารวมตัวกันมาคือจังหวัดไหนมีทะเลอ่ะเขาจะมีเรือ
2: แล้วก็รวมตัวก
1: ัน รวมกันมาแล้วก็มาเรียกร้องเขาบอกใช้เวลารวมยากอยู่แล้วเรือประมงก็ใช่ว่าจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก
0: ัน เรื่องนี้ผมเรียนถามคุณเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับสคบด้วยไหม
1: สคบไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเป็นคนกำกับดูแลคือถ้ามันมีเจ้าภาพกำกับดูแลสคบจะไม่ต้องทำงานเพราะกฎหมายจะให้อำนาจหน่วยงานกำกับดูแลเลยซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลคือนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นายกเทศมนตรีอันนี้จะไม่ใช่สคบและที่สำคัญคุณจักรพันธ์คุณจะมาเป็นผู้บริโภคได้การคุณบริจาคเงิน
0: อ๋อเขาบริจาคเงินเราไม่ได้คิดเป็นชาปนกิจที่ได้เงินเราคืนในการเหมือนลงทุนอะไรเงี้ยป่ะฝากออมทรัพย์แล้วก็จะได้เงินก็ไม่เข้าขายเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่เข้าขายเลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาตีเลยว่าชาปนกิจเนี่ยตามกฎหมายคือเงินบริจาคเมื่อคุณจักรพันธ์บริจาคแล้วคุณทุกใครผู้บริโภคเห็นว่าคุณบริจาคอ่ะคุณไม่ได้ซื้อของอะไรเลย
0: คร
1: ับแต่คุณอาจจะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกนะแต่ในการเป็นสมาชิกก็ปรากฏว่าถ้าไปร้องเรียนที่สคบสคบจะส่งเรื่องต่อให้นายทะเบียนท้องถิ่นเพราะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสคบไปสั่งไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ผมก็น่าคิดแต่เรื่องนี้น่าคิดนะครับว่าการผิดสัญญาชาปนกิจเนี่ยมันจะผิดสัญญาสมาชิกตายเมื่อสมาชิกตายคำถามคือเมื่อสมาชิกตายคนที่จะมาใช้สิทธิ์ร้องเรียนแทนก็คือทายาทเมื่อทายาทมาร้องเรียนผมก็เชื่อว่าเขาไปร้องเรียนทุกหน่วยงานเขาไปที่สารกลางสารกลางก็จะมีสคบอยู่ด้วยสคบไม่อยู่ในสมการนี้เลยด้วยเหตุผลว่ามันเป็นเงินบริจาคคุณจักรพันธ
0: ์ครับ
1: จริงก็อยากให้สคบอยู่ในหน้างานนะ
2: บาง
1: อ
2: ัน
1: จ
2: ะกระพัน
1: บางอันก่อนหน้าเนี่ย2ปีไม่ใช่หน้างานสคบเลยจนผมไปถามว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้มันใช่แล้ว
0: ตอบชัดเจนเลยว่าไม่ใช
1: ่เรื่องโซล่าเซลล์อะโซล่าเซลล์บ้านอะ
2: ที่ว่าห่วยๆอะ
1: สามปีนะเขาบอกไม่ใช่หน้างานสคบอ่ะสามปีเนี่ยผู้บริโภคก็ไปฟ้องกันเองพอผมไปถามอะท่านมานั่งทำไมเนื่องเมื่อไม่ใช่หน้างานเขาบอกเป็นหน้างานเขานี่แหละ
2: จริงๆอ่ะมันใช่นะมันใช่นะ
1: ก็ทำไมเราต้องใช้ดุลพินิจไม่เจอว่ามันใช่ด้วย
2: เนาะทำไมอ่ะ
1: ทำไมไม่ใช่ตั้งแต่แรก
2: ทำไมมันไม่
0: ใช
2: ่
1: แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาค่อนข้างดีแล้วเขาก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านนโยบายหลายอย่างแต่ปัญหาเยอะเหลือเกินอะโซล่าบ้านเนี่ยขอแถมนิดนึงการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบถูกกฎหมายต้องขอใบอนุญาต6แห่ง
2: จริงเหรอ

0: อุ้ยตาย
1: โอ้ไ
0: ม่สมัยก่อนดิฉันไม่เคยรู้เลยสมัยก่อนไม่เห็นมีเลยจริงเหรออ
1: ่ะขยายความนะฮะหกแห่งนี่มีอะไรบ้างก็ไปขอใครบ้างครับ
2: มันก็จะมีการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคมีพลังงานมีเทศบาลอบต.ต้องไปขอตามพรบ.ควบคุมอาคารด้วย
0: อันนี้คือล่าสุดนี่ใช่ไหมไม่ใช่ของเดิมใช่ไหม
2: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะรวมศูนย์ให้มันเหลือแค่ใบเดียว
0: ที
2: ่ตอนแรกผมก็งงว่าทำไม
0: ไม่เคยเจอหรือว่าเขาทำให้หมด
2: เรียกมาหลายหน่วยงานจังอ๋อคุณจะไปเชื่อมการไฟฟ้าคุณต้องให้การไฟฟ้าอนุญาตคุณจะไปขอใบอนุญาตติดตั้งคุณต้องเทศบาล
0: ขออีกหน่อย
2: คุณ
0: จะโอ้โหไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าพวกนี้มันกินไฟมากกว่าธรรมดามันต้องหลายเฟสไง
2: มันจะมีเรื่องของไฟไฮบริดที่เป็นไฟแบบปิดใช้เฉพาะในบ้าน
0: กับ
2: แ
0: บบ
2: ที่ผสมกันแบบที่ผสมกันช่างติดตั้งก็มันแนะนำผู้บริโภคว่าเอาให้ไฟมันช็อตการไฟฟ้าจะได้มาตรวจแล้วเขาจะได้ทำสัญญาให้เรา
0: เขาแนะนำอย่างนี้หรอ
2: ใช่ครับ
0: โชคดีที่ครอบครัวดิฉันที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำแนะนำอันมีค่าแบบนี
1: ้เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลที่ว่าเขาจะส่งเสริมเกี่ยวกับพลังงานสะอาด
0: แล้ว
1: จะม
0: ี
1: แก้ไขเงื่อนไขยังไงบ้าง
2: เขาบอกอยู่เดี๋ยวเขาจะผ่านครม.ให้ถ้าบ้านคุณจักรพันธ์จะติดโซลาร์เซลล์แบบบ้านซื้อมา 200,000 เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้
1: มันก็ต้องแก้ไขระเบียบตรงนี้หน่อยเพราะให้ติดต่อ6แห่ง7แห่งผมไม่เอา
0: เสีย
1: เ
0: วล
1: าต้องวันสต็อปเซอร์วิสอย่างว่า
0: ครับฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กัมพุโจทินครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปง.และปปท.นั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมา

0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาฟราเดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลากราเดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลากราเดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมรางครบรอบ7ปีพิพัฒน์กำชับความปลอดภัยต้อง 100% นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางรางครบรอบ7ปีก้าวสู่ปีที่8นายชยทัณฑ์พรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานนายพิพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์ผลักดันให้ระบบรางเป็นโครงข่ายหลักของประเทศทั้งในมิติของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลดต้นทุนโลจิสติกและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมชื่นชมกรมขนส่งทางรางที่ทำหน้าที่วางรากฐานและสร้างมาตรฐานระบบรางของไทยให้เป็นรูปธรรมตลอด7ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์เรื่องระบบการเดินรถที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือเป็นความท้าทายและบททดสอบสำคัญเนื่องจากประชาชนผู้ใช้บริการได้ฝากความหวังและชีวิตไว้กับระบบรางจึงได้มอบนโยบายสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนคือความปลอดภัยคือมาตรฐานพื้นฐานต้องทำให้ได้ 100%กอรมน.กทม.ลุยตรวจตลาดดังรวบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย9คนกอรมน.ภาค1โดยกอรมน.กรุงเทพเดินหน้าบูรณาการร่วมหน่วยงานด้านแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายด่วน1374ก่อนจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9คนพบเป็นสัญชาติเมียนมาชาย4คนหญิง1คนสัญชาติลาวชาย1คนหญิง3คนภายในตลาดย่านสายไหมทั้งนี้แรงงานต่างด้าวบางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ตรวจสอบพบว่ามีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์และประเภทงานที่ได้รับ

0: อนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตลักษณะขายของหน้าร้านอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2561ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:09 วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569จากนี้ไป2ชั่วโมงนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้ประจำการอยู่ที่นี่ครับกับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิดภพเงาคุณครับผม
5: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับผม
5: วันนี้เราเจอกันนะคะวันพฤหัส21พฤษภาคมนะคะก็มีข่าวสารเยอะเลยนะน้องเหงา
4: ใช่
5: เรื่องการเมืองก็ร้อนแรง
4: ก็ร้อนแรงนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนก็นะก็ว่ากันไปโยงกันไปโยงกันมาไม่ได้จบสิ้นสักทีนึงเนาะอุบัติเหตุใหญ่เป็นเมื่อก่อนมันเป็นรายปีเดี๋ยวนี้มันแทบจะเป็นรายเขาเรียกว่าอะไรไตรมาสแล้วนะ สามเดือนที่แล้วเป็นยังไงสามเดือนถัดมาคิดว่าจะสามีนู่นมีเนี่ยนั่นกันเข้าไปอีกก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพนะผมก็
5: เราไม่ประมาทอยู่แล้วนะเหงาแต่บางทีมันควบคุมไม่ได้นะ
4: ควบคุมไม่ได
5: ้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
4: มัน uncontrollable กันนะไม่สามารถควบคุมได
5: ้
4: คือเหมือนบางคนเขาบอกว่าเราไม่ชนเขาก็เหินมาชนเราอะไรเงี้ยนะมันต้องระมัดระวังนะบางทีก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยเหมือนกันนะในภาวะลักษณะที่มันเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยเน
5: า
4: ะ
5: แต่ว่าก็คุยกันแล้วก็ถอดบทเรียนกันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตลอด
4: ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยสงสัยเป็นตั้งๆนะฮะถอดบทเรียนกันเลยคำว่าบทเรียนเราก็นึกถึงหนังสือนะมันจะหนังสือเล่มนี้รถไฟชนกับรถไฟซึ่งอาจจะไม่ได้มีแต่มีหนังสือเล่มนี้รถไฟชนกับรถยนต์หนังสือเล่มนี้รถยนต์พุ่งมาชนรถไฟมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
5: แล้วมันก็จะเป็นเคส by เคสไปแล้วพอเวลามีปัญหาเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันนำไปสู่ในเรื่องของรูปธรรมเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วมันก็พออนาคตมันก็ไปเกิดปัญหาแบบนี
4: ้
5: เกิดขึ้นอีกนะคะอย่างเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นี่ก็วิเคราะห์กันมาแล้วก็คุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลย
4: ทั้งสัปดาห์เลยเมื่อวานนี้ก็ตำรวจเขาก็ถึงขนาดฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะเขาก็ต้องขึ้นรถไฟ ลองจำลองสถานการณ์จริงว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงหน้าห้องที่เป็นพลขับเนี่ยม
5: ัน
4: จะเห็นไหมที่ธงเขียวหรือธงแดงมาบูกอะไรเงี้ยนะฮ
5: ะ
4: หรือว่ามันจะหยุดรถได้ทันเลยขนาดนั้นเลยนะบ้านเราเนี่ย
5: แล้วก็ที่สำคัญ เหมือนพอเวลามันเกิดปัญหาค่ะแล้วปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมเน
4: ี่
5: ย

0: มันโผล่ขึ้นมาทีละนิด
1: ม
0: ัน
1: โผล่ขึ้นมา
0: ทีละนิดจนเราแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ่าแล้วแกเลยก็บอกว่าดูนี่นั่นแรงต่างก็ว่าทางด้านของรถเมย์ไปขับไปคล่อมนั้นก็ส่วนนึงนะทีนี้ไปดูรถไฟรถไฟปรากฏว่าพลขับพอไปตรวจพลขับเจอ30ติดพอไปดูพลขับก็เรื่องของไอ้ใบอนุญาตอะไรต่อมีอะไรไม่รู้แต่ใบอนุญาตนี้ผมรับฟังได้เพราะว่าเขากำลังจะเปล
0: ี่
1: ยนกรมจากกรมที่ขับรถไฟขอไว้นะมาเป็นกรมขนส่งทางรางใช่ไหมก็มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือองค์ข่าวเยอะของบ้านเราเนี่ยบางทีอย่างที่คุณเก๋ว่าแหละคือมันโทษหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้สักทีเดียวนะคือมันพูดได้ไม่เต็มปากว่าพูดอันนี้ไม่ดีไม่นั่นแต่ว่ามันรวมมันรวมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปขวางเนี่ยผิดไหมผิดแต่ทางนู้นเขาหยุดทันก็จะไม่เกิดรู้ไหม
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือก็มองไปอีกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปไหนหรือมันต้องเป็นหน่วยงานไหนที่ต้องเข้าไปเคลียร์ไม่ให้รถเข้าไปค่อมดังรถไฟตรงนั้นแล้วก็เรื่องของรถสัญญาณไฟจราจร
1: ทำไมมันอยู่ใกล้ทำไมมันอยู่ใกล้กับไอ้ตรงจุดตัดรถไฟ
0: ทำไมมันไม่มีการโคกันใช่ไหมคะ
1: อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นกำแพงเพชรเจ็ดทำไมออกมาเลี้ยวซ้ายผ่านต่อหรือซ้ายผ่านต่ออะไรลุยเลยทำให้รถเขาก็ไปไม่ได้รถทางตรง
0: ม
1: ันก็ต้องแย่งกัน
0: แล้วไหนจะเป็นเรื่องของที่มีการวิเคราะห์กันอีกว่าเอ๊ะมันเป็นเส้นทางที่เป็นการจราจรมีการสัญจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นคือพูดง่ายๆว่าเป็นเขตเมืองเลยแล้วก็มีแนวคิดว่าแบบต่อไปนี้จะไม่ให้รถไฟที่เป็นรถขนส่งสินค้าเข้ามาในเมือง
1: มันใช่วิธีแก้ปัญหาวะเนี่ยเพราะว่ามันเขาก็ต้องเอาของเข้ามาเอาไปถึงใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ตู่คอนเทนเนอร์แม้แต่บรรทุกผู้คนแรงต่างนานาก็แล้วแต่เอ๊ะมันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่ารวมไปจนถึงวินัยจราจรของคนเห็นว่าเมื่อวานที่จับไปหลายคนเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ที่ไปจอดคล่อมอยู่นะยังมีจอดคล่อมอีกนะขนาดเขาเพิ่งเกิดเหตุบางวันหยุดสุดสัปดาห์ที่
0: เขาอาจจะไม่จอดคล่อมหรือเปล่าแต่ว่ามันถึงเวลามันจำยอมหรือเปล่าเพราะว่ามันไปค้างอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: ค้างอยู่
0: เพราะว่ารถมันติดไงน้ำหนาวอันนี้ก็ต้องมองแบบหลายมุมจริงๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็ยังมีการถูกพูดถึง
1: ยังพูดถึงอยู
0: ่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ใช่เข้าสภาพูดกันอยู่
0: เลยเพราะว่าเขามีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ย
1: เห็นวัน
0: น
1: ี้
0: เห็นท่านก็มาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
1: คือวันนั้นคุณสิริพงษ์เนี่ยต้องกลับเลยว่าท่านมาเร็วนะท่านมาเร็วปุ๊บปั๊บเลยแหละฮะยังเขาเรียกว่ามาปาดหน้าตัวรัฐมนตรีเองอ่ะท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อ่ะก็ถือว่ามาเร็ว
0: ใช่ค่ะก็ในวันนี้เนี่ยในสภาถามหลายประเด็นเลยนะนักเหงาครอบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะก็กลับมาย้อนกลับมาคุยกันอีกอ่ะสภาพระบบไม้กั้น
1: อ
0: านัสสัญญาณรถไฟทำไมหยุดไม่ทันปัญหาการออกแบบจุดตัดทางรถไฟมาตรการตรวจสารเสพติดเรื่องของบุคลากรระบบขนส่งแนวคิดห้ามรถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพชั้นในการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนี่คือประเด็นสำคัญที่วันนี้เนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะ
1: ค
0: ือบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณสิริพงษ์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าระบุชัดเจนเลยว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าคนขับรถไฟอ่ะก็ประมาทจริง
1: ๆ
0: นะคะอย่างเรื่องของขบวนรถไฟเนี่ยที่มีการตั้งคำถามใช่ค่ะเรื่องของการชะลอความเร็ว
1: อะไรเงี้ยแต่ยังหยุดไม่ทันอะไรงี้นะ
0: ใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนกับมีการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าเหมือนทางพนักงานขับรถไฟอ่ะเอาจริงๆเขาก็ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญหลายคนก็ตกใจนะคะไปตรวจสารเสพติดหลายชนิด
1: ก็คืออะไรไม่อะไรก็คือมีสารเสพติดอยู่ในพลขับได้ยังไงใช่ไหมอันนี้สำคัญ
0: แต่เห็นเจ้าตัวเขาก็อ้างใช่ไหมคะว่าเสพมาเป็น10วันแล้วยาบ้ากัญชาเขาไม่ได้เสพวันที่มีการเกิดเหตุ
1: เข้าใจแต่หมายความว่าอ้าวเสพมาเป็น10วันและไอ้10วันก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้ขับรถใช่ไหมนี่ใช่ไหมคือไอ้สิบวันเนี่ยมันไม่เกิดเหตุใช่ไหมแต่คุณบอกคุณเสียว่าสิบวันแล้วคุณลองไปดูตารางสิว่าท่านคนนี้เขาวันที่เสพหรือหลังก็ได้เสพสักสองสามวันเนี่ยได้มีเวรขับรถบ้างไหม
0: เกเห็นข่าวเหมือนกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานขับรถไฟคนนี้เนี่ยเขาก็ขับพื้นที่ผ่านตรงนี้นะมาแบบว่าบ่อยครั้งนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเคยมาแบบว่าเป็นครั้งแรกนะ
1: คือขออภัยนะผมไม่ใช่ว่าจะไปมุ่งเป้ามาเขานะเพราะจริงๆนะผมก็เห็นใจเขานะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมถามว่านะฮะก็อย่างที่บอกเนี่ยนะว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณเสพมาก่อนหน้านี้ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าคุณลงไปดูเช็คตารางไทม์ไลน์ที่คุณทำสมมติว่าคุณบอกคุณเสพวันที่1ใช่ไหมแล้ววันที่10คุณกระเท

0: สมมตินะต้องถามว่าวันที่1 2 3 4เนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ได้ขับรถใช่ไหม
1: แล้วตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ก
0: ็หนักนั่นน่ะ
1: หนักอีก
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอะไรแม่อะไรก็คือตรวจครั้งแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าตรวจกันทั้งหมดเนี่ยนะมันก่อนใช่ไหมแล้วก็มีมาตรวจซ้ำอีกทีอันนี้เจออีก2คน
1: เจอวันนี้เจออีก2คนนะเงา
0: เนี่ยมันยังไงเนี่ย
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้ท่านก็ตอบหลายประเด็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นณเวลานี้เนี่ยอย่างเรื่องของตัวคนขับนะคะก็เรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้เนี่ยเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ให้ออกจากราชการแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยขนาดเดียวกันก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยละค่ะมาตรการด้านบุคลากรก็ต้องปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานขนส่งทุกระบบเลยอย่างวันนี้เองเนี่ยก็เห็นว่ามีการตรวจเจอเพิ่มอีก2คนนะอีก2รายนะคะก็หลังจากนี้
0: ไม่ควรจะต้องมี
1: ไม่แต่ที่สำคัญอ่ะคืออย่างเวลาเรานั่งรถทัวร์นั่งอ่ะ
0: ใช่ออกขั้วนะ
1: เขาตรวจทุ
0: กว
1: ัน ก
0: ่
1: อนที่
0: จะข
1: ึ้
0: นไป
1: ปฏิบัติหน้าที่
0: ใช่ยิ่งถ้าเทศกาลนะสงกรานต์ผมก็จะเห็นนะ
1: เป็นรอบทุกรอบ
0: เขาจะตรวจนั่นตลอดเลยแต่รถไฟเป็นไง
1: ปีละหนึ่งครั้งอาจจะแบบว่าตรวจสุขภาพ
0: ตรวจสุขภาพคือ
1: เริ่มทำงานครั้งแรกตอนตรวจประวัติ
0: ตอนตรวจประวัติก็ไม่มีขาวนวลบริสุทธิ์ว่างั้นนี่นะแล้วก็ไปตรวจเป็นสุขภาพรายปีอีกปีละครั้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันคงไม่พอเลยมั้ง
1: ก็เนี่ยแหละหลังจากนี้ก็ต้องปูพรมจริงๆนะคะก็ต้องตรวจกันแบบว่าทุกวี่ทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็ตรวจพนักงานทุกคนด้วยไม่ใช่แบบว่าสุ่มตรวจนะเพราะว่าถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะนะคะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเพิ่มในกรณีนี้ไปไม่ปล่อยปะละเลยนะคะ
0: ใช่
1: ส่วนประเด็นนะคะเรื่องของรถไฟสินค้าวิ่งเข้ากรุงเทพตอนกลางวันอันนี้ก็เห็นว่าทางสภาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเงาทางคุณสิริพงษ์ก็พยายามที่จะชี้แจงอย่างขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยคือทำไมถามว่าเอ๊ะจริงๆควรจะต้องวิ่งกลางคืนแต่ทำไมมาวิ่งตอนกลางวันเพราะช่วงเวลาที่เป็นรถไฟสินค้าเนี่ยเขาจะต้องวิ่งประมาณสัก21นาฬิกาจนถึง5นาฬิกา
0: 3ทุ่มถึงตี5หรอกนะ
1: ทำไมถึงเข้าพื้นที่เมืองตอนกลางวัน
0: เออนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ท่านสิริพงษ์
0: ผมไม่ทราบระเบียบมันเป็นไง
1: คุณสิริพงษ์ชี้แจงว่าจริงๆขบวนรถไฟดังกล่าวเนี่ยมันเดิมเป็นขบวนเที่ยวเวลา23นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคมแต่ทีนี้มันเกิดความล่าช้าประมาณ900นาทีหรือประมาณ15ชั่วโมง
0: โอ้ช้าไป15ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ดีเลย์ค่ะ
0: ดีเลย
1: ์ก็เลยทำให้ขบวนนี้เนี่ยเลยต้องเข้าพื้นที่กรุงเทพในช่วงเวลากลางวันแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนะเงา
0: ไหนๆจะดีเลย์ทำไมไม่ดีเลย์ให้เข้าไปในช่วงที่มัน3ทุ่มแล้วเนาะเพราะที่มันเกิดเหตุคือบ่าย3ใช่ไหม
1: เราไม่รู้ระเบียบเขาจริงๆนะ
0: อีก6ชั่วโมงมันก็3ทุ่มแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่รู้ระเบียบจริงแต่ว่าผมก
1: ็ในเมื่อถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องวิ่งกลางคืน
0: ก็ต้องวิ่งกลางคืน
1: แต่ทำไมเหลื่อมมาเป็นตอนกลางวัน
0: นี้ใช่ไหมคะจะบอกว่ามันช้าไงแต่ช้ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลใช่ไหมหรือจะเป็นเหตุผลที่ว่าของเน่าเสียมันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะไอ้นั่นมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เออผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจแต่ทำไมมันช้าไปได้ถึง15ชั่วโมงขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันควรต้องเป็นเที่ยวกลางคืนถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ารถขนส่งสินค้าแต่มันดีเลย์ไป15ชั่วโมงแล้วก็ยอมปล่อยออกมาให้วิ่งในตอนกลางวันเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ตอบโจทย
1: ์
0: ถูกไหมเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันก็เสี่ยงจอดอย่างนี้แหละเออเพราะฉะนั้นต้องหาอยู่ตรงนี้แล้วบางคนอาจจะดูว่ามันเล็กๆน้อยๆเลยรถไฟดีเลย์กันได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่มีปัญหาแต่ดีเลย์แล้วคุณจะต้องอยู่ในกรอบเป็นความปลอดภัยก็คือเขาให้วิ่ง3ทุ่
1: มถึงตีห้า
0: ก็คือ8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงนะ3ทุ่มถึงตี3เนี่ย6ชั่วโมง3แล้ว4 5อีก8ชั่วโมงวิ่งก็คือ8ชั่วโมงอ่ะหรือเฟือเพราะว่าวิ่งมาถึงแล้วเนี่ยส่วนจะจอดอยู่คานานเท่าไหร่มันอยู่ที่การเอาสินค้าลงจากตู
1: ้ค่ะ
0: เออก็แล้วแต่มันควรต้องวิ่งกลางคืนถูกไหม
1: เนี่ยแหละทีนี้มาตรการทางในสภาเขาก็ถามเหมือนกันนะคะว่าเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
0: ครับ
1: ก็เห็นทางคุณสิริพงศ์ก
0: ็
1: ตอบนะคะในสภาบอกว่าวางเอาไว้3ระยะ
0: ครับ
1: ระยะสั้นเนี่ยก็เห็นว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของสารเสพติดปูพรมอันนี้ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเลยควบคุมพนักงานในการเดินรถระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ระยะกลาง 1-2 ปีอันนี้ก็มีแนวคิดในการเชื่อมอนุสัญญาร่วมกันรถไฟกรุงเทพมหานครตำรวจจราจรแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อจัดการจุดตัดทางรถไฟระยะยาวอาจจะพัฒนาเป็นรถไฟรางลอยฟ้าทั้งหมดให้รถไฟอยู่ด้านบนถนนสำหรับรถยนต์อยู่ด้านล่างเพื่อลดปัญหา

0: จุดตัดทางรถไฟเออน่าเหงาว่าไงอะระยะยาวนี้มันจะทำได้ไหมเห็นคุยกับหลายคนเหมือนกันเขาก็บอกว่าใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูง
1: งบเยอะครับงบเยอะและใช้เวลาที่นานมากพอสมควรผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกรอบอันเดิมที่เราทำกันไว้นี่แหละ
0: แต่ต้องเสริมด้วยเทคโนโลยีนะ
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้
1: อันนี้เก่งเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยแล้วก็กรอบอันเดิมที่ว่าไอ้รถสินค้าเนี่ยมันก็มีกรอบอยู่ไงมันก็มีกรอบอยู่ว่าต้องสามทุ่มถึงตีห้าไงแล้วคุณโผล่มาตอนบ่ายสามแล้วก็เห็นชัดเจนอ่
0: ะ
1: ว่าคุณดีเลย์ไป15 ชั่วโมงและดีเลย์ไป15 ชั่วโมงทำไมคุณไม่เลยไปอีกสัก6 ชั่วโมงมันก็สามทุ่มแล้วอ่ะรถมันก็เบาบางซาลงไปแล้วอ่ะเออ
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: อ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเห็นวันนี้ก็หยิบยกประเด็นนี้เนี่ยเข้าไปคุยกัน
1: แ
0: ต่ว
1: ่า
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของการยืนยันเรื่องของการตรวจนะคะพิสูจน์อัตลักษณ์เองเนี่ยวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยานะคะก็บอกว่าสามารถพิสูจน์ทราบร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว7 ราย
1: อ๋อยังเหลืออีกรายนึงนะ
0: ยังเหลืออีกรายนึงค่ะรายนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยเห็นว่ายืนยันว่าน่าจะเป็นเพศชายนะคะเพราะว่าจากการไปตรวจ DNA แล้วก็ผลการตรวจภายในเนี่ยคือไม่ได้พบมดลูกก็เลยอาจจะบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเพศชายแต่ว่ายังชี้ไม่ได้ชัดนะว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็เทียบเคียงเรื่องของ DNA เรื่องของ อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะทีนี้เนี่ยคือเคสสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อไงนางเหงาแต่ว่าก็เห็นว่าเหมือนกับเริ่มมีความหวังแล้วพอสมควรเพราะว่ามีคนใกล้ชิดมีเพื่อนร่วมงานติดต่อเข้ามาสอบถามบ้างแล้ว
1: ว่าช่วงเวลายังไม่มาย
0: ังไม่มา
1: เพราะว่าเขาตรวจดีเอ็นเอเขาต้องเอาญาติใกล้ชิดอะเลือกชิดกันนะว่ากัน
0: สายตรง
1: สายตรงอะใช่ก็เลยสายตรง
0: ใช่ค่ะคือทางสถาบันนิติเวชเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าสงสัยว่าคือเพื่อนๆอ่ะเขาสงสัยว่าเพื่อนตัวเองอะหายไปในช่วงเวลาเดียวกับช่วงตอนเกิดเหตุเลยแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ด้านโลหิตไงคะก็เลยไม่สามารถที่จะเทียบเคียงเรื่องของ DNA อะไรต่างๆได้
1: ยืนยันตัวตนเขาไม่ได้
0: ฉะนั้นเห็นว่าก็ประชาสัมพันธ์เลยเคสสุดท้ายเนี่ยนะคะก็รอญาติเข้ามาติดต่อส่วนอื่นๆส่วนคนอื่นๆนะคะที่เสียชีวิตเห็นว่าส่งคืนให้ครอบครัวไปแล้ว5 รายแล้วก็อีก2 รายก็อยู่ในกระบวนการในเรื่องของเอกสารกับตำรวจสน.มักกะสันด้วยนะคะ
1: นี่ก็มีการก็เรียกว่าอะไรทำพิธีนะเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเราก็เห็นแล้วก็เศร้าเพราะว่าอย่างเนี้ยสาย206นี่ผมเคยนั่งและนั่งบ่อยด้วยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: นางเหงาจะบอกว่าตอนเก๋เรียนนะ
1: ต้นทางสายนึงมันอยู่ที่เกษตร
0: ตอนเก๋เรียนเก๋อยู่มัธยมต้นเก๋นั่งรถเมย์สายนี้ทุกวันท
1: ุ
0: กว
1: ันเพราะไปทางมันหันไปทางลำกำแพงนี่ใช่ไหมนะ
0: ไม่โรงเรียนมัธยมเก๋อยู่ตรงรัชดา
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเตรียมพัฒนาการเตรียมอุดมพัฒนาการใช่ไหมแต่สมัยก่อนจำชื่อโรงเรียนอะไรไม่ได้ประชาราษฎร์อุปถัมภ์หรืออะไรนี่แหละ
1: นั่นนะ
0: ใช
1: ่ผมเนี่ยนั่งประจำผมนั่งทั้งรถร้อนแล้วก็ตอนหลังเข้ามาเป็นรถแอร์นี่แหละการที่เกิดเหตุนี้เป็นรถแอร์ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนั่งรถร้อนเพราะว่าเขาเรียกต้นสายเนี่ยอยู่ที่หน้าเกษตรนั่นแหละฝั่งตรงข้ามตรงประตูงามวงวานน่ะแล้วก็วนไปลูกแล้วมันวนทางเดียวก
0: ็
1: คือไปนู้นแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทางนี้ไม่มีย้อนกลับตรงหน้าฝั่งเกษตรเลยมันจะไม่มีมันต้องข้ามสะพานลอยไปตรงฝั่งร้านห้างท็อปอ่ะแถวนั้นน่ะผมนั่งประจำนะเมื่อก่อนเนี่ยสายเนี้ยก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮ
0: ะ
1: มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะฮะ
0: นะคะก็เรียกได้ว่าคุยกันมาค่อนข้างที่จะยาวนานแต่ว่าเก๋เองอ่ะเอาจริงๆนะเก๋อยากเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกันนะว่าที่เราคุยกันถอดบทเรียนกันมาว่าเราจะต
1: ้
0: อง
1: มี
0: เครื่องกั้นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไปเทียบเคียงกับทางต่างประเทศที่เขามีเทคโนโลยีแบบนั้นแบบนี้แล้วเราคือเราเหมือนเราเห็นปัญหาแต่ว่าถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพื่อป้องกันหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของวินัยการจราจรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะสำหรับแกนเรื่องของข่าวนังเอา
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า3 เดือนจากนี้ไป6 เดือน1 ปีมันจะหายไปเหมือนสายน้ำไหม
0: อันนี้จริง
1: ใช่ไหมที่ผมกลัวอย่างเดียวเลย
0: คุยกันแบบว่า
1: ก็คือตอนแรกๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าภายใน1-3 เดือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้นะแต่แบบอื่นไม่รู
0: ้
1: แบบรถไฟกับรถมาจ๊ะกันบนกลางรางเนี่ยไม่มีภายใน3 เดือนเนี่ยรับรองเพราะทุกคนจะงวดวินัยจะมีการนั่นเจ้านายก็สั่งว่าเอ้ยแกไม่ได้นะนู่นนี่นั่นทางรถเมย์ก็จะต้องนั่นว่าเอ้ยจะนี่ไม่ได้นะตำรวจก็จะต้องส่งคนเข้าไปโบกใช่ไหมตอนนี้ตำรวจ

0: มีส่งมีส่งเข้ามา
1: ใช่ใช
0: ่การเจรจาเลยนะสามเดือนนี้รับรองกรณีเงี้ยไม่มี
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะผมไม่กล้ารับปาก 100% นะแต่หลังจากนั้นไปมันจะเหมือนคลื่นกระทบฝั่งหรือเปล่าสำหรับบ้านเราอะแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อย
1: เนี่ยละค่ะนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยเห็นบรรดาญาติญาติก็ทยอยไปรับร่างนะคะ
0: รับร่างกัน
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคือเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ
0: ไว้นิดนึงประเด็นการเมือง
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยต่อเนื่องไปจนถึงในเบรกหน้าเลยนะคะ
0: ผมจะทายเขาปาดหน้าเค้กนี่ใช่ไหมผมจะทายเขามาฟึบเลยใช่ไหม
1: เขาเปิดเกม
0: เขาเปิดเกมรู้ก่อนเลยเนี่ยนะปกติคนจะมองว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นพรรคสีส้มว่างั้นเนี่ยนะซีที่ก็พูดกันมาอยู่ได้ตลอดบางคนทำไมจะมาเนี่ยเอาภูมิใจไทยเอาข้าสบายเลยมันมาทางด่วนปาดหน้าเช็
1: ค
0: เลย
1: คือต้องย้อนกลับไปอ่ะจริงๆเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะมีการถูกพูดถึงตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วก็เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละ
0: ใช่ตั้งแต่
1: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าตอนนั้น
0: อ
1: ่ะในสมัยนั้นก็คือถูกตีตกไปใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: จนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆเหมือนที่นางเหงาบอกอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะต้องนำธงอ่ะจะต้องเป็นพรรคประชาชน
0: ใช่
1: แต่ว่าภูมิใจไทยเปิดเกมรุก
0: นั่นสิฮะเลยทำไมผมก็เชื่อว่าพรรคประชาชนคงจะเข้าอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันจะต้องมาสองร่างหรือจะมารวมร่างอะไรแล้วแต่ในกลไกของรัฐบาล
1: ใช่แต่ว่าภูมิใจไทยอ่ะเขาเปิดเกมรุกแล้วก็เขาก็บอกเลยว่า
0: เขา
1: เป็นพรรคแรกเลยที่มีการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะวิเคราะห์กันนะคะว่าเอ๊ะนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่นำโดยภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆเขามีเป้าหมายการขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเห็นภาพเลยใช่ไหมคะคุณอนุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ
0: ์
1: พยายามสื่อสารแล้วก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยอ่ะมีความจริงใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะ
0: ในจังหวะจ้วงเลยว่างั้นนะนายกผมอ่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงความสะดวกสบายนะคะยุคนี้เนี่ยมาควบคู่กันจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหม้อหุงข้าวที่มาแบบว่าครบหลายๆฟังก์ชันเลยคือณเวลานี้เนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะหม้อหุงข้าวไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวนะทำได้หลายอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าอยากจะทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กอันนี้น่าสนใจมากจบในหม้อเดียวจริง
0: ๆ
1: สมัยก่อนนะเหงาพัฒนาการหม้อหุงข้าวใช้เตาไฟเตาถ่าน
0: มันเราได้ทัน
1: ทันใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนั้นเนี่ย3-4 ป.3 ป.4เนี่ยต้องมาตื่นมาเขาเรียกว่าติดไฟให้แล้วก็หุงข้าว
1: แต่หุงยากนะสมัย
0: หุงข้าวก็เรียกหุงข้าวเช็ดน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะต้องมีการรินน้ำออกผมชอบข้าวมากเลยใส่เกลือหน่อย
1: สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆนี่คุณยายอ่ะจะสอนแบบว่าเวลาหุงข้าวอ่ะจะต้องวัดตรงข้อนิ้วน้ำจะต้องอยู่ข้อนิ้วอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต่อไปของเราต่อ
1: แต่ว่าสมัยนี้ไม่ต้องทำแบบนี้
0: แล้ว
1: ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแนะนำเลยนะคะคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะ
0: โอ้นี่เขาเป๊ะเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไอเทมลับจริงๆของสายเฮลตี้นะคะ
0: ค
1: เพราะว่าเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำต
0: ั
1: วหม้อข้างในเนี่ยก็เคลือบนอนสติ๊กด้วยข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่ามาครบถึง6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กจบในหม้อเดียวเลยค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็
0: ม
1: แล้วก็โปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมไปเลยนะคะอีก2รายการเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะ
0: แน่นอนเลย
1: โทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390 มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: นคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็ดจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: กลับกันเข้ามาแล้วนะครับ14:31 นแล้วครับก็กลับมาพูดคุยกันในชะลอข่าวเด็ดกับคุณเกศจุฬารัตน์กับผมชิดุภพครับผม
9: ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยละค่ะเมื่อวานนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยนี่ก็เรียกได้ว่านะคะต้องบอกว่าเปิดเกมรุกเลยเปิดเกมรุกในการนำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเป้าหมายของเขาในการขับเคลื่อนในการเปิดเกมรุกครั้งนี้เนี่ยจริงๆนะคะต้องการอะไรอย่างไรนะคะ
8: เพราะแค่เอาแค่ชื่ออย่างนั้นนะ
9: คือต้องบอกว่าคืออย่างที่เราย้อนกลับไปว่าอย่างรัฐบาลชุดที่แล้วก็เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ถูกตีตกไปฉะนั้นเองกระบวนการในการเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครั้งนี้จะนับหนึ่งใหม่แต่เป็นการนำธงโดยภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยที่เขามีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีเห็นบ้างบางส่วนไม่ว่าจะเป็นโมเดลสสร.อะไรต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็ออกมาพูดถึงเนี่ยละค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจุดยืนของพรรคประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมีอยู่3หลักการหลักการแรกเนี่ยก็บอกว่าต้องการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมไปถึงเปิดทางให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้วก็หลักการที่สองนะคะหลักการที่สองก็คือไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้คุณเทงเขาก็มีการออกมานะคะแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้คือตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรเปิดช่องให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งควบคุมกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักการที่3เนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยไม่ควรขยายบทบาทหรือเพิ่มอำนาจใหม่ให้กับวุฒิสภาด้วยทีนี้เขาก็ยืนยันในเรื่องของหลักการคือทางคุณณัฐพงษ์เนี่ยระบุว่าพรรคประชาชนเนี่ยพร้อมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทุกพรรคถ้าหากสอดคล้องกับ3หลักการที่เมื่อสักครู่เกศอ่านไปนะคะแล้วก็บอกว่าคือหน้าที่ของพรรคประชาชนตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการส่งข้อเรียกร้องนี้เนี่ยไปยังทุกพรรคการเมืองนะคะก็ต้องไปดูแหละว่าแต่ละท่าทีของพรรคการเมืองเนี่ยจะเอาอย่างไรจะเอาด้วยไหมอย่างไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของเจตจำนงนะคะถ้ามองในแง่มุมของร่างของภูมิใจไทยที่มีการยื่นไปเนี่ยถามว่าเป็นไปตามเจตจำนงหรือไม่อย่างไรคุณเทงบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะอธิบายนะคะว่าเจตจำนงของประชาชนที่อยากเห็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคืออยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นประชาชนที่มีอำนาจจริงๆแล้วก็เปิดให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
8: ก็ยืนยันตรงนั้นนะ
9: ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมองร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนกับขัดใน3หลักการไป

0: ั้งหมดเลยขัดหลักการทั้งหมดเลย
1: ประชาชนเขาตั้งไว้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของประชาชนเรื่องของคนร่างเรื่องของอำนาจของสวอะไรต่างๆเหล่านี้เอาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะก็แล้วก็ออกมาบอกว่าอย่างเรื่องของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็คือพยายามจะชี้ให้เห็นว่าร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ให้อำนาจกับประชาชน
1: ว่างั้นเนี่ย
0: ในการเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง

0: วลว่าอาจจะไปควบรว
1: ม
0: ไปผูกขาดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือประชาชนก็จะมองว่าแก้จริงก็แหละแต่ว่าแก้แล้วเหมือนกับว่าชาวบ้านก็ยังคงไม่ได้อะไรมากขึ้นหรอกงั้นน่ะนะ
0: ค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็บอกว่าอย่างโมเดลเรื่องของสสร.นะคะของภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มองว่าเหมือนกับว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือเปล่า
1: ต้องให้ปุยเคาะของเราเนี่ยมาดิฮะอาจารย์ผม
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเขาก็ออกมานะคะออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวในส่วนของร่างของพรรคประชาชนเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยื่นเหมือนกันนะยื่นร่างภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะคะ
1: ประกบกันไปว่างั้นเนี่ยนะ
0: ต่อประธานสภาใช่ค่ะนะคะแต่ว่าการเปิดเกมรุกของภูมิใจไทยในครั้งนี้เนี่ยถ้าเรามองเกมการขับเคลื่อนในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะคะผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยครับ
2: สวัสดีครับคุณเหงากับคุณอุ้มใช่ไหมครับ
0: วันนี้เก๋ค่ะอาจารย์พิชัย
2: ครับ
0: ค่ะอาจารย์มองอย่างไรภูมิใจไทยนี่โอ้โหอยู่ดีๆก็มาเปิดเกมรุกในการนำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พยายามจะย้ำด้วยว่าเป็นพรรคแรกเลยนะที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: อย่างน้อยก็คุยได้อาจารย
2: ์อย่างแรกก็คือเป็นการกลับลับในเชิงยุทธศาสตร
1: ์ในเชิงยุทธศาสตร์เลย
0: ค่ะ
2: กลับลับเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าคุณอนุทินเนี่ยแกก็พูดในทำนองว่าก็เป็นเรื่องของสภาบ้
1: าง
2: แล้วก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่อะไรแบบนี้นะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย
1: ว่าไม่อยากจะแก้ว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ใช
1: ่
2: หลังจากวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะไปนั่งคุยกันแหละในทีมของภูมิใจไทยแล้วก็พยายามที่จะแก้เกมก็เลยพอคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วประเมินสถานการณ์ว่าเออเราเนี่ยก็คุมทั้งสภาล่างสภาบน
1: จะกลัวอะไรว่างั้น
2: ถ้าเสนอแก้เนี่ยออกมาเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่รัฐธรรมนูญภายใต้การควบคุมน
1: ั่
2: นเองก
1: ็ไม่กลัว
2: อย่างนั้นเลยก็เสนอร่างแก้ไขมาเลยดีกว่า
1: แสดงว่าจริงๆแล้วร่างเนี่ยเขาทำไว้ตั้งพอสมควรแล้วใช่ไหมอาจารย์เตรียมอยู่ในมือไว้แล้วใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าเลย
2: ก็อยู่ในกระเป๋าแล้วแหละคุณเหงาดูสิดูเนื้อหาสิก็เหมือนเดิมตามวิธีคิดของเขาเลย
1: ใช่ไหม
2: คืออย่างแรกคือสสร.เนี่ยเข้ามาจากผู้สมัครในแต่ละจังหวัดสมัครเข้ามาแล้วก็เลือกกันเอง
1: อีแย
2: ะอันนี้เนี่ย
1: คุณ
2: แบบของสว.เลย
1: ใช่
2: นะ
1: คือ
2: จังหวัดแล้วก็เลือกกันเอง
1: ใช่คือชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ใครอยากได้ก็มาเลือกมา
2: เขาเคยมีประสบการณ์จากสว.มาแล้วนี
1: ่โมเดลเดียวกัน
2: คิดว่าเดี๋ยวเลือกกันเองเนี่ยมันก็ถ้าเอาตามแบบเขาเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาเน
0: า
2: ะแล้วก็เสร็จแล้วยังไม่พอ
1: ยังไง
2: ก็มากรองอีก
1: อาจารย์ชี้ให้คน
2: โดยให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้กรองอีกทีเลือกมาอีกทีนึง
1: เลือกมาอีกทีนึง
2: ก็เรียกว่ากรอง 2 ชั้น
1: กรองสอง
2: แล้วก็ในสภาเนี่ยในสภาเขาก
1: ็
2: มีเสียงข้างมากอยู่แล้วประมาณเกือบ200เสียงแล้วก็มีสว.อยู่ในมืออีก
1: สบายเลยนะ
2: อะไรแบบนี้นะก็จะโหวตให้ใครก็มาเป็นสมาชิกสภาล่างเขาก็ย่อมที่จะได้อยู่แล้วหรือแม้จะทำเป็นสัดส่วนเนี่ยของเขาก็ยังมากกว่าของพรรคอื่นอยู่ดี
1: ใช่ไหม
2: เพราะงั้นเนี่ยก็หมายความว่าสสร.ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสสร.ที่ได้รับการยินยอมจากพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยและรวมกับสว.นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยส่วนไอ้เนื้อหาเนี่ยไอ้นั้นก็เป็นจุดยืนของเขามานานแล้วล่ะว่าจะไม่แก้หมวด1หมวด2อะไรแบบนี้นะ
1: ไม่แก้
2: ชัดเจนแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องบทบาทสว.นะคือบทบาทสว.ถ้าเป็นร่างเดิมเนี่ยที่เขาปัดตกไปเนี่ยนะก็คืออันนั้นเนี่ยร่างฉบับนั้นเนี่ยจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่สว.ก็คือให้สว.เนี่ยมีเสียงโหวตเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆก็คือหมายความว่ารัฐสภา750คนเนี่ยถ้าโหวตปุ๊บเนี่ยเสียงของสสกับสวรวมกัน
1: เกิน
2: 350ก็แปลว่าผ่านแต่รัฐธรรมนูญ

0: ว่าปี60เพราะให้อภิสิทธิ์สวว
1: ่
0: าการที่รัฐธรรมนูญจะมาแก้ไขได้เนี่ยสวต้องยินยอมถึงเท่าไหร่1ใน3
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ายินยอม1ใน3เนี่ยหมายความว่าสว133คนสามารถล้มเสียงสส500คนยังได้เลยนะครับ
2: โ
0: คือหมายความว่าถ้าสส500คนเนี่ยเห็นชอบแต่ว
1: ่
0: าสวแค่133คน
1: คว่ำได้เลย
0: ชอบร
1: ั
0: ฐธรรมนูญเนี่ยปลิวเลยแล้วก็เขาไปแก้ประนีประนอมในร่างใหม่เนี่ยลดจาก1ใน3
2: เป็น1ใน4
0: อ๋อ 25% แต่ว่าหลักคิดเนี่ยมันก็เหมือนเดิม1ใน4ก็หมายความว่าถ้าสว151คนเนี่ยไม่เห็นด้วยร
1: ่
0: างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยร
1: ่
0: างรัฐธรรมนูญก็ตกทันทีเลยแม้ว่าสสทั้งสภาเห็นด้วย
1: อีรอบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่จำนวนคน
0: เปลี่ยนแค่จำนวนคนเพราะว่า151เสียงเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าสามารถจะคุยกันได้อยู่แล้วนะเพราะเนี่ยอันนี้คืออภิสิทธิ
1: ์
0: ของสวที่ทำให้เสียงข้างน้อยเนี่ยมีอำนาจเหนือเสียงข้างมาก
1: เสียงข้างมาก500อย่างนั้นเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ยังคงแบบที่ทางภูมิใจไทยเขาเสน
1: อโอ้มันซุกอยู่ตรงนี้อัน
0: นี้มันซ่อนไว้แบบนี้เองนะ
1: คร
2: ับอย่างนั้นถ้ามองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนยื่นร่างอย
1: ่
2: างน
1: ี
2: ้ก็จะผ่านด่านสวหรือไม่ผ่านคะอาจารย์
1: อาจารย์ว่า
2: ทิศทาง
1: ระยะยาว
0: ถ้าหากว่าทางภูมิใจไทยนะเสนอเนี่ยก็อาจจะผ่านสวนะแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านประชามตินะเพราะว่าหลังจากผ่านสวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปลงประชามติ
1: อีกรอบหนึ่งที่เราว่ารอบสองใช่ไหมอาจารย์
0: ถ้าไปลงประชามติเนี่ยผมก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มเนี่ยก็ตั้งท่าแล้วแสดงความเห็นแล้วว
1: ่
0: าเดี๋ยวจะรณรงค์ไม่รับร่างนี
1: ้
0: เพราะว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยร่างของของภู
1: ม
0: ิ
1: ใจไทย
0: มันไม่ได้เป็นร่างที่ให้อำนาจของประชาชนในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
1: ตั้งแต่เลือกสสรแล้วว่างั้น
0: ใช่ตั้งแต่สสรจนกระทั่งถึงนี่แหละขั้นตอนของสวเนี่ยแต่มันเป็นร่างที่เป็นภายใต้การกำกับของรัฐสภาแล้วก็ของเสียงข้างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญถ้าอยู่ภายใต้ร่างของภูมิใจไทยเนี่ยม
1: ัน
0: ก็คงไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะเพราะว่ายังเป็นลักษณะของการประนีประนอมกับโครงสร้างอำนาจเดิมซ
1: ึ่
0: งสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยมาร่วม10ปีที่ผ่านมา
1: จากโครงสร้างอำนาจเดิม
2: คือถ้ามองภาพรวมๆก็เหมือนน้ำเงินเองเขาก็คุมเกมแก้รัฐธรรมนูญได้เกือบทั้งหมดเลย
1: เพราะงี้ฝ่ายอาจารย์ที่เขารู้ว่าเขาคุมเกมได้เขาจริงปาดหน้าเค้กเลย
0: เขาอะไรนะ
1: เขาชิงปาดหน้าเค้กเลยคือแฉะแสงหน้าโป้เพราะเขารู้ว่าเขาคุมได้ในทุกองค์การยกมันอ่ะ
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเสนอเนี่ยก็ต้องเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากของภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้คร่าวๆนะว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเสนออย่างไรบ้าง
1: ก็เนี่ยสามหลักการเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
0: ใช่คืออย่างแรกเนี่ยแกนความคิดหลักของฝ่ายค้านที่เสนอเนี่ยก็คือให้ประชาชนจะมีส่วนร่วมสูงสุด
1: ในการร่างรัฐธรรมนูญ
0: ในการร่างรัฐธรรมนูญก็คือให้สสรเนี่ยมาจากการเลือ
1: ก
0: ของประชาชน
1: การเลือกเข้ามา
0: ทีนี้เนี่ยก็มีคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสสรเนี่ยไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรง
1: ใช่มันมีตรงนั้นอยู่
0: คำถามก็คือว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์อะไรที่มาห้ามประชาชนอันหนึ่งนะ
1: อ
0: ันที่สองคือว่าไอ้ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นเนี่ยมันเป็นความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญบางคนไม่ใช่เป็นมติ
1: ไม่ใช่เป็นมตินะต้องเข้าใจตรงนี้นะบางคนว่าแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมติของเขาออกมานะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะงั้นเนี่ยการที่บอกว่าไม่ให้ประชาชนเลือกสสรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดอำนาจของประชาชนในการสถาปนาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศผมคิดว่าอันนี้เนี่ย
1: เป็น
0: ประชาชนจำนวนมาก
1: เนี่ย
0: ก็คงจะตั้งคำถามว่าแล้วก็อาจจะไม่ยอมในเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยคนร่างล่ะคนร
1: ่
0: างเป็นใครคนร่างเนี่ยก็ถ้าเป็นร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดให้พื้นที่ของประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างมากขึ้น

0: ส่วนในแง่ของภูมิใจไทยเนี่ยก็จะให้สสรเนี่ยคัดเลือกตามสัดส่วนของสภา
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญและส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เป็นจุดที่สำคัญมากก็คือว่าข้อเสนอของพรรคประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับบทบาทสวเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดสิทธิพิเศษเหนือสมาชิกรัฐสภาอื่นก็คือเหนือสภาผู้แทน
1: สภาผู้แทน500คนนะ
0: ประเทศ1ใน3 1ใน4เนี่ยไม่เอาแล้วนะทุกคนจะต้องมีเสียงเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ในยะทางการเมืองอันนี้จะมีความต่างกันเยอ
2: ะ
0: ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีในยะทางการเมืองที่จะรื้อโครงสร้างอำนาจการผูกขาดโดยอาศัยสสรที่มาจากประชาชนเนี่ยแต่ว่าของภูมิใจไทยเนี่ยมีลักษณะประนีประนอมกับโครงสร้างอำนาจเดิมนะครับ
1: คือไม่แตกขาดกันหน้าเดินว่างั้น
0: ใช่
2: ค่ะก็อันนี้คือเป็นข้อกังวลที่น่าจะกลายเป็นจุดที่เป็นการถกเถียงสำคัญเลยใช่ไหมคะของทุกฝ่ายก็คือรูปแบบของเนี่ยล่ะค่ะสสรใช่ไหมอาจารย์
1: ใช
0: ่ครับเรื่องรูปแบบของสสรเรื่องอำนาจของสวนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะมีการถกเถียงกันนะครับ
2: ในมุมของอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมคะในมุมของอาจารย์คิดเห็นว่าม
1: ัน
2: จะต้องมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนหรือโมเดลแบบไหนยังไงดีคะ
0: ผมในฐานะนักวิชาการนะคุณเ
2: จ
0: ๋ผมก็ต้องยืนยันหลักประชาธิปไตย
1: ถูกต้องถูกต
0: ้
1: อง
0: ว่าอำนาจในการสถาปนา
1: ประชาชน
0: เนี่ยต้องมาจากประชาชน
1: ใช
0: ่แล้วก็ผมก็ปฏิเสธอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นสวสสที่จะมี
1: อภิสิทธิ์กันล้นฟ้าเนี่ยนะ
0: มีเสียงมากกว่าอีกคนอื่นเนี่ยมันไม่ยุติธรรม
2: ใช่
0: ประเด็นแฝงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าสวเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะเขาสมัครเสีย 2,000 แล้วก็มาเลือกกันเอง
0: ใช่ใช่แล้วอย่างนี้เนี่ย เราจะยอมรับให้เขามีสิทธิ์เหนือสสในการออกเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างไร
1: นี
0: ่มันก็คงไม่ได้หรอกนะมันขัดหลักประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่
0: ครับ
2: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวเห็นว่าทางพรรคประชาชนเองเขาก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนเหมือนกันภายใน 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีการยื่นร่างในส่วนของพรรคในส่วนของพรรคประชาชนเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยหลายพรรคเสนอร่างกันเข้ามาก็จะเกิดร่างในการแข่งขันกันเองด้วยหรือไม่ในมองในทางการเมืองมันจะมีการขับเคลื่อนหรือจะมีผลอะไรที่ตามมาคะ
1: ต้องโหวตให้ตกกันไปหรือยังไง
0: ในวาระแรกรับหลักการ
1: รับหลักการ
0: ก็คงจะมีการในรับหลักการในแง่ของสสเนี่ยคงจะต้องมีการคุยกันระหว่างพรรคการเมืองต่าง
2: ๆ
0: ว่าจะรับหลักการของ
1: ร่างไหน
0: ร่างไหนบ้างแล้วจะเอาร่างใดเนี่ยเป็นร่างหลักมันไม่แน่นอนเสมอไปว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยจะยอมรับร่างของพรรคภูมิใจไทย
1: อ๋อยังมี
0: ก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็การถกเถียงกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ว่าอาจจะรับทุกร่างไปก่อนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจถ้าว่ามีการประนีประนอมเขาก็จะออกมาในแนวนี
1: ้
0: นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในการที่จะโหวตว่าร่างใดเป็นร่างหลักตรงนี้แหละมันสู้กันผมคิดว่ามันหยดอ่ะนะเพราะว่าถ้าร่างไหนถูกรับเป็นร่างหลักเนี่ยก็ต้องเอาร่างนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบในการพิจารณาในกรรมาธิการ
1: แล้วเดี๋ยวตั้งกรรมาธิการอีก
0: ใช่แล้วก็มีการตั้งกรรมาธิการก็คงจะต้องมีการต่อสู้กันอีกในระหว่างกรรมาธิการนะคร
2: ับ
1: คันนี้ไอ้บทอย่างนี้เนี่ยแหมมันเสียงมันจะสู้ไหวไหมหรือว่าจะมีฝ่ายที่เขามองว่าเอ้ยอย่างน้อยให้ประชาชนนี่เขาไม่ใช่หมายถึงว่าประชาชนนั่นคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาได้ไม่มีส่วนร่วมในตรงนี้มันจะไหวไหมอาจารย
0: ์มันก็ขึ้นอยู่ว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นยังไง
2: เป็นยังไงอาจารย์ท่าทีเพื่อไทยเขาจะเอายังไง
0: เป็นยังไงใช่จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: เป็นยังไงจุดยืนของพรรคกล้าทำเป็นยังไง
1: ถือเป็นพรรคใหญ่นะสามพรรคใหญ
0: ่คือถ้าจุดยืนของ3พรรคนี้ตรงกันให้4พรรคประชาชน
1: ประชาชนเป็น4
0: กล้าทำแล้วก็ประชาธิปัตย
1: ์4พรรค
0: เสียงก็มากกว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อเออ
0: แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง

0: นะที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นร่างหลักเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเครือข่ายที่จะประสงค์ประสานอะไรต่างๆนั่นกับพรรคอื่นเหมือนกัน
1: คำว่าร่างหลักเนี่ยหมายความว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจะมีสอดอะไรเข้าไปอะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหม
0: เปลี่ยนได้ครับ
1: เปลี่ยนได้
0: เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ในเนื้อหาสาระในการกำหนดเนื้อหาสาระในการบริการแต่ว่าเปลี่ยนหลักการไม่ได
1: ้หลักการเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ถ้ามีการเสนอหลักการเนี่ยแล้วก็มีการรับหลักการแต่ว่าในเนื้อหาสาระเนี่ยก็เปลี่ยนได้
1: ถ้าอย่างนั้นในระยะนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาต้องรีบเอาโครงร่างของเขามาประกบสู้กันกับของภูมิใจไทยถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ก็ต้องรีบนำเสนอขึ้นมาว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะคร
1: ับซึ่งก็เชื่อว่าทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็คงเตรียมใส่กระเป๋าเหมือนกับภูมิใจไทยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับใช่ก็คือถ้าเป็นที่ของพรรคประชาชนเนี่ยผมก็ประเมินว่าย
1: ังไง
0: เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มพื้นที่แล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมากขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับว่าจะออกมาในแนวนั้น
1: ขอความเห็นจากพวกพี่น้องประชาชนว่างั้นเนี่ยนะ
2: อาจารย์อย่างท่าทีของพรรคอื่นๆอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์กล้าทำนะคะพรรคไหนน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดคะอาจารย์สำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: พรรคเพื่อไทยก็น่าจะเป็นตัวแปรนะเพราะว
1: ่
0: าเขาเองเนี่ยก็จะต้องรักษาจุดยืนความเป็นประชาธิปไตยไว้ในระดับหนึ่งส่วนพรรคกล้าทำกับประชาธิปัตย์เนี่ยคืออันนี้ผมก็ไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่เพราะพรรคกล้าทำเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้ามองในแง่ของเขาตอนที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะยังมีอะไรติดค้างคาใจกับพรรคภูมิใจไทยอยู
1: ่
0: แล้วก็อาจจะหันกลับมาสนับสนุนทางพรรคของพรรคประชาชนก็ได้แล้วก็พรรคกล้าทำเองเขาก็ไม่ได้มีสวอะไรอยู่ในมือนะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะให้สวเนี่ย
1: ม
0: ีอภิสิทธิ์เหนือสสเนี่ยผมคิดว่าท่านอื่นก็คงจะไม่อยากให้มีนะเช่นเดียวกับประชาธิปัตย
1: ์
0: ถ้าเป็นจุดยืนในเรื่องนั้นแต่ว่าประเด็นที่เขาจะเถียงกันเนี่ยก็คือว่าสวที่จะมาจากประชาชนโดยตรงบางพรรคเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าก็สารรัฐธรรมนูญเขาบางท่านก็ให้ความเห็นว่าอย่างนั้นว่าไม่สามารถมาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงได้บางพรรคก็อาจจะกังวลกับเสียงของสารรัฐธรรมนูญก็ได้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยตกเถียงกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงกดดันทางสังคมด้วยนะครับว่าทิศทางของทางสังคมเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ก็ต้องช่วยให้เป็นหูเป็นตาช่วยให้ความรู้กับประชาชนเขาหน่อยเนาะไม่งั้นเราก็จะไปนั่งงงๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแม้แต่เรื่องการเข้ามาของสวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าต่อไปอีกก็ไม่ก็เข้ามาแบบเดิมอีกใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: มันก็เลยเหมือนกับว่ากุญแจล็อกดอกใหญ่มันก็ยังไม่ได้คลายตัวมา มันก็ยังคงล็อกเอาไว้ยังกันอีก
2: ค่ะ
0: นี่แหละครับ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าจุดเริ่มต้นณขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นสัญญาณในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นมุมบวกไหมหรือว่าอย่างไรในทางการเมืองเพราะว่าเริ่มกลับมานับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหยิบยกขึ้นมาร
1: ัฐธรรมนูญ
0: ก็ถือว่าเป็นมุมบวกที่ทำให้คนหันมาสนใจเรื่องของปัญหารัฐธรรมนูญแล้วก็สนใจการเมืองในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเพราะถ้าหากว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จะเงียบแล้วก็รัฐบาลหลายคนรัฐมนตรีหลายคนก็พูดว่าจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อน
1: ตามสไตล์ของผู้บริหาร
0: สไตล์แบบนั้นแต่ว่าเมื่อหยิบขึ้นมานี้เนี่ยก็ทำให้ประเด็นเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นที่อยู่ในสายตาของประชาชนของสาธารณะมากขึ้นซ
2: ึ่
0: งมันก็จะมีข้อดีที่จะทำให้ประชาชนก็จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ร่วมกันการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศในกติกาเดิมที่มันสร้างปัญหาให้กับการเมืองไทยมาในระยะ10ปีที่ผ่านมา
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: 10ปีแล้วเนาะ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกนะคะณภูเก็ตนะคะก็ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าค่ะ
1: ครับผม
2: ก็ประเด็นสำคัญ

0: ก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของโครงสร้างตัวจำนวนคนอะไรนะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นที่ถกเถียงกันก็คือใครเป็นผู้เลือกใช่ไหมคะใครเป็นผู้เลือกนะคะสำหรับเรื่องของโมเดลนี้
1: เพราะเขาเคยเห็นจากการเรื่องของสว
0: น่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะ
1: แต่สสรจะมาอีกหรือเปล่าโมเดลเดียวกันเลยว่างั้นเนี่ยนะอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะคะที่ตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของกลไกในการคัดเลือกนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือ

0: หรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปลัดคลังย้ำไม่ควบรวม KTB และ TTBนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยหรือ KTB เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวการควบรวมระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเรื่องนี้ทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยและผู้บริหาร TTB ได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้วดังนั้นเห็นว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้วและไม่ทราบว่าผู้ที่จงใจปล่อยข่าวมีวัตถุประสงค์อะไรซึ่งแผนธุรกิจของธนาคารกรุงไทยใน5ปีนี้ไม่มีเรื่องการควบรวมกันแต่อย่างใดสหภาพแรงงานซัมซุงระงับแผนหยุดงานประท้วงสหภาพแรงงานของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ประกาศระงับแผนการผละงานประท้วงที่มีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้หลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างเกี่ยวกับค่าจ้างได้สำเร็จซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์และชิปประเภทอื่นๆสหภาพแรงงานได้ตัดสินใจชะลอการผละงานประท้วงที่มีกำหนดระยะเวลายาวนานถึง18วันของสมาชิกเกือบ 48,000 คนเอาไว้ก่อนเพื่อนำข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนเสียงของสมาชิกโดยประธานสหภาพแรงงานกล่าวว่าการลงคะแนนเสียงจะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้ขณะที่ทางซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์แถลงว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนและการเจรจาต่อรองร่วมกันพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างสรรค์ระหว่างฝ่ายบริหารและกลุ่มแรงงานต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรัก

0: าความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเกศจุฬารัตน์กับผมชลภพกระผม
5: ช่วงนี้นะคะก็จะพาชวนแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะคะของสนามสกจริงๆเนี่ยคือเวลาเราคุยข่าวแล้วก็วิเคราะห์เราก็จะเน้นไปในส่วนของผู้ว่ากทมใช่ไหมคะว่าจับตากันนะคะว่าแคนดิเดตตอนนี้เนี่ยเป็นใครยังไงนะคะแล้วก็ใครดูเหมือนว่าน่าจะมาสำหรับผู้ว่ากทม.
4: ซึ่งก็ในภาพรวมแล้วผู้ว่าก็คือได้แค่คนเดียวแต่ว่าสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็จะต้องเป็นเขตๆของเขา
5: คือสนามเนี้ยสำคัญมากๆนะคะคือถ้าเราไปดูเนี่ยแม้ว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของเมืองก็จริงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายจำเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ย
4: ก็ต้องผ่านสกนี่
5: ก็ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสภากรุงเทพมหานครหรือสภาสกนั่นเองทีนี้เนี่ยอย่างทำลายการรับสมัครนะคะผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
4: พร้อมกันเลยใช่ไหม
5: ก็พร้อมกันนะอย่างการรับสมัครเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน
4: สัปดาห์หน้าแล้วสิ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนก็เรียกได้ว่าพร้อมกันเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอโฟกัสไปที่เขตคลองเตยที่เขตคลองเตยเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของสิ่งที่หลังจากนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะคะจะมีการทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ขอเปิดใจหน่อยนะคะกับคุณสุชัยพงเพียรชอบนะคะเฮียต่ายคลองเตยนั่นเองนะคะว่าที่ผู้สมัครสกเขตคลองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ครับ
6: สวัสดีครับผมสุชัยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาคนก็จะไปโฟกัสแต่ผู้ว่าผมก็บอกเอ้ยผู้ว่าคนเดียวแต่ว่าสมาชิกสภากรุงเทพนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีพลังในการขับเคลื่อนการบริหารงานของเทพโดยเฉพาะยิ่งโฟกัสไปในแต่ละเขตนี่ก็ถือว่าหนักหนาเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ละเขตถูกไหมท่าน
6: ครับครับผม
5: ค่ะอย่างเรื่องของเอาในแง่ของการตัดสินใจก่อนนะเพราะว่าเกศไปอ่านประวัตินะคะของทางคุณสุชัยมานะคะคือคุณสุชัยอ่ะเป็นสกเขตของเตยสมัยแรกปี65ถูกต้องไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาเปิดตัวลงสมัครสกเขตคลองเตยในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในการตัดสินใจในนามลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์นี้ถ้ามองในแง่ของความท้าทายคุณสุชัยมองยังไงคะ
4: ครับ
6: ขออนุญาตนะครับผมอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วครั้งที่แล้วผมลงในนามกลุ่มรักกรุงเทพอ่ะครับแล้วก็ได้สมาชิกเข้าไป3คนครับ
4: ครับ
6: เวลาเราทำงานในสภาเนี่ยครับเวลาเรายื่นเสนองบประมาณหรืออะไรไปเนี่ยมันทำงานลำบากมากครับ
4: คนน้อย
6: ไม
4: ่
6: ม
4: ี
6: เสียงสนับสนุนใช่ครับในการโหวตเพื่อของงบประมาณมาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงในเขตพื้นที่เราเองครับ
4: ครับ
6: เพราะนั้นเที่ยวนี้ผมเลยตัดสินใจว่าผมต้องเข้าพักการเมืองพักใดพักหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีเพื่อนๆในช่วยกันโหวตในทิศทางเดียวกันก็ปรากฏว่ารอบนี้เปิด

0: แค่สองพรรคครับค
1: ือ
0: พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: คร
1: ับ
0: ครับก็เราผมก็เลยไปสมัครพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาเปิดตัวไปก่อนแล้วครบละ50เขตนะครับแล้วเราก็มองแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่อยู่มายาวนานเขาตั้งม
1: าใช
0: ่นะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะมั่นคงในเรื่องของระบบระเบียบต่าง
1: ๆ
0: ครับซึ่งน่าจะผลักดันให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ในแต่ละเขตถามว่าความรู้ให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าในแต่ละเขตเนี่ยสกเนี่ยจะมีจำนวนได้เท่าไหร่ครับเขตหนึ่งเขตหนึ่งสก
0: สกต่อหนึ่งเขตเนี่ยหนึ่งคนครับ
1: หนึ่งคนนะ
0: ใช่ครับ50เขตที่50คน
1: ก็คือ50คนนะก็คือเขตละหนึ่งคนเท่านั้นเองอ๋อ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: สกมีหน้าที่ไปร่างข้อบัญญัติครับปร
1: ับ
0: ปรุงข้อบัญญัติเก่าๆที่ล้าสมัยให้ดีขึ้นให้ตรงกับปัจจุบันมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไปพิจารณางบประมาณที่ทางผู้บริหารกทม.เสนอมาว่าเหมาะสมหรือไม่ราคาถูกต้องหรือไม
1: ่
0: มาตรฐานหรือไม่ครับ
1: อ
0: ันนี้คือหน้าที่หลักสองอย่างครับ
1: ครับ
0: กฎหมายครับ
2: ค่ะทีนี้คุณสุชัยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้นของการทำงานเห็นว่าก็ทำงานแล้วก็คุกคลีในชุมชนคลองเตยมาย
1: ิ่งในคลองเตยเนาะก็ถือว่าโอ้งานหนักเลยทีเดียวนะ
2: เดี๋ยวเกศจะได้ถามต่อด้วยเดี๋ยวเกศจะได้ถามต่อด้วยว่าจะผลักดันขับเคลื่อนอะไร
1: คลองเตยที่ผ่านมากับคลองเตยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างค
0: ุ
1: ณ
0: จริงจริงอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยผมอายุ61ปี
1: โอ้ท้าผมเลย
0: เพิ่งเป็นสกสมัยแรกเพราะว่าไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองเลยครับนะครับแต่เดินช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ดูแลพื้นที่ในคลองเตยเนี่ย มาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี52ครับประมาณ18ปี
1: เกือบ20ปี
0: ครับ16ปีกว่า
1: ๆ
0: เริ่มจากเป็นอาสาสมัครเริ่มจากเป็นกตรแล้วก็เดินช่วยชาวบ้านมาเรื่อยๆครับแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่ใช้เงินตัวเองแล้วก็ขอสนับสนุนจากเพื่อนๆเนี่ยมาทำเนี่ย
1: ไม่พอ
0: มันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เราเห็นถนนพังไปขอเขตก็จะหายไปเลยนะครับ
1: แล้วกัน
0: เขาไม่มีใครไปตั้งงบประมาณให้เขาครับนะครับพอเรารู้ผมรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยสมัครครั้งที่แล้วครับครั้งแรก
1: จะได้มีพลังของคำว่าสกเนี่ยเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงตรงนั้นได้ว่างั้นนี่แหละนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับให้กับพี่น้องประชาชนเขา
0: ประมาณกทมเนี่ยปีละ 97,000 ล้านนะครับ
1: เกือบแสนล้านเลยนะ
0: เกือบแสนล้านครับแบ่งเป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้าน
1: ครึ่งนึงแหละ
0: ครับพอที่เหลือแล้วเนี่ยผู้บริหารจะมีหน้าที่มาดูว่าสำนักต่างๆ12สำนักเนี่ยใครจะของงบประมาณทำอะไรบ้างแล้วแต่ละเขตเนี่ยใครจะของงบประมาณไปทำอะไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้แหละเป็นช่องครับให้สกแต่ละคนเนี่ยก็สามารถทำเสนอยื่นอภิปรายสภาว่าตรงนี้นะบกพร่องตรงนี้อยากให้มาทำผู้ว่าหรือผู้บริหารเนี่ยก็จะหยิบตรงนั้นเนี่ยไปตั้งงบประมาณว่าจริงไม่จริงถ้าจริงก็ตั้งงบประมาณมาทำให้เราครับ
1: ก็เหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆใช่ไหม
0: ถ
1: ู
0: กต้องคร
1: ับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าฝ่ายนิติเนี่ยคอยสอดส่องแล้วก็บอกอย่างนี้ฝ่ายบริหารก็คือทางผู้ว่ากับทีมงานเขาก็จะต้องเอาไอ้ตรงสิ่งที่เราสะกิดเตือนบอกกล่าวชี้แจงเนี่ยเอาไปทำใช่ไหมถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมาลงการเมืองนะครับมาเล่นการเมืองเพราะว่าเห็นช่องต่างๆว่าเราทำเองไม่ได้ครับ
1: จากเดิมทีเป็นคนช่วยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่คร
1: ับเดินคลุกคลีอยู่กับพี่น้องชาวกรุงเตยตลอดแต่ว่าวันหนึ่งบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วถ้าช่วยในนามของตัวเองหรือแม้แต่เอาพรรคพวกมารวมๆกันช่วยเนี่ยมันก็จะไม่ไหวมันต้อง
0: ไปไม่ได้ครับมันไปมากกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีประเด็นครั้งแรกครับตอนที่น้ำคลองเตยน้ำท่วมมันตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปี2564นะครับตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าสุรินทร์ขวัญเมืองนะครับ
1: ท่านสุริน
0: ทร์สมัยนั้นนะครับผมเห็นแล้วท่านผู้ว่ามาเชิญผมให้ไปเป็นที่ปรึกษาผมก็บอกว่างั้นผมไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแต่ท่านช่วยสร้างเขื่อนให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนขึ้นชุมชนเพราะว่าม
1: ันท่วมจากน้ำหนุน
0: ใช่ครับน้ำท่วมมันเกิดจากทะเลหนุนหน
2: ุ
0: นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็หนุนขึ้นมาในคลองแล้วขึ้นมาที่ชุมชนแต่ถ้าเราไปกั้นปากทางเลยครับซึ่งท่านบอกเดี๋ยวท่านทำให้เพราะท่านไปเซอร์เวย์แล้วว่ามันใช่ท่านสุรินทร์สมัยนั้นเนี่ยท่านจะสร้างให้600กว่าล้านครับเรียบร้
1: อ
0: ยทำให้คลองเตยน้ำไม่ท่วมพอหลังจากผมหมดวาระที่ปรึกษาเนี่ยผมรู้เลยว่าผมต้องเล่นการเมืองครับเพื่อไปของงบประมาณเอง
1: โอ้โหนึกภาพบอกแล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้วพลังแห่งแค่คนธรรมดา

0: ที่เป็นชาติการเมืองเน
1: ี่
0: ย
1: ทำไม่ได้
0: มันทำไม่ได้ใช่ไหมโหมันงบกันขนาดนั้นนะ
1: ใช้ของงบมาเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับมาทำพื้นที่ครับ
2: ค่ะค่ะอย่าง
1: น
2: ี้เนี่ย
1: ทุกเขตเป็นเหมือนกันหมดครับ
0: เหมือนกันหมด
1: เดียวกัน
0: โอ้เป็นเดียวกัน
2: ค่ะคุณสุชัยอย่างนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยคือตลอดหลายปีที่ทำงานในพื้นที่มานะคะแล้วก็มองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของคนของเตยวันนี้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่อยากจะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อน
0: ต่อมองแต่นี้ไปข้างหน้าจะทำไง
1: จริงๆตอนนี้ครับถ้ามอง4ปีนี้ที่ผ่านมาครับผมหมดเวลาวันนี้นะครับ 4:00 น.เ
0: อ้าเหร
1: อก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดูพื้นฐานสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรวมนะครับถนนใหญ่นะฮะถนนซอยน้ำไม่ท่วมแล้วก็หลายๆอย่างฟุตบาทเปลี่ยนทำใหม่หมดเกือบ 80-90% แล้วครับเหลือนิดหน่อยแต่สิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยเนี่ยทุกคนในคลองเตยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยยังอยู่ที่โครงการท่าเรือครับแต่อันนี้มันเกินอำนาจของกทม.นะครับมันก็ต้อง
0: เป็นโปรเจกต์ระยะชาติ
1: ของรัฐบาลครับแต่เราก็สามารถที่จะเสนอผ่านทางผ
0: ู้
1: ว่าเพื่อเสนอมหาดไทยได้ครับในอนาคตนะครับ
0: ผู้ว่าก็ต้องไปเสนอมหาดไทยอีกทีว่างั้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ผู้ว่าขึ้นกับมหาดไทยอีกทีนึง
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆมันมีหลายจุดหลายหน่วยงานหลายเขตนะครับที่สามารถทำได้ไปแล้วที่เป็นของเอกชนเนี่ยครับเป็นที่เช่าของรถไฟหรือว่าการแข่งแล้วแต่เนี่ยกรุงเทพเซ็นเอ็มยูร่วมกันเนี่ยก็สามารถสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวบ้านอยู่ระยะยาวได
0: ้เขาทำไปแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับมีทำแล้วครับ
0: แต่ทางคลองเตยยังไม่ได้ทำเหมือนกัน
1: ยังน่าจะเป็นยุคต่อไปแล้วครับถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะมองเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหลักครับ
0: เอ๊ะวาระของสกที่จะสิ้นวันนี้4โมงเย็นเนี่ยทุกเขตเลยหรือเปล่าครับ
1: ทุกเขตครับทุกเขตครับ
0: วันนี้เลยนะ
1: ใช่ครับทุกเขตครับ
0: แล้วก็ถ้าจะไปคาเรียลเลือกกันใหม่ก็คือสมัครพร้อมกับผู้ว่ากทม.ในวันที่28ถึงวันที่1เนี่ยนะฮะถูกไหม
1: ใช่ครับ28พฤษภาคมถึงวันที่1ครับ
0: Oh.
1: แล้วก็ไปเลือกตั้งพร้อมกันคือ28มิถุนา
0: 28มิถุนานะให้เลือกเขาเรียกว่าให้หาเสียงกันได้เดือนหนึ่งกันนะ
1: ใช่ครับ1เดือนครับ
2: ค่ะ
1: เดือนนี้จะหาเสียงสั้นครับเพราะว่าทางกกต.กำหนดแล้วว่าพอถ้าไปเลือกกรกฎาค
0: ม
1: ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณางบประมาณปีต่อไปไม่ทันครับ
0: โอ้เอ๊ะงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันใช้ปีงบประมาณเหมือนกันกับงบประมาณกลางของรัฐบาลไหมคือสิ้น30กันยา
1: เหมือนกันครับเหมือนกันครับ
0: แต่มันต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่กรกฎาคมไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: พิจารณาเนี่ยจะสิงหากันยา
0: สิงหากันยา
1: แต่เราแต่สกที่เข้ามาแบบที่ผมบอกพร้อมผู้บริหารกทม.เนี่ยต้องรีบมาดูว่าอะไรที่ควรจะเสนอเข้างบประมาณปีนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องรีบ
1: มันต้องมาเขียนโครงการใช่ครับ
0: ก็คือเลือกภายในวันที่เลือกวันที่28มิถุนาเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นผมว่าสกปัจจุบันเนี่ยหลายท่านที่แทบยังไม่ค่อยหาเสียงเลยเท่าที่ผมดูในเฟซบุ๊กหลายๆเขตนะครับแม้ทั้งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เดินหาเสียงเลยเพราะเราเดินเก็บข้อมูลก่อนครับว่าม ีอะไรที่เราจะเขียนเป็นโครงในปี70มั่ง
0: อ๋อจะได้ไปบอกกับชาวบ้านได้ว่างั้น
1: ใช่ครับว่าผมมั่นใจว่าผมชนะกลับมาเนี่ยผมจะได้รู้เลยว่าที่ผมไปเดินดูจดมา2เล่มเนี่ยมันต้องทำอะไร
0: ก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเตรียมตัวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพร้อมในการที่จะลงไปแล้วแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องไปเหอรอยชายกัน
1: อีกได้เลยครับไม่ต้องไปเริ่มใหม
0: ่ไม่ต้องไปเริ่มใหม
2: ่คุณสุชัยมองอนาคตของคลองเตยหรืออยากเห็นการพัฒนาของคลองเตยไปในทิศทางไหนยังไงคะ
1: จริงผมว่าตอนนี้คลองเตยเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปเดินไปดูนะครับกลางคืนไม่น่ากลัวเลยนะครับเหลือแค่ในชุมชนซึ่งยังมืดอยู่บ้างแล้วก็ยังเดินลำบากอยู่บ้าง
0: หมายถึงไฟสว่างดีว่างั้นเนี่ยทางตรงทางเข้า
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นที่ดินของการท่าเรือกทม.ไม่สามารถเอางบไปลงได้ครับมันทำให้พัฒนาไม่ได้แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางการท่าเรือมีนโยบายจะไล่รื้อเพื่อสร้างคาสิโนคอมเพล็กซ์
0: ตอนนั้นกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์ใช่ไหมสมัยที่แล้วเนี่ยอ๋อใช่ผมได้หมดแล้ว
1: มันเลยทำให้เกิดจะปร
0: ับ
1: ปรุงก็ไม่กล้าทำหรือกลัวไล่หรือจะซ่อมก็ไม่กล้าซ่อมก็ได้แต่ครองอยู่กันแต่ปัจจุบันเนี่ย
0: เสียเวลาชะมัด
1: ปัจจุบันเนี่ยงบประมาณของเรื่องโครงการคาสิโนโดนยกเลิกหายไปแล้วนะครับเพราะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นครับในอนาคต

0: ไม่ต้องไปมันก็คือชะงักมา2ปีเอาว่างั้นนะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเราเราเข้าไปประชาธิปัตย์นี่เป็นไงเขาตอบรับเราดีไหมเออ
1: ประชาธิปัตย์นะครับสภาประชาธิปัตย์เนี่ยเท่าที่ผมทราบสก50เขตเนี่ยแต่ละเขตมี
0: ม
1: ีคนสมัครประมาณ 7-8 ท่านทุกเขตเลยนะครับ
0: คือไปให้ประชาธิปัตย์เลือกอีกทีนึงอ่ะว่างั้นนี่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะต้องคือถ้าเป็นตัวแทนก็คือแค่เขตละคนเท่านั้นเองถ้าเขาเลือกว่าเป็นเนียมไปว่าใครอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ต้องไปให้เขาคัดกรองก่อนประมาณสัก 7-8 คนว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับยกเว้นเขตคลองเตยครับเขตคลองเตยมีผมไปสมัครคนเดียวฮะ
0: ของประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่มีใครแข่งเลยเหรอ
1: ไม่มีใครแข่งก็เลยโชคดีไปครับว่าเป็นคนเดียว
0: อย่างน้อยก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงที่จะไปคัดของพรรคอีกว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋ออ๋ออู้แต่เขาก็ต้องรีบคัดกันหน่อยนะเพราะตอนนี้มันจะเปิดสมัครสัปดาห์หน้านี้แล้วแหละสำหรับเขตอื่นๆนะ
1: คัดมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับ
0: อ๋อเขาก็เริ่มคัดกันไปเรื่อยๆแล้วในของพรรคก็นะ
2: ค่ะคุณสุชัยคะทีนี้เนี่ยเรายังมีสิ่งที่อยากจะตั้งใจทำแล้วอยากจะสานต่ออีกไหมคะ
0: มี
2: อะไรที่อยากจะกลับมาสานต่ออีกไหมคะ
1: จริงจริงมีเยอะเลยครับก็มีหนึ่งในสาเหตุของการที่เข้าสมัครพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
0: บ
1: างทีผมบอกว่านอกจากทำงานในสภา
0: ต้องมีแรงหนุนให้หน่อยเพราะ
1: ทำงานในสภาแล้วก็เราต้องมีเสียงโหวตใช่ไหมครับมันจะมีจุดก็คือสก.เนี่ยกำกับดูแลในเรื่องของงบประมาณกท
0: ม.
1: แต่ปัญหาพื้นฐานของปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสายสื่อสารสายไฟฟ้าที่ระโยงลุงรังแล้วเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ในชุมชนนะครับการประปาเพราะว่าในชุมชนเนี่ยหลายชุมชนเนี่ยไม่สามารถเนื่องจากบุกรุกอยู่ของการท่าเรือ
0: โถ
1: ไม่สามารถที่จะขอมิเตอร์น้ำประปาได้
0: มันก็
1: ไปพ่วงกับ
0: ไปพ่วงผมนึกภาพออกแล้วก็คือใครที่สามารถขอได้ขอมาแล้วก็ต้องมาแกะมาแบ่งกับเพื่อนเดียวว่างั้นแน่นอน
1: ใช่ครับเพราะแบ่งเนี่ยก็ไปโดนคิดมิดค่าน้ำ30บาท20บาท
0: ต่อ
1: หน่วยนะครับก็ทำให้เดือดร้อนกันหมดตอนนี้การที่ผมอยู่ภาคประชาธิปัตย์เนี่ยผมอยู่กทม.แต่ผมสามารถให้พรรคเนี่ยไปยื่นอภิปรายในสภาใหญ่ได้ว่าเขตผมเดือดร้อนตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้พรรคเสนอกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาการไฟฟ้าเพื่อมาตั้งงบประมาณมาแก้ไขให้ได้ครับ
0: มันจะได้เป็นฟาสต์แทร็กว่ากันเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แทนที่จะไปทางด้านของสกเราอย่างเดียวอดในสภากรุงเทพแต่ว่าถ้าเราสังกัดประชาธิปัตย์หรือสังกัดพรรคการเมืองมันก็จะทำให้พรรคการเมืองสามารถฟาสต์แทร็กกันขึ้นไปในสภาใหญ่ได
1: ้ถูกต้องครับมันทำงานง่ายขึ้นหลายอย่างครับ
0: โอ้เห็นภาพของมิเตอร์น้ำแล้วโดนหน่วยละ30บาทนี่ก็จุกเหมือนกันนะ
2: ก็เป็นความมุ่งหมายนะคะสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้สานต่อด้วยนะคะสิ่งที่ทำหลายๆอย่างแต่ว่าถ้ามองในแง่บทบาทนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าคุยกันแต่ผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.นะคุณสุชัยนะไม่ค่อยอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นบทบาทของสก.สักเท่าไหร่ถ้าอยากจะให้สรุปสั้นๆว่าสก.สำคัญกับชีวิตคนกรุงเทพแค่ไหนอย่างไรคะ
1: ครับก็จริงๆสก.เนี่ยเป็นนักการเมืองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนพื้นที่มากที่สุดนะครับ
2: ก็ต้องเป็นเหมือนมีส่วนเป็นกลไกในการผลักดัน
1: สก.จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปงานศพงานบวชหรืองานแต่งแต่ด้วยความสนิทกันเจอกันบ่อยๆคนนี้ลูกคนน
0: ั้
1: นเขาเชิญให้เป็นเกียรติเนี่ยยังไงก็ต้องไปครับ
0: แล้วก็เฉียดแล้วแค่คนเดียวด้วยนะ
1: พอการที่ได้ไปแล้วไปเจอกันเนี่ยมันก็จะมีเบอร์กันมีไลน์กันเวลาเขาเดือดร้
0: อ
1: นไฟดับเขาแจ้งใครเขาแจ้งสก.ครับ
0: แจ้งสก.เลยนะ
2: ก็ถือว่าใกล้ชิดนะ
1: ว่าไม่มีเบอร์แน่นอนฮะ
0: โอ้แล้วก็สก.เนี่ยก็จะไปบอกท่านผู้ว่าอีกทีนึงประสานไปผู้ว่าอีกทีนึงโอ
1: ้ใช่ครับ
0: มันก็จะทำให้การแก้ไขหรือการเข้าถึงปัญหานี่มันก็จะได้เร็วขึ้นว่างั้นนะเนาะ
2: ก็ถือว่าเข้าถึงชุมชน
0: สก.เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ50คนสภานี้ก็คือมี50คนสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะ
1: ต้องเรียนว่าสก.แบ่งเบาการทำงานของผู้บริหารกทม.ได้เยอะครับสำนักงานเขตได้เยอะครับ
0: เพราะอย่างพวกสำนักงานเขตนั้นคือเป็นข้าราชการประจำแต่ว่าเราเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหม
1: สก.เ
0: น
1: ี่
0: ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มากระตุ้นมาทำให้การทำงานของภาคข้าราชการ

0: ประจำของเขาหรือแม้แต่ผู้บริหารอย่างผู้ว่ากับทีมงานอะไรต่างเนี่ยมันก็จะได้ทำให้การแก้ปัญหาของชาวบ้านในแต่ละเขตนะมันก็จะได้กระจ่างแก้กันได้ว่างั้นนะเน
1: า
0: ะ
2: ครับ
1: ก็ทำได้เห็นถึงได้เห็นถึงบทบาทของสกมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะคุณสุชัยประเมินภาพรวมการเลือกตั้งสมรภูมิสนามของสกหน่อยดูแล้วเป็นยังไง
3: ผมยังถ้าความคิดส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวครับผมมองว่าสกเนี่ยการเลือกตั้งสกน่าจะส่วนใหญ่ 80-90% ยังยึดตัวบุคคลครับ
0: oh,
3: คนไหนลงพื้นที่ตัดสม่ำเสมอมาตลอดนะครับผมว่าคนนั้นชนะครับ
0: แม้ว่าเขาจะอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่คนนี้ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกสังกัดพรรคไหนหรือไม่สังกัดพรรคไหนใช่ไหม
3: ก็ 80% ของการเลือกตั้งสสและสกเนี่ยจะเป็นคนละฐานเสียงมาตลอดครับถ้าดูจาก ประวัติย้อนหลังไปเลยนะครับสสเนี่ยครับส่วนใหญ่1สมัย2สมัยหายไปแล้วเพราะว่ามาจากกระแสถูกมั้ยครับ
0: ใช
3: ่แต่สกเนี่ยท่านนวรัตน์อยู่บำรุงสกเขตหนองแข็ง9สมัย
0: 9สมัยอ่ะ
3: ใช่ครับสกล้านสกจอมทอง6สมัย
0: โอ
3: ้
0: โห
3: สกนภาพล4สมัยสกปัจจุบันเนี่ยมี3สมัย4สมัยเยอะมากครับ
0: สมัยนึงกี่ปีฮะ
3: 4ปีครับ
0: ก็เท่ากันกับผู้ว่าเลยใช่มั้ย
3: ใช่ครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ติดพื้นที
0: ่
3: แล้วดูแลชาวบ้าน
0: เ
3: พราะนั้นการเลือกของสกนะมันจะเป็นเลือกตัวบุคคลครับมันจะมีคำพูดของบรรดานักการเมืองสกก็จะพูดว่าเลือกใครได้คนนั้นนะครับถ้าคุณเลือกพรรคบางพรรคคุณก็จะได้คนนั้นนะฮะแล้วคุณจะติดต่อกันยังไงเพราะนั้นพื้น
0: ฐาน
3: คะแนนของสกมักจะเป็นตัวบุคคล
0: ไม่เหมือนกระแสของบรรดาสสว่างั้นนะ
3: ไม่เหมือนครับแล้วก็สกไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนสสครับ
0: อ๋อก็คือวันเดียวจบเลย
3: วันเดียวจบเลย
0: วันที่28มิถุนายนว่างั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ้าว
3: ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นเหมือนแนวทางนั้นนะครับ
0: ครับอันนี้ก็อย่างนั้นก็ให้ความรู้กับประชาชนแล้วบางคนลืมนึกไปเลยนะว่าเฮ้ย
3: มัน
0: แล้วก็เลือกพร้อมกันด้วยนะสมัครก็สมัครพร้อมกันเล
1: ือ
0: กก็เลือกพร้อมกันด้วยนะ
1: ก็โฟกัส
0: แต่ผู้ว่าอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคนใกล้ชิดกว่าผู้ว่าด้วยซ้ำไปก็คือสกในแต่ละเขตโอ้โหบางท่านใน9สมัย94 32ปีอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะได้พอเห็นบทบาทของเฮียตายนะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสุชัยมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณสอร้อยมากครับขอบคุณท่านพิธีกรด้วยครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณสุชัยนะคะพงเพียรชอบนะคะเฮียตายคองเตยนั่นเองนะคะว่าที่ผู้สมัครสกของเขตคองเตยพรรคประชาธิปัตย์นะ
0: นี่อีกไม่กี่นาทีอีกครึ่งชั่วโมงก็จะหมดวาระแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่หมดวาระสี่โมงเย็นวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะถือว่าสนามสกไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เราก็ให้สำคัญนะให้ความสำคัญ
0: บางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่เฮียตายพูดนะ
1: ค่ะ
0: คือเหมือนว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันแทบจะรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เขตไหนแล้วทำงานยังไงใช่ไหมชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป
1: แต่ว่าถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆนะเท่าที่คุยเมื่อสักครู่กับคุณสุชัยเนี่ยคือสกเนี่ยเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนแบบเป็นเสียงสนับสนุนนะแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเราก็เลยพยายามที่จะถามเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่อย่างในเขตคลองเตยถือว่าเป็นเขตที่หลายคนก็จับจ้องเหมือนกันนะว่าจะแก้ไขอะไรยังไงผลักดันยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ๆสำคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญบทบาทสำคัญของสกเนี่ยคือถ้าไปดูนะคะเป็นในส่วนของการพิจารณาแล้วก็อนุมัตินะงบของกทม.ด้วยแล้วก็เป็นกลไกด้วยนะไม่ใช่แค่อนุมัติงบอย่างเดียวเรื่องของพิจารณาอย่างเดียวกลไกกำกับตรวจสอบเรื่องของการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าด้วยมีบทบาทใกล้ชิดประชาชนระดับพื้นที่แล้วก็ชุมชนอันนี้สำคัญมาก
0: ๆครับ
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโฟลดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับกันเข้ามาด้วยความรวดเร็วนะครับ15:34 นะครับช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กันนั่งเอาครับผม
4: ค่ะมาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะอัปเดตข่าวอื่นๆนะคะนี่เห็นว่าเรื่องของนอมินีเนี่ยอันนี้ก็เตรียมที่จะหนาวหนาวร้อนๆอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า
3: เป็นนอมินีสายไหนเพราะว่าบ้านเรานอมินียอมกันเอออย่าพูด
4: โอ้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของตามพื้นที่ต่างๆอะค่ะหนาวเออที่เหมือนกับว่ามาถือครองที่ดินเรื่องของการเปิดบริษัทอะไรต่างๆแล้วก็ใช้นอมินีนะคะบังหน้าเพราะว่าล่าสุดอะค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ออกมาบอกว่าประกาศเลยเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง มีฐานข้อมูลหมดเลยแต่อุบไว้ก่อนแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้เลยนะมาถือครองพื้นที่แผ่นดินไทย
3: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรของฝ่ายบ้านเมืองหรือเปล่าที่ผมไม่เชื่อหรอกว่าตอนเข้ามาแรกๆจะไม่รู้อะผมมีความเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ว่าเดี๋ยวรวบพรวดทีเดียวอะไรเงี้ยนะฮ
4: ะ
3: เพราะว่าถ้าแรกเลยไม่รู้เนี่ยผมไม่เชื่อฮะเพราะมันต้องมีสายข่าวมีสายสืบก็จะต้องนั่นว่าเฮ้ยตรงนี้นี่มันโหกบางแห่งนี่เหมือนว่าคนไทยเข้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนี่นะบางแห่งที่เป็นเนี่ยที่บอกว่านอมินีของเขาแล้วเขามาให้ครอบครองถือครองแรงต่างตัวนี้มันหนักหนาสาหัสเข้ามันถึงกับพระรานเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะเราจะเห็นว่าบางอาชีพที่เอ๊ะมันไม่น่าที่จะมีคนต่างชาติมาใช้อาชีพนี้อยู่แล้วคนไทยไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะมันถึงขนาดที่ว่ามันมันแต่ก็ดีนะที่อย่างน้อยเนี่ยท่านฝ่ายของตำรวจเนี่ยนะเขาก็ได้ออกมาพูดตรงนี้ก็คงจะมีสะดุ้งหนาวก็อยู่พอสมควรนะฮะ
4: ค่ะเพราะว่าท่านผบ.ตร.ออกมาบอกเลยนะคะสำหรับเรื่องของความคืบหน้าในการปราบปรามนอมินีเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการรายงานให้นายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ท่านก็รับทราบโดยตลอดนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการมอบหมายนโยบายแนวทางให้ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะคะก็เข้าไปดูแลทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่ามีข้อมูลตั้งแต่มกราปี69ตั้งแต่ต้นปีเลยนะเก
3: ็
4: บเป็นฐานข้อมูลมาแล้วก็คุยกัน
3: 4-5 เดือนแล้วว่างั้น
4: คุยกันรายงานกันมาโดยตลอดเลยจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ตนขอบอกว่าแผ่นดินไทยของเราจะให้คนอื่นมาถือครองได้อย่างไรถ้าถือครองโดยความชอบธรรมแล้วก็ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็เป็นเจ้าพนักงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายคงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะแต่ว่ากรณีของคนต่างด้าวเข้ามาหลบหนีเข้ามาทำงานหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายมาถือครองธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆเนี่ยแนวคิดของตนที่บอกไปก็คือทางผู้บริหารของตร.เนี่ยได้ยืนยันไปว่าตนรับไม่ได้ดังนั้นหากเราปล่อยเฉยไปในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งขยายโตขึ
3: ้
4: นและจะทำงานลำบากมากขึ้นนะคะคือดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็จะควรจะต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่ว่ารอไปจนถึงท่านเกษียณแล้วค่อยเริ่มนะคะท่านบอกแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเริ่มเลยแล้วก็เมื่อเริ่มแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลก่อนด้วยพอมีข้อมูลก็เริ่มปฏิบัติการอย่างที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็บอกแบบนี้แล้ว

0: ก็ย้ำว่าอีกไม่นานอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีปฏิบัติการอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีฐานข้อมูลที่เรามี
1: ตำรวจรู้แล้วนะเหมือนกันเลยนะ
0: อย่างครั้งที่แล้วเนี่ย

0: แล้วก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ในเรื่องของการรวบรว
1: ม
0: พิสูจน์ทราบเพื่อขยายผลแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเปิดปฏิบัติการอีกรอบนึงในหลายพื้นที่เลยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนท่านบอกแบบนี้
1: คือของพวกนี้มันเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆลามไปมันจะค่อยๆลามไปเป็นโนมินีเข้ามาแล้วก็มันมาหากินเบียดบังอะไรต่างๆอีกอันนึงที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะฟอกเงิน
0: ฟอกเงินเนี่ย
1: สำคัญมากยังก็คุยๆกันอยู่นะก็คือบางทีเนี่ยนะเคยสังเกตไหมร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมไม่ได้เจาะจงนะเอาผมว่าเป็นร้านแล้วกันบางร้านเนี่ยตั้งอยู่นี่ไม่มีคนเข้านะแล้วก็เขาอยู่ได้ยังไงบางทีเราก็อยู่ได้ยังไงปรากฏก็อยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
0: เ
1: พราะว่าหนึ่งเป็นนอมินีเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเงินทุนของเขาเองอะแต่เขาเป็นคนไทยนะเขาก็ตั้งว่ากันไปนะฮะสองก็คืออยู่ได้ยังไงเพราะว่าคนก็ไม่เคยเข้าก็ไม่ใช่ว่าจะทำมาด้วยนี้อร่อยนักหนาก็กันเนี้ยจะอยู่ได้ไงอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยก็คือทำบัญชีรายรับให้เยอะๆเพราะว่าของพันนี้เนี่ยมันก็คือไม่ได้มีคนมานับจริงไงว่ามีคนมานั่งหรือเปล่าฮ
0: ะ
1: แล้วก็พอทำบัญชีรายรับเยอะๆไอ้ส่วนเงินส่วนนั้นเนี่ยก็สามารถเป็นเงินขาวได้ไงไม่ต้องเป็นเงินที่ว่าลับๆล่อๆในการที่จะมาตั้งร้านแต่จริงๆอ่ะคนนี้มีหรอกคนน้อยมากแต่ว่า
0: แม่รายได้มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะอย่างงี้ใช่ไหมนางเ
1: หรอใช่แต่รายได้ตรงนี้แหละก็คือเงินขาวแหละเพราะว่าไปดีแคลร์ในการที่จะออกบินนู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่เข้าไปถึงขั้นว่าจะไปขอเงินคืนจากสมกรอันนี้คือมุกของคนไทยเราสมัยก่อนจำได้ไหมที่มีการขอแวดคืนขออะไรคืนใช่ไหมอันนี้มุกของคนไทยแต่มุกของเขาคือเขาเงินมาจากไหนไม่รู้เอาเงินมาจากสแกมเมอร์หรือเปล่าผมก็ไม่ยืนยันแต่กับบางคนก็บอกกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมาฟอกขาวอย่างอื่นได้ไงอยู่ๆเอาเงินมา100ล้าน200ล้านเงี้ยนะแต่ถ้ามาตั้งร้านเต็มของซอยนี้เต็มของถนนนี้เลยเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งๆที่ร้านนี้ก็คนไม่เข้าหรอกผมเชื่อว่าตำรวจรู
0: ้
1: อย่างที่ท่านผบ.ตร.อันนี้ผมปรบมือให้ท่านเลยนะถ้าท่านเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เนี่ยคนไทยจะสาธุเลยเพราะว่าไอ้เงินที่เอามาฟอกขาวเนี่ยถ้าเป็นเงินมาจากสแกมเมอร์ก็เงินใครอ่ะก็เงินพวกผู้เฒ่าผู้แก่คนเกษียณที่โดนดูดไปทีละล้านสองล้านว่าจะเกษียณแล้วจะสามารถมีชีวิตสุขสบายเจอแก๊งพวกนี้เข้าไปเนี่ยเสกเลยนะแม้แต่ยังเราท่านๆเนี่ยนะถ้าเผลอตัวกันไปก็ผมก็กราบเรียนนะท่านผบ.ตร.ครับว่าเอาจริงเอาจังอ่ะแล้วคนจะชื่นชมท่านมากทิ้งทวนเลยทีเดียวเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยมันก็คนไทยมันจะได้มีที่พึ่งไม่งั้นเราก็เดินแล้วก็อะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือเงินเนี่ยเอามาจากไหนที่เอามาฟอกก็เงินมาจากผมไม่เชื่อว่าเป็นธุรกิจบริสุทธิ์เพราะธุรกิจบริสุทธิ์เนี่ยเขาคงไม่ต้องมาตั้งโนมินีถูกไหมฮะถ้ามันถูกต้องใช่ไหมกูจะไปจ้างโนมินีทำไมต้องมาทำร้านรวงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะ
0: ที่สำคัญคือถ้าปรับได้แบบจริงจังอันนี้ดีนะเพราะว่าเขาก็บางทีก็เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยใช่ไหมคะนางเหงาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของคนไทยอ่ะแล้วทำไมคนไทยถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำอาชีพเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเอาแล้วไปมีมาเฟีย
1: ไป
0: มีอิทธิพลใช่ไหมคะ
1: กำลังจะพูดถึงว่าทำไมเอาพูดถึงพัทยาภูเก็ตอะไรต่างเนี่ยนะจริงๆก็มีหลายที่พังงานอะไรเงี้ยมีคำว่ามาเฟียของชาตินี้มีมาเฟียของชาตินี้มีมาเฟียของชาตินี้เอ้ยมันใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่นะฮะ
0: อ
1: ืมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือในแง่มุมของกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าภาพลักษณ์บางทีมันออกไปแล้วพอพูดกัน ว
1: ่
0: ามีมาเฟียในพื้นที่มีผ
1: ู้
0: ม
1: ี
0: อิทธิพลในพื้นที
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของความเชื่อมั่นความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: แทนที่เขาจะรู้สึกว่าเออมาเมืองไทยแล้วสบายแต่ปรากฏว่าไปเมืองไทยแล้วมีมาเฟีย
0: คนไทยไหมอะอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: คนไทยอาจจะเฟรนลี่อาจจะทุกอย่างคนไทยไม่ได้ทำอะไรใครหรอก
0: ค่ะ
1: แต่มีมาเฟียของชาติของฉันอยู่แล้วมาเฟียชาติของฉันอยู่ก็พร้อมที่จะจับฉันไปทำประกันนู่นนี่หรือเปล่าอันนี้ก็น่ากลัวเดียวพูดถึงเรื่องนี้อะไรนะเขากำลังจะยกเลิกวีซ่าที่เป็นฟรีวีซ่าใช่ไหม
0: ก็เห็นว่าเข้าครม.แล้วก็ยกเลิกแล้วนี่ค่ะ
1: ยกเลิกแล้วนะ
0: เห็นว่าภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี้ยก็ออกมาสนับสนุนเลย
1: ครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วที่บอกว่าฟรีวีซ่า2 เดือนใช่ไหม60วัน

0: ันเนี่ยคือไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นฟรีวีซ่าเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆแล้วฝ่ายภาคของเอกชนก็คือพวกการโรงแรมต่างๆเขาก็มาเช็คดูว่าเอ๊ะคนมาต่างประเทศในที่แบบมาเที่ยวจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: พักกันไม่เกินเดือนหรอกใช่ไหม
1: ตามสถิติที
0: ่
1: เขาวิจัยเขาบอกว่านอร์เวย์21วันเต็มที
0: ่
1: จริ งๆแล้วก็ส่วนชาติอื่นๆประมาณไม่เกินอาทิตย
0: ์เออหรือขีดเส้นว่าไม่เกินเดือนนะว่ากันเนี่ยนะ30วันเนี่ยนะฮะ
1: 30วัน
0: แล้วจะฟรีวีซ่า60วันไปทำไมถูกไหมฮะเออแล้วถ้าคนที่มาอยู่เกิน60วันเนี่ยหรือเกินเส้นซิว่า21วันหรือเกินได้ไอ้30วันไปเนี่ยก็ต้องมองเลยว่าแกมาเที่ยวภาษาอะไรวะถูกไหมฮะคือมาเที่ยวอ่ะ2เดือนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออมันก็น่าสนใจนะแต่นี่เขายกเลิกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือกลับไปใช้แบบเดิมก็ลดวันคือใช้คำว่าทบทวนจาก60วันก็ลดเหลือเป็น30วัน
0: ครึ่งครึ่ง
1: ใช้แบบเดิมนั่นเองนะคะก็เห็นว่าก็ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนในหลากหลายพื้นที่เลยเพราะว่าจริงๆเขาก็เรียกร้องกันมานานแล้วสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแก้ปัญหาเรื่องของต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพเข้ามามีพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นนอมินีมาตั้งบริษัทอะไรแบบนี้นะคะ
0: ไปจนถึงขั้นเป็นมาเฟียเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยเห็นทางนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับ
1: นะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะแล้วก็จะต้องเป็นโมเดลในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
0: อันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างกรณีจำได้ไหมที่ฝรั่งตีหมอใช่ไหมฮะเอาในมันชายหาดประเทศไทยแกยังไงเนี่ย
1: ไปนั่งบันได
0: เออ
1: แล้วเขาก็สร้างบันได
0: แล้วเขาก็สร้างบันไดขึ้นมาเองเออมันยังไงเนี่ยประเทศไทยมันไม่ได้นะเราต้องช่วยกันหน่อยเพราะไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นว่าเป็นคนไทยก็จริงแต่กลายเป็นพลเมืองชั้น2เพราะเรามีตังค์น้อยเขาอย่างนั้นเหรออ
1: ืมไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะฮะเอออ
1: ่ะก็เนี่ยแหละค่ะท่านเองเนี่ยก็เหมือนกับมีช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ทางผู้ว่าภูเก็ตก็มีการนำเสน
0: อ
1: เรื่องของปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมการบริหารจัดการที่ดินการกระจายอำนาจแล้วก็ที่ดินที่เป็นการบุกรุกโดยนายทุนแล้วก็ใช้ประชาชนบังหน้าเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยท่านบอกเลยจะต้องเข้มแล้วก็จัดการด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะและปัญหาที่ดินสาธารณะในพื้นที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้รุนแรงในระดับจังหวัดเนี่ยน่าจะรับมืออยู
0: ่
1: แต่พื้นที่ที่มีมูลค่าสูงเช่นที่ไหนบ้างภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอันเนี้ยมีความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองสูงตรงนี้เห็นว่
0: าแพงอ่ะ
1: แล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบคือเป็นพื้นที่ดีอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยหน่วยงานนะคะหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยจะต้องลงมาในพื้นที่ด้วย
0: ค
1: ือท่านบอกว่าจะปล่อยให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปชนอย่างเดียวเนี่ยก็ตนก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนท่านใช้คำนี้เลยนะ
0: เพราะมีท่านมีวาระนะเดี๋ยวก็สงกระเสียนอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่แล้วก็ท่านนิรันดร์บอกว่านิรัตบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องลงมาจัดการเองด้วยเพราะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับหน่วยงานดังกล่าว
0: เขามีแผนที่อยู่งั้นเลยนะลุกไม่ลุกเนี่ยบางทีฝ่ายบ้านเมืองก็ฝ่ายที่อยู่จังหวัดอ่ะก็อาจจะไม่แม่นยำเท่ากับหน่วยงานที่ก็มีแผนที่ของเขาอยู่นะกรมต่างๆเหล่านี้นะ
1: แล้วก็บอกว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน้างานเนี่ยเขาจะดูตามเอกสารตามเนื้อผ้าแต่ว่าขณะที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจในจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการตามเอกสารหมายสารของคดีได้เท่านั้นคือถ้าหากลงลึกกว่านั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงมาดูทีนี้ท่านผู้ว่าภูเก็ตยังบอกด้วยว่าปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลซึ่งฝ่ายตำรวจขอให้มีการอัปเดตคำนิยามของผู้มีอิทธิพลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็บัญชีแดงจะได้ดำเนินการต่อไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่ให้โตไปกว่านี้ด้วยเพราะถ้าโตไปกว่านี้จะจัดการลำบาก
0: แล้วแม่นะ
1: แล้วก็บอกว่าเป็นขั้นตอนของการปราบปรามการคุ้มครองพยานตามขั้นตอนของฝ่ายความมั่นคงในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศภาคใต้อาจจะไม่หนักเท่าไหร่แต่จะต้องมีเรื่องของการจัดตั้งกลไกแก้ปัญหาให้ลึกลงไปทั้งอำเภอฝ่ายตำรวจ
0: เอาเงินมาปล่อยกู้แล้วนั่นนะเงินเยอะไงเอาเงินมาปล่อยกู้ไง

0: ดอกเบี้ยก็แพง
1: ๆก็มีหลายปัญหานะแล้วก็ท่านยังบอกต่อด้วยบอกว่าอย่างเรื่องของปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวถ
0: ้
1: าพื้นที่ทั่วไปจะมองในมิติของนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายแต่ในภาคใต้เนี่ยมีเพิ่มในมิตินักท่องเที่ยวถูกทำร้ายโดยคนไทยกับนักท่องเที่ยวเริ่มมีพฤติกรรมทำร้ายหรือสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้คนในพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะจังหวัดหนาแน่นเช่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงา
0: จังหวัดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
1: วิธีการแก้ไขคือต้องควบคุมธุรกิจและกิจกรรมเสี่ยงในบางกิจกรรมที่ไม่มีกฎหมายรองรับเช่นอะไรบ้างเช่นธุรกิจรถเช่าที่ต่างชาติมาเช่ารถแล้วขับเห็นบอกว่าตรงนี้ไม่มีกฎหมายควบคุม
0: ธุรกิจรถเช่าเนี่ยนะ
1: โ
0: อ
1: ้แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเสนอให้มีกฎหมายรวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำด้วยรวมไปถึงเรือด้วยที่ไม่มีกฎหมายรองรับจะต้องเร่งออกกฎหมายแล้วก็ต้องพัฒนาระบบ CCTV แบบเรียลไทม์ด้วย
0: ต้องเอาแบบเมืองจีนเลยมั้ยไปตรงไหนนี่ไม่ต้องห่วงเลยกระเป๋าตังค์ตกนี่เดี๋ยวเข้ามาคืนโรงแรมเลยเขามี CCTV
1: แต่เห็นท่านนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือนอกจากเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่จะต้องไปพัฒนาให้มันมีกฎหมายรองรับแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างความร่วมมือกับสถานทูตสถานกงสุลด้วย
0: ใช่ใช่
1: เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยก็เห็นว่าได้เชิญมาพูดคุยกันทั้งหมดพูดถึงภาพรวมแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจาะลึกเฉพาะชาติที่มีความน่ากังวลด้วยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแบบจริงจังเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการใช้กฎหมายโดยที่หลังจากนี้ท่านก็บอกว่าจะไม่มีการประนีประนอมนะพูดชัดเจนสำหรับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคือถ้าผิดร้ายแรงเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ต้องจัดการดำเนิน
1: ส่งกลับประเทศเลยถึงขั้นจำคุกแล้วก็จะถูกเรื่องของแบ็คลิสต์
0: ม
1: ัน
0: ควรต้องอย่างนั้นนะอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าภูเก็ตเลยนะที่ท่านเปิดประเด็นตรงนี้เพราะว่าก็มันไม่ใช่แต่ภูเก็ตจังหวัดเดียวใช่ไหมมันก็จะมีหลายที่ด้วยอันเนี้ยก็ต้องฝากฝ่ายบ้านเมืองแต่ฝ่ายทางตำรวจเขาก็ขยับแล้วอย่างที่ว่านี่นะถ้าเกิดว่าฝ่ายปกครองสูงสุดของแต่ละจังหวัดก็คือผู้ว่าถ้าฝ่ายตำรวจสูงสุดก็คือท่านผบ.ตร.ออกมาพูดอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าจะทำให้คนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับความคุ้มครองมากขึ้นนะไม่ใช่แต่คนไทยได้รับความคุ้มครองนะแม้แต่คนในประเทศของเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากจะมาแล้วก็เจอมาเฟียของเขาอ่ะรู้มั้ยฮะคือมาเฟียของประเทศไหนส่วนใหญ่มันก็จะจัดการกับคนของประเทศของเขาเองแหละแต่ตอนนี้มันลุกล้ำเข้ามาในเรื่องของการทำมาหากินด้วยผมเนี่ยในฝ่ายเกษตรผมก็ฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันก็เป็นลักษณะอย่างนี้กันถ้านึกถึงรถเช่านี่นะที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีกฎหมายรถเช่ามันให้ฝรั่งนู่นนี่นั่นบางทีฝรั่งเป็นเจ้าของวินเลยก็ว่าได้
1: รู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูกจับตามองเลยนะว่าเหมือนกับมีนอมินีแฝงเข้ามาใช่ไหมคะนางเอ๋ง
0: ทีนี้ภาคการเกษตรก็เหมือนกันภาคการเกษตรวันนี้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยปลายน้ำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยคือเขามาดูแล้วก็มาซื้อของเราไปขายผมไม่ระบุชื่อประเทศนะแล้วแต่ก็คือมาซื้อของเราไปขายใช่ไหมกลางน้ำเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาบอกเอ๊ะถ้ามาซื้อของไทยไปขายบ้านเขาเนี่ยนะเขามาตั้งลงเลยตั้งลงรับซื้อพอตั้งลงโป๊ะก็คือจ้างนอมินีอาจจะจดทะเบียนเป็นผู้หญิงจดทะเบียนกับเขาแล้วก็ผู้หญิงก็แสดงตัวเป็นเจ้าของลงเนี่ยออกมาอันนี้คือกลางน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แทนที่จะไปซื้อไปขายก็มาดักซื้อตั้งในประเทศไทยเลยแล้วก็ส่งออกนี่กำไรเพิ่มขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: แต่ต้องมีนอมินีเขาทำเองไม่ได้ลงต่างๆก็จะต้องมีนอมินีเป็นภรรยาเขาส่วนใหญ่ก็คือเขาเป็นผู้ชายแล้วก็มาหาแต่งงานนอมินีเป็นผู้หญิงแล้วก็มาทำเป็นลงนะตอนนี้มีต้นน้ำแล้วคุณเก๋ท่านผู้ฟังต้นน้ำคืออะไรรู้ป่ะฮ
1: ะ
0: ไม่รอดักซื้ออยู่ที่ลงอีกต่อไปละเหมาสวนเลยครับไปเหมาสวนเลยสวนมะพร้าวสวนทุเรียนนะฮะไปเหมาสวนเลยก็คือเมื่อก่อนคำว่าเหมาสวนหมายความว่าผมเป็นเกษตรกรคุณเก๋ไปลงเนี่ยคุณก็มาบอกว่าเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยขายฉันหมดเซ็นสัญญากันขายทุกลูกกับฉันเลยนะหรืออย่างน้อยฉันซื้อเธอ 90% 80% อันนี้คือเหมาสวนในมิติเดิมถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมาสวนในมิติเดิมก็คือผมปลูกแล้วก็ลงเนี่ยก็มาเหมาผมมิติใหม่คืออะไรรู้ป่ะฮะมีนอมินีแล้วก็ซื้อเป็นเจ้าของสวนเลยไม่ได้เหมานะเจ้าของสวนเลยครับคือลงไปทำสวนเองเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันถ้ามันได้เข้ากระเป๋าคนไทยอ่ะคนไทยเต็มที่ก็กลายเป็นลูกจ้างอ่ะแล้วเขาก็ซื้อขายกันในราคาแพงๆนะบางคนเนี่ยผมได้ข่าวมาก็คือลงทุนเนี่ย70-80 ล้านขายเท่าไหร่รู้ไหมฮะขาย120 ล้านเพราะอะไรปลูกทุเรียนสวยอยู่แล้วไงฮะปลูกทุเรียนสวยนู่นนี่นั่นเลย

0: ต่างราคาดินเดิมนะอาจจะสัก60ล้านทำไปอีกสักไม่เกิน10ล้านเนี่ยนะฮะแต่ขาย120ล้านเนี่ยกำไรแง่ๆอะไร30 40ล้านตอนนี้ทำกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ในแม้แต่ภาคการเกษตรเนี่ยพอคุณเกียวพูดถึงเรื่องของภาคของรถมอเตอร์ไซค์เช่าเนี่ยนะฮะตามชายหาดอะไรต่างผมนึกถึงเลยภาคการเกษตรตอนนี้มาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้ว
1: โอ้เรียกได้ว่าไปทุกวงการจริงๆนะคะนะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างก็เห็นว่าเดี๋ยวจะไปฝรั่งเศสนะก็ตามกำหนดเนี่ยก็จะ 21-27 พฤษภาคมเลยวันนี้ผู้สื่อข่าวใช่ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะได้มีการสั่งการอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะคะ
0: ช่วงที่ไม่อยู
1: ่คุณอนุทินก็บอกว่าสั่งการไว้หมดแล้วแล้วก็บอกว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้พบผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เรียกได้ว่าทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสอ่ะเขาเชิญไปหารือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย
0: จันมาครงนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากๆแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแต่ถือว่าเป็นการหารือผู้นำรัฐในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจจะมีผลสำเร็จมากกว่าการเจอแบบเป็นทางการด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้เห็นว่าเชิญทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังแล้วก็มีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วก็จะเข้าร่วมด้วยแล้วก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมด้วยนะคะก็หารือกันหลายเรื่องเลยเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI พลังงานเพิ่มมูลค่าการค้าแล้วก็เราเองก็จะได้ไปแสดงความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องของการเป็นฐานในการลงทุนของนักลงทุนด้วยฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเรื่องของแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายๆอย่างก็บอกว่าถามว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่แพ้ใครนะทีนี้ประเด็นสำคัญทีนี้ไม่ได้อยู่แค่นั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปเจอกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยจะหาลือเรื่องกัมพูชาหรือเปล่านะคะก็คุณอนุทินก็บอกว่า
0: ว่าไงนายกว่า
1: คือเหมือนกับว่าถ้าได้เข้าหารือนะคะแล้วเหมือนกับมีการสอบถามมาตนก็พร้อมที่จะตอบเพราะว่ารับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วทั้งข้อมูลการรับรายงานข้อมูลอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการหารือนะคะก็มีอะไรก็จะได้ชี้แจงให้ประชาคมโลกเนี่ยได้รับทราบไปเลยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ถือว่ามีความสำคัญในประชาคมโลกด้วยหลายคนก็เลยจับตาไงว่าเอ๊ะจะมีประเด็นนี้ในการหาหรือด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำได้นักข่าวจำได้ไหมคะว่าฮุนมาเน็ตอ่ะเขาก็ไปเจอกับทางประธานาธิบด
0: ีใช่เขาก็ตีอยู่ตลอดเพราะเขามีความสัมพันธ์กันทั้งไหนแต่ไรแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือฝรั่งเศสมาก็มาครองที่กัมพูชาอยู่
1: แล้วก็หลายคนจับตาไงคะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเอ๊เหมือนฮุนมาเน็ตอ่ะเขาไปขอข้อมูลขอเอกสารจากทางฝรั่งเศสไงและทีเนี้ยคำถามก็คือว่าเอาเขาไปขออะไรถ้าเขาไปขอเนี่ยเราก็ต้องมีเอกสารตัวนั้นมาดูด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมไม่ใช่แต่เขาฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยนะ
1: ก็ไปดูเพราะว่าเราต้องสู้กันไงแต่เรื่องของข้อมูล
0: คงไม่ถึงขั้นต้องผูกพระกรรมาไปขายของมั้งตอนนี้ไม่ได้แซะใครนะแต่ว่าเขาว่ามันก็เห็นหน้าเห็นเนื้อกันหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการใช่ไหมไปเที่ยวนี้
1: นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีอะไรคืบหน้ากันบ้างนะคะสำหรับการวางเป้าหมายในการเดินทางไปคุยนะคะนอกจากเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศก็ต้องไปดูว่าจะมีประเด็นเรื่องของกัมพูชาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็จับตามองนะคะแล้วก็เก๋อัปเดตอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟชนรถเมล์เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเห็นว่ามีการแจ้ง3ข้อหานะ
0: คนขับเลยใช่ไหมคนขับรถไฟใช่ไหม
1: ก็เพิ่มในเรื่องของการมีพบเรื่องของสารเสพติดในตัวของคนขับรถไฟเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าตรวจพบอันนี้ผลน่าจะออกมาชัดเจนแล้วก็คือแอมเฟตามีนก็คือ
0: ยาบ้า
1: แล้วก็กัญชาในร่างกายนั่นเอง
0: ทั้งยาบ้าทั้งกัญชาเนี่ยอันหนึ่งทำให้หลับอีกอันหนึ่งทำให้ตื่นมันจะยังไงมันตีกันยุ่งเลยเนี่ย
1: ค่ะส่วนที่เป็นประเด็นที่บอกว่าจะดำเนินคดีกับรถทุกคันที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่มีการเหมือนกับไปคล่อมทางรถไฟเนี่ย

0: เห็นบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องสอบเป็นรายกรณีไปนะคะทางตำรวจก็อัปเดตมาประมาณนี้นะคะก็อยู่ระหว่างในการพิจารณานั่นเองนะคะในการที่จะดูเรื่องของการยืนยันดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะ
1: ว่า
0: ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าแล้วมันเกิดจากสภาพการจราจรอะไรหรือไม่ที่ไม่สามารถที่จะไปเคลื่อนตัวได้แล้วไปขายอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นั่งเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5
3: เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลสุริยะตั้งบอรูมรับมือเอลนิโยใช้ข้อมูลเรียลไทม์ลดความเสียหายภาคการเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนิโยทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโย5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง

0: าย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกปน.เร่งเดินหน้าค้นหาและซ่อมจุดรั่วต่อเนื่องคืนนี้หลังท่อประปาขนาดใหญ่ใกล้แยกศรีอยุธยาแตกรั่วนางนิสพัฒน์วงพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ10ในฐานะโฆษกการประปานครหลวงเปิดเผยความคืบหน้ากรณีท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสาเหตุเกิดจากหัวเจาะงานก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงเจาะโดนท่อประปาขนาดใหญ่ส่งผลทำให้เกิดน้ำรั่วไหลและกระทบต่อการจ่ายน้ำในหลายพื้นที่โดยตลอดคืนที่ผ่านมากปน.ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมคืนผิวการจราจรทยอยเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ทางนี้กปน.จะเข้าดำเนินการต่อเนื่องอีกครั้งในคืนวันนี้ตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 9:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเพื่อเร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดรั่วเพิ่มเติมโดยหากตรวจพบตำแหน่งรั่วชัดเจนจะดำเนินการซ่อมทันทีแต่หากยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วได้ครบถ้วนอาจจำเป็นต้องดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มเติมในวันถัดไปนักปีนเขาทำสถิติพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์วันเดียว274คนเจ้าหน้าที่สมาคมปีนเขาของเนปาลเปิดเผยว่ามีนักปีนเขาทำสถิติโลกใหม่ด้วยการขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกันถึง274คนในวันพุธซึ่งถือเป็นจำนวนผู้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกภายในวันเดียวจากฝั่งประเทศเนปาลยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งมีความสูง 8,849 เมตรตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เป็ดของจีนโดยสามารถปีนขึ้นไปได้จากทั้ง2ฝั่งอย่างไรก็ตามผู้จัดการกลุ่มผู้นำทางเปิดเผยว่าในปีนี้ไม่มีนักปีนเขาจากฝั่งทิเบตเนื่องจากทางการจีนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดริชิปันดารีเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวปีนเขาแห่งเนปาลกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากยังมีนักปีนเขาบางส่วนที่เดินทางถึงยอดเขาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งความสำเร็จกลับมายังสถานีฐานหรือเบสแคมป์ในปีนี้เนปาลได้ออกใบอนุญาตปีนเขาเอเวอเรสต์ไปทั้งสิ้น494ฉบับโดยคิดค่าธรรมเนียมฉบับละประมาณ 520,000 บาทที่ผ่านมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการปีนเขามักวิพากษ์วิจารณ์เนปาลที่ปล่อยให้มีนักปีนเขาจำนวนมากเกินไปจนนำไปสู่ปัญหาการจราจรติดขัดที่เสี่ยงอันตรายทางการเนปาลได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความแออัดและกลุ่มนักปีนเขาที่ขาดประสบการณ์จึงได้เริ่มนำมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอส

0: มท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทีกันออกมาจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะต่อประเด็นเรื่องที่พรรคประชาชนเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรีทั้ง9ท่านเนี่ยนะคะเข้าร่วมการประชุมปภ.หรือว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะโอ้โหปรากฏว่าทั้งในโซเชียลนะคะแล้วก็หลายฝ่ายเองได้ออกมาแสดงท่าทีตอบโต้พรรคประชาชนค่ะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้โดนถามประเด็นนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะท่านนายกเนี่ยออกมาสวนกลับพรรคประชาชนเลยค่ะว่าไม่มีวุฒิภาวะนะคะหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องขององคมนตรีที่มาร่วมประชุมปภ.นี่แหละโดยนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้บอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วค่ะและก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรแต่ว่าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายซึ่งก็เชื่อว่านะคะคณะองคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบดูแลประชาชนของแต่ละท่านในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติและก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนดึงฟ้าลงมาต่ำนายกเนี่ยนะคะตอบกลับเลยล่ะค่ะผมฟังบอกว่าไม่เคยมีแต่คนที่พูดละมั้งพยายามอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารหรือว่าเรื่องของเจตนารมณ์ประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรและความเห็นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ผิดหมดมันไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่การก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะค่ะก็เรียกว่างานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอกกลับแรงเลยทีเดียวนะคะโอ้โหโดยเฉพาะกับคำพูดสุดท้ายเนี่ยได้บอกว่าแค่นี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าการบริหารประเทศเนี่ยก็ทำกันยังไงแล้วแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะที่มีของพรรคประชาชนนั่นเองในขณะที่ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของคุณคริสโปรตนันค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจก็ออกมามองเรื่องขององคมนตรีที่ร่วมประชุมกับรัฐบาลนะคะว่าเป็นเรื่องปกติก็โยนถามพรรคประชาชนกลับไปแล้วค่ะว่าใช้มาตรฐานอะไรถึงได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาน่ะนะคะและเรื่องนี้ประชาชนเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่าเขาเนี่ยต้องการประชาธิปไตยแบบไหนล่ะค่ะนี่คุณคริสโปตนันนะคะแสดงความเห็นกันเอาไว้ส่วนหน้าของคุณศรีสุวรรณจรรยาคุณผู้ฟังคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะคะก็บุกไปที่กกต.เลยเพื่อร้องให้มีการยุบพรรคประชาชนค่ะโดยเนี่ยนะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของหมู่ฝั่งคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะเข้าไปร้องนะคะเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยนะคะต่อกกต.แล้วก็นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้สืบสวนหรือว่าไต่สวนเอาผิดกับพรรคประชาชนค่ะกรณีที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลว่ากำลังกระทำการวิบังควรเสี่ยงในการละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งถือว่าเป็นการกระทำเนี่ยนะคะ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ

รือกฎหมายที่เรียกว่าเข้าข่ายเซาะกลอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่คุณศรีสุวรรณบอกอย่างนี้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา6เนี่ยบัญญัติเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดเนี่ยจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือว่าฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดเนี่ยก็ไม่ได้และในมาตรา10วรรค2เนี่ยนะคะก็ยังบัญญัติเอาไว้อีกว่าคณะมนตรีคณะองคมนตรีเนี่ยนะคะมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ในทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการที่คณะองคมนตรีเนี่ยมาร่วมประชุมนะคะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี60เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่คนไทยเพราะว่าองคมนตรีเนี่ยคือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ช่วยถวายคำปรึกษาและก็เป็นบุคคลนะคะที่ผ่านงานระดับประเทศมาทั้งชีวิตมีทั้งอดีตนายทหารผู้บริหารและก็นักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่องคมนตรีเนี่ยลงมาร่วมประชุมกับรัฐบาลไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยๆแต่มาเพื่อดูว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆนั้นเดินหน้าไปถึงไหนแล้วและมีปัญหาอะไรและควรให้คำแนะนำยังไงให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพอย่างที่สุดนะคะซึ่งกับการที่พรรคประชาชนเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความเพื่อแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ว่าก้าวล่วงกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยมันก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะในโพสต์ดังกล่าวอย่างมากในสังคมค่ะแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันในเชิงความคิดแล้วก็การกระทำซึ่งอันนี้นะคะอาจจะถือได้ว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนนะคะหรือว่าคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งมีการแทรกแซงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการด้วยนี่แหละค่ะทางคุณศรีสุวรรณเองก็เลยนำความเนี่ยไปร้องต่อกกต.และก็นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้มีการใช้อำนาจนะคะในการสอบสวนแล้วก็ไต่สวนเรื่องนี้คือถ้าพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือว่าเข้าข่ายความผิดก็ให้เสนอเรื่องนะคะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อพิจารณาพิพากษายุบพรรคตามรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา92กันต่อไปและขณะเดียวกันทางปปเองนะคะต้นสังกัดเนี่ยวันนี้ก็มีการโพสต์ลงใน Facebook นะคะคุณผู้ฟังคะโดยระบุถึงข้อสังเกตในการประชุมร่วมกันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีองคมนตรีนะคะร่วมประชุมด้วยจนกระทั่งเป็นข้อพิพากษาวิจารณ์โดยทางปปค่ะในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมเนี่ยนะครับเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือกับสาธารณภัยของหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะมนตรีค่ะนะคะคณะองคมนตรีเนี่ยนะคะได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาแล้วเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของทางกองบัญชาการนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีการถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ทางองคมนตรีหลายท่านเนี่ยนะคะได้ประสบในพื้นที่ให้กับทางปภ.ได้ทราบซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลเนี้ยไปประกอบการทำงานค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่เรียกว่าถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับการประชุมปปในครั้งนี้และที่สำคัญคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเนื้อหาค่ะพูดถึงเนื้อหาเนี่ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังปรากฏว่านะคะปรากฏว่าก็มีรายงานกันออกมาว่าสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปัญหาที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์อย่างเอลนีโญนะคะไปมาเนี่ยคือปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ฝนเนี่ยลดลงแต่มันจะทำให้รูปแบบฝนเนี่ยเปลี่ยนคือในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะฝนเนี่ยมันจะลดลงอีสานเนี่ยฝนมันจะเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นในบางพื้นที่ค่ะโดยจากการติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงท่วมแล้งจากปริมาณฝนนั่นนะคะของไทยโดยทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยจะพบนะคะว่าในปีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะมีแนวโน้มอยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกกันว่าเอลนีโญโดยทั่วไปมันจะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยลดลงแต่ว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะทั้งในระดับรายวันรายสัปดาห์และก็รายเดือนรวมไปถึงการประเมินร่วมกันกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในอดีตจะพบเนี่ยนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีความ

เสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงกับการเกิดทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในหลายพื้นที่เนี่ยควบคู่กันไปคือหลายคนก็จะมองกันว่าคือคุณมาประชุมกันเนี่ยไหนมันจะมีปัญหาภัยแล้งเหรอไหนจะมีปัญหาน้ำท่วมเหรอตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็คือเหมือนกับขำๆแบบเยาะเย้ยอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ว่าสภาพการจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเรากำลังมีความเสี่ยงต่อเรื่องของน้ำท่วมและภัยแล้งควบคู่กันไปเพราะว่าพื้นที่หนึ่งก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผลการคาดการณ์นะคะพื้นที่เสี่ยงค่ะในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยครอบคลุมนะคะถึง64จังหวัดด้วยกันหรือว่ากว่า 2,580 ตำบลในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยนะคะจะครอบคลุมเนี่ย58จังหวัดหรือว่าประมาณ 2,112 ตำบลค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ฟังคะยังพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีถึง43จังหวัดก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสุดขั้วแล้วค่ะหรือว่างานนี้เราจะเจอสภาพอากาศแบบสุดขั้วในปีนี้ซึ่งมันจะมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนสะสมที่สูงกว่าค่าปกติในบางช่วงเวลาในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยยังคงพบในหลายพื้นที่นะคะของภาคอีสานภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือซึ่งมีแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นแล้วก็ปลายฤดูฝนนะคะก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการตั้งรับนะคะต่อสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นละค่ะกับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วค่ะคุณฟังเอาละจากประเด็นนะคะเรื่องของปอพอเนี่ยมาต่อกันกับประเด็นอื่นๆกันต่อเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะคะก็ยังไม่จบละค่ะกับกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะซึ่งท่านนายกเองวันนี้ก็ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะนายกก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเอกสารค่ะก็ให้ไปดูในเอกสารยืนยันเลยว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นั้นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้นๆด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะนะคะคุณอนุทินบอกว่าตนเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคของคสช.เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ซึ่งคุณอนุทินก็บอกเลยบอกว่าเมื่อได้รับความไว้วางใจนะคะจากคนบุรีรัมย์เนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนก็อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตคลุกคลีกับคนบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์แล้วค่ะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งกับการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ผิดศีลธรรมและก็ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณพอถามบอกว่ากังวลไหมว่าประเด็นเนี้ยมันจะกระตุกแขนกระตุกขานายกนายกก็บอกว่ากระตุกผมน่ะเหรอกระตุกจนมาอยู่ตรงเนี้ยกระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละนี่แหละค่ะก็เป็นคำตอบของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเขากระโดงที่ยังคงเป็นประเด็นนะคะให้โจมตีนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยอยู่นะคะเป็นประจำแล้วค่ะส่วนที่ท่านนายกนะคะวันนี้จะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะไปกันยาวกลับอีกทีนู่นเลยวันที่27เนี่ยปรากฏว่าท่านนายกก็มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะถึงการเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วค่ะว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยแล้วก็จะได้พบกับมาครงนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยที่ทางมาครงเองเขาก็เชิญให้ไปหารือในงานเรื่องอาหารค่ำก็ถือว่าให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้จะไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าการหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการเนี่ยนายกบอกว่าอาจจะมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการด้วยซ้ำและการไปครั้งนี้เนี่ยนะคะตนก็ได้เชิญคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอบซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วค่ะให้เข้าร่วมด้วยแล้วก็ยังมีปลัดกระทรวงต่างประเทศค่ะเข้าร่วมเพื่อสรุปนะคะการหารือแจกจ่ายงานกันต่อและเป้าหมายในการหารือเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าทางการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างไทยนั้นไม่แพ้ใครเราอาจจะสู้เรื่องของแบรนด์ตอนนี้ยังไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถนำเสนอวัตถุดิบภูมิปัญญาของคนไทยเทคโนโลยีดีไซน์องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะของคนไทยเนี่ยให้กับผู้ประกอบการของฝรั่งเศสได้นอกจากนี้ค่ะนายกบอกว่า
ยังมีเรื่องของอาหารนะคะที่ไป

เวทีโลกเนี่ยที่จะต้องพกเอาความมั่นคงด้านอาหารเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่เจรจาของเราได้อย่างชัดเจนทำให้มีพลังค่ะมีพลังในการเจรจาซึ่งเราก็ต้องได้ดีลมาด้วยกับความเข้มแข็งและก็ความต้องการของผู้ซื้อนะคะไม่ใช่การต่อรองผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการหารือเนี่ยนะคะกับมาครงเนี่ยจะได้หารือเรื่องของกัมพูชาไหมเนื่องจากว่านายกกัมพูชาเองก็ได้เข้าไปหารือกับมาครงมาแล้วนายกก็บอกว่าถ้าหากว่ามาครงเนี่ยสอบถามมาตนพร้อมตอบเพราะว่ารับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรงทั้งข้อมูลที่ได้รับรายงานแล้วข้อมูลที่ได้ไปประสบมามีพร้อมเต็มที่ในการหารือมีอะไรจะได้ชี้แจงให้ประชาคมโลกเนี่ยรับทราบเพราะฝรั่งเศสเนี่ยถือว่ามีความสำคัญในประชาคมโลกค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะท่านนายกเองค่ะวันนี้ก็ได้มีการประชุมนะคะเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยผบตรผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดเนี่ยเข้าร่วมนะคะในการรายงานถึงบทบาทแล้วก็หน่วยงานในการขับเคลื่อนงานทางด้านความมั่นคงก็เรียกว่างานนี้ท่านนายกเองก็ได้มอบนโยบายกับท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งนายกเนี่ยย้ำเลยค่ะว่าจะจับมือร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็จะเร่งปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็อันธพาลต่างๆแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการกางปีกป้องทุกคนที่ทำงานตามนโยบายนะคะถ้าหากว่าล้มเหลวก็พร้อมรับผิดชอบแล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็นการให้นโยบายกับผู้บริหารงานต่างๆเนี่ยนะคะที่ท่านนายกเนี่ยวันนี้จัดการประชุมแบบเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะซึ่งนายกเองเนี่ยบอกเลยบอกปัจจุบันเนี่ยนะคะสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยมันมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะคะก็มีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองนะคะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยถือว่าเป็น4เสาหลักค่ะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อให้นะคะทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งมันก็จะมีมิติต่างๆนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันไปไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านของการป้องกันนะคะซึ่งจะต้องมีการปลุกจิตสำนึกของพวกเราเนี่ยว่ามีหน้าที่ดูแลประชาชนนะแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นประชาชนในถูกรังแกโดยขอให้เพิ่มนะคะเพิ่มการดำเนินการแบบจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลทั้งหลายแหละและนอกจากนั้นก็ยังมีมิติทางด้านของการปราบปรามนะคะแล้วก็ยังมีมิติต่างๆเนี่ยนะคะที่รอการแก้ไขกันอยู่ค่ะส่วนความคืบหน้านะคะของอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นะคะที่ทางรถไฟเนี่ยชนกับรถเมย์จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยปรากฏว่าวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติวันนี้ไปชี้แจงนะคะไปชี้แจงในที่ประชุมสภานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมเรื่องกระทู้ถามสดนะคะคุณผู้ฟังคะก็ทางคุณสิริพงษ์ก็ชี้แจงแทนรัฐมนตรีคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยนะคะคันเกิดเหตุเนี่ยใช้ความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไม่เกินความเร็วปกติแล้วค่ะและคุณสิริพงษ์เนี่ยนะคะในการตอบกระทู้สดเนี่ยเกี่ยวกับเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าคนขับรถไฟเนี่ยประมาทในขณะที่เกิดเหตุก็สั่งการนะคะให้เข้มงวดกดขันแล้วก็ปูพรมตรวจเลยค่ะกับบรรดาสารเสพติดกับพนักงานในระบบขนส่งทุกคนซึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าไม่ได้เป็นวัวหายล้อมคอกนะแต่ว่าใช้วิธีสุ่มตรวจเนี่ยมาโดยตลอดส่วนมาตรการในการห้ามรถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะคืออาจจะให้ใช้วิธีวิ่งรางแบบลอยฟ้าทั้งหมดก็ได้อ่ะนี่ก็เป็นการตอบชี้แจงจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่ทางผบ.ตร.ค่ะคุณผู้ฟังก็สั่งเข้มเลยทีเดียวเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะโดยผบ.ตร.บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าการดำเนินการเข้มงวดบริเวณจุดตัดรถไฟกับเส้นทางเดินรถเนี่ยนะคะตอนนี้สั่งการแล้วค่ะสั่งการไปว่าจุดที่มันเป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถเนี่ยกับทางรถไฟให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะได้สร้างวินัยจราจรค่ะแล้วก็เคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถคือถ้าว่ามีการฝ่าฝืนเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจะเป็นการซักซ้อมหรือว่าทบทวนหรือว่ามีมาตรการเบื้องต้นยังไงเนี่ยก็ดำเนินการกันไปซึ่งในวันที่26พฤษภาคมนะคะก็วันอังคารหน้าเนี่ยจะมีการเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกันกับรถไฟเพื่อให้ข้อคิดเห็นและ

0: ข้อแนะนำด้วยตัวเองรวมไปถึงจะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ละค่ะใน 2-3 ประเด็นที่ผบ.ตร.เนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่จะไม่รักษาวินัยการจราจรแล้วเนี่ยยังพบว่าตำรวจเองก็ไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรด้วยอันนี้ผบ.ตร.ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแต่ว่าถนนเนี่ยมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างนะคะบนพื้นผิวการจราจรอีกต่างหากในการทำรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยค่ะที่ทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดเพราะฉะนั้นตำรวจจราจรหรือว่าผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันละค่ะว่าจะใช้อะไรเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกในการระบายรถหรือว่าใช้สัญญาณไฟให้มันสอดรับกันมากขึ้นก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่สามารถจะแก้ไขได้ในวัน2วันนี้นะคะแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะนี่แหละผบ.ตร.เนี่ยตอนนี้คุมเข้มเลยนะคะสั่งเข้มเลยกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนกฎจราจรตรงจุดตัดทางรถไฟแล้วก็งานนี้เอาจริงค่ะสำหรับตำรวจนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีนะคะข่าวคราวเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผบ.ตร.ในอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของประเด็นปัญหาคนต่างด้าวค่ะแล้วก็ความคืบหน้าในการปราบปรามเรื่องของโนมินีซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาค่ะในเบรกที่2นะคะอ่ะมาเจอกันในเบรกที่2แบบนี้นะคะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามายังคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วด้วยแล้วก็ยังมีคุณอ่อน59นะคะที่ทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันกับคุณชิคเก้นละค่ะที่ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายแล้วก็มาที่คุณเทียนท่าฉลอมนะคะที่บอกว่าพฤหัสสวัสดีชั่วโมงข่าวexclusive ยืนยาวเรื่องราวมีเด้งเล็กช่วยเช็คข่าวกล่าวกันดีวันเดือนปีแน่นอนในตอนเย็นค่ะแล้วก็มาต่อกันกับคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กพรรคประชาชนเนี่ยคือไร้ซึ่งความรู้จริงๆเรื่ององคมนตรีร่วมประชุมบอร์ดแก้ภัยแล้งเนี่ยมีมาเกือบ10ปีแล้วและประเทศที่พรรคส้มเนี่ยอวยว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างอังกฤษฝ่ายบริหารเขาก็ประชุมร่วมกันกับทางสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องปกติมากนี่แหละเขาเรียกว่าพวกที่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าอยากบริหารประเทศนะคะอาจารย์คุณทิมมี่ค่ะมาต่อที่คุณปูนสุขคุณปูนสุขนะพูดถึง8สัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายเนี่ยขาดแมกนีเซียมก็คืออ่อนเพลียง่ายเหนื่อยตลอดเวลาตะคริวบ่อยกล้ามเนื้อกระตุกใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทเครียดง่ายหงุดหงิดวิตกกังวลปวดเมื่อยหรือว่าชาตามตัวอยากกินของหวานตลอดเวลาความดันสูงหรือว่าไมเกรนบ่อยชาตามตัวมันเป็นยังไงอ่ะ

สัญญาณเตือนขาดแมกนีเซียมค่ะนะคะก็เนาะพอสูงวัยหน่อยมันก็จะมีสารพัดอาการนะคะอ่ะว่ากันไปแต่ว่ากลับมาตามกันกลับนะประเด็นต่างๆกันต่อเมื่อกี้พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ใช่ไหมคะเมื่อปลายเบรกที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กต่ายผบ.ตร.นี่แหละค่ะที่เขาเตรียมเปิดปฏิบัติการในการปราบนอมินีโดยเนี่ยทางผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับผู้ฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของการปราบปรามนอมินีนี่แหละค่ะบอกว่าได้รายงานนายกเนี่ยให้ทราบตลอดเลยโดยมอบนโยบายแล้วก็แนวทางให้กับรองผบ.ตร.นะคะก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาในการดำเนินการค่ะซึ่งในนั้นผบ.ตร.บอกว่าก็มีข้อมูลนะคะมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เก็บเป็นฐานข้อมูลมาโดยตลอดซึ่งได้คุยแล้วก็รายงานกันมาตลอดจนมาถึงจุดหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยจะให้คนอื่นมาถือครองได้ยังไงถ้าถือครองโดยความชอบธรรมและถูกกฎหมายเนี่ยเราเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะแต่ทีนี้กับกรณีของคนต่างด้าวนะที่เข้ามาแล้วก็หลบหนีเข้ามาทำงานดูแม้กระทั่งการใช้เทคนิคในการหลบหลีกฎหมายแล้วก็มาถือครองธุรกิจหรือว่าถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆแนวคิดนะคะของตนที่บอกไปทางผู้บริหารของตำรวจเนี่ยก็ยืนยันไปว่าตนรับไม่ได้หากเราปล่อยเฉยไปในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งขยายโตขึ้นเราจะยิ่งทำงานลำบากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรควรจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่จะรอจนตนเกษียณไปแล้วแล้วค่อยมาเริ่มอันแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องเริ่มเลยและเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยเราต้องมีข้อมูลก่อนพอมีข้อมูลก็เริ่มปฏิบัติการอย่างที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบนี้นะคะซึ่งผบ.ตร.บอกเลยกับมูฝั่งว่าอีกไม่นานค่ะจะมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลนะคะที่ทางตำรวจเนี่ยเขามีอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยออกหมายจับไป3รายนะคะจับไม่ได้2หลบหนีไป1ซึ่ง2รายที่จับมาเนี่ยก็พบความผิดปกติในเรื่องการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์เอกสารบัญชีการเงินและจากนั้นเนี่ยนะคะก็นำไปสู่การรวบรวมและพิสูจน์ทราบเพื่อขยายผลซึ่งผบ.ตร.ยืนยันเลยว่าจะเปิดปฏิบัติการอีกรอบนึงค่ะในหลายพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยอะไรมากไปกว่านี้นะคืออุบเอาไว้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าในส่วนของเส้นทางการเงินล่ะจะสามารถขยายผลนะคะได้ไปถึงระดับไหนผบ.ตร.ก็บอกนะคะบอกว่าหลายรายเลยค่ะซึ่งจะอยู่ในปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งเร็วๆนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะที่มีอยู่แล้วโดยชุดปฏิบัติการเนี่ยนะคะผบ.ตร.บอกว่าตนเนี่ยได้ออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญดำเนินการเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในการปราบปรามคนต่างด้าวค่ะที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมไปถึงมิติอื่นด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการขยายผลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายด้วยหรือว่าการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงนอมินีทั้งหมดซึ่งนโยบายของนายกในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งการทำเวิร์กช็อปวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันจะนำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นเหมือนกับมะเร็งเนี่ยผบ.ตร.บอกเลยว่าผมขอบอกว่าเราเนี่ยจะตัดไฟแต่ต้นลมดำเนินการและจะทำให้คนที่คิดจะทำผิดไม่กล้าและท้ายที่สุดนะคะปัญหามันจะลดลงไปเองเวลาเริ่มควรจะเริ่มเลยแต่ว่าเวลาสำเร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะคะมันจะทำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนกลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะคะคนที่คิดจะกระทำผิดเนี่ยก็จะได้ไม่กล้านะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปนะคะด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนั่นเองค่ะนี่แหละนะคะรอติดตามกันเลยคุณผู้ฟังครับกับการลุยปราบนอมินีนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะจะมีการปราบใหญ่นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่นะคะวันนี้มีข่าวคราวออกมาจากทางจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะผู้ฟังคะนั่นก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ขอให้กรมป่าไม้แล้วก็ทางกรมอุทยานเนี่ยลงไปจัดการกับปัญหารุกที่นี่ตอนนี้นะคะก็เริ่มจะเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะกับในพื้นที่นะคะที่นายกเองเนี่ยก็ลงไปดูประเด็นปัญหานั่นนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนกันมานะคะโดยเรื่องนี้ค่ะผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลนี่แหละที่วันนี้ท่านนายกเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะคะก็ปรากฏว่ามีการนำเสนอนะคะผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะคะตามนโยบายของรัฐบาลโดยคุณนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะได้สรุปนะคะประเด็นปัญหาต่างๆที่พบในภูเก็ตโดยเฉพาะค่ะผู้ฟังคะปัญหาเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะแล้วก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าต้องมีการจัดสรรที่ดิน

เป็นธรรมแล้วก็การบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การกระจายอำนาจซึ่งที่ดินนะคะที่เป็นการบุกรุกโดยในทุนแล้วก็ใช้ประชาชนบังหน้าเนี่ยจะต้องจัดการด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งท่านผู้ว่าบอกเลยบอกว่าทีนี้ในส่วนของปัญหานะคะปัญหาที่ดินสาธารณะในพื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงในระดับจังหวัดคือก็น่าจะรับมืออยู่แต่พื้นที่ที่มูลค่ามันสูงเนี่ยอย่างภูเก็ตสุราษฎร์เนี่ยมีความพยายามค่ะที่จะต่อ

พราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้รวมไปถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นต้องลงพื้นที่ไปจัดการเองด้วยเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะอยู่กับหน่วยงานทั้ง2หน่วยงานเนี้ยซึ่งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน้างานนะคะจะดูตามเอกสารตามเนื้อผ้าในขณะที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจในจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการตามเอกสารหมายศาลของคดีได้เท่านั้นคือถ้าว่าลงลึกไปกว่านั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงไปดูค่ะและก็ยังมีเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพลอีกซึ่งฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ขอให้มีการอัปเดตคำนิยามของผู้มีอิทธิพลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็บัญชีแดงจะได้ดำเนินการต่อนะคะที่สำคัญก็จะต้องไม่ให้โตไปกว่านี้เพราะถ้าโตเนี่ยจะจัดการลำบากแล้วจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนดำเนินการปราบปรามแล้วก็คุ้มครองพยานตามขั้นตอนของฝ่ายความมั่นคงค่ะโอ้โหเรียกว่าปัญหาใหญ่นะคะผู้ฟังคะสำหรับในพื้นที่ทั้งสุราษฎร์ทั้งภูเก็ตละค่ะก็เริ่มจะมีเขาลางของการเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำกันไปได้ประมาณไหนเนี่ยนะคะผู้ฟังคะอ่ะแล้วก็จากประเด็นนี้ค่ะมาต่อกันกับนะคะอีกเรื่องราวหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ปปช.ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขว่าไปมานั้นเนี่ยนะคะผู้ฟังคะอปท.ค่ะเป็นแชมป์ในการถูกร้องเรียนเรื่องของการล็อกสเปคเรื่องของการซอยงบประมาณต่ำกว่า500,000เนี่ยโอ้เห็นบอกฮิตสุดเลยอันนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยมีเลขาปปช.คือคุณสุรพงษ์อินทรถาวรพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายในจังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีงานเสวนาออกมาเนี่ยนะคะในประเด็นมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐค่ะก็ปรากฏว่ากับผู้ฟังตอนนึงเนี่ยนะคะมีอยู่ตอนนึงที่ทางคุณวิวัฒน์เจริญฉ่ำรองเลขาปปช.เนี่ยได้พูดเอาไว้ก็คือจากสถิตินะคะเรื่องร้องเรียนค่ะที่มีไปถึงปปช.ภาคหนึ่งเนี่ยปัจจุบันมีทั้งหมด666เรื่องส่วนใหญ่นะคะเป็นการร้องเรียนตามกฎหมายอาญาในมาตรา157คือเจ้าหน้าที่เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เราลงมาค่ะคือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเลยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหรือว่าอปท.นี่แหละเนื่องจากว่ามีบุคลากรในพื้นที่เป็นจำนวนมากนั่นเองส่วนหน่วยราชการนะคะที่ถูกร้องเรียนก็มีทั้งมหาดไทยสาธารณสุขกระทรวงเกษตรซึ่งทางรองเลขาปปช.ในบอกเลยบอกว่าในส่วนการร้องเรียนนะคะเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยรูปแบบที่ถูกร้องมากที่สุด5อันดับแรกเลยนะคะผู้ฟังคะอันดับ1ล็อกสเปคค่ะอันดับ2การแบ่งซื้อแบ่งจ้างซอยวงเงินให้ไม่เกิน 500,000 แล้วก็เรื่องของการหัวประมูลกับเรื่องของการใช้โนมินีแล้วก็การตรวจรับงานเป็นเท็จส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะ 2,305 ล้านแล้วก็โครงสร้างพื้นฐาน700ล้านเงินอุดหนุน497ล้านนะคะนี่แหละอุสรพัดโครงการเลยคุณผู้ฟังยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับการคอร์รัปชันในปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ยังคงมีอยู่แล้วก็รุนแรงขึ้นด้วยซึ่งผู้ร้องเรียนนะคะมักจะไม่กล้าเปิดเผยตัวตนค่ะแล้วก็เป็นการส่งข้อมูลแทนแม้ว่าปปช.นะคะจะมีกระบวนการคุ้มครองพยานแต่ว่าผู้ร้องเรียนนะคะก็ยังมีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็ยังคงเกรงกลัวต่อผู้บังคับบัญชาก็เลยทำให้การทุจริตเนี่ยมันยังคงมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเนี่ยนะในแง่ของการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยตอนหนึ่งนะคะทางเจ้าหน้าที่ปปช.คือผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสุทธิเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้ว่าในประเด็นการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเนี่ย TOR การเสนอราคาจะพบลักษณะความผิดปกติค่ะอย่างเช่นกรณีการหัวหรือว่าสมยอมราคากันซึ่งมันจะมีสู่2รูปแบบหลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบหรือว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันเองและนอกจากนี้ก็ยังพบเรื่องของการตรวจรับงานอันเป็นเท็จการตรวจงานที่ไม่มีงานอยู่จริงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเช่นก่อสร้างถนนไม่มีถนนแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นค่ะหมูฝั่งแล้ววันนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวออกมาของทนายอั๋นพูดถึงทนายอั๋นก็แน่นอนนะคะยังคงเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.ปรากฏว่าวันนี้ทนายอั๋นค่ะหมูฝั่งคะวันนี้ไปพร้อมกับบรรดาสว.สำรองนำเอาข้อมูลหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE เส้นทางการเงินเอาไปมอบให้กับกกต.ค่ะพร้อมกับยื่นหนังสือทวงถามความยุติธรรมและก็ความคืบหน้าในคดีหัวเลือกสว.ก็ว่ากันว่าข้อมูลที่ว่านี้ก็เป็นการเปิดหลักฐานแชทในกลุ่ม LINE ของการวางแผนการหัวสว.พร้อมกับระบุว่าเนี่ยมีข้อมูลอีกเนี่ยนะคะมีข้อ

0: มูลอีกไม่กี่วีคเนี่ยเดี๋ยวจะเผยข้อมูลกันออกมาว่าจะมีการล้มคดีอันนี้ทนายอันเนี่ยเปิดเผยเอาไว้นะคะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้นำเอาหลักฐานที่เชื่อได้ว่าในการเลือกสว.ปี67เนี่ยมีกลุ่มบุคคลค่ะวางแผนเพื่อที่จะล็อกการโหวตแล้วก็คัดเลือกคนสมัครของกลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มของอาชีพบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีผู้ร่วมนะคะเป็นสมาชิกในอยู่ประมาณ10คนโดยมีการนัดพบพูดคุยวางแผนกันนะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINE ก่อนการเลือกสว.ค่ะซึ่งการวางแผนเนี่ยจะมีตัวละครสำคัญก็คือคุณหมอคนหนึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยหลังจากที่มีการวางแผนนะคะคัดคนในกลุ่มแอปพลิเคชันแลแอปพลิเคชันไลน์แล้วเนี่ยนะคะก็จะพบว่าสมาชิกของกลุ่มไลน์เนี่ยถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งสว.เกือบทั้งหมดตามที่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งสาเหตุที่ทางทนายอันเนี่ยเดินทางมายื่นหลักฐานแล้วก็ยื่นหนังสือถึงกกต.วันนี้ก็เป็นเพราะส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ามีความพยายามที่จะล้มคดีค่ะทำให้ผู้กระทำผิดนั้นไม่ได้รับการลงโทษในอีกประมาณ4สัปดาห์ซึ่งทางตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาคุณโกเมศเกิดสมบัติเนี่ยก็บอกว่าเชื่อเลยว่ากระบวนการหัวเลือกสว.เนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะว่ามีหลักฐานเส้นทางด้านการเงินเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครในระดับอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ที่พบพิรุธเส้นทางการเงินระหว่างผู้สมัครในระดับอำเภอเนี่ยเชื่อมโยงไปจนถึงระดับจังหวัดแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งด้วยอ่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับเรื่องของหัวเลือกสว.ค่ะและก็ยังมีข่าวคำเตือนออกมาจากทางกรมธรณีนี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติสังกัดกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขาออกมาเตือน18จังหวัดว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากก็มาจากเหตุฝนตกหนักนั่นเองนะคะคุณฟังคะก็เป็นการแจ้งเตือนละค่ะให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มเนี่ยมีฝนหนักนะคะมีฝนหนักต่อเนื่องเลยประกอบกับนะคะมีพื้นที่คาดการณ์ในปริมาณน้ำฝนนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ค่ะโดยเฉพาะกับในบริเวณ18จังหวัดก็จะมีทั้งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้นะคะอย่างภาคอีสานก็ที่เลยที่หนองบัวลำพูทางภาคกลางก็ที่กาญจนบุรีต้องระวังนะคะทางเหนือก็จะมีอย่างเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากซึ่งข้อมูลนะคะที่ว่านี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะคะได้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนี่เป็นคำเตือนออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากทางกรมธรณีแล้วค่ะที่เตือน18จังหวัดนะคะว่ามีความเสี่ยงค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะผมทุกฝั่งวันนี้ถ้าเอาเรื่องของทหารนะเรื่องกองทัพก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการเรียกว่าอะไรสร้างความพร้อมรบการรับมือด้านภัยคุกคามนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายมีการประชุมสภากลาโหมนะที่มีท่านพลโทอดุลเนี่ยเป็นประธานแต่ว่าประเด็นที่สำคัญของการประชุมแล้วก็การอนุมัติแล้วก็รับทราบในที่ประชุมสภากลาโหมวันนี้ก็อันนึงเนี่ยก็คือในส่วนของกองทัพอากาศนะซึ่งมีความคืบหน้าก็คือปกติเนี่ยเราจะรู้จักแต่เราได้ยินชื่อกอรมนใช่ไหมกอรมนเนี่ยกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกองทัพบกนะแล้วต่อมาเราก็จะมีสอนชนนะก็คือศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของกองทัพเรือนะซึ่งทั้งสองเหล่าทัพเนี่ยเขาก็จะตั้งไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเป็นคิวของกองทัพอากาศนะก็คือจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศนะก็คือสอนทออก็คือสอนทอนั่นเองนะซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยการจัดตั้งเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับก็จะต้องมีพรบนะเหมือนอย่างกรมน.เนี่ยเขาก็จะมีพรบความมั่นคงปี51นะแล้วก็อย่างสอนชนเนี่ยก็มีพรบสอนชนเนี่ยน่าจะปี60หรือ62จำไม่ได้นะแล้วก็นี่นะในส่วนของกรมน. อากาศและอวกาศอันนี้เราพูดให้เข้าใจง่ายว่ามันก็คือกรมน.ทางอากาศและอวกาศนะก็ต้องมีการออกเป็นพรบเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับกองทัพเนื่องจากว่าเห็นได้ว่ากองทัพอากาศเนี่ยและในภัยคุกคามในปัจจุบันเนี่ยมันเราไม่สามารถจะเฉพาะ

แค่เรื่องอากาศนะพี่มันต้องเลยออกไปถึงอวกาศด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้เนี่ยก็ต้องมีการรองรับทั้งในอากาศและอวกาศด้วยพี่แดงมันก็จะเลยไกลตั้งแต่อากาศยานโดนเครื่องบินนู่นอ่ะไปจนถึงดาวเทียมหรือยานอวกาศอะไรนู่นเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ออกจะแนวล้ำนิดนึงนะแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยในที่ประชุมสภากลาโหมวันนี้เนี่ยก็จะรับทราบแผนของกองทัพอากาศนะที่เราจะมีการจัดซื้อดาวเทียมฮะซึ่งปกติเนี่ยเราเคยมีดาวเทียมนภา1กับนภา2นะซึ่งมันอยู่บนอวกาศแล้วแต่ว่าตามแผนของกองทัพอากาศเนี่ยในปีคืองบประมาณเนี่ยปี69นะแต่ว่าอยู่ระหว่างการคัดเลือกว่าดาวเทียมนภา3กับนภา4นะเราจะมีดาวเทียมเพิ่มอีก2ดวงอันนี้เป็นของกองทัพอากาศนะก็คือนภา3กับนภา4ทั้งงบประมาณ225ล้านบาทเพื่อที่จะยิงขึ้นไปดาวเทียมนภา3กับนภา4เนี่ยคือจะเป็นดาวเทียมถ่ายภาพที่มันมีความชัดแล้วก็ขยายได้มากขึ้นมากกว่าดาวเทียมนภา1และนภา2ซึ่งแน่นอนว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของความมั่นคงด้วยนอกเหนือจากเรื่องภัยธรรมชาติหรืออะไรนะส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะนั้นกองทัพอากาศก็คาดว่าจัดซื้อในงบปี69กว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลา3ปีดังนั้นดาวเทียมนภา3และ4เนี่ยคาดว่าจะขึ้นสู่อวกาศภายในปี2572นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเห็นว่ากองทัพเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในทุกมิติเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกองทัพอากาศนะนอกจากนั้นเนี่ยพี่แดงในส่วนของกองทัพเรือตอนนี้เนี่ยงานที่ทุกคนจับตามองก็คือรอว่ากองทัพเรือเนี่ยจะเลือกเรือฟริเกตของประเทศอะไรนะ อย่างที่เคยบอกว่าประมาณไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยกองทัพเรือต้องประกาศผลแล้วนะว่าเลือกเรือฟริเกตเลือกบริษัทใดประเทศใดในการต่อเรือฟริเกตลำแรกให้กับกองทัพเรือไทยนะซึ่งตอนนี้อย่างที่เคยรายงานไปว่ามีทั้งหมด6บริษัทจาก4ประเทศก็คือเกาหลีใต้2ตุรกี2สิงคโปร์แล้วก็สเปนนะนาวันเทียของสเปนเพราะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าในที่สุดแล้วเรือรบของเราเนี่ยนะเราจะได้เรือสัญชาติอะไรนะจะเป็นเกาหลีหรือจะเป็นตุรกีหรือว่าจะเป็นนาวันเทียสเปนซึ่งเป็นแบบยุโรปแล้วก็เคยต่อเรือหลวงจากกรีนฤเบศให้เรามาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะซึ่งวันนี้เนี่ยคนโทอดุลเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านก็ค่อนข้างระวังตัวเพราะว่าเรื่องเรือฟริเกตเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นมากช่วงนี้เบียดบี้กันน่าดูเลยเพราะฉะนั้นพลโทอดุลก็เลยบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องให้เป็นการตัดสินใจของกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือเรื่องนี้ถือไม่ได้ให้นโยบายหรือสั่งการอะไรเลยเพราะว่าการคัดเลือกกองทัพเรือก็ต้องเป็นคนเลือกเราแค่คอยติดตามแค่นั้นว่าขั้นตอนไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วนะฮะแต่เองก็ตามอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเรือเช่นการเรือฟริเกตเนี่ยนะเนื่องจากว่าเรือลำที่สองที่เคยรายงานไปว่ากองทัพเรือเนี่ยเคยเสนอขอต่อเรือฟริเกตลำที่สองในพรบงบประมาณปี70ที่กำลังจัดทำกันอยู่ปัจจุบันแต่ว่าก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยกับทางรัฐบาลเนี่ยคิดว่าขอให้เลื่อนให้ชะลอออกไปเป็นปี71ดีกว่าเพราะว่าปีนี้มันเหมือนเพดานหนี้มันสูงแล้วนะแต่ปรากฏว่าทางกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็ยืนยันเรื่องของความจำเป็นว่าถ้าเราจัดหาช้าเนี่ยความพร้อมลบมันก็จะช้าไปด้วยก็พยายามที่จะขอรัฐบาลแล้วก็ทางสภานะว่าช่วยพิจารณางบปีเอาขอปี7คือลำ2เนี่ยขอปี70เลยได้ไหมซึ่งวันนี้พลโทอดุลก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีพิจารณากรอบงบประมาณปี2570กันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือก็อาจจะพยายามไปชี้แจงได้นะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการดูแลประเทศเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนแหละแต่มันก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยนะอันนี้ท่านก็พูดเหมือนให้ความหวังนะแต่จริงๆแล้วคาดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะไอ้งบปี70นะก็ต้องรอไปงบปี2571เลยพี่แดงนะเนี่ยแหละเพราะนั้นความพยายามในเรื่องการที่จะสร้างความพร้อมรบของกองทัพเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่นะแต่เรื่องหนึ่งนะวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยซึ่งมีการประชุมสภากลาโหมเนี่ยก็ได้มีการบรีฟเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
นะซึ่งร

0: มนตรีเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกับที่ประชาชนห่วงกังวลนะว่าเอ๊ะทำไมเขมรช่วงนี้มันโชว์ของจังเลยโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ได้อะไรมาก็โชว์แล้วก็มีการยั่วยุมากกว่าเขาเรียกว่ายั่วยุเนี่ยมากกว่าตอนที่จะลบกันรอบ2ด้วยซ้ำแต่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยพลโทวดุลซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาค2แล้วก็เคยรบกับเขมรมาด้วยตัวเองเนี่ยก็มองเลยว่าซึ่งท่านมองแตกต่างว่าที่เขมรเขาต้องพร้อมเนี่ยคือเขาก็ต้องแสดงความพร้อมรบให้เห็นคือคนเป็นทหารน่ะเหมือนฝั่งไทยอ่ะเราก็ต้องพร้อมรบเช่นเดียวกันเขมรเขาก็ต้องแสดงออกถึงความพร้อมรบของเขาแต่ตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่ว่าการพร้อมรบของเขมรแล้วมันจะนำไปสู่การสู้รบรอบ3หรือว่าการปะทะที่เกิดขึ้นแล้วตัวรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุม TBC ก็คือระดับรัฐมนตรีกลาโหมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเมื่อใดแต่ตอนนี้ให้นโยบายไปแล้วว่าให้เป็นคณะกรรมการชุดเล็กเขาเรียกว่าซับ TBC นะคะซับ SUB เนี่ยก็คือเป็นชุดเล็กของ TBC เนี่ยให้ไปคุยกันก่อนเพื่อที่จะเตรียมประเด็นแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดหมายว่าพลเอกพลโทอดุลกับพลเอกเจสีฮาเนี่ยจะมาพบเจออะไรกันเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นพลโทอดุลก็เลยมองบวกว่าโอกาสที่จะมีการปะทะหรือการสู้รบรอบที่3หรือจะเป็นรอบสุดท้ายใดๆก็ตามเนี่ยยังไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นน่าจะเทรนด์ของแนวโน้มของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยน่าจะนำไปสู่การเจรจามากกว่าอันนี้เป็นการประเมินจากพลโทอดุลนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาค2ด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนน่ะแต่เราเข้าใจนะท่านพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นด้านอีสานหรือว่าด้านสระแก้วอ่ะก็จะรู้สึกแบบลำคาญนะเหมือนลำคาญว่าเขมรมายั่วยุมานู่นนี่นั่นอย่างที่บ้านหนองจาเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทะเลาะอะไรกันอยู่นะหรือแม้แต่ฝั่งด้านอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยก็ยังยั่วยุยังคือเรียกได้ว่ามีการเตรียมพร้อมทุกอย่างนะแต่เพียงแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแต่ประชาชนเนี่ยเข้าใจแหละประชาชนก็อาจจะกังวลฮะนอนอาจจะกลางคืนพี่น้องประชาชนชายแดนอาจจะนอนยังไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งแต่อีกอันนึงวันนี้เนี่ยก็น่าติดตามที่ประชุมสภากลาโหมมีการอนุมัติแผนการอพยพจากตะวันออกกลางคือแต่ว่าเรื่องนี้โฆษกกองทัพกองกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าการที่มีการเตรียมแผนเนี่ยก็คือเราเตรียมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไอการสู้รบเนี่ยมันจะมีอีกหรือเปล่าหรือในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องมีการว่าอ่ะประชาชนคนไทยในประเทศนี้มีกี่คนอยู่ตรงไหนถึงเวลาเราต้องมาอยู่ตรงนี้นัดเจอกันตรงนี้แล้วก็อพยพไปประเทศนี้เครื่องบินกองทัพอากาศสามารถบินได้แค่ไหนเครื่องบินกองทหารหรือว่าต้องใช้เครื่องแอร์ไลน์คือต้องเป็นการวางแผนไว้เลยว่าถึงเวลาจริงๆเราจะต้องบินอันนี้พักตรงนี้ไปตรงนั้นจุดรวมพลคือเขาเป็นการทำแผนรองรับเพื่อความไม่ประมาทเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงเราจะไม่มีเวลาในการที่มานั่งวางแผนว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ต้องเตรียมพร้อมแผนไว้เลยแต่โฆษกกลาโหมบอกว่าที่เตรียมแผนเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะมีการสู้รบใหญ่ในตะวันออกกลางอีกครั้งจนเราต้องอพยพแต่เป็นการเตรียมพร้อมแผนไว้ก่อนนะพี่เด้งนะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงฮะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยมาประชุมกันพร้อมหน้านะรวมถึงผู้บัญชาการฐานบกด้วยนะพี่เด้ง
1: อ่ะคงว่าได้เท่านี้นะเล็กหนา
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: พี่ลาคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ

0: ั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลด้านส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังดันเรือฟริเกตลำ

0: ที่สองงบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์แล้วรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.ตร.ลั่นไม่ตอบโต้ใครแต่อยากกล่าวหาองค์กรตำรวจปมวิรุธพาดพิงตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีจะฟ้องพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจและผู้เกี่ยวข้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังพาดพิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติลักษณะว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมรวมถึงเรียกรับผลประโยชน์หรือเก็บส่วยหลายรูปแบบทั่วประเทศว่าเป็นคนไม่ชอบตอบโต้ใครหากใครก็ตามกล่าวหาตำรวจหรือองค์กรตำรวจฝ่ายกฎหมายจะพิจารณาเสนอแนะขึ้นมาควรใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและขอให้พึงระลึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวต้องใช้ดุลยพินิจว่าจะคิดถึงองค์กรตัวเองหรือไม่จึงต้องมีมาตรการได้มอบหมายให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบว่าหากผิดต้องยอมรับและต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดทางวินัยและทางอาญาแต่หากไม่จริงก็ต้องให้ข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนหรือสังคมให้ทราบส่วนการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดในเชิงลบคิดว่าบางมุมมีประโยชน์ที่ทำให้หันมามองตัวเองแล้วปรับปรุงและต้องสร้างมาตรฐานตัวเองให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับประชาชนรู้สึกได้ว่ามีความปลอดภัยขายออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารโตแรงด้านต่างชาติลงทุนไทยเดือนเมษายน 31,000 ล้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนเมษายน 2,569 พบว่ามีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,454 รายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 14.94% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 22,765 ล้านบาทส่วนช่วง4เดือนแรกมกราคมถึงเมษายนมีจำนวน 90,000 ขออภัยค่ะมีจำนวน 29,679 รายทุนจดทะเบียนตั้งใหม่4เดือนสะสมอยู่ที่ 81,341 ล้านบาทโดยธุรกิจที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจได้แก่ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต801รายมูลค่าจดทะเบียน 1,121 ล้านบาทธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร 1,408 รายมูลค่าทุนจดทะเบียน 2,335 ล้านบาทส่วนการลงทุนของชาวต่างชาติในไทยประจำเดือนเมษายนมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย91รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 31,553 ล้านบาท

0: ่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และจีนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยนี้ช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นบรรพสุดีที่21พฤษภาคมนะครับวันนี้ข่าวที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุเด้งนะ
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่านะครับวันนี้ได้เกิดเหตุระทึกขวัญมากครับที่มอเตอร์เวย์ M81 อ่ะโอ้โหรถหรูยุโรป
2: ม
1: าเด้งนะปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพลิงไหม
2: ้
1: บนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงบางใหญ่กาญจนบุรีกิโลเมตรที่41ครับ
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับเป็นผู้ชายที่ถูกไฟลวกที่แขนแล้วก็ขาครับแล้วก็ผู้หญิงด้วยครับไฟลวกทั้งสองข้างเลยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วรถนั้นเสียหายทั้งคันรถยี่ห้อหรูที่ว่านี่คือวอลโว่ครับ
2: ใช่แล้ว
1: นี่นะครับสอบถามเบื้องต้นว่ามันเกิดเหตุอะไรครับจากไฟไหม้บริเวณซุ้มล้อหน้าด้านขวาครับเด้งก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับส่วนที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่รถคันนี้ปรากฏว่าเป็นรถใช้น้ำมันเด้งเนื่องจากว่าต้องเอ่ยอ้างว่ารถวอลโว่นี้เป็นข่าวเมื่อ2วันก่อนก็คือว่ารถชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแต่สุดท้ายไม่ครับแต่รถคันนี้เป็นน้ำมันปรากฏว่าโชเฟอร์เด้งนะเขาให้การนะครับบอกว่าขับรถมาอยู่นะครับพอดีมีสัญญาณโชว์สัญลักษณ์โชว์อยู่บริเวณข้างหน้าไว้อย่างนั้นนะเขาก็พยายามจะประคองรถนะครับเขาไม่รู้ว่าไฟไหม้เขาประคองรถนะครับเพื่อจอดว่างั้นนะไปจอดข้างทางปั๊บนี่ปรากฏว่ารถตามหลังมาร ีบนะครับ
2: ช่วยวกเวกคอยบอกเลยใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้เขาบีบแตรด้วยครับเขาบีบแตรว่ารถไฟไหม้อยู่ข้างล่างนี่นะพอจอดไปปั๊บนะครับเขาก็รีบช่วยเลยดึงออกเด้งนะทั้ง4คนนี่ครับพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนนะครับหลังจากนั้นไฟก็ไหม้หมดเลยครับรถคันนี้นะเด้งนะ
2: ไม่เหลือเลยอ่ะเห็นสภาพแล้ว
1: ใช่รถหรูรถใหม่ๆด้วยเด้งนะอันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดอีกวอลโว่ก็ไม่ทราบได้นะเด้ง
2: คือตอนนี้กำลังเป็นประเด็นมากสำหรับรถวอลโว่นะคะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคงจะเห็นประเด็นข่าวกันอยู่นะเรื่องของรถรุ่น EX30 คือจะเป็นรถ EV นะคะที่มันเกิดปัญหาไฟไหม้หลายๆซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยนะพี่สวิทมันเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับรุ่นนี้นะก็เลยทำให้ลูกค้าที่ซื้อรถนะคะแบบโหเป็นกังวลมากเลย
1: ค
2: ือทางวอลโว่เนี่ยเขาจะแจ้งไปอย่างผู้ใช้เลยนะบอกว่าห้ามชาร์จไฟเกิน 70% เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแต่ถามว่าใครจะรู้อ่ะปกติการชาร์จไฟเนี่ยเขาบอกด้วยหรอว่าแบบ
1: ต้อง70อ่ะเรามันทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องร้อยเหมือนกับว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยมันต้องร้อยเพื่อความมั่นใจใช่ไหม
2: ไม่รู้ว่ารถรุ่นใหม่เขามีบอกไหมว่าชาร์จไปเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะแต่ว่าที่เน่งชาร์จอยู่ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นไหมเรื่องนี้มันเป็นปัญหาจนถึงขนาดที่ว่าออกรายการโหนกระแสเลยอ่ะที่ถูกมันดังไม่ดังอ่ะ
1: ใช่ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณสุปมาศนี่นะ
2: คุณสคบอ่ะ
1: ใช่มอบให้กับผู้แทนของท่านนะครับประชุมเรียกคุยเลยวอลโว่นะครับตัวแทนแล้วก็ผู้ที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์เด้งนะเขาก็อธิบายเหมือนกันเด้งทำไมต้อง70เหรอ70นะครับเพราะว่าถ้าสมมติ100

0: นะครับเวลาเครื่องมันทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดมันก็จะมีปัญหาไปอย่างนั้นนะเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วคนขับรถที่จะรู้เลยจะไม่เด้งนะร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องเต็มร้อยเต็มที่ไปก่อนนะ
1: น้ำมันยังเต็มถังเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออใช่เห็นว่าครับเออใช่ที่ปรากฏว่าวันนี้ทางโวโวเรียกแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้ครับให้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป21
1: เขาเรียกให้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตั้งนานแล้วเด็กเห็นข่าวอยู่พักหนึ่งในฐานะที่เป็นคนใช้ Volvo เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ Volvo รุ่นนี้นะก็จะเป็น
0: รุ่นสมัยของเด้งอ่ะรถรุ่นทันสมัยปลอดภัยทุกชนิดปลอดภัยใน Volvo เด้ง
1: น้ำมันด้วยชาร์จไฟบ้านบึกด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอ่ะที่เขามีอ
0: ่
1: ะแต่ว่าตอนนี้เขามีประกาศออกมาแล้วนะสำหรับ Volvo เนี่ยเขาตัดสินใจยกเลิกการผลิตรถรุ่นนี้แล้วค่ะเพื่อตัดปัญหาเลยคือจะถอนรุ่นนี้ออกจากระบบเลยเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทเองนะกำลังจะพัฒนารถ EV ราคาประหยัดขึ้นมาแทนที
0: ่
1: สงสัยรุ่นนี้ก็เป็นราคาประหยัดบอกว่า
0: ครับ
1: คือไอ้ EX เนี่ยนะรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ EX 30ใช่ป่ะEX 30เนี่ยปรากฏว่าไปมาในตอนนี้เขาเริ่มเปิดตัว EX 60รุ่นใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะแต่เขายืนยันว่าราคาของรถ EV รุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ในช่วงเดียวกันกับ EX 30นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เขาก็ต่อไปเนี้ยจะตัดไอ้ระบบนี้ไปเลยแล้วก็ตั้งราคาเอาไว้คือจะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก $10,000สำหรับรถรุ่นใหม่นะคะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่สวิท
0: ครับ
1: คือรถรุ่นใหม่เนี่ยของ Volvo เนี่ยราคามันถูกอ่ะ
0: อ๋อเหรอครับถูกราคาสมมติเริ่มต้นมันเท่าไหร่ล่ะได้กี่ล้านนะ
1: ประมาณล้านหน่อยๆ
0: อ๋อเหรอครับผมไม่มีความรู้เหมือนกันด้านนี้
1: ประมาณล้านได้จำได้ได้เคยไปแต่ได้ก็ไปถามนานแล้วนะคือเวลาเอารถเข้าศูนย์ปุ๊บได้ก็จะไปเดินเล่นดูแล้วไปเดินเล่นดูแล้วก็จะถามเพราะบางทีเรารถมันก็เราของเรามันก็วิ่งมันพักใหญ่แล้วเนาะอะไรเงี้ยมันใช้มาพักใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วให้ราคามันถูกลงอะไรเงี้ยก็มานั่งถามราคาแล้วมันก็ถูกดีเนาะมันก็ไม่แพงเนาะอะไรเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนแล้วถ้าเราเกิดรถเธอเราจะหลายเลยแล้วก็จะคิดสลัตาดูก็กำลังคิดอยู่แต่ว่ารถมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยก็เลยยังนั่งคิดอยู
0: ่
1: เห็นรถเนี้ยใช้มาตั้งนานแล้วเด้งยังวิ่งไม่ถึงแสนเลย
0: โอ้นั่นสิโอ้เด้งวิ่งกี่กิโลจากบ้านมาทำงานแค่นี้
1: เพราะเดี๋ยวนี้เด้งไม่ได้ค่อยขับรถไปต่างจังหวัดไงปกติเด้งจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหน
0: ครับดีแล้วเด้งผู้ที่ใช้โวโว่กล้วยกรุณาตรวจสอบด้วยกันละกันนะครับด้วยความหวังดี
1: คราวนี้ต้องละเอียดขึ้นแล้วนะสำหรับรถเนี่ยทุกชีวิตปลอดภัยในโวโว่เนี่ย
0: ใช่นี่นะนะครับพูดถึงข่าวสารอุบัติเหตุแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับแมลงเม่าปรากฏว่าได้ทำให้คนนี่ครับเกิดอุบัติเหตุคือรถตกถนน8คันแล้วก็สุดท้ายชนท้ายกันอีก8คันเด้งโอ้โหในช่วงสายที่ผ่านมานี่เองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โน่นครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่นะปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักเด้งพอฝนตกหนักไปปั๊บนะครับบริเวณที่เกิดเหตุเสาไฟฟ้ามันก็ตลอดสายนะเด้งนะนะแล้วก็ไฟก็ส่องสว่างใช่ไหมครับพอฝนหยุดไปปั๊บแมลงเม่าครับเด้งหรือปลวกบินครับออกมาเล่นไฟเด้งนะตามรถยนต์ก็เล่นนะครับถ้ารถอยู่นิ่งอะเด้งนะแต่ที่เสาไฟฟ้าใช่ป่ะออกมาเล่นไฟโอ้ยพอเล่นไฟสุดท้ายเป็นไงบ้างครับนี่นะตกลงพื้นครับพอตกลงพื้นนะครับมันก็ถึงว่าเนี่ยนะธรรมชาติครับเขาต้องสลัดปีกเด้งนะไปสลัดปีกออกไปนะครับแล้วก็เป็นปลวกครับแล้วก็ไปมุดลงไปดินแต่ส่วนใหญ่นะครับบางตัวก็ตายไปนะเด้งนะปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะครับภาพที่ปรากฏก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถแม้กระทั่งรถนะสองรถใหญ่เลยเด้งนะรถประเภทว่ารถพ่วงครับเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือว่าถลายลงเซลงข้างทางพลิกคว่ำครับยังโชคดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะหรือบาดเจ็บครับมีแต่รถจนเสียหายแล้วหลังจากนั้นครับรถก็คือว่ามาแล้วก็เบรกพอคันนึงเบรกนะครับเด้งนะมันก็ชนกันดีครับคนเนี้ย8คันครับรวมทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นคราวนี้16คันครับเหลือเชื่อจริงๆ
1: อุ้ย16คันเลยเหรอ
0: 16คันเพราะแมลงเม่าเนี่ยเด้งนะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตถามว่าเอ๊ะแมลงเม่าเฉยๆนะครับทำให้คนนี่ครับเกือบตายรถตั้ง16คันมันเป็นเพราะอะไรเด้งสงสัยไหมล่ะ
1: ไม่คือสงสัยว่าไม่คือสงสัยว่าแมงเม่ามันทำให้ถนนลื่นได้ยังไง
0: อ๋อเอาละขออนุญาตนะ

0: ับผมเป็นคนบ้านนอกเด้งนะกินแมลงเม่าเป็นประจำ
1: อ๋อ
0: ปกติแล้วนะครับ
1: แมลงเม่านี่กินได้หรอ
0: ได้กินได้แต่อย่ากินเยอะนะเดี๋ยวมีถั่วมันมีโปรตีนแล้วก็มีไขมันที่บริเวณหัวนี่ครับไขมันมันเยอะมากเลยนะครับพอมันมาเล่นไฟใช่ครับมันตัวใหญ่ใช่ไหมเด้งเอ็ดบวกบินในป่านะครับพอมันตกลงถนนหนทางครับรถมาเหยียบทะเลเองเด้งแล้วก็พื้นมันก็แฉะด้วยมันมันไง
1: อ
0: ๋
1: อไขมันเยอะ
0: ไขมันเยอะเหมือนกับน้ำมันเด้งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โห
1: ตายละ
0: นั่นแหละเห็นไหม
1: นั่นก็แบบพวกเวลาแมงเม่าที่มันเกาะตามไฟในบ้านเนี่ยคืออย่าให้มันล่วงลงพื้นนะไม่งั้นอาจจะถนนลื่นได้ใช่ไหม
0: เอาก็ถ้ามันเยอะครับเด้งอันนี้มันเป็นแสนตัวครับ
1: อุ้ยแสนตัวเลยเหรอ
0: แสนตัวเป็นกองเลยอ่ะก็มันเหยียบคนก็ไม่รู
1: ้เด้งเห็นภาพอยู่อ่ะพี่สวิทเห็นมั้ยมันจะเป็นภาพของพวกนักร้องอ่ะที่ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตได้พวกตามงานอะไรในต่างจังหวัดอ่ะปรากฏว่าต้องร้องเพลงไปท่ามกลางแมงเม่าอ่ะ
0: เอาก็บินน่ะ
1: ไปหมดเลย
0: มันมาเล่นไฟไงก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตเค้าก็เปิดไฟใช่ไหมได้แน่ก็แมลงเม่านะครับก็มาบินก็มาเล่นไฟนะครับ
1: เห็นใจมากเลยมันจะเข้าปากมั้ยเนี่ย
0: ครับเข้าก็ไม่เป็นไรก็กินได้อาหารโอชะคนต่างจังหวัด
1: ไม่ไหวนะ
0: แมลงเม่าเด้งนะครับถ้ามาทอดแล้วมาคั่วนะใส่เกลือหน่อยนะเด้งนะโอ้โหจิ้มกับข้าวเหนียวหน่อยแล้วก็จิ้มแกงเข้าไปหน่อยนะอร่อยครับอย่างว่าแต่กินมากมันก็ซึ้งมันงงมันเวียนวงเวียนกันนะในที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี
1: ้
0: เป็นอุทาหรณ์ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักใช่ไหมเด้งนะบ้านเราอุดมสมบูรณ์ครับแมลงเม่าตัวดีนะครับแล้วออกมาส
1: ุ
0: ดท
1: ้
0: ายมนุษย์ก็กินสุดท้ายไอ้ตัวแมลงเม่านะครับไปกินบ้านคนต่
1: อ
0: เห็นไหมเป็นวัฏจักรเลยครับแล้วต้องตามฆ่าปลวกนี่นะตกลงนะครับระหว่างคนกับปลวกใครจะตายก่อนกันคนก็ตายเหมือนกันนะดมน้ำยาฉีดปลวกกันได้นะเห็นไหมเป็นวัฏจักรนะครับ
1: อันนี้คุณรัตเอ็นรอยนะเขาบอกพูดถึงเรื่องรถโวลโว่เขาบอกว่าโวลโว่ที่ถูกลงเนี่ยเพราะผลิตที่จีนครับใช่
0: ใช่
1: เป็นรถของจี
0: น
1: คือเขารู้กันอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโวลโว่เนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะว่าแบบรถมันเฉยจนทั้งจีนเนี่ยแหละค่ะมาผลิตเนี่ยนะพอจีนมาผลิตหูขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเห็นไหมพอเขาเริ่มเปลี่ยนรูปแบบอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าราคามันไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะคือก่อนหน้านี้นะตอนนี้เริ่มถูกลงใช่แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าลองไปถามพวกรถครอบครัวรถใหญ่ๆเนี่ยคันนึง 3-4 ล้านนะคะไม่ได้ถูกนะคะ
0: ใช่นี่นะ
1: แต่ว่าเนี่ยมันเริ่มตอนนี้มันเริ่มแบบเอาแบบดั้มราคาลงอาจจะเป็นเพราะว่าจะได้แข่งกับพวกรถยี่ห้ออื่นๆอะไรเงี้ยเนาะของจีนเขาอ่ะอันนี้มาเรื่องนี
0: ้
1: เรื่องของคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะจากเหตุเนี่ยรถไฟชนรถเมล์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือจะมีผู้เสีย
0: ยังไม่ได้นะ
1: มีผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายใช่ป่ะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ตกลงเนี่ยตอนนี้เขาสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว7นี่ยังเหลืออีกศพนึง
0: ครับ
1: ซึ่งยังแบบไม่แน่ไม่นอนเห็นบอกว่า
0: เป็นผู้ชาย
1: เป็นผู้ชายใช่เขาบอกเป็นชายปริศนาเลยแต่ว่าเริ่มจะมีเล่าๆบ้างละ
0: ครับ
1: เห็นว่านะมีคนเนี่ยมาติดต่อแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาบอกว่
0: า
1: พันธุกรรมของคนที่ตายคนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนคือมีความใกล้เคียงกันกับคนไทยก็เลยทำให้การแยกสัญชาติจาก DNA มันได้ยากเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยนะคะก็ไงก็ตามเนี่ยวันนี้ค่ะมีการเปิดเผยออกมาจากทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณนะคะสุภสิงห์สิริปรีชาเนี่ยออกมาพูดถึงความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ย7รายแล้วก็ส่งมอบร่างให้กับญาติไปแล้วเนี่ย5ส่วนอีก2เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารนะคะกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันและทีเนี้ยมันยังมีชิ้นส่วนด้วยล่ะพี่สวิทย
0: ์ครับ
1: คือชิ้นส่วนร่างกายเนี่ย3ชิ้นนะคะที่ได้พบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากร่างเนี่ยทั้ง8คนเนี้ย
0: ครับ
1: โดยตอนนี้เนี่ยนะคะก็สามารถจะประกอบเข้ากับร่างของผู้เสียชีวิตได้ครบทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล
0: ้
1: วในขณะเดียวกันปัญหาสำคัญเนี่ยนะคะยังอยู่ที่ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายคือก่อนหน้านี้ไม่มีญาติมาติดต่อแสดงตัวเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางตัวคุณหมอเองบอกว่าเริ่มจะมีความหวังละผู้บังคับการสถาบันนิติเวชนะก็บอกว่าเริ่มจะมีความหวังแล้วเพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานของผู้สูญหายเนี่ยติดต่อเข้ามาถามเนื่องจากสงสัยอันนี้ยังแค่สงสัยนะสงสัยว่าเพื่อนของตัวเองอ่ะหายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหต
0: ุ
1: แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้จนถึงตอนนี้เลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นเบื้องต้นน่ะนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เร่งติดตามหาญาติทางสายเลือดเพื่อนำมาตรวจเก็บ DNA เปรียบเทียบกันกับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

0: รวมถึงจะได้ซักประวัติแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงต่างๆเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแบบละเอียดซึ่งผลการตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะของร่างผู้เสียชีวิตรายที่8นะก็ยืนยันอย่างที่พี่สืบบอกคือเป็นผู้ชายแล้วก็จากผลตรวจ DNA แล้วก็การตรวจภายในนะคะไม่พบมดลูกเป็นผู้ชายชัวร์แต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะก็อย่างที่บอกว่าลักษณะพันธุกรรมเนี่ยคือเป็นคนในอาเซียนนี่แหละคือมีความใกล้เคียงกับคนไทยและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตที่มีการยืนยันรายล่าสุดนะคะคือน้องแอล
1: น้องแอลเชียงใหม่เด็กน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนี่
0: เป็นพนักงานของสถาบันเสริมความงามค่ะแถวๆย่านศรีนครินทร์กรุงเทพเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยนะคะครอบครัวเนี่ยก็ไปประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่ขนส่งกก็พาญาติเลยขึ้นรถตู้ค่ะไปที่อู่พระราม9แล้วก็ไปที่จุดจอดรถเมย์สาย206นั่นแหละแล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มารูปนึงมาประกอบพิธีสวดอัญเชิญดวงวิญญาณบริเวณด้านหน้ารถเมย์นะคะก็เรียกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยเศร้าเลยอ่ะท่ามกลางนะญาติพี่น้องอ่ะพระสงฆ์ก็มีการสวดนะคะเชิญดวงวิญญาณตามพิธีความเชื่อนะคะก็หนึ่งในญาติเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้เลยล่ะด้วยความเสียใจเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ือญาติน่ะนำเอารูปภาพหน้าศพของน้องเนี่ยนะคะมาตั้งเอาไว้ที่เสาต่อหม้อด้วยนะใกล้ๆกันกับจุดเกิดเหตุนั่นนะคะแล้วก็นำอาหารแล้วก็ของโปรดเนี่ยของผู้เสียชีวิตมาเส้นไหว้ด้วยก็มีข้าวกระเพรา1กล่
1: อง
0: มีเป๊ปซี่1ขวดมีนม1กล่องมีทองหยิบทองหยอด1กล่องมีโยเกิร์ตแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณนะคะแล้วพระสงฆ์ก็ทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็บอกว่าก็ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็มองกัน
1: ใหญ
0: ่เลย
1: นี่นะไม่เจอกับใครก็ไม่รู้เด้งนะโดยเฉพาะพี่ชายบอกนะครับว่ามันจะสลายพูดอะไรไม่ออกเด้งนะน้องมีอนาคตด้วยอายุ30กว่าปี31ปีนะเด้งนะจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเร็วๆเนี้ย
0: คืออนาคตครับคืออนาคตแบบจะรุ่งโรจน์อ่ะแต่ว่าก็ต้องเสียชีวิต
1: แต่ละคนเลยครับที่เรารายงานไปนั่นเองนะเสียชีวิตเพราะอะไรครับต้องบอกว่ายาเสพติดนั่นเองนะเห็นไหมครับเรื่องของยาบ้าที่พอขอรอไปตรวจพบมาเด้งนะนะครับตอนนี้ก็คือว่าลงโทษหนักนะครับข้อหาที่เพิ่มเติมจากการรถไฟแจ้งไปนี่นะแต่ปรากฏว่ามันต้องอึ้งอีกต่อไปครับ
0: เห็นว่าเจออ
1: ีก2รายอย่าเด้งนะ
0: ใช่เห็นว่ามี
1: นี่เขาสุ่มตรวจนะครับเมื่อวันที่19นะ157รายนะครับอันนั้นรอดไม่มีปัญหาเด้งนะแต่เมื่อวานนี่ครับโอ้โห141คนครับจากปคร.นี่นะมียาเสพติดนะครับฉี่สีม่วงเลย2อ่ะเด้งนะโอ้โหต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับการรถไฟสั่งแล้วท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟคุณอนันต์นิ่มพอนิ่มแดงนะครับบอกว่าจะดำเนินการมาตรการตรวจเชิงรุกนะครับอย่างต่อเนื่องให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศนะไม่มีการละเว้นไว้อย่างนั้นน
0: ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนแล้วครับโดยเฉพาะการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรนะครับจะดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการกำกับดูแลบุคลากรให้สู่ระบบการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูตามความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องยกระดับนะครับว่าเป็นองค์กรแห่งความแห่งการปลอดยาเสพติดเด้งนะโอ้ผมฟังท่านจริงๆแล้วครับก็อย่างว่านะครับการรถไฟเมื่อก่อนเราก็ตั้งข้อสังเกตนะเด้งนะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมบอกว่าพนักงานพอขอรอนะครับมี915คน
0: ค่ะ
1: เห็นไหมตรวจไปประมาณสัก200กว่าๆเด้งนะเกือบ300นี่ครับพบแล้วนี่นะอย่างต่ำก็3รายแล้วครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก600รายเด้งนะผมว่านะตรวจก็พบอีกครับแล้วถามว่าพบเนี่ยแล้วไปซื้อขายกันยังไงครับมันก็ต้องรู้ในหมู่พนักงานนะเด้งนะคนขับรถด้วยกันหรือพนักงานอย่างอื่นนะครับก็รู้กันอีกนะครับเสพด้วยกันฆ่าด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยไม่อยากจะคิดนะครับแล้วผู้โดยสารมาอยู่แขวนบนเส้นได้ของคนติดยาเสพติดมาขับรถอย่างนี้เหร
0: อ
1: ยังไงอะเด้งนี่นะโอ้ยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องถอดบทเรียนกันต่อไปอีกเด้งแต่วันนี้เห็นภาพที่มีคนแชร์กันเยอะมีพูดกันถึงอยู่ตลอดเลยก็คือทัวร์ลงอะเด้งนะ
0: เรื่อง
1: นะครับทัวร์ลงท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ครับ
0: เรื่อง
1: ที่บอกว่าเสนอนะครับบอกว่าแก้ปัญหาก็คือว่ารถชานเมืองจอดแล้วก็นั่นเข้ามา
0: ไม่ให้เอารถเข้ามาไม่ให้รถไฟเข้ามา
1: บอกว่าโอ้คิดได้ยังไงนี่คำถามนะครับเด้งเนี่ยคนคิดคนพูดกันคิดได้ยังไงคิดแบบคนรวยอะพอเกิดปัญหาตัวนี้ก็คือคนรวยก็ไม่ต้องมาจบตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคนที่ว่า 40,000 กว่าคนที่ใช้บริการอยู่นี้นะ
0: เ
1: ป็นคนหาเช้ากินค่ำเป็นคนนี้รายได้ปานกลางหรือรายได้น้อย
0: เพราะว่าเขาจะใช้แบบพวกมาจากแบบจังหวัดใกล้เคียงอ่ะ
1: ทำงานในกรุงเทพไปได้นั่งรถไฟราคา
0: ถูกใช่ๆอย่างพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะมาลงยมราชกันเช้าๆมาเวลาขับรถลงเมื่อก่อนที่ทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยจะเห็นเลยเช้าๆมาปุ๊บเนี่ยค

0: คนเต็มไปหมดเลยก็บรรดาข้าราชการแหละเขาก็จะลงรถไฟแล้วเขาก็ไปนั่งรถเมล์ต่อกันไปในที่ทำงานแต่ละที่
1: นั่นแหละก็เลยทัวร์ลงรถไฟตรงนี้เด้งนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นคิดแบบคนรวย
0: แต่เห็นก็บอกว่าอะไรนะคือศึกษานี่เขาใช้วิธีนี้คือศึกษาไม่เขากำลังศึกษาอยู่
1: สามเดือน
0: เออสามเดือนห้าเดือนเลยนี่แหละ
1: เออ
0: แล้วมาดูอีกทีนึงว่าจะทำได้ไม่ได้
1: ครับ
0: โยนหินถามทางเป็นไงละโดนด่าเลย
1: ใช่ใช่ใช่เด้งนะครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยใครอยากรู้นะว่าโอ้ยเขาเริ่มประกาศออกมาแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยใครจะถูกตัดสิทธิ์บ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติเขาเริ่มประกาศออกมาแล้วว่าใครจะโดนตัดสิทธิ์นะตุ้มต่อมตอบเลย
1: ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นเดี๋ยวแค่หน้าลุ้นต่อครับ
0: พักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: ค่ะ17:32 นะคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะก็จะมีคุณคุยเลยคุยโอ้โหคุณคุยเลยคุยหายไปนานมากเลยนะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยบอกว่าในเนี่ยมึงรู้จักป๋าสุวิทย์น้อยไป
1: ครับใครนะรู้จักนะ
0: รู้จักป๋าสุวิทย์น้อยไป
1: กินแมลงเม่าแข่งกันแม
0: ่นี่มีวันนึงนะที่บ้านนั้นได้คุกอยู่ดิมแหล่งเม่ามันก็มาเล่นไฟไง
1: เออ
0: ที่บ้านข้างล่างเขาก็ปิดหมดเลยแล้วไม่รู้ยังไงไม่รู้ว่ามันทะลุทะลวงเข้าไปในห้องเด้งแล้วพอเปิดเข้าไปในห้องตกใจเลยอ่ะ
1: ปีกเยอะเลย
0: ไปหมดเลย
1: ทั้งตัวแม่ทั้งปีกด้วย
0: โอ้เต็มเลยยังงงเลยเออแต่ว่าพอปิดไฟปุ๊บอ่ะมันก็จะหล่นลงมาตาย
1: เออถูกต้องนะเหลือแต่ปีกเอาไว้นะครับพอกวาดก็ปีกก็ลอยโอ้ย
0: มีซื้อจะกินใช่ไหม
1: เออโอ้ยตอนอยู่ข้างนอกนะครับกินประจำเด้ง
0: หรอแต่ตัวมันเล็กนะ
1: เออครับนี่นะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าหรอกครับผมนี่นะพ่อนี่ครับจุดตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ตะเกียงนะครับไปห้อยไว้ต้นไม้โอ้โหแป๊บเดียวนะครับแมลงเม่าบินมาเลยแล้วเอากระมังเอาอ่างนะครับใส่น้ำแล้วก็วางไว้ใต้เกียงเจ้าพายุครับเด้งม
0: ัน
1: ก็เลยตกลงน้ำโอ้ยตื่นเช้ามานะครับเอาช้อนเอาปีกออกเอาตัวไปคั่วเลยเด้งนะนี่อาหารไปโรงเรียน
0: คั่วเลยเหรอ
1: เออคั่วเลย
0: แล้วมันต้องใส่น้ำมันไหมนึกว่ามันมีไข
1: มันมันอยู่แล้วใส่เกลือนิดหน่อยเท่านั้นเอง
0: อ๋อไม่ต้องใส่น้ำมันด้วย
1: ไม่ต้องดูเวียนต่อ
0: สุดยอดจริง
1: แค่ตัวมันก็เวียนอยู่แล้วนี่นะเออเดี๋ยวเกือบบินได้อยู่แล้วผมตอนเป็นเด็กอ่ะ
0: นี่ก็สำรวจเลยเนี่ยว่าปีกงอกไหมเนี่ย

0: มีอย่างอื่นงอกรากราก
1: คุณ 1,000 ช่างมาคุณ 1,000 ช่างบอกว่าเวลาขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแมงเม่าลงที่หน้ากระจกนะอย่าใช้ที่ปัดน้ำฝนนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เออใช่ใช่ให้จอดเอาน้ำเนี่ยราดทำความสะอาด
0: ครับ
1: ถ้าใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นทางแน่ใช่ใช่ใช่ค
0: ือ
1: เน
0: ี่
1: ยมันไม่ไปเออมันติดมันติด
0: ขับมันติดมันเป็นคาบเป็นปื้นเลยเป็นปื้นเลย
1: ใช่คุณ X2X บอกว่าอะไรเนี่ยลุงสวิตเด็ดปีกแมงเม่าได้ยังไงคะช่วยสอนให้หน่อย
0: ไม่ต้องเด็ดนะครับมันร่วงเองพอถึงเวลาคือตัวแก่เต็มที่ครับที่มันบินออกมาเล่นไฟนี่ครับเพราะฉะนั้นพอเล่นไฟสนุกสนานเสร็จแล้วนะครับอ้าวเพราะรักกันด้วยหลังจากนั้นก็ตกพื้นปีกก็หลุดหลังจากนั้นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็อ้าวมุดไปต่อครับลงดินแล้วก็ผสมพันธุ
1: ์
0: เป็นปลวก
1: เออใช่มันเป็นปลวกอะแมงเม่ามันคือปลวกอะ
0: ครับปลวกบินได
1: ้เอออ่านี่คุณออยอะคุณออยบอกว่าคนตรวจปลวกเนี่ยบอกว่าแมงเม่าเนี่ยเข้าบ้าน2ชั่วโมงก็ตายเองค่ะใช่ปิดไฟเอาอะคุณ X2X เข้ามาอีกแล้วบอกอะไรเนี่ยอ๋อมาเล่นไฟลาตายเหรอคะ
0: ครับ
1: คืออะไรอะเล่นไฟลาตายคืออะไรแล้วก็คุณ WH นะคะบอกว่าจำข่าวที่พนักงานรถไฟสายทางใต้เนี่ยกระทำกับเด็กหญิงอายุ 13-14 แล้วโยนร่างทิ้ง
0: อ๋อข่าวใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
1: พนักงานฉี่ม่วงเหมือนกันเหร
0: อ
1: บทเรียนยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีพนักงานฉี่ม่วงทำงานอีกคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะทุกชีวิตมีความหมายคนบ้านๆทานแมงเม่าเมาสยองเปรียบลำยองถองสุราถลาหมุน
0: อ
1: ึ่งรุ่นตุ่นยี่ราว่าละมุนจะกินตุ่นตะภาพลาบกระป๋องหอมอร่อยค่อยกินแหลกแหวกเมนูแม้นกหนูรูทะลวงล้วงมาอ่อม
0: อ
1: ันชีวิตคิดเว้นเป็นประนอมจะโอบอ้อมพร้อมพลันกับธรรมาน
0: ี่นะครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับคือขอประทานโทษนะบ้านนอกของแท้เหมือนผมครับเหมือนผมก็คือกันแซ่บสุดแนวโอ้ยเด้งเมนูแต่ละเมนูนะครับน้ำลายสอเลย
1: นี่อยากให้น้องเนี่ยที่อยู่ช่อง3คนนึงอ่ะเข็มเนี่ยมานั่งจัดรายการกับพี่สวิทย์นะโอ้ยถูกว่าอีสานกันแบบสนุกสนานเลยเนี่ยเออแล้วนะเขาขาวแบบโอ้โหแบบอีสานแบบเทือกเทือกเลยก็เลยอะไรนะเทือกใช่ไหม
0: เล่าแท้ๆอีสานแท้ๆ
1: ใช่ใช่คุณคริสนะคะคุณคริส King of Palo ค่ะบอกว่าพี่ชายกำจัดปลวกเนี่ยเจอแมงเม่าเป็นหมื่นเปิดไฟล่อให้มันบินออกไปนอกบ้านตอนพบค่ำปรากฏว่านกบินกันมาเป็นฝูงเสียงดังชาวบ้านตื่นเต้นทั้งซอยบินมาก
0: ินแมงเม่าโอ้เห็นไหมนกก็ยังชอบเลย
1: อ๋อนกก็กินแมงเม่า
0: เออครับบินทั้งคู่มีปีกทั้งคู่แมงเม่าทำไมเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เน
1: ี่ยนี่รู้สึกว่าวันนี้หัวข้อเรื่องแมงเม่านี่จะทำเอาคุณผู้ฟังในสนอกสนใจกันจังเลยนะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นประเด็นให้คนสนใจทำไมถึงสนใจกันขนาดนี้เนี่ย
0: สนใจได้ยังไงรถลงถนนตั้ง16คันนะเด้งโอ้
1: เนี่ยสนใจกันจังเลยอ่ะแปลกอ่ะคุณเบิร์ดจ้ำเบิร์ดบอกว่าเคยเอาแมงเม่าเนี่ยไปคั่วกินแต่ว่าขี้แตกขี้แตนเลยครับเขาบอกว่ามันมีแมงเม่าขี้หมาปนมาด้วย
0: อ้าวเหรอครับ
1: เนา
0: ะกินขี้หมาไปด้วยเหร
1: อพี่สวิทชอบ
0: เอาอย่างนี้กันแล้วนะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับยังไม่ลิ้มลองนี่นะพวกประเภทที่แมลงทอดเด้ง
1: ตอนนี้ยังกิน
0: ขนเนี่ย
1: ตอนนี้ยังกินอยู่ไหมเนี่ยถามจริง
0: ตอนนี้ผมเป็นคนกรุงเทพ
1: อ๋อผมไม่กินแล
0: ้
1: วปัตตานีแล้ว
0: ผมไปอยู่สีลม
1: ไม่แล้วมันจะแตกต่างจากไอ้พวกไออะไรแมลงที่เขาขายกินกันไหม
0: อันนั้นที่แมลงทอดทั้งหลายทั้งปวงนะครับคุณสมบัติก็คือว่ามีปีกมากเหมือนกันเด้งนะแต่รสชาติแตกต่างกันแล้วก็โปรตีนก็แตกต่าง
1: ถ้าเทียบกันอะไรอร่อยสุดพี่สวิทย์ที่เคยกินมาเนี่ยอะไรอร่อยสุดของพี่สวิทย
0: ์โอ้ครับจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีดเหรอจิ้งหรีดอร่อยสุดอันดับหนึ่งเลยเหรอ
0: ผมชอบจิ้งหรีดอันดับหนึ่งนะครับแมงดาก็ได
1: ้อ๋อแมงดาด้วย
0: แมงดามันหอมด
1: ีตัวโตๆสุดไหมใช่ไหม
0: ตัวโตๆสุดจิ้งโก่กันเด้งจิ้งหรีดก็คือว่าตัวเล็กลงมาหน่อย
1: เออ
0: ลองติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะ
1: อร่อยเหรอ
0: เอาอร่อยที่เขากินอะไรรู้ไหมอ่ะเขากินน้ำค้างเงี้ย
1: หรออ
0: ๋
1: อของดีว่างั้นเถอะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องนี่นะ
1: แล้วตะกะแตนอ่ะตะกะ
0: แตนก็เอาตะกะแตนนะครับกินไปเดี๋ยวนับตัวเองถอยหลังผ่อนส่งตายไปด้วยครับตะกะแตนปลาตังก้าเพราะว่ามันกินอะไรครับมันกินใบข้าวโพดใบข้าวโพดก็คือเขาฉีดนี่ยาข้นปรากฏว่าแมลงก็กินต่อแล้วไปกินต่อตายผ่อนส่งไม่ค่อยกินอะไร
1: พี่ก็ไม่กินแล้วหนอนอ่ะ
0: เฮ้ยหนอนเลยหนอนแน่นอนไม่

0: ไผ่ได้กินแต่ของร้อนไม่ไผ่หรือไม่ไผ่อร่อย
1: อ
0: ต้นตีนเยอะธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับไม่ได้เกลือกั้วเลยอยู่ในรูไม่ไผ่อย่างเดียวอยู่ในกระบอกไม่ไผ่อย่างเดียวคนก็มาจับกินนั่นเอง
1: แล้วมันจะเป็นไงอ้วนๆหรอ
0: เอ๊ะถามมาเดี๋ยวกินคนดีไหมเนี่ย กินคนเลยดีไหมเนี่ย
1: อยากรู้ไงเนี่ยคุณผู้ฟังเขายังชอบเลยท็อปิกเนี้ยนี่อุตส่าห์ช่วยนะนายคุณผู้ฟังได้รู้ว่าเรื่องแมลงทั้งหลายแหล่เนี่ย

0: ออกมาในอึ่งอ่างก็ผสมพันธุ์กัน
1: กินได้ด้วยเหรอ
0: โอ้ยนี่แหละครับอันโอชาเลยเด้งนะอึ่งอ่างครับอึ่งอ่างเนี่ย
1: มันก็เหมือนกบอะไรงี้ป่ะ
0: ครับกบก็ร้องปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ก็เต้นเร็วไปเร็ว
1: อึ่งอ่างรสชาติมันจะเหมือนกบไหม
0: ก็ไม่เหมือนครับอึ่งอ่างก็คือว่ามันเนื้อตัวมันจะเหลวๆนิดนึงนะครับแต่กบมันเนื้อแข็งๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะกล้ามขามันเนี่ย
1: กบมันอร่อยนะ
0: กบอร่อย
1: กว่ากบอร่อยยังกินอยู
0: ่อึ่งอ่างนี่ครับอร่อยแต่ผมชอบก็คืออึ่งอ่างนี่กินไข่มันเท่านั้นเองไข่มันเต็มท้องก็ได้เองนะกินไข่มัน
1: เนอะมันเหมือนไข่ปลาไหม
0: เออคล้ายๆกันนะยิ่งกับคาเวียนะบอกให้
1: เน
0: อะต้องกินเด้ง
1: เออไม่เอาอ่ะ
0: เอา
1: อ่ะคุณเจริญบอกว่าแมงเม่าก็คือปลวกอากาศครับ
0: ครับอ๋อใช่ก็พูดดีปลวกอากาศถูกต้องเลยครับ
1: คุณสมานบอกว่าเด็ดปีกแมงเม่าคือคำสุภาษิตครับ
0: เออครับ
1: แล้วก็มีใครอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่าข้ามไปหลายคนเลยเนี่ยน
0: ี
1: ่อ่ะมีคุณเคสบอกว่าดักแมงเม่าเอากะละมังใส่น้ำรองเอาไว้ใต้หลอดไฟแล้วเปิดไฟล่อให้มันมาเยอะๆแล้วก็ปิดไฟมันจะตกมาในกะละมัง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ล้างมันซะแล้วก็คั่วคลุกเกลือแกล้มเบียร์อร่อยมากคนบ้านนอกเท่านั้นที่จะเข้าใจ
0: ใช่ๆนะเมื่อก่อนผมไม่มีเบียร์หรอกครับผมแกล้มเหล้าขาวเด้งนะโอ้โหบักสองสาวเนี่ย40ดีกรีครับ
1: นี่แสดงว่า
0: เดินเซไปหมด
1: แสดงว่าโอ้โหนี่ใครอย่ามายกแก้วกับพี่สวิตเลยนะเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆลงกินเหล้าขาวได้
0: ไม่ธรรมดาโอ้ยหมดละเด้งนะเหล้าสีเหล้าขาวเหล้าโทเหล้าสัตว์โทสารพัดเนี่ยครับเหล้ากันเนี่ยนะ
1: นี่อ่ะคุณใบเตยเข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสนะคะแล้วมีใครอีกนะมีคุณณรงค์ส่งอะไรเข้ามาเนี่ยอ๋อเรื่องรถที่ไฟไหม้เห็นภาพแล้วไม่รู้อ่ะโล
0: เออใช่ใช่ดำหมดเลยครับ
1: มีอะไรอีกเนี่ยคุณดินเนี่ยเคทีมาแล้วเนี่ยยังติดอยู่เลยตรงโรงพยาบาลวชิราเนี่ยคุณดินเนี่ยเคทีบ้านแถวนั้นแน่ๆเลยบอกว่าเนี่ยรบกวนประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นก็อย่าผ่านม
0: าน
1: ี่ถ้าทางคุณดินเนี่ยเคทีบอกว่าเหมือนกับบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอย่ามากันเยอะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรถมันติดอะไรเงี้ยคุณอ่อน59คุณอ่อน59เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องร้านที่แนวหน้าร้านลองนาร้านลองนา
0: ลองนาร้านอร่อยของพี่แหน่เหรอ
1: แกเปิดเอาไว้เลี้ยงตอนแรกนึกว่าแบบเปิดเป็นร้านอาหารไม่หรอกแกไว้แบบรับแขกแล้วก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากไร่ที่แกปลูกอ่ะพวกที่แกปลูกทั้งหลายแหละ
0: ครับ
1: โอ้ยร้านก็ทำมาจากหนังสือพิมพ์นะพี่สวีทสวยเลยเขาเอาหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่แหละมาทำ
0: เลยครับโอ้โหผมเป็นลูกศิษย์เก่าแนวหน้านะครับ
1: สวยเลยเวลาพวกแขกคนสำคัญมาเนี่ยก็จะพาไปดูวันนี
0: ้
1: คุณชาดามาให้สัมภาษณ์ไงก็จะพาคุณชาดาเนี่ยไปดู
0: อ
1: ่ะคุณเทียนท่าฉลองค่ะคุณเทียนท่าฉลองบอกว่าป่าวิทย์จิตใจดีมิเปล่าเปลี่ยวไม่โดดเดี่ยวเกี่ยวข้องต้องไขข่าวคุยขมงยามเย็นเน้นคู่สาวไม่มีหนาวแต่ร้อนไม่ซ่อนสวมเด้งมาด้วยช่วยสร้างสรรค์ขันจ่อวอเหรอดูดีหนอข่าวมากมีดีหายห่วงพฤหัสสวัสดีที่มีดวงข่าวลุล่วงหลายอย่างกระจ่างดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณพี่เทียน
1: นอกนั้นมีใครอีกบ้างคุณออยกลับมาอีกแล้วคุณออยว่าอะไรเนี่ยเคยกินกบแต่ว่าเลิกกินเพราะว่าร้านหนึ่งเนี่ยทอดแล้วมีหน้ากบอ้าปากค้างเห็น
0: กินไม่ลงเหรอครับต้องสับครับอย่าให้เห็นอ้าปาก
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าข่าวรถไฟไหม้ที่มอเตอร์เวย์บางใหญ่ที่น่าชื่นใจก็คือสามารถช่วยเหลือคนออกมาได้อย่างปลอดภัยครับโดยเฉพาะมีเด็กด้วย
0: นะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เนาะพอใครเห็นอะไรเขาก็จะช่วยกันเนาะช่วยกัน
0: แ
1: ล้วกัน
0: ใช่ใช่เด้งนะ
1: อ่ะหมดละ
0: นะครับตกลงแล้วไพศาลอาจารย์แก้กรรมได้รับการประกันตัวแล้วนะครับเด้งนะ
1: อ๋อศาลให้ประกันเหรอ
0: ให้ประกันแล้วเมื่อสักครู่นี่เองนี่นะใช่หลักทรัพย์ให้ประกันไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับโอ้โหเห็นภาพเราเด้งนะโสมจริงๆครับคนอายุ66ปีนี่นะเอาอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไพศาลที่ว่านี้เพราะอะไรครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นนายแบบเด้งนะอายุ40ปีนะที่ไปพบสายไหมต้องรอดนะโอ้ยบอกว่าไปพบนะครับนี่อาจารย์แก้กรรมที่ว่านี้ครับเมื่อตอนนั้นครับ20ปีที่ผ่านมานี่น
1: ะ
0: ก็คือว่ารู้จักผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯเด้งนะโอ้แล้วบอกว่าผู้ช่วยอธิการบดีเป็นลูกศิษย์ว่างั้นนะแล้วชวนตัวเองเนี่ยไปเด้งนะแล้วตัวเองก็ชวนเพื่อนไปด้วยครับปรากฏว่าเพื่อนนี่เป็นใครครับ
1: ใคร
0: เพื่อนนี่นะ เป็นลูกสะใภ้ของรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
1: อุ้ย
0: ในสมัยนั้นอ่ะ
1: เหรอ
0: ปัจจุบันนะครับท่านก็มีลูกเป็นรัฐมนตรีด้วยว่างั้นนะว้ายเออ
1: พ่อเป็นรัฐมนตรีลูกเป็นรัฐมนตรี
0: ครับ

0: แล้วก็สสคนดังกล่าวในปัจจุบันนะครับได้ฟังก็น่าสนใจนะครับเด้งนะก็เลยชวนกันไปแก้กรรมครับก็เลยชวนเพื่อนที่ว่านี่ครับที่ว่าเป็นญาติกับรัฐมนตรีเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ระแคะระคายมาบอกว่าสามีแอบไปมีเมียน้อยว่างั้นนะอ้าวพอไปต่อคิวนะครับคนไปเยอะว่าอย่างนั้นนะตนเองได้ลำดับที่29แล้วก็เพื่อนตนได้ลำดับที่30นั่นนะแต่พอถึงเวลานะครับนี่นะไพศาลก็เดินมาดูว่าอย่างนั้นมาดูเอ้าเห็นมาด้วยกันเหรอเห็นหน้าตาเป็นไงหน้าตาหล่อเนี่ยอายุ20ปีใช่ไหมน
1: ะคร ับ
0: ก็เอาเข้าไปก่อนเลยนะครับรัดคิวว่างั้นเด้งนะรัดคิวไปที่ห้องสุดท้ายก็บอกว่าอ้าวเกิดเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก็บอกว่ามากับเพื่อนจะไม่เพื่อนรอก่อนนะเอามาคุยก่อนจะคุยเรื่องอะไรปั้งสุดท้ายก็ต้องแก้กรรมว่าอย่างนั้นนะเอาแก้กรรมทำไงครับเอาถอดเสื้อผ้าออกหน่อยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ใช้มือสัมผัสว่าอย่างนั้นเด้งนะส
1: ั
0: มผัสจับโน่นจับนี่คือจับแขนจับขาจับแขนทั้งสองข้างนะครับจับหน้าอกอะไรเนี่ยเอาเพื่อแก้กรร
1: ม
0: นะแล้วก็สุดท้ายนะครับจับของสงวนเลยเอาไว้ยังไงผู้ชายเด้งนะนะครับจับ3ครั้งแต่สุดท้ายนะครับทั้ง3ครั้งนี้เป้าหมายก็คือว่าอยู่ที่เป้ากางเกงหมดเลยเด้งนะเพราะว่าตัวเองใส่กางเกงขาสั้นกลับเลยนะให้ถอดลงมาด้วยว่าอย่างนั้นพอครั้งที่4เท่านั้นเองนะครับเด้งนะปรากฏว่าอาจารย์นะครับใช้ปากงับเจ้ามังกรเลยเด้งโอ้พองับไปปั๊บนะครับตัวเองรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเลยครับเพราะว่าไพศาลนะครับเพิ่งกินข้าวมาเมื่อสักครู่นี้เองเด้งนะเห็นสำรับบางอยู่ใกล้ๆด้วยครับมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงน้ำพริกหนุ่มอยู่นะครับเพราะว่ากินมาแล้วยังไม่ล้างปากกันเด้งนะอมนี้ก่อนเลยแสบขนาดโอ้ย
1: ตลกค่ะ
0: ไอ้นางแบบคนนี้เอาเขาเล่าเองอะเด้งนะนางแบบเขาบอกเขาแสบครับเขาก็น้ำมาล้างไว้อย่างนั้นนะเขารีบสวมเกล็ดแล้วออกมาเลยมาบอกเพื่
1: อ
0: นบอกว่าไม่ได้แบบนี้ชวนเพื่อนกลับเลยไว้อย่างนั้นนะนี่ผมสรุปให้ฟังประเด็นเฉยๆนะในที่สุดแล้วครับคือตอนนี้ก็มีเคสเพิ่มอีกแล้วอะเห็นไหม
1: อ
0: ืออ้าวนะครับก็ว่ากันไปต่อไปครับตำรวจจะว่ายังไงปังถึงมาประกันตัวก็ต้องสู้เป็นกระบวนการนะครับเพราะว่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วว่ะเด้งครับ
1: นี่คุณพวงชมพูเข้ามาเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งและท่านผอ.สวีทท่านผอ.สวีทเนี่ยร้องเสียงอึ่งอ่างได้เหมือนมาก
0: อ้าวเหรอครับก็กินมาเยอะครับกินมาเยอะ
1: ไหนลองใหม่สิ
0: อือ
1: มาแล้วขำนะอะไรเนี่ยบอกว่าคือฟังเด้งเสียงหัวเราะฟังเสียงหัวเราะเด้งด้วย
0: แล้วฟังผมเสียงอึ่งอ่างผมเหรอ
1: บอกว่าคือชอบเสียงอึ่งอ่างพี่สวิตแล้วคงจะชอบเสียงหัวเราะเด้งอ่ะแล้วก็เนี่ยขอเรียนเชิญท่านผอ.สวิตไปจับอึ่งอ่างได
0: ้
1: บอกว่าเต็มทุ่งเลยอยู่ที่นครปฐม
0: เลยครับโอ้ต้องฝนตกใช่ไหมครับ
1: น้ำฝนตก
0: นองอ่ะเด้งนะ
1: บอกว่าเต็มทุ่งเลยอ่ะ
0: ถูกต้องเขาออกมาผสมพันธุ์กันเด้งเมื่อก่อนเขาอยู่ในป่าพอฝนตกมานะครับเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเขาต้องออกจากป่าแล้วก็มาหาคู่มาหาแฟนอยู่ในน้ำสุดท้ายนะครับน้ำกระจายเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผสมพันธุ์กัน
1: เนี่ยมาคุณติ๋วนึกบอกอ่ะ
0: เริ่มจริงจริงของผม
1: เริ่มสงสารคุณเด้งแล้วล่ะค่ะแล้วก็หัวล้อฮ่าฮ่าฮ่าตอนแรกกำลังจะถามคุณติ๋วว่าสงสารเด้งเรื่องอะไรรู้แล้วเนี่ยคือพี่สวิตจะเล่าวนอยู่เรื่องเนี้ย
0: เด้งได้ความรู้ไม่ต้องได้ความรู
1: ้ไม่อยากได้ความรู
0: ้เจ้าพี่สัตว์กับคนนะครับมันก็อยู่เงี้ยมันอยู่ด้วยกันน่ะกินกันไปกินกันมาเนี่ยระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยเด้ง
1: นี่มาเรื่องนี้ดีกว่าอ่ะมาไทยช่วยไทย plusใครอยากจะรู้บ้างคุณสมบัติใครที่จะไม่ผ่านนะเพราะว่าทางคุณเอกนิติค่ะนะคะออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมเอาไว้เนี่ยนะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการใช่ไหมไทยช่วยไทย plus เนี่ยปรากฏว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเงื่อนไขออกมาเลยนะว่าอ่ะก็ครอบคลุมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยทั้งหมดนะคะ43ล้านคนด้วยกันก
0: ็
1: จะแบ่งออกเป็นนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.18 ล้านคนแล้วก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอีก30ล้านคนโดยเงื่อนไขนะคะของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ 13.18 เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนนะตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยาโดยได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่
1: แล้วก็สามารถใช้เงินเนี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านธงฟ้าและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปจนถึงวันที่30กันยาส่วนเงื่อนไขประชาชนทั่วไปนะที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย30ล้านคนเนี่ยอันนี้จะได้รับสิทธิ์แบบไม่ใช่คนละครึ่งอ่ะแต่ว่าจะเป็น60 40ในวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยใช้สิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะก็เปิดลงทะเบียนในวันจันทร์หน้าคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมไว้เลยนะกดให้ดี 25-29 ไม่ต้องรีบ30ล้านคน
0: ซ้อมมือไว้แล้วเด้ผมซ้อมมือแล้วตอนนี้
1: 30ล้านคนไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้ว
0: ป่ะเนี่ย
1: 25-29นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน

0: เลยยาวไปถึงวันที่30กันยาโดยใช้สิทธิ์ได้ทุกวันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มแล้วก็สำหรับผู้ที่อะล่ะมาฟังนะคนที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะวัยรุ่นนักศึกษาอายุ16ถึง17ปีเนี่ยอันนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อายุอ้างอิงตามตลาดแรงงานค่ะแล้วก็ผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนเน
1: ี่ยก็ไม่ได้
0: ใช่บุคคลที่เคยทำบุคคลที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยนะคะตั้งแต่ระยะที่1จนถึงระยะที่5เนี่ยนะคะเนี่ยจะถูกระงับสิทธิ์นะไม่ได้แล้วก็ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน
1: ย้ำอาทิตย์หน้าซ้อมมือไว้ก่อนก็ตอนนี้เองนะอย่าตื่นเต้นกดผิดก็แล้วกัน
0: นี่ก็เนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบ
1: บ
0: ลงทะเบียนในอาทิตย์นึงน้อยเพราะวันที่1ก็จะได้เริ่มใช้กันแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้คุณเจริญเข้ามาขอบคุณบอกว่าขอบคุณครับตอนนี้ลดเสียงสปอตลงแล้วไม่โหนกหูแล้วครับ
1: ครับอ๋อขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณพี่บาทีทองคำคงแก้วขับรถกลับบ้านฟังไปด้วยไว้งานเด้งนะแล้วก็คุณพี่สมใจนะครับก็ส่งข้อความมานะครับบอกว่าฟังเพลินครับเหมือนนะหลังฝนตกด้วยไว้งานขอบพระคุณนะครับติดตามข่าวสารต่อเนื่องวันนี้ข่าวตำรวจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลายกรณีมากกระเด้งนะ
0: อ
1: ันแรกนะครับที่ว่าเป็นข่าวฮือฮามากที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะโอ้โหนะครับตำรวจครับยศร้อยตำรวจตรีนะครับนี่นะเมาเหล้าครับเด้งเอามือไปจับของสงวนของน้องทำงานเด็กเสิร์ฟภาพถามมาเด้งนะ
0: เห็นบอกภาพกล้องวงจรปิดจับ
1: ได
0: ้
1: เลยเห็นผมเห็นจัดๆเลยเด้งนะ
0: คือไม่ต้องมาเถียงให้เสียเวลาเลย
1: ถูกต้องนะครับแกก็ยังทู่สีอยู่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนี่ครับสามทุ่มกว่าๆนะเด้งนะที่ร้านอะไรนะ
0: ร้านไ
1: อ้หมู
0: กระทะหรอ
1: หมูกระทะอยู่ในเขตบนลาดย่าอำเภอเมืองครับปรากฏบ้านนะครับโต๊ะนั้นมีคนนั่งอยู่12คนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่คนที่นั่งหัวโต๊ะอยู่มุมนึงนะเด้งนะรูปร่างอ้วนๆหน่อยนะครับผมสั้นๆนี่นะปรากฏว่าเป็นตำรวจครับครึ่งท่อนนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับพอกินไปตรงนั้นนะครับนายตำรวจคนนี้ก็อยากจะร้องเพลงอะเด้งนะจะไปขอร้องเพลงครับปรากฏว่าน้องอายุ20ปีครับน้องเขาเป็นนักศึกษานะครับแต่มาทำงานพิเศษอะเด้งนะเพื่อส่งเสียตัวเรียนก็เลยน้องก็เลยไปบอกผู้จัดการนะครับผู้จัดการบอกว่าร้องไม่ได้เพราะว่าอะไรครับโต๊ะอื่นก็มีแขกอยู่เยอะเด้งนะเดี๋ยวมันจะเป็นการให้พิเศษคนใช่ไหม
0: นะ
1: ครับก็บอกว่าเอาอย่างนั้นก็รอจังหวะงั้นขอเพลงก็ได้ครับขณะที่บอกว่าจะขอเพลงนะครับน้องเขาก็ไปอยู่เพื่อจะเขียนเพลงอะเด้งนะเขาต้องฟังใช่ไหมครับปรากฏว่านายตำรวจคนนี้นะครับนี่นะแสดงพฤติกรรมหื่นออกมาทันทีเลยแทนที่จะจับโจรจับของสงวนน้องเด้งนะปั๊บเลยนะครับพอจับไปปั๊บน้องเขาก็ร้องไห้เลยเด้งนะน้ำตาไหลวิ่งไปบอกผู้จัดการแล้วออกมาบอกนะครับนายคนนี้ยังบอกเองนะครับบอกว่าไม่ได้ทำว่าอย่างนั้นนะมีหลักฐานอะไรเขาเปิดกล้องวงจรปิดเลยเห็นจัดจ่าเด้งนะ
0: แล้วอย่างครูซีใช่ไหม
1: จับเลยเด้งนะแล้วก็บอกว่าไงเป็นเรื่องธรรมดาว่ากันแล้วเขาก็แจ้งตำรวจนะครับตำรวจไปในพื้นที่ปรากฏว่านายคนนี้เดินออกมาโซซัดโซเซเด้งนะตำรวจเขาก็หนึ่งกระเด้งแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับผู้จัดการกับพาน้องขึ้นโรงพักลาดย่าเลยเด้งเอาผิดมันหยามศักดิ์ศรีกันมินเกียรติกันแล้วก็เรื่องของการทำแบบนี้มันพฤติกรรมทางเพศนะครับมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเด้งนะมันลวนลามอะครับนี่นะปรากฏว่าเจ้าตัวไม่มาทำงานครับวันนี้มีแต่นายครับนายก็คือว่ารองผู้บังคับการจราจรครับวันนี้ล่าสุดนะครับท่านผู้กำกับในพื้นที่ออกมาบอกว่าร้อยตำรวจตรีคนนี
0: ้
1: ต้องมารายงานตัวห้ามเกินวันพรุ่งนี้เที่ยงไม่อย่างนั้นนะครับก็มีเรื่องกันเองนะตื่นตัวทั้งเมืองการครับโดยเฉพาะสสเมืองการบอกว่าตอนนี้น้องไม่โดดเดี่ยวแน่ครับคนนี้จะต้องมีการลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์คือน้องผู้หญิงคนนี้ถูกลวนลามมาเองนะ
0: ค่ะ
1: อีกอันนึงนะครับเห็นไหมตำรวจนะครับห้านายอ่ะที่อุ้มรีดชาวจีน
0: อ
1: ่ะนะครับแล้วก็ไปเรียกค่าไถ่เขาอ่ะดาบตำรวจ4คนล
0: ่
1: าสุดนะครับร้อยตำรวจเอกนี่นะก็ไปพบงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วครับก็เป็น5คนให้ออกจากราชการไปหมดเลยเห็นไหมไปเป็นแก๊งอุ้มรีดนะครับ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็นี่เนี่ยร้อยตำรวจเอกเน
1: ี่
0: ย
1: ร้อยตำรวจเอกคนล่าสุดเด้ง
0: เข้ามามอบตัวเนาะ
1: เออใช่โอ้โหมีแต่เรื่องไม่ดีตำรวจครับ
0: นี่มาเรื่องนี้เรื่องของประเด็นปัญหาพวกชายหาดทั้งหลายแหละเนี่ยที่สุราษฎร์ใช่ไหมที่สุราษฎร์รู้ว่าที่ภูเก็ตในหาดฟรีดอมอ่ะ
1: อ๋อหาดฟรีดอมที่ภูเก็ต
0: นั่นแหละเนี่ยคือเวลามาเนี่ยชายหาดมันควรจะต้องเป็นที่สาธารณะใช่ป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าก็จะมีพวก ผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย

0: แต่เนี่ยมันยึดครองพื้นที่ของตัวเองนี่ปรากฏล่าสุดเนี่ยมันจะมีประเด็นที่บางแสน
1: อ้าวอ้าวมานี่
0: เ
1: รา
0: ก็คือพี่จองคันแล่นเนี่ยยูทูบเบอร์คนดังก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวเขาก็ไปเช่าเก้าอี้นั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เจอค่าเช่าเก้าอี้ชายหาด400บาท
1: เออ
0: 400บาท
1: โอ้400นั่งทั้งวันหรือทั้งคืนแต่แน่หรือยังไงอ่ะ
0: นี่ก็เลยมีคำถามของบรรดาผู้ที่ติดตามบอกตกลงเนี่ยหาดทรายเป็นของใครเนี่ยเออผู้ประกอบการมีสิทธิ์ตั้งเก้าอี้มาเก็บเงินหรออะไรเงี้ยก็เริ่มมีการถกเถียงกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเห็นบอกว่าคือทางแม่ค้าเนี่ยเขาก็เอาเงินมาคืนนะที่เขาบอกเขาเอาเงินมาคืนบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่ามากันเยอะมากันหลายคนคือเขาคิดค่าเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ละ50บาทเออแล้วปรากฏว่าเอ้าเห็นมา2คนก็เลยคืนเงินที่เหลือให
1: ้
0: ก็เก็บแค่เก้าอี้ละ50ก็2คนก็101จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาอาจจะต้องเก็บแบบ500ด้วยซ้ำคือเป็นชุดเลย10ที่นั่งรวมเป็นเงิน500บาทแต่เนื่องมาทราบว่ามากันแค่2คนเขาก็เลยคิดตามจำนวนคนจริงก็เหลือ100บาทแล้วก็คืนเงินส่วนต่างให้400ร้อยตอนแรกแซวว่าเก็บ500ค่ะ
1: เออ
0: เนี่ยโอ้โหกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเออมันมีสิทธิ์ไหมอ่ะ
1: เออครับนี่นะไม่รู้สิเด้งนะ มันเรื่องของเทศบาลนะครับจะต้องมีการชี้แจงเรื่องนี้ออกมานี่นะ มันเป็นทรัพย์สินนะครับของประชาชนอยู่แล้วนะเด้งนะชายหาดอย่างเงี้ยเออจะไปตั้ง
0: เขาเช่าที่มั้งเนาะเอออยากรู้ว่าเออเวลาเขาเช่าที่เนี่ยเขาจ่ายให้ใครเนาะจ่ายให้ทางอบจ อบต อะไรงี้พวกนี้หรือเปล่าไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เออต้องจ่ายแน่นอนเด้งถ้าไม่จ่ายอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้นี่นะ
0: แต่ก็ต้องมีพวกแบบพวก
1: ขายใหญ่ขายใหญ่เออขายใหญ่ขายใหญ
0: ่
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในโลกนี้การทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเหมือนกันครับปรากฏว่าวิทยุของประเทศอังกฤษขัดข้องครับ
0: เออ
1: ประกาศครับ
0: เออ
1: คิงชาลส์สวรรคต
0: ไม่แล้วคือ
1: เรื่องใหญ่ระดับโลก
0: แล้วคือไม่เข้าใจอ่ะแล้วมาบอกว่าระบบขัดข้องคือระบบขัดข้องแล้วมันเสนอข่าวแบบเนี้ยเนี่ยนะ
1: โอ้น่าเร่งนะ
0: คืองงอ่ะไม่ใช่เหตุผลเลยนะที่จะมาอ้างอ
1: ่
0: ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีปัญหามากแล้ว BBC เนี่ยก็เสนอข่าวไปหลายรอบมากเลยนะสำหรับที่อังกฤษ
1: น่
0: ะหลายรอบมาก
1: ครับ
0: เรื่องนี้มาแบบโอ้โหตาย
1: เป็นสถานีวิทยุแคโรไลน์นะครับนี่นะซึ่งปีเตอร์มัวผู้จัดการสถานีวิทยุนี่ครับได้ออกแถลงการออกมาแล้วครับเด้งนะถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่หลังจากว่าระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องครับทำให้สถานีวิทยุเปิดใช้งานโหมดพิเศษอย่างการประกาศว่าคิงชาลส์นั้นสวรรคตในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาก็อ้างเหตุผลนะครับว่าระบบคอมพิวเตอร์ตอนนั้นมันล่มไว้อย่างนั้นนะพอล่มไปปั๊บนะครับมันก็หยุดทันทีเลยเขาหยุดทันทีนะครับเพราะว่าเขาก็เตรียมการนะครับเตรียมการบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: มันต้องหยุดขับแช่ภาพเอาไว้หายไปประมาณสัก10กว่าวิได้นะหลังจากนั้นก็แต่แต้นขึ้นมาประกาศว่าขอโทษได้นะหลังจากที่ประกาศไปแล้วว่าท่านสวรรคตไว้อย่าง
0: นั้นน่าเกล
1: ีย
0: ดมาก
1: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้นะ
0: น
1: ่
0: าเกลียดน่าเกลียดจริงๆอ่ะปะ
1: มาลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เวลา18:00 น.

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคม
6: ค่ะ
5: คุณนันก็จะมาประจำ2วันซีที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวอ่ะคุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันน่ะแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่เอ๊ะคุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหมที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันแล่นอะไรเนี่ย
6: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมด
5: เยอะมาก
6: คือติดลมบนไปละแล้วก
5: ็ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
6: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
5: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าวเตียงผ้าใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งนะพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มต

0: ำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสนสองยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืนคอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
1: เขาบอกว่าเอามาคืนและอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อว่าคงจะมีคนประกาศบอกว่าน่าจะบอกรู้เปล่าว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ก็เห็นแล้วก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายอย่างนี้เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วเขาเดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
1: เอามาคืน300
0: เพราะว่านั่งมาแค่300คนก็เคลียร์จ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
1: ไม่รู้ว่
0: า
1: เพราะว่า4ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็101
1: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
0: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละ4ฝั่งละ4
1: แล้วถ้า50บาทนี่รับได้ใช่มั้ยคะหรือไม่ควรเลย
0: แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งไอ้ผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาก็องค์เก้าอี้ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกมันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
1: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดีก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
0: เขาก็มี
1: ที่ทางของเขา
0: อะมีต้นทุนเขาอยู
1: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
0: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณอัน
1: ค่ะ
0: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่
1: อ
0: ยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนเจอต้องกิน
1: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: อ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
1: ่อ๋อหรือว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
0: รู้สึกจะม
1: ีปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ไง
0: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้าวหลาม
1: ข้าวหลามใช่เห็นอยู
0: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้าวหลาม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ย400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
1: ค่าเช่าที่อ่ะ
0: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมถ้าคิดเปรียบเทียบนะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขานั่งกินข้าวก็เดี๋ยวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50บาทมันก็ดูจะ
1: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: มา
1: ลูกพาหลานมาเอาร
0: ถ
1: มาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขา

0: ็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50 บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6.50 บาทอะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50 บาทถ้าถามดิฉันว่า50 บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาที่ตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ย
0: ค่ะ
1: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
0: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่า ไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยหรอฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400 บาทค่าที่นั่งทุเลศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับเละปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402 คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50 บาทยังงงว่านั่งเสื้อหากินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
0: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่ใบสังที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะแล้วที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ย ก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะพี่ใหญ่จ๋า
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่อ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอ่ะกินเอาไว้เละมาก
1: หรือพวกไม้ไอ้นั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเก็บ
0: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
1: ต้องขุดต้องขุดเข้าไปกราดคลาดเข้าไปในทรายขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตรายได้
0: ม
1: ัน
0: ก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
1: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากไม่หามันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1 คน 1 แก้ว10 คน 2 แก้วไปซื้อตั๋วเลย

0: เข้ามาถ่ายเข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อตั๋ว
1: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละร้อยคนละ50 บาท
0: แ
1: ล้วก
0: ็ใช่ค่ะ
1: เอาตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: อ๋อเพราะงั้นจะมาเป็น10 ชุดเลยนะ
0: สิบชุด 10 คน 3 แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก็
0: ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะในโลกนี้ทุกที่อะค่ะแนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา17 นาทีแล้วครับมาติดตาม2 โมงข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่อาจารย์คะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: รถ
0: เราก็กำลังที่
1: ไฟที่ไฟไหม้
0: ใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40 บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EXไฟไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะมันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหาลือมาตรการแก้ไขปัญหาVolvo EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทน Volvo Car และผู้บริโภคร่วมประชุม

0: ก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้ง
1: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
0: เช็คเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
1: ค่ะ
0: ภายในแบตเตอรี่
1: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
0: ถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นเนี้ย EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
1: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้น Volvo เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็ Volvo ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX30 เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้ Volvo รุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาที่ผ่านมาวอลโว่เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็วอลโว่ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคม Volvo ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เหมือนกันค่ะ
0: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
1: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
0: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
1: เป็นไฮบริดเป็นไฮบริด
0: เป็นไฮบริด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่สามแต่สองคันนั้นเนี่ยวอลโว่เขาบอกว่าพบว่า
1: ดัดแปลง
0: ไปดัดแปลง
1: จากรถน้ำท่วม
0: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
1: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
0: ข
1: ับ
0: ตามเป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
1: เห็น
0: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
1: ้ช่วยอ่ะ
0: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่และลูกเล็กๆด้วยเห็นมีลูก
1: ค่ะ
0: ก็เอิน EX 30นี่ก็เป็นความบวยยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้คนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
1: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
0: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามนะขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
1: จัดให้
0: หม
1: ู่
0: บ้าน
1: เข
0: าจะจัดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรเงี้ย

0: ยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นห้ามขึ้นอาคาร
1: จอดรถห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
0: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
1: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวันโบนะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
0: ผมเคยใช้เคยใช้นะเคยใช้วอลโวอยู่หลายปีอยู่
1: ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
1: ่พี่ไพศาลเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
0: ไม่รู้จักเลย
1: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยร้อยยี่ห้อพี่ไพศาล
0: แต่เข้าใจว่าวอลโว
1: ่
0: วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ีคนล้อเขาไงวอลโว่อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเนี่ยใช้วอลโว่รุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อย่างเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีร่วมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเขาไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
0: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นว
0: ิ
1: กฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็เนี่ยแนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่ขอรถกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
0: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
1: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
0: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
1: ไฟไหม้ก่อน
0: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้ไม่ต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
1: แต่เอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
0: มีวินัยในการ
1: มีวินัย
0: จ่ายหนี
1: ้เต็มที
0: ่อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียเครดิตบูโรก็เข้มแข็ง
1: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะฮะแต่ถ้าหากว่า
0: 25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
1: แล้วก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีเพราะจะไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้ยี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ300อันนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมด

0: ว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะฮะก็
1: ที่ศาลคะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นนะคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได
0: ้ค่ะเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
1: เดี๋ยวเราพักก่อนเนาะค่ะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
1: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
0: ไม่หรอก ผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
1: ฝั่งกลาง
0: รางรถไฟอยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละแต่เนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาเลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมด
1: ใช่ไหม
0: คะมาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่า
1: ขยับไม่ได้จริงๆ
0: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิด
1: แล้วอีกอย่างนึงก็เข้าใจว่ามัน ขาก็คงต้องการใ

0: ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมแรงมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: มัน
0: ข้อมลางแบบนั้น
1: ทางแพ่ง
0: ก็จะเป็น
1: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
0: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
1: จ่ายเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
0: ห้าร้อยแล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
1: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู
0: ้แล้วเวลารถเราเศร้าไม่มีใช้เรื่องเดือนยังไงฮะ
1: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนเนี่ยแล้วว่าไม่ประกันไปสู้ครับประกัน
0: มันไม่คุ้มอะค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นายกจะไปฝรั่งเศสนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะแล้ว
1: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21ถึง27โอ้ไปเยอะเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
1: 3 24
0: โอ้เจอ
1: 27โอ้ไป1สัปดาห์เลยนี
0: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
1: ครับ
0: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมคะ
1: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการออกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหาลือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
0: จริงๆก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง21ถึง27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
1: คนนับ170ปีนะ
0: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
1: ์ตั้งแต่เชวาลีเดอโชมอง
0: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
1: 170ปีย
0: ุครัตนโกสินทร
1: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
0: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
1: โอเคเข้าใจครับแปลกนะ
0: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
1: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
0: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่ดุษฎา150 170ปี
1: 170
0: หลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสียมราชเนี่ย
1: ก็เข้าใจว่ามีส่วนที่

0: ที่สัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปี

0: จะมีการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยกกรอะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพเนี้ยค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพะงันต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะนะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สระ6ห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพะงันนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรนะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา เสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนตัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่แบบคือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหมถ้าของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
0: ค
1: ุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาคงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
0: คุณรัฐพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
0: โอ้ยเดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
1: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
0: พักก่อนก็ดีค่ะ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6370

0: สองมุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ไอ้คุณณัฐพงศ์ไม่ใช่ว่าแค่แถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: ค่ะ
1: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visit ก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ2การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะฮะนี่ก็
2: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาจะเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอโพนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แหละนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเด็กไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงศ์เนี่ยจะเสนอก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาทการได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรธรรมเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็น

0: ็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
1: ้
0: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำในกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาคงไปได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: เฮ้ยมาคงก็เคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องไปรีบไปขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
0: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไปในร้านอาหาร
1: แ
0: ล้วเผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
1: ไปร้านอะไร
0: เขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานได้ไม่ดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยดีก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
1: ไปพัฒนาการจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่าน
1: ก็เนี่ยก็
0: ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที
1: ่
0: เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
1: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
0: ด้วย
1: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคน
0: ฝรั่งเศส
1: ที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดังในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดาราน
0: ่ะ
1: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยแล้วก็เรามาทำหน้าที่เป็นล่ามแม่ทำหน้าที่อธิบายให้มาคงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
0: อู๋มาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เลยนี่อยากไปดูเลย จริงๆยังอยากไปดูยังคุยกับคือพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยยังอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะในไหนพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้กันแล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024อะแล้วก็สงสัยว่าลูกอะฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเลลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิกมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์

0: เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวสรรเสริญค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะคะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีบีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะ
0: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิฮะน่ากลัวมากค่ะ
1: เมื่อวานนี้วันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสลาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ขอให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อ

0: คุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: 19
1: นาฬิกา 1 นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงค์วันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
2: 900,000
1: แต่หากรัฐสภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยสสด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยสสดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
2: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสภณซาลัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์บรรณออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะ
1: ใช่
2: คุณโสภณบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้ไงซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพิ่งเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
1: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
2: แค่บอกว่า
1: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
2: ับคือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าท่านจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
2: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไป

0: งบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
1: เห็นว่ามีขยงขยะมีกองขยะ
0: เวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายะสถานนะคะนิรศาลมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000 ล้าน
1: ใช่ขยะขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
0: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้นดีหนึ่งมีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9:00 น.ขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
1: ขยะก็ลอยน้ำ
0: ขยะก็ลอยแล้วเขาทำยังไงอะคะบ่อตึกเป็นหมื่นๆล้าน20,000 ล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
1: คงมีจุดบอดอะไรอยู
0: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมเลยว่าหลังคาไม่รั่วค
1: ่ะตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอ้การรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรสักตึก
0: ดิฉันอยู่3-5 ชั้นค่ะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
1: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: ก็ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่จับเต็มเทปูลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
0: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได้งงจริง
1: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบจากผู้รับเหมาไปหมดแล้วใช่ไหม
0: ก็ประชุมกันขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบเลยนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีเลยใช่ไหมก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
0: ่ค่ะน้ำท่วมไปได้
1: แล้วอยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
0: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
0: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอาปากดจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
0: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886 ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเนี่ยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามา

0: แกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทวินพูดว่าไม่เปิดด่านเดี๋ยวไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดคิดว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู
0: ่คนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะฮะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
0: ๆ เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในสารเวลาที่มันถึงตาจนที่เคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
0: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์มันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงน่าใจว่าจะถึง5:00อะไรเงี้ยนะเขาจะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมง
0: 15 ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วมันต้องมาตอนคืนดีเลย์แล้วมาตอนเอาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องไปสอบกันดู
0: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: จากแก่งด้วยอะไรด้วยระบบราง
0: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ผมทีแรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสอสอบุญลวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6 ล้านเป็น10 ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญลวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2 ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วอ๋อนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีอันนี้ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
0: แล้วมันควรจะเป็นการส

0: เรื่องของสอสอหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะเพราะมันเป็นสลากกินแบ่ง
1: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรไปไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีนี่เขาชงเข้ามาเสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเจอกัน
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุด9นาฬิกา17นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรมันจะเกิดก่อนกันนะฮะพี่สัน
1: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้นะ
0: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระราม7
1: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
0: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอชอช้างยอยักษ์ชัยวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทมนโยบายมี6ด้าน1รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
0: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4. จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก 5. จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิทธิ์พาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: มีอะไรครับมีนโยบายอะไร
0: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุลสิทธิ์พาร์คกลัว 6.เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมอ่ะก็อดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
0: จะไม่ให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเด่นจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเพราะแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึก
0: มือฮาบือหวา
1: เป็นสีสัน
0: ค่ะมือฮาบือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ๊ะมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันจะบอกว่าแล้วที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่อย่างมันก็เห็นมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไป

0: นะฮะ
1: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
0: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
1: ค่ะแล้วบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงๆเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วดิฉันไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะฮะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะควรจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะพี่เพศานคะคุณอนุรัตน์เขาชมพี่เพศานค่ะ
0: ว่า
1: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
0: รู้อะไรนะ
1: รู้ทุกวิชาชีพเลย
0: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
1: เขาชมพี่ภาษาก็ไม่ได้ชม
0: นั่น
1: แ
0: หละสิน
1: ั่นแหละสิไม่อันนี้ไม่ชมดีอันนี้มั่นใจไม่ได้ชมดี
0: เลยวิชาชีพอะไรบ้าง
1: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
0: กันแน่กันแหน่หรือเปล่า
1: เดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
0: กันแน่กันแหน่หรือเปล่าน
1: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกให้ทั้งหมดขยายแล้วมือค่ะมือยกให้ห้านิ้วเลยค่ะ
0: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
1: เอ๊ะเรียนพูดเรื่องอะไร
0: เ
1: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: รู้บ้างคุณอันสลากินแบ่งแนวคิดจะใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอันอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
0: ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน
0: อ๋อ
1: เรื่องรัฐสภา
0: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: เนี่ยมาหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลแล้วก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมัน 7A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับค่ะแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
0: องตวนองตวนที่ว่าเนี่ยคอยพา ใช่ไหมพามาคงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโต
1: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยะบุตรอยู่เบื้องหลังปะ
0: อ๋อ
1: องตวนเป็นคนที่ดูแล

0: ใช่ไหมคุณก็เป็นนักมวยนะองตวนนะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: อ๋อนี่คุณสมชาติเปสตันดีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไพศาลเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
0: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
1: เปสตันดี
0: เปสตันดี
1: ที่ทำหนังไงฮะ
0: ใช่ใช่
1: ชื่อคุณอะไรนะ
0: คุณอะไรคุณอะไรนะเปสตันดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสันใช่ไหม
1: สันเปสตันดีนานแล้วใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่นะ
1: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอด
0: ูคุณสันหรือคุณรัฐคุณรัตเปสตันดีป
1: ่
0: ะ
1: รัตเปสตันดีเห็นจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
0: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงของวงการภาพยนตร์ไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว
1: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรัตเปสตันดีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะอะไรโรงแรมนรกหรืออะไร
1: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากย์จริงๆเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
0: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเรื่องยามดีเล่นเป็น
1: เงิน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณประจวบเรื่องยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณประจวบเรื่องยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปภรรยาของคุณชาลีธนวิจิตรอ่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่อคุณอะไร
1: สิรินทิพย์
0: สิริวัลย์
1: สิริวัลย
0: ์คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่เขาลูกครึ่ง
1: เป็นลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมลา
1: ค
0: ุ
1: ณอมลา
0: ส
1: วรรค์ด
0: งเนี่ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคุณนี่ที่คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เนี่ยลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อืม
1: เรื่องหมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
0: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย
1: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่ไพศาล
0: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4คนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
1: ค่ะ
0: เป็นสื่อคนนึงเป็นตุลาการศาลปกครองคนนึงเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนนึงเป็นตำรวจคนนึงอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
1: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
0: ไม่มีหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้องอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
1: อ๋อโน้ต
0: คุณอุดมแต้พานิชเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมก็จำได้เนี่ยแหละเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พานิชเขาเคยพูดถึงเนี่ย
1: เรื่อง
0: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
1: คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
0: ใช่ใช่20กว่าปีที่แล้ว
1: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
0: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
1: พาไป
0: ทีนี้คนขับรถของแกเนี่ยอุดมเขาบอกโอ้โหขาวหล่อทั้งหนุ่
1: ม
0: ปรากฏว่าแกไปหาหมอดูไม่สนใจเลยกลับไปทักคนขับรถอ่ะแล้วก็บอกว่าต้องเนี่ยคนนี้กรรมหนักเลยต้องรีบมาแก้ด่วนเลยแล้วก็เห็นว่าคนขับแกก็อุดมเขาก็ไปทำธุระอะไรเขาต่อเนี่ยแล้วคนขับรถก็อยู่แล้วมาเล่าให้ฟัง

0: ทีหลังเล่าพฤติกรรมเนี่ยก็อุดมเขาก็เอามาล้อเอามาแฉนะซึ่งก็ตรงกับที่ข้อมูลล่าสุดที่มีคนเข้ามาแฉเฉยอะไรกัน
1: นี่คือ20ปีมาแล้วเหรอคะ
0: 20ปีแล้วอุดมที่อุดมเข้ามาล้อเดียวเนี่ยรวมๆเวลาแล้ว20ปีแล้ว
1: นี่เป็นเท่ากับว่าเหยื่อหลายร้อยคนแล้วนะคะ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: เศร้าใจกับความเชื่อของคนไทย
0: ตำรวจตกลงตำรวจเขาแชร์แล้วนี่ว่าเจ้าตัวเนี่ยคนในบ้านเนี่ยก็จะพบพวกมันมีพวกหนังสือที่เกี่ยวข
1: ้องหมดเลยอะ
0: ประวัติบุคคลสำคัญประวัติเหตุไอประวัติไอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในอดีตอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วตนเองก็คงจะอ่านและศึกษาเรื่องเหล่านี้เยอะนะเสร็จแล้วเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหนังสือก็พูดทำนองว่าได้ไปพบกับคนซึ่งเขาบอกว่าในอดีตชาติเขาเคยเป็นคนนั้นคนนี้ในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพราะอ่านมาในประวัติศาสตร์ก็สามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆของคนในประวัติศาสตร์เข้าไปในเรื่องงานเขียนตัวเองก็เลยโด่งดังมาจากเห็นว่างานเขียนเรื่องนั้นนะแล้วก็ตำรวจเขาบอกว่าที่บ้านก็ยังมีพวกหนังสือรุ่นหลายสิบเล่ม
1: คือรู้จักบุคคลสำคัญ
0: แม่เขาเปิดหนังสือรุ่นดูแล้วก็สมมติว่ามีใครไปหาเนี่ยเขาจะทักว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรนะ
1: ในอดีตชาติเดียวกันรุ่นนั้น
0: ในอดีตชาติไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันแต่เอาชื่อและที่อยู่แล้วมันมีตัวตนจริงไงไม่รู้จักกันเลยแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเกิดมาชาติปางเนี่ยเขาชื่ออย่างนี้อยู่ที่นี่เขาไปเอาในทะเบียนรุ่นเนี่ยแล้วให้ไปตามหาซึ่งบางคนเนี่ยชื่อและที่อยู่ในทะเบียนรุ่นเนี่ยชื่อก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่แล้วบ้านเขายังเป็นที่เดิมอยู่ก็ไปก็ไปเจอตัวจริงๆแล้วที่พอไปเจอตัวนี้ก็โหตื่นตะลึงเลยอ้าวหมอดูรู้ได้ยังไงเนี่ยไปรู้ชื่อรู้อะไรต่างๆเขาด้วยไอ้เนี้ยนะเห็นตำรวจก็บอกว่ามันมีเทคนิคมีอะไรอยู่ที่ไว้ใช้หลอกลวงคน
1: ก็ดีวันหลังจะได้ไม่ต้องรบกวนดิฉันเพราะว่าหมอดูบางคนชอบโทรมาถามดิฉันเรื่อยเลยว่าคนนี้เป็นใครพรุ่งนี้ก็จะมาหาพี่ก็หัดทำการบ้านเองซะบ้าง
0: เออ
1: คนนี้เขาเป็นใครอ่ะอันพรุ่งนี้เขาจะมาโทรเขาจะมาหาพี
0: ่
1: โอ้เรียนก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อะค่ะหมอเหมืออะไรเนี่ยพอดีว่ามีเพื่อนสนิทเป็นหมอดูเยอะ
0: ครับคราวนี้ไอ้เรื่องมุกที่อุดมแต้พานิชเขาเล่าเนี่ยแล้วคนฮากันตึมเนี่ยมันอธิบายด้วยคำพูดเนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นภาษากายมันต้องมีภาษากายประกอบด้วยมันถึงจะเห็นมันถึงจะรับมุกอะที่อุดมเขาเอามา
1: ค่ะ
0: ไอ้เราพูดทางวิทยุอธิบายไปมันก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรยังไงที่จะให้เห็นภาพ
1: แต่ถ้าภาษากายของ
0: อุดมแต้พานี่ก็ทำให้ดูจะรู้เลยว่าหมอดูคนนี้ทำอะไรยังไงครับ
1: ที่เรียนเล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงนะคะคือก่อนไปหาข้อมูลคุณก่อนสมัยนั้นเนี่ยพวกโซเชียลมันยังเช็คข้อมูลได้ไม่ลึกซึ้งหรือเขาอยากจะลึกกว่านั้นเขาก็จะหาข่าวก่อนที่คุณจะไปสองก็มีผู้ใหญ่เขาจะซื้อขายที่กันปรากฏเดินเข้าไปเจรจาซื้อขายที่มีหมอดูเดินไปด้วยหมอดูทักนู่นนี่นั่นเลยพวกสงสัยเขาจะเปิดดูประวัติอาจารย์ของมาแน่ๆข้อมูลเดี๋ยวนี้มันหาง่ายค่ะยิ่งเรามีชื่อเข้าไปหาดูใน Facebook ก็รู้แล้วเราเป็นยังไงวิชามีค่ะวิชามีแต่องค์ประกอบที่เอามาประกอบการพิจารณาวิชาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายมากขึ้น
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นวันนี้กันนะครับ
1: ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบ ติบโตในระ

0: ทในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
0: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา36นาทีครับเอาละครับมาดูหุ้นไทยวันนี้กันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: หลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณจุลินบอร์กครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมวันนี้ตลาดหุ้นปิดไปอยู่ที่ 1532.67 นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1541ต่ำสุดอยู่ที่1530นะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มการเทรดฟอร์เรนขาย 3,332 ล้านนะนะขายอันดับ1เลยนะฮะในขณะที
3: ่ 3,000 กว่าล้านเลยนะ
5: 3,003 ครับพี่แล้วก็คนซื้อก็เป็นป๊อปเทรดซื้อ 1,000 รายย่อยซื้อ 1,200 กองทุนซื้อ900นะหุ้นที่ขายที่หนักมากเนี่ยจะเป็นตัว Advance กับตัว True นะอันดับ2กับอันดับ3สาเหตุที่บอกว่าเป็นตัวขายมากเพราะเนี่ยฮะเขายืนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วพอช่วงสายๆมาเนี่ยพวก K-Bank นะฮะพวกแบงค์ K-Bank ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวรวมไปถึงตัว KTB ด้วยแต่ KTB ทำปิดที่ราคาปิด 34.50 บาทสั่งได้นะฮะหุ้นกลุ่มของน้ำมันวันนี้มีลักษณะของการปรับตัวด้วยนะฮะวันนี้พี่เทพลงไปที่2บาท50สตางค์นะไปปิดอยู่ที่150บาท50สตางค์นะครับราคาน้ำมันโลกขณะนี้เนี่ยเบนซ์เองอยู่ที่106เหรียญนะฮะขึ้นมา1เซนแล้วก็ตัว1เหรียญฮะแล้วก็โดน WTI ขึ้นมาจาก98นะฮะขึ้นมา9ขึ้นมา100เหรียญนะขึ้นมา1เหรียญเหมือนกันนะครับในขณะที่ขณะนี้เนี่ยราคาทองโกลด์สปอตยังไม่หลุด 4,500 นะฮะยังยืนอยู่ที่4514อยู่นะครับในแล้วก็ตัวของ Bitcoin 77,075ฮะลงมาอีก630เดี๋ยวดูอาการไม่ค่อยดีนะใน Bitcoin เป็นลักษณะการอ่อนตัวบทค่าบาทนะวันนี้ค่าบาทอยู่ที่US ต่อบาทเนี่ยอยู่ที่ 32.66 ฮะธปช.ประกาศ 32.6640ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ 32.6550 นะฮะขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าลบไป155จุดฮะ Nasdaq ลบไป156 S&P ลบไป27นะฮะในขณะที่ตัวหลักดัคเองลงไป174เหรียญ174จุดฮะแล้วก็ฝรั่งเศสลงไป49อิตาลีลงไป270ภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่ถูกแรงขายจากการทำกำไรนะตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวในฮ่องกงในจีนนะเป็นลักษณะตัวข่าวที่เข้ามากระทบนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะฮะปีแต่เรื่องมีจะมีผู้นำใหม่ของอะไรนะของธนาคารกลางของทางสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้นะฮะส่งสัญญาณให้เควินบอสนะสาบานตนเป็นประธานเฟดพรุ่งนี้นะแล้วก็ข่าวอื่นในแง่ของตัวจีนจีนจะประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลมีผลพรุ่งนี้นะฮะที่จีนนะฮะก็เป็นข่าวนอกนั้นก็ไม่มีข่าวอะไรเลยฮะเงียบต่างชาตินั้นเขามีข่าวตัวหนึ่งที่สำคัญคือต่างชาติเนี่ยลงทุนในประเทศไทย4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดเดือน4เดือนแรกเนี่ยเฉียด 1.3 แสนล้านนะฮะแล้วก็ปักหมุดที่จะไป EEC อย่างต่อเนื่องนอกนั้นก็ข่าวไม่มีอะไรเลยฮะอ่านข่าวมาตลอดไม่พบอะไรเลยพรุ่งนี้ตลาดดูจากการแล้วเนี่ยวันนี้ตลาด

เล่นแคบมากนะฮะราคาหุ้นก็แคบไม่ไปไหนปริมาณการซื้อขายเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 54,000 ล้านแต่จริงๆก็เยอะนะ 54,000 ฮะ 54,000 ล้านนะครับก็ยังแกว่งๆอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกลับมาดูอีกทีนะว่าตลาดนั้นจะสามารถทาง ASL เนี่ยออกงานรีเสิร์ชตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ1540 1550เป็นเดลต้าจุดรับเนี่ย

0: กำลังเหมือนกับตลาดกำลังรอนโยบายภาครัฐรอข่าวต่างประเทศรอนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามานะครับก็ลองดูครับตลาดไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีลาครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับฮะส่วนทองคำนะครับ
2: ขึ้น500
3: สักนิดหนึ่งว่าคุณหมอกิจชลัตอิรันยศิริวันนี้ท่านจะสะดวกเข้ามาช่วยวิเคราะห์ไหมแต่ว่าของสมาคมวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงราคา21ครั้งปรับบวกขึ้นไป500บาทอย่างที่คุณอันว่านะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็เป็นผลพวงมาจากน้ำมันลงทองก็ปรับขึ้นนะทำท่าล่อแร่ล่อแร่จะหลุด 4,500 อยู่ดีๆขยับกลับขึ้นมาใหม่นะฮะเมื่อเช้านี้เห็นไป 4,550 กว่าตอนนี้ก็ล่าสุดนี้ที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายนี่ก็ 4,536 เหรียญ ก็อยู่เหนือ 4,500 ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น จากจุดที่จวนเจียนจะหลุดเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ราคาสุดท้ายที่รวมแล้วขยับขึ้น500ในวันนี้นี่ก็คือทองคำแท่งทองคำแท่งนี่ก็ขายออก 70,000 บาทท้วนๆนะส่วนทองรูปพรรณก็ขายออกก็ 7,800 บาทนะครับก็ตกลงว่าคุณหมอกิจรัตน์ท่านไม่สะดวกนะวันนี้ก็ไม่มีการวิเคราะห์ให้ฟัง
2: เมื่อกี้ที่พี่คุณสุเทพสุแท้พูดถึงเรื่องการลงทุนมุ่งไป EEC จำมากเลยค่ะพี่ไพศาล
3: เห็นว่าเขามติของบอร์ด EEC เขาเพิ่มปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ที่ให้
2: เป็นพื้นที่แล้วก็นักลงทุนก็ไปเยอะด้วย
3: คือไปเนี่ยเขาไปกันมาก่อนแล้วแต่ว่าอย่างเป็นทางการก็คือ EEC ก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ในเขต อุตสาหกรรมภาคตะวันออกไปด้วยเลยครับขยายเพราะเดิมมันขยายมาล่าสุดเนี่ยฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ขึ้นไปปาจีนอีกเลย
2: โอ้แล้วทุเรียนปาจีนมีอยู่ก็ไม่น่าใจนะฮะสมัยนี
3: ้ผลไม้เขาเยอะนะปาจีนนะผลไม้เยอะ
2: เมื่อก่อนก็ไปแต่ปาจีนสนุกมาก EEC เนี่ยก็คนก็พุ่งเป้าไปลงทุนเยอะนะคะแม้กระทั่งเรื่องของสปาจีนแฝงค้ากามก็ไปลงทุนที่ EEC นะคะพี่ไพศาล
3: ระยองใช่ไหมเห็นไหมระยอง
2: ค่ะไป
3: อยู่ตรงไหนของระยอง
2: เดี๋ยวนะคะในช่องรายละเอียดให้พี่จะทราบไปทำไม
3: เห็นแว๊บๆไม่ใช่ผมก็
2: สงส
3: ัยปกติแล้วมันระยอง
2: EEC นี่ใช่ไหมคะมันกว้างดัดแปลงตึกแถวทำเป็นห้องเชื่อเลยอะค่ะอำเภอปวกแดงค
3: ่
2: ะ
3: ใกล้บ้านดิฉันเลยเขตโรงงานของพวกคนจีนก็นี่ใช่ไหม
2: ใกล้บ้านดิฉันเลยค่ะปวกแดงอยู่แถวมาบยางพร
3: เ
2: ขียนไว้หน้าร้าน
3: มันมีโรงงานของจีนไปตั้งกันอยู่แถวนั้นเยอะ
2: ปวกแดงอะเหรอคะ
3: แถวทางปวกแดงทางบ่อวินทางอะไรขึ้นไปนั่นน่ะ
2: ฉางอันก็อยู่ปวกแดงค่ะ
3: ของจีน
2: ยางคอนติเนนตัลก็อยู่ปวกแดงค่ะ
3: ใช่ อ
2: ยู่นั่นหมดเลยค่ะที่พิจารณ
3: ์ครับ
2: ก็อยู่ที่ปวกแดงอยู่ที่มาบยางพรเขียนหน้าร้านว่าสปาเพื่อสุขภาพแล้วก็ทำเป็นตึกแถวนะคะใช้ตึกแถว3ชั้นก็ปรากฏว่าตำรวจก็วางแผนปฏิบัติการอำพรางโดยการล่อซื้อค่ะ2คูหา3ชั้นในร้านก็มีพนักงานหญิงชาวเมียนมาเป็นพนักงานต้อนรับแล้วก็เสนอให้บริการแบบพิเศษเป็นการนวดบอดี้ทูบอดี้50นาที 4,500 บาทถามว่าคนซื้อบริการจะไม่รู้หรอนวดไทยอ่ะชั่วโมงหนึ่งอย่างแพงก็400ถูกไหมคะนี่ 4,500 น่ะจะเหลืออะไร2ชั้นชั้นบนชั้น2และชั้น3 2ห้องเนี่ยนะคะกั้นเป็นห้อง10ห้องผู้ที่ให้บริการมีเวียดนามค่ะ2รายแล้วก็เจ้าของสัญชาติจีนเลยเป็นเจ้าของร้านทำหน้าที่ดูแลกิจการแล้วก็คนที่เป็นพนักงานต้อนรับเป็นพม่าอายุ32ปีคนจีน2คนนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงอายุ51ปีทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของด้วย

0: เดี๋ยวนะคะเขาใส่ชื่อคนมาซื้อบริการหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ค่ะทั้งหมดเนี่ยแทบไม่มีคนไทยเลยค่ะพี่ไพศาลพนักงานนวดเป็นเวียดนามพนักงานต้อนรับแล้วก็ขายบริการด้วยก็เป็นพม่าแล้วก็แม่บ้านก็เป็นพม่า2คนเจ้าของเป็นจีนค่ะข้อหาก็คือว่าเป็นเจ้าของกิจการให้บริการค้าประเวณีเป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีค่ะแล้วก็ไอ้ตอนล่อซื้อเนี่ยน้องผู้หญิงที่ถูกล่อซื้อมันก็จะมีภาพแบบเนี้ยก็คือนุ่งกระโจมอกนั่งบนเตียง
1: มีเวียดนามกับพม่าไม่มีไทยเลยนะ
0: กับพม่าค่อนข้างที่จะแหมพูดเดี๋ยวก็จะหาว่ารู้ทุกอาชีพอีกอ่ะแทบจะไม่มีคนไทยอยู่แล้วค่ะตรงเนี้ยมาเป็นเวลานานมากๆแล้วค่ะในสถานบริการพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่มีจะมาแนวนี้เป็นเวลานานเป็นสิบปีแล้วค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นิตยสาร
0: ทุกอย่างก็พุ่งเป้าไปที่ EC หมดทุกระดับก็เลยยังสงสัย
1: นะ
0: คะว
1: ่
0: าคนพวกเนี้ยหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีผล15วันหลังจากประกาศแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยจะหายไปไหมอะค่ะกลุ่มค้าประเวณีกลุ่มคนจีนพวกเนี้ย
1: คือเขาก็ต้องหาทางพลิกแพลงที่จะอยู่ต่อแต่ว่าก็เนี่ยก็อยู่ที่การกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้ที่ต้องเป็นหลักก็คือตม.ก็ต้องไปลงไปส่องกล้องดูว่าคือจะทำให้คนที่อยู่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปครับ
0: คือว่าเข้าแล้วเข้าอีกไปปั๊มแถวเขมรไปปั๊มแถวพม่าไปปั๊มในลาวแล้วก็กลับมาเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวีซ่ารีเอนทรีแล้วก็ปล่อยเข้ามาแบบนี้ตลอดมันรู้อยู่แล้วถ้าไปสแตมป์มันทุกเดือนอ่ะเท่ากับไปทำงานถูกไหมคะ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่ทำได้แต่มันต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มันต้องเก็บเขาต้องเราควรจะต้องสามารถเก็บข้อมูลได้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วก็เข้ามาตรวจสอบดูว่าประกอบอาชีพอะไรเข้ามาทำไมถึงจะมีพฤติกรรมในลักษณะที่ต้องใช้วิธีออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเพื่อที่จะกลับมาใช้วีซ่าอยู่ในประเทศไทยปล่อย
0: คุณอารีนาเมายาบอกว่า re-entry 3ชั่วโคตรค่ะแล้วก็เวิร์กนั้นเนี่ยเป็นชุมชนจีนย่อมๆเลยร้านอาหารทั้งสองฝั่งมีแต่ภาษาจีนคุณชุชนะก็เนี่ยมาหาว่าดิฉันกับพี่ไพศาลมีความรู้รอบตัวอย่างเดียวไม่ใช่หรอกคนฟังแล้วก็มีความรู้เยอะท่านให้ความเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้สงวนค่ะเลยทำได้ค่ะ
1: เ
0: ห็นบางอย่างดิฉันก็ไม่ทราบเนี่ย
1: สุขุมวิทซอย11แล้วเดินชนกันเลยใช่ไหม
0: ความรู้หลายๆอย่างเนี่ยดิฉันก็เรียนรู้จากท่านผู้ฟังนะคะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าเรารู้มากกว่าท่านผู้ฟังอ่ะเนี่ยวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มแล้วค่ะไม่ใช่อาชีพ
1: มาเรื่องข่าวดีสักนิดหนึ่งครับคุณนัน
0: ค่ะ
1: นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของโลกจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารผลคือไทยกว้าอันดับหนึ่งมาครองเป็นเครื่องยืนยันว่าอาหารไทยครองใจนักเดินทางจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดีนะครับโดยนิตยสารนี่ผมก็อ่านไม่ออกอีกเป็นภาษาน่าจะเป็น
0: คอนเด
1: นัสทราเวลเลอร์นะออกสำเนียงพยายามที่เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: มาดู
1: จะเป็นสแปนิชหรือว่าอังเลฟองเซอะไรนี้ก็ไม่ทราบซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลกได้ประกาศผลรางวัล Leaders Choice Awards นะ2025 2025นะปีนี้มัน26แล้วนี่นะแสดงว่าเก็บรวบรวมปีที่แล้วทั้งปีนะโดยประเทศไทยได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกนะซึ่ง

0: ันดับดังกล่าวมาจากการประเมินประสบการณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมการกินความหลากหลายของเมนูคุณภาพวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของรสชาติของแต่ละประเทศฮะสำหรับ15อันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกจาก Leaders Choice Award 2025เนี่ยก็มีการจัดอันดับไว้ดังนี้ประเทศไทยได้รับการโหวต 98.38 คะแนนผมเข้าใจว่าคะแนนเต็มร้อยอะไทยได้ 98.33 คะแนนนะอิตาลีครับได้อันดับ2รองจากไทยได้รับการโหวต 96.92 คะแนนเขาก็มีพวกไอ้สปาเกตตี้พวกพาสต้าใช่ไหมนะแล้วก็อะไรนะไอ้พิซซ่า
1: ค่ะ
0: ก็มีพิซซ่าก็มีพวกพาสต้านะฮะอิตาลีญี่ปุ่นได้รับการโหวต 96.77 มาอันดับ3เวียดนามอันดับ4ครับได้รับการโหวต 96.67 คะแนนคุณอันไปเวียดนามอาหารเวียดนามอร่อยไหม
1: ชอบกันมากเลยเรียนไปผู้หญิงทั้งหมดเรียนไปผู้หญิงทั้งหมด9คนลูกเรียนห้องเดียวกันแม่เป็นพวกแม่พากันไปเที่ยวผู้หญิงหมดเลย9คนชอบมากก็จะไปกันอีกด้วยค่ะมันอร่อยมันอร่อยมันกลมกล่อมแล้วเราไปกินกันร้านมิชลินหมดเลยนะคะพี่ไพศาลหารกันออกมาคนละ200อ่ะ
0: หายากหายากมาก
1: คนละ200-300มันถูกมากเลย
0: ครับ
1: ชอบกันมากเลยอ่ะ
0: ของไทย
1: เข้าใจว่าเวลาที่เขาบอกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าเรานั่นแหละเราไปเจอกับตัวเอง
0: ถ้าคนหัวละ200นี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างเราก็ยังไม่พอเลย
1: ชอบกันมากถูกใจกันมาก
0: เขาอันดับ4ฮะสเปนอันดับ5นะ 95.91 เวียดนามนี่ 96.67 นะแล้วก็นิวซีแลนด์อันดับ6 95.79 ว่าไล่ๆกันมานะศรีลังกานึกไม่ออกเลยว่าศรีลังกาอาหารอะไรก็เด่น
1: อู้ศรีลังกานี่นะคะพี่ไพศาลประเทศเขาเป็นเกาะเพราะฉะนั้นอาหารทะเลเขาเวลาที่เราไปทานอาหารที่ศรีลังกาเนี่ยค่ะอาหารทะเลเขาจะเยอะมากเลย
0: เขาจะไปกระเดียดไปทางแขกแขกไหมแบบอินเดียไหม
1: ไม่ค่ะเขาจะมีมะพร้าวเครื่องเทศเขาไม่จัดแล้วก็โรงแรมเขาเนี่ยมันจะมีจุดเด่นคือมักจะโอเพนแอร์ห้องอาหารแล้วเขาจะมีห้องเขาต่างหากเลยที่เป็นเบเกอรี่ที่เป็นห้องแอร
0: ์
1: ศรีลังกาที่โรงแรมดีมากอาหารดีมากซีฟู้ดก็ดีมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันดับ8นี่กรีซก็ยัง90กว่านะ 95.42
1: ค่ะ
0: แอฟริกาใต้ได้อันดับ9 10คือเปรูฮะ11คือมาลดีฟมาลดีฟนี่มันก็จะกึ่ง
1: สิงคโปร์สิงคโปร
0: ์ไทยอะไรพวกเนี้ยนะผสมกันแล้วก็อันดับ12โคลัมเบียมีเปรูนะอเมริกาใต้มีอันดับ10เปรูอันดับ12โคลัมเบียนะอเมริกาใต้เนี่ย13ก็คือโมร็อกโกโมร็อกโกนี่ก็ออกแนวเป็นอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะแต่เป็นแอฟริกาเหนือ14ฝรั่งเศสฮะ15ตุรกี
1: ตุรกีก็ชอบ
0: แต่เนี่ย15อันดับนะที่เขาจัดมามีฝรั่งเศสมีตุรกียุโรปถ้าเขายุโรปติดอยู่มีสเปน
1: อิตาลีสเปนฝรั่งเศส
0: ใช่
1: พวกเมดิเตอร์เรเนียน
0: ครับ
1: ค่ะรู้แล้วในเรื่องทางสุขภาพด้วยนะคะศรีลังกาอาหารทะเลเขาดีอาหารทะเลดีมากเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: นี่ว่าด้วยเรื่องอะจุดเด่นของไทย
1: จุดเด่นแต่ละไทยเราได้ที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ในเรื่องอาหาร
1: ค่ะของเราเนี่ยข้อดีที่เวลาที่ฉันเห็นเขารีวิวกันก็คือว่าตามถนนดอนแคมทั้งหลายรถโขงรถเข็นกินเถอะท้องไม่เสีย มาตรฐานตรงเนี้ยราคาถูกเข้าถึงได้แล้วก็สะอาดหรือว่าไม่สะอาดก็กินได้ไม่เป็น

0: ไม่ต้องเลือกกินได้เลยค่ะนี่คือจุดเด่นที่บรรดาพวกยูทูบเบอร์อะไรเขาให้ราคากันด้วยนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงพี่ไพศาลค่ะวันนี้หุ้นมอถูกพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่าคดีหุ้นมอยังไม่จบคุณสมนึกเนี่ยไปร้องปปช.ขอสอบเพิ่มแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเพราะว่าอัยการก็นัดให้รายงานตัวเดือนหน้าเลยค่ะ22มิถุนาการไปร้องเนี่ยเมื่อเขาร้องก็เลยต้องสั่งให้สอบเพิ่มระหว่างที่สอบเพิ่มเขาก็อาจจะเรียกมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องอะไรก็มาไปแล้วก็ร้องพอร้องปุ๊บเขาก็สอบเพิ่มทั้งหมดเนี่ยนับการร้องแล้วก็สอบเพิ่มได้อะค่ะ10กว่าครั้งแล้วค่ะผู้ต้องหาดังๆคนอื่นเนี่ยถูกจับแล้วก็ไม่ได้รับประกันติดคุกไปหมดแล้วมีรายเนี้ยค่ะ
1: ฝากขังถูกฝากขังอยู่เฮียมอก็ยังถูกฝากขังอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็เหลือคุณสมนึกนี่แหละครับเหลือคนเดียวแล้วเหลือผู้ต้องหาคนเดียวคุณสมนึกครับ
0: มีการเลื่อนนัดมาแล้ว10ครั้งท่ามกลางกระแสจับตาว่าการดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมอาจส่งผลให้กระบวนการคดีล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่งก็ใช่คนอื่นติดคุกกันไปหมดแล้วไม่ได้ประกันตัวดังขนาดไหนก็ติดหมดคู่แม่ลูกนั่นก็ด้วยนะคะตระกูลดังอะ
1: ใช
0: ่น่าจะไม่ได้ประกันนะคะ
1: เท่าที่เช็คข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกันครับ
0: คู่แม่ลูกนามสกุลดังมากคนอื่นติดไปหมดแล้วแต่รายเนี้ยสามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ทั้งหมด10ครั้งและอัยการก็สั่งสอบเพิ่มแล้วก็ที่สองคนนั้นผู้หญิงนามสกุลดังแล้วก็ติดคุกแล้วนะคะไม่ได้รับประกัน
1: ฝากขังถูกฝากขังอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ประกันครับ
0: ค่ะ
1: เซียนใหญ่ๆที่ว่าชื่อดังๆมันอย่างเงี้ยที่เรียกเฮียมอก็ศาลก็ไม่ได้ประกัน
0: ก็มี3คนมีผู้หญิงที่ว่าใกล้ชิดเฮียมอ
1: ความเสียหาย
0: แล้วก็มีคนเนี้ย
1: ศาลไม่กล้าให้ประกันเพราะว่าความเสียหายสูงมาก
0: ค่ะวันพรุ่งนี้เรียนจัดรายการตอนเย็นอีกครั้งนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยที่ร่วมฟังแล้วก็ร่วมให้ความรู้แก่ดิฉันนะคะก็ถือว่าเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนี่แหละท่านผู้ฟังแล้วก็มีความรู้เยอะ
1: แต่สัปดาห์หน้าคุณอันจะลาใช่ไหม
0: ลาจันทร์อังคารพุธค่ะ
1: จันทร์อังคารพุธ3วันช่วงเย็นก็ไม่ได้เจอกัน
0: เช้าก็ไม่ได้เจอค่ะ
1: เช้าไม่ได้เจอเฉพาะวันจันทร
0: ์คุณอรงค์ก็มาจัดแทนค่ะ
1: ก็คุณอันก็จะไปปูตาน
0: ไปหาความรู้เพิ่มเติมมาจัดรายการค่ะ
1: ได้ครับโอเคครับพรุ่งนี้พบกันครับตอนช่วงเย็นครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษ

ทนุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจากกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกพอใจผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าวันแมป1ต่อ 4,000 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าในนามของหัวหน้ารัฐบาลถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและปรากฏการใหม่ที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและความมั่นคงได้มาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจากการรับฟังการสรุปของผู้แทนของ4หน่วยงานแนวระดับปฏิบัติการได้ให้บทสรุปปัญหาต่างๆเช่นปัญหานอมินีที่ให้มีความผิดเท่ากับการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการไทย

0: จะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่อาจจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้คนทำความดีเป็นที่พึ่งพิงของคนได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาแต่คนไม่ดีไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่คืออันธพาลในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจและต้องสร้างแนวกันชนและขอให้การบังคับใช้กฎหมายกับพวกมาเฟียท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดขณะที่เรื่องแผนที่วันแมปมีอัตราส่วน1ต่อ 4,000 ที่มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังยุติยากดังนั้น1ต่อ 200,000 ไม่มีทางหาข้อยุติได้ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ภายในประเทศเราใช้1ต่อ 4,000ประธานโสพลนำทีมตรวจรัฐสภาแจงภาพน้ำขังขยะลอยเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดหลังฝนตกหนักนายโสพลสารามประธานรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภาหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังและมีขยะลอยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวจนมีภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ของรัฐสภาและได้รับรายงานว่าภาพน้ำจำนวนมากไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมภายในอาคารแต่เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำและเก็บขยะซึ่งตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นจึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดเพิ่มเติมจนพื้นที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วประธานรัฐสภากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองและเพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรและทำไมจึงเกิดภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปัญหาเกิดจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักน้ำฝนไหลลงมารวมในพื้นที่ราบทำให้เกิดระบายน้ำไม่ทันจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเรื่องขยะอุดตันและตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับน้ำฝนคมนาคมประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์นัดแรกนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันว่าคณะกรรมการชุดนี้ประชุมนัดแรกโดยจะต้องประชุมหาข้อเท็จจริงเพื่อรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วันและต้องสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน30วันซึ่งข้อเท็จจริงมีทั้งเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด4ตัวบริเวณแยกมักกะสันพบว่าขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมล์เวลา 15:35:44 ของวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขบวนรถไฟได้หยุดวิ่งหลังชนรถเมล์เวลา 15:36:02 นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานกั้นถนนโบกธงแดงให้สัญญาณรถไฟใช้ระยะเวลา57วินาทีและเมื่อหยุดการโบกธงแดง20วินาทีอุบัติเหตุที่ใช้เวลาเพียง18วินาทีแต่ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายก็เกิดขึ้นเบื้องต้นได้แจ้งความเอาผิดกับคนขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นถนนรวม3คนส่วนผู้ทำผิดกฎหมายคนอื่นๆทางตำรวจนครบาลจะเรียกตัวมาสอบภายหลังซึ่งการประชุมวันนี้ได้ข้อเท็จจริงพอสมควรเตรียมประชุมอีกครั้ง 2-3 วันข้างหน้าและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุมังคดีโลกรายงานค่ะ
1: หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:12 น.วันนี้21 พฤษภาคม 2569นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกับอ้อมยุดากรสุนทรญาติคุณดำรงพุทธาและพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณป้อมคุณพิสมัยและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเย็นนี้ฝนยังไม่ตกนะคะคุณดำรงแต่เมื่อวานตกหนักเลยนะคะเมื่อวานนี
2: ้วันนี้ไม่มีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววเลยครับ
1: ก็มีลมมาแรงๆก็มองไปบนฟ้าแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกลุ่มก้อนเมฆสักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวลุ้นดึกๆอีกทีนึงค่ะคุณดำรงค่ะ
2: ครับผมครับวันนี้เนี่ยนะคุณอ้อมคุณไหมผมตื่นเช้ามาก็จับหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันรู้สึกยังไงดีรู้สึกมีความหวังหรือรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือการที่ท่านนายกได้ออกมาพูดอะไรที่ประชาชนอัดอั้นตันใจในเรื่อง
1: คอร์รัปชัน
2: ช่อลาภบางหลวงของข้าราชการของหน่วยงานของรัฐของใครก็ตามรัฐมนตรีหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีเสียงพูดจากผู้นำประเทศเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยข่าวหนังสือพิมพ์ลงตัวใหญ่เลยครับใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งเลยผมอ่านให้ฟังครับนายกลั่นคือนายกพูดเนี่ยโจรย่อมทิ้งร่องรอยสั่งปราบคอร์รัปชันท่านก็เอาจริงกับการปราบปรามคนโกงนายกก็ได้ประชุมบูรณาการภาครัฐและเอกชนยกระดับลุยที่จะสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งให้เปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักท่านบอกว่าเคยเจอมากับตัวแล้วขอข้อมูลไปได้แต่ไม่ครบคือคนส่งข้อมูลก็เป็นข้าราชการเนี่ยกักไว
1: ้
2: ท่านบอกว่าพบรัฐมนตรีนายกผิดให้ยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะฮะท่านก็ชี้ไม่เห็นด้วยทำสถิติจากความรู้สึกกระทบกระเทือนทำให้ประเทศเสียหายก็เลยท่านก็เลยขอบคุณภาคเอกชนและก็สะท้อนที่จะสะท้อนทุจริตอุปสรรคเรื้อรังนะครับนี่ครับเราก็เป็นสื่อก็ขอสะท้อนให้คุณผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ได้เห็นว่าที่ท่านนายกเอาจริงแล้วนะครับตอนนี้ฮะ
1: ก็จับมือกับภาคเอกชนแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเลยนะคะ
2: เอาถ้าพูดถึงเรื่องราชการนี่ก็มีอีกข่าวหนึ่ง
1: ค่ะ
2: สะเทือนเลื่อนลั่นที่เกาะภูเก็ต มีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า
1: ค่ะ
2: เด้งฟ้าผ่านี่ก็คือการย้ายตำแหน่ง3ในอำเภอกับปลัดจังหวัด
1: ค่ะ
2: ปลัดจังหวัดนี่อนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
1: เด้งซะแล้ว
2: โดนเด้งซะแล้วฮะ3ในอำเภอเส้นหมายความว่าเรื่องอะไรไม่ใช่มีเส้นนะครับคือเรื่องผับเรื่องบาร์มีการร้องเรียน
1: ค่ะ
2: อันนี้อธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3อำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนอันนี้เกิดได้ไงเกิดจากผู้ประกอบการสถาบันบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวย

0: ร้องรัฐให้แก้ปัญหาใบอนุญาตการขอใบอนุญาตเปิดบาร์เปิดคลับนี่ยุ่งมากครับแล้วก็เรื่องข้าราชการรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลนี่ก็คนที่โดนเด้งเนี่ยก็อะไรล่ะฮะก็คนของกระทรวงมหาดไทยที่นายกเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับนายกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็เป็นรัฐมนตรีก็การกระทรวงมหาดไทยด้วยนายกก็ถกกับภาครัฐแล้วก็เอกชนปราบธุรกิจปราบปรามทุจริตและท่านก็สั่งให้เปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักเผยนายกสั่งศึกษาเปิดช่องโหว่ทุจริตชี้สถิติกระทบความเชื่อมั่นเชื่อมีหลักฐานโจรย่อมทิ้งร่องรอยเพราะตอนหลังนี่มันมีการออกมาให้สถิติว่าหน่วยงานของรัฐลมเกาะกองใดเก็บเงินใต้โต๊ะอัตราเท่าไหร่ต่อหนึ่งครั้งอะไรเนี่ยออกมานะคร
1: ับก็พอประกาศปุ๊บก็มีเขาเรียกว่ากรณีศึกษาให้เห็นเลยนะคะจัดการเลย
0: ครับผมครับก็ต้องการสร้างระบบให้โปร่งใสทั้งประเทศเอาเลยครับท่านนายกครับนี่รายการกู้สร้างกู้สมพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ยกย่องสรรเสริญท่านให้เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วนนอกจากนี้รัฐบาลและเอกชนให้ร่วมยกระดับการปราบโกงโอ้โหดีจังเลยครับผมขอย้ำนะครับว่าโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมบูรณาความช่วยเหลือภาครัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตนะครับจากคณะทำงาน Zero Corruption คือ
1: Zero Corruption
0: หน่วยงานนี้ชื่อ Zero Corruption ให้มี Corruption เป็น0แล้วก็เครือข่าย6ประการพร้อมทั้งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะนำอย่างตรงไปตรงมาเอาละครับก็เป็นกำลังใจกับภาคเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ท่านนายกก็เป็นห่วงเรื่องหนึ่งนะคะเตือนการเปิดเผยข้อมูลแบบหวานแหเนี่ยถ้าหมายถึงว่าคนที่จะร้องเรียนหรือมีหลักฐานเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนนะอย่ามีข้อมูลแบบหวานแหอาจจะสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานได้แล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเครดิตประเทศด้วยนะคะคุณดำรงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ตอนนี้ก็ดีนะผมดูข่าวเมื่อตอนเย็นเนี่ยเป็นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ในช่อง22เนชั่นเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีเห็นลางๆแล้วว่าใครเป็นไอ้โม่งน้ำมันหายไปไหนหายอย่างไรนะครับก็เริ่มออกมาพูดแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็เพียงแต่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันลงที่ว่ามันหายเนี่ยมันลงเรือไปเพื่อประวิงเวลา
1: คำนี้
0: ประวิงเวลารอให้น้ำมันขึ้นราคาแล้วมันก็ถึงจะเอาน้ำมันเนี้ยมาให้กับปั๊มต่าง
1: ๆ
0: นะครับอย่างเนี้ยผมอยากให้เปิดเผยกันเลยไม่อยากเกรงใจครับ
1: ก็ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากช่วงตันเราก็ได้ช่วงเดือนเมษายนนะคุณดำรงก็ได้เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเรื่องพฤติการวิ่งเรือช้าประวิงเวลาเนี่ยค่ะ
0: ก็มีผูกมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยบุกยื่น DSI ชี้พิรุษรับเข้าส่งออก

0: เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะก็อยากให้ DSI ออกมาทำงานเร็วๆมีประสิทธิภาพเร็วๆจังเลยครับ
1: ตอนนั้นที่เขาเจอเดือนนึงเนี่ยประวิงเวลาประมาณ24เที่ยวเรือค่ะที่เจอพฤติการแบบนี้นะคะคุณดำรง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงภูมิใจไทยเนี่ย
1: จ
0: ริงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอนุทินลุยเองเลยแล้วคุยฟุ้งเลยว่าทำจริงไม่มีจริงโจ้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันมีการลงมติมีประชาชนจำนวนมากให้มีการแก้ไขตอนนี้เพื่อไทยก็ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นกับใครก็ยื่นกับประธานสภาซึ่งไม่ใช่เพื่อไทยฮะภูมิใจไทยฮะซึ่งเป็นพรรคเดียวกัน
1: ค่ะนะครับค่ะจะแก้อย่างไรอะไรก็ตามก็เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนกว่า21ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการออกเสียงประชามติ8กุมภาที่ผ่านมานะคะ
0: ครับเนี่ยวันนี้ผมก็เอาเรื่องอย่างเนี้ยมาพูดมาคุยมาชวนคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังอย่างที่ผมว่า1คุณผู้ฟังคนไทยเราอย่าขี้ลืมอย่าลืมครับอย่างเงียบอย่างผมเนี่ยกระทุ้งเรื่องไอ้โม่งเนี่ยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะออกรายการอะไรรายการโทรทัศน์ผมไปออกผมทุ่งรายการนี้รายการสนทนายามเช้าก็ดีหรือว่า108.9ก็ดีเนี่ยเราทำคือนี่จะบอกอย่างนึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยจากสงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีนักวิเคราะห์ต่างชาติเขาวิเคราะห์ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆจากสงครามเนี้ยคือคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนประเทศสำคัญประเทศที่มีบทบาทมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไทยแลนด์เราเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสงครามเราไม่ได้โดนระเบิดตึกรามบ้านช่องเราไม่ได้ถูกทลายถูกพังทลายอะไรไปไม่มีโดนเรินเข้ามาทิ้งระเบิดประเทศเราบ้านเราแต่เราเดือดร้อนคือของมันแพงและนี่ฮะเอาง่ายๆถ้าช่องแคบโฮมุสไม่เปิดเป็นปกติเนี่ยปุ๋ยมันก็จะไม่มีมาถึงบ้านเราเราขาดปุ๋ยเราก็จะขาดพืชผักผลไม้เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพอไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำมันเดือดร้อนมากก็คือประเทศที่รับความเดือดร้อนจากภัยสงครามผมฟังเขาวิเคราะห์แล้วก็มานั่งคิดมันก็จริงนะครับจะแก้กันยังไงก็สุดแล้วแต่ครับผม
1: ค่ะก็ฝากไว้ให้คิดในทุกๆคืนในช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธานนะคะพี่ก้องเลิฟสยามค่ะคุณดำรงบอกว่าขอให้ท่านนายกเนี่ยปราบโกงได้จริงครับถ้าเมืองไทยไม่โกงคงเอาเงินมาพัฒนาประเทศเจริญไปมากกว่านี้ถ้าทำได้สมัยหน้าท่านคงได้คะแนนมากกว่านี้ครับผมสนับสนุนแน่นอน
0: ท่านจะได้อนุสาวรีย์นะครับอนุสรณ์สถานเลยฮะเราจะช่วยกันรณรงค์เรียรายเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้คุณอนุทินในฐานะปราบปรามคอร์รัปชัน
1: ใช่
0: เอาเงินคอร์รัปชันมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็ยังดีกว่า
1: นี่ก็ยังไม่รู้คุณดำรงจะได้ดูหรือเปล่าเนี่ย
0: วันที่11นี่เขาจะเปิดแล้วนะฮะเขาจะเปิดใส่กันวันแรกแล้วไทยยังมางุมมางาหลายอยู
1: ่
0: ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะครับ
1: ก็นะเดี๋ยวรอครม.สัปดาห์หน้าอีกทีนะคุณดำรงอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอาจจะได้ดูก็ได้
0: มันไม่มีอะไรเป็นความหวังเลยฮะมีแต่สิ้นหวัง

0: แล้วกว่าจะมีอีกทีตั้ง4ปีอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะฮะวันเนี้ยเพื่อนรุ่นผมก็ตายไปอีกแล้วอีกคนนึง
1: เป็นอะไรล่ะคะเป็นโรคชราเหรอคะคุณ
0: โรคชรานะครับก็เป็นเพื่อนที่นานมาแล้วตอนที่ผมสร้างบ้านเวียงเหล็กใหม่ๆเนี่ยเขาก็มาที่บ้านผมก็ชวนเขากินข้าวต้มข้าวต้มก็ไข่เจียวผักดองยำกุ้งแห้งเนื้อเค็มโอ้โหมันน่ากินน่
1: ะ
0: เขาบอกเฮ้ยกินไม่ได้ว่าลงก็พูดมึงกูกันนะขอโทษเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมล่ะอร่อยเขาบอกกูเคี้ยวข้าวต้มยังเหนื่อยเลยโอ้วันนี้เพื่อนก็จากไปซะแล้ว
1: ความ
0: จริงเนี่ยก็มีนัดกันนะฮ
1: ะ
0: ว่าวันที่31วันอาทิตย์ที่31นี้เนี่ย31พฤษภาคมเนี่ยคือวันงดสูบบุหรี่โลกแต่นี่อย่างนี้คุณอ้อมเล่าให้ฟังสนุกสนุกเพื่อนผมเนี่ยที่เรียนโรงเรียนฝึกหัดครูอยุธยามาด้วยกันเนี่ยทุกคนจะรู้จักบ้านผมเป็นอย่างดีเพราะว่าต้องเดินผ่านบ้านผมเวลาไปตลาดโรงเรียนฝึกหัดครูเนี่ยมันต้องเรียนกินนอนแม้บ้านผมจะอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ถึงสักกิโลเมตรกว่าๆแต่ผมก็ต้องไปอยู่ไปกินไปนอนที่โรงเรียนนอนหอก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเป็นร้อยคนมาจาก7จังหวัดนะฮะมาจากอ่างทองอยุธยาอ่างทองกาญจนบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเราก็ตอนนั้นก็วัยรุ่นนะฮะก็สนุกสนานกันอยู่หออยู่เล่นกีฬาเล่นเรียนหนังสืออะไรกันก็รักใครและทุกคนพอสำเร็จไปก็ไปเป็นครูหมดยกเว้นผมคนเดียวที่ในชีวิตเรียนครูแล้วไม่ได้ไปเป็นครูนะครับแต่เราเนี่ยยังพบกันทุกปีพบกันทุกปีเรียกว่าชุมนุมศิษย์เก่าฝอคออยผลัดกันเป็นเจ้าภาพปีนี้สมมติอยุธยาเป็นเจ้าภาพปีหน้าก็อาจจะอ่างทองเป็นเจ้าภาพปีต่อไปก็สมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็ประเทศอีกจังหวัดหนึ่งใกล้ๆอยู่ริมเจ้าพระยาเนี่ยดูสิคุณหมายช่วยนึกหน่อยจังหวัดที่คุณพยนต์อยู่เนี่ย
1: ชัยนาทสิงห์
2: ปท
1: ุ
2: มธานีค่ะ
0: ปทุมธานี
1: ปทุมธานี
0: ก็เป็นเจ้าภาพแต่นี่อย่างนี้ที่บ้านผมเนี่ยมันมีที่ดินอยู่ติดกับคลองเมือง
1: ค่ะ
0: มันเป็นที่ว่างเปล่าผมก็อยากกันนั้นเลยสร้างบ้านมันดีกว่านะครับก็ไปเอาบ้านของผมที่มีอยู่ที่ลำลูกกาย้ายมาแล้วเอามาปลูกที่อยุธยาที่บ้านที่อยู่ที่บ้านที่ตรงผมเกิดเนี่ยนะฮะสร้างเป็นทรงไทยและอยู่ริมคลองเมืองเลยแล้วผมก็เอาบ้านเนี้ยส่งอวดเพื่อนว่าเนี่ยเอ้ยบ้านเรานะเพื่อนๆก็โอ้อยากมาทำไปทำมาเขาก็เกิดนัดกันว่าผมก็บอกว่าความจริงก็อยากเชิญมานะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนหนุ่มๆอ่ะตอนนี้มันถ้าเพื่อนมาเนี่ยไปจัดข้าวอาหารการกินเลี้ยงมันก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะเราก็ไม่มีบริวารไม่มีลูกน้องแล้วลูกน้องจากผู้สร้างผู้สมก็ไม่มีแล้วล
1: ู
0: กน้องจากออสการ์ลูกน้องอย่างคุณพิษสมัยหรือลูกน้องพิษสมัยซึ่งเคยมาช่วยดูแลถนัดเรื่องจัดงานเนี่ยมันไม่มีแล้วผมก็บอกว่าก็อยากจะเชิญมาแต่ว่าไม่เชิญเพราะว่ามันมาแล้วมาถึงบ้านเราแล้วอาหารการกินมันไม่ได้ทำเนี่ยปรากฏว่าพรรคพวกเขาไปรวมหัวกันครับแล้วไลน์มาบอกผมว่าเขาจะมาวันที่31พฤษภาคมเนี่ยวันอาทิตย์ที่จริงอ่ะก็คืออะไรคืออยากเจอกันนะคุณอ้อมคนอายุมากๆเนี่ยเจอเพื่อนเก่าแล้วอย่างนี้เห็นเนี่ยอ้าวตายไปอีกแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็อยากเจอกันคุยกันอํากันมันสนุกครับผมก็ชอบมากเลยที่มันจะสนุกมาเจอกันเนี่ยตกลงก็อย่างนี้ตกลงวันอาทิตย์ที่31เนี่ยที่บ้านผมที่อยุธยา

0: เราผมใช้ชื่อว่าบ้านคลองเมืองเพราะมันอยู่ติดกับคลองเมืองก็มีเพื่อนที่อยู่กาญจนบุรีคุณสมบัติอำนวยเขาก็เสนอว่าเขาจะทำยำวุ้นเส้นไม่ใส่หมูสับมาแต่เขาไม่มี
1: แต่กุ้งคุณดำรงทานได้ใช่ไหมคะ
0: กุ้งกุ้งเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องกุ้งแม่น้ำตัวโตๆนะ
1: ค่ะ
0: คือทำไมเขาจะทำยำวุ้นเส้นมาก็เพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานผลิตวุ้นเส้นคุณภาพดีนะครับเขาก็จะทำมาและตอนนี้คนจังหวัดกาญที่รุ่นผมก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วปัญหามันมีคือขับรถไม่ไหวมาไม่ได้อยากมานะฮะตกลงคุณสมบัติเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เขาคุณหมายก็รู้จักเขาเป็นคนที่ผมเห็นประโยชน์ในการที่มีเมียเด็กเนี่ยดีมากเลยคือเขาเป็นภรรยาของอายุน้อยก็ขับรถขับราแล้วก็จะรู้จักเพื่อนคุณสมบัติทั้งโรงเรียนมาก็จะมาจัดการเป็นเจ้ากี้เจ้าการดูแลอะไรต่ออะไรเป็นอย่างดีได้จำบุญเส้นแล้ว เพื่อนที่ปทุมธานีคุณพยนต์ผมก็โทรไปบอกเฮ้ยยนต์นี่เห็นพรรคพวกมันจะมาบ้านเราแล้วทำอะไรมากินกันนะนายมาทำเอามาหน่อยสิเขาถามผมจะเอาอะไรผมบอกปทุมธานีนี่มันขึ้นชื่อเรื่องกุ้งแม่น้ำเนี่ยเราก็จะมากันสัก50คนเอากุ้งแม่น้ำเผามาสักกันโอ้ยไม่ไหวคุยไปคุยมาก็เปลี่ยนเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำพริกครับได้ละได้อาหารละแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่อยุธยาชื่ นิติพงศ์อ่อนแก้วเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยชอบแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเขาก็เสนอว่าจะทำแกงขี้เหล็กเนื้อย่างมาแล้วก็ติดต่อไปถึงเพื่อนที่อยู่สมุทรปราการว่าเอ้ยจะไปกินข้าวกันที่บ้านไอ้ลงมันแต่ว่าไม่ต้องเอาอาหารทะเลมาหรอกมันไม่มีคนเผาไม่มีคนจะปิ้งย่างขออะไรรู้ไหมขอเอาปลาทะเลตัวเล็กๆเนี่ยทอดมาให้กรอบปลาเค็มอ่ะแล้วก็ปลาหมึกด้วยจะเอามากินแกล้มกับแกงขี้เหล็กนะฮ
1: ะ
0: คุณจำเนียนอ่างทองก็จะเอาขนมมาพวกข้าวต้มมัดขนมต้มแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีจังหวัดอะไรอีกอ๋อจังหวัดสุพรรณเดิมแจ้งว่าจะเอาผลไม้มาคือเราก็ว่างงงว่าเอ๊ะสุพรรณมันไม่ได้มีขึ้นชื่อเรื่องผลไม้เลยนี่แต่ว่าปรากฏว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปอยู่ไปซื้อบ้านลูกชายไปซื้อลูกชายไปเป็นอัยการที่จังหวัดสุจังหวัดสมุทรปราการไม่ใช่แถวจังหวัดที่มีทุเรียนนะฮะระยอง
1: จันทบุรี
0: จันทบุรีเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็มาคุยกันว่าสงสัยมันคงจะเอาทุเรียนมา แต่วันนี้ไลน์มาบอกแล้วว่าขอเอาไก่คั่วเกลือ มา7ตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเอามา
1: ค่ะ
0: ร้านนี้คุณพิสมัยก็รู้จักอยู่ชายเขตอียากับสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวจบรายการจากผมและคุณหมายก็เพิ่มเติมได้ส่วนผมเจ้าภาพทำอะไรคุณมาโนดน้องชายเขาก็รวมกับหลานๆเขาหรือพักพวกกวนเขาทำแกงมัสมั่นครับ
1: ต้องอร่อยแน่นอน
0: ต้องอร่อยแน่นอนเพราะเป็นแกงมัสมั่นหลักสูตรนี้เป็นสูตรเปอร์เซียคนที่แกงเก่งที่สุดคือพ่อผมแล้วก็พี่ชายผมซึ่งก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ว่าคุณมโนดก็พยายามเรียนเขาก็เสนอว่าเขาจะขอแกงมัสมั่นให้หม้อใหญ่มากครับแล้วก็คนที่มาแกงก็พักพวกกลุ่มเขาว่ารุ่นเดียวกันรวมทั้งหลานผมนะครับก็มันสนุกคือมันจะมีคืนวันศุกร์ดิบคือวันที่30ผมก็จะไปนอนในอยุธยา
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มีอีกจังหวัดนึงคุณอ้อมอยู่จังหวัดนักเดี๋ยวก่อนฮะสมุทรสาครเพื่อนที่เป็นตัวโจกของจังหวัดนี้เป็นปลัดเอ้ยขอโทษเป็นกำนันนะฮะเป็นกำนันเขาก็ชื่อกำนันประเทืองเขาก็เป็นคนที่เลือดเข้มข้นมากในเรื่องการชุมนุมสิทธิ์เก่าเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยล้มอยู่เรื่อยเลยล้มอยู่ 5-6 ครั้งแล้ว สุขภาพก็ไม่ดี

0: อยากมาแต่ว่ามาไม่ไหวอุตส่าห์ส่งเงินมาให้ก้อนหนึ่งฮะ
1: โ
0: อ้ส่งเงินมาสั่งมาให้ทางผู้อยุธยาเนี่ยช่วยจัดการทำแกงทำอาหารให
1: ้
0: ในงบที่ก็ให้มา
1: สมทบทุนมา
0: สมทบส่งเงินมาผมก็เล่าให้คุณกันดาภรรยาฟังว่าเออเนี่ยเพื่อนเขาส่งเงินมาแต่เขามาไม่ได้เพราะเขาแล้วผมก็ไม่อยากให้เขามาเดี๋ยวมาเดินล้มที่บ้านผมอีก คุณภรรยาผมก็บอกพี่อย่าไปเอาเงินเขาเลยเขาไม่ได้มาคืนเขาไปดีกว่
1: า
0: เมื่อวานผมก็เลยคุยกับเพื่อนผมคนนี้บอกเฮ้ยขอบคุณมากนายมาไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากให้นายมาเพราะนายเดี๋ยวมาเดินล้มที่บ้านเราแต่ว่าขออนุญาตคืนเงินเพื่อนไม่เอาเงินเพราะว่าเมียเราเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะนายก็ไม่ได้มาแล้วเพื่อนผมเสียงดังเลยไม่เอาไม่คืนอย่าคืนมาได้ล้ม ผมก็เอา
1: อยากมีส่วนร่วมเนาะเขาอยากมีส่วนร่วมถึงตัวไม่ได้มา
0: ถ้าอยากมีส่วนร่วมก็ตามใจตกลงเงินของเขาเนี่ยก็เอาไปจ้างแม่ครัวทำสลัดแขกกันเนื้อเก
1: ่งเห็นไหม
0: นะครับ
1: ค่ะได้เพิ่มนะคะโอเค
0: แล้วเพื่อนอยู่สมุทรสาครอยู่คนหนึ่งรู้สึกว่าจะมาไม่ได้ดูว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วจริงๆเป็นจริงๆเลยนะฮะทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาจะต้องมีปลาสลิดมาฝากที่บ้านผมทุกทีแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยลงบางทีมาเนี่ยเขาหาปลาสลิดตัวเหมาะไม่ได้คือต้องปลาสลิดบางบ่อผมก็บอกว่าเอ้ยเขาชื่ออันเอ้ยอันนายเอาปลาสลิดมาก็โอเคแล้วเนี
1: ่
0: ยไม่ต้องบางบ่อหรอกถ้านายเอามาเนี่ยบ่อไหนก็ได้ขอให้เป็นสลิดที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละพูดมาใช้เวลามาเยอะแล้วก็จะเรียนคุณผู้ฟังว่าเรียนคุณอ้อมว่ามันน่าสนุกเพราะยังไม่ทันถึงงานเลยก็มีไลน์มาว่าเอ้ยลงจัดประกวดเมียพูดปากจัดเมียคนไหนพูดปากจัดให้เงินไปเลย อีกคนก็ทวงว่าไม่เอาดีกว่าจัดโต้วาทีดีกว่าเรื่องหัวข้อผมว่าเอาหัวข้อมาหัวข้อคือมีเมียใหม่กับมีเมียมากอันไหนดีกว่ากัน
1: ถกกันสนุกเลยค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าให้ลงเป็นหัวหน้าคณะหนึ่งจะเอามีเมียใหม่หรือมีเมียมากผมบอกว่ามีเมียมากดีกว่าถ้าจะให้โตวาทีกันนะมีเหตุผลว่าการมีเมียมากเนี่ยมันก็ต้องมีเมียใหม
1: ่
0: อยู่เรื่อยๆจะได้มีเมียมากแค่นี้มันก
1: ็ถูกต้องแล้ว
0: ไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แค่นี้มันก็สนุกมันก็ขำแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเสนอมาบอกอันนี้สายอยุธยาตอนแรกก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่ตอนที่ยังไม่ตัดสินใจทำแกงขี้เหล็กก็มีเพื่อนชื่อไอ้เกียรติเขาก็บอกเฮ้ยทำเนื้อต้มดีกว่าทำเนื้อต้มแล้วก็ต้มเคี่ยวสักคืนหนึ่งนะแล้วก็เนื้อต้มแต่กูจะใส่ซี่โครงหมูลงไปด้วย ผมก็บอกว่ามึงเนื้อต้มกินเองที่บ้านแล้วกันไม่ต้องเอามานะนะฮะเนี่ยคุณอ้อมนี่ก็คือเพื่อนผู้ชายที่กินนอนมาด้วยกันสมัยเรียนหนังสือก็บางคนก็ชกต่อยกันไม่ถูกกันแบ่งจังหวัดกันแต่พอโตแล้วก็รักใคร่กลมเกลียวคนที่ผมไม่ชอบขี้หน้าผมก็ไม่ชอบขี้หน้าเขาก็พอมาเจอกันเวลานี้ก็รักใคร่กลมเกลียวกอดกันเหมือนอะไรล่ะเหมือนก็คือคนกอดกันที่มันรักกันนะฮะเอาละผมเกินเวลามาเยอะแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมจัดงานตรงไหนที่ผมจัดเป็นเจ้าภาพก็ได้คุณพิสมัยช่วยเพราะนั้นคุณพิสมัยก็จะรู้จักกลุ่มเพื่อนผมดีแต่ละคนใครเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเล่าเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็ได้เรื่องที่เตรียมมาก็เล่าไปคืนพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะเอาคุณดำรงก่อนจะลาไปมีความเห็นคุณผู้ฟังเรื่องฟุตบอลโลกมาอ่านให้ฟังนะคะคุณดำรงอย่างคุณท่านนี้ชื่อไทยเรดแมชชีนค่ะบอกผมฝากรัฐบาล

เรื่องที่เซ็นอนุมัติโมโต GP อะค่ะ 4,000 ล้านทำไมทำได้4ปีจะให้คนไทยได้ดูบอล 1,000 กว่าล้านทำไมทำไม่ได้นะคะแล้วคุณตั้มก็บอกว่าถ้ารัฐบาลไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกอ้างว่าแพงไม่คุ้มที่จะซื้อช่วงเวลาไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสดทั้งที่การจัดฟุตบอลโลกครั้งต่อไปก็จัดโซนเดียวกันอีกนะคะที่อาร์เจนตินากับปารากวัยโดยปล่อยให้คนไทยหาดูเองและปล่อย

0: ความเชื่อมั่นด้านการกีฬาด้วยประเทศไทยจะเสียชื่อเสียงในระดับสากลประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่แสดงความเห็นเข้ามา
1: พูดกันสักทีสมัยผมยังหนุ่มๆอยู่ว่าชอบพูดว่าบอลไทยไปบอลโลกจะไปได้ยังไงล่ะบอลไทยไปบอลโลกแต่เวลาแข่งบอลโลกน่ะไม่ถ่ายทอด
0: ให้คนไทยได้ดู
1: ให้เด็กให้เยาวชนได้ดูเนี่ยเด็กมันก็อาจจะฝันว่าเอ้ยวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปวิ่งอยู่ในสนามบอลโลกนะก็จะได้ฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยบอลไทยไปบอลโลกแต่ถึงเวลาเขาแข่งบอลโลกประเทศไทยไม่ถ่ายทอดมันซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ใหม่คะเราพักกันก่อนดีไหมคะ
2: ดีค่ะดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะค่ะ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
0: อกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้สวัสดีพี่สุภชัยนะคะทักมาเยอะแยะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะค่ะ
2: ค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้2:44ไหมก็จะมาต่อเรื่องเมื่อวานให้จบคุณอ้อมที่คุยกับน้องขวัญเมื่อวานนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยแหละค่ะคุณอ้อมเรื่องหัวข้อก็คือกว่าจะเป็นลูกเรือที่ลูกเรือสำราญเรือสำราญเรือครูซเนี่ยนะคะบอกถึงวิธีการว่าเราจะไปทำงานในเรือเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าไอ้อาชีพเหล่านี้มันดึงดูดเพราะว่ารายได้มันเยอะแล้วโอกาสก็คือเราได้ไปต่างประเทศเราได้เดินทางโดยที่เหมือนทำงานไปด้วยแล้วก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยอย่างเงี้ยคุณออมก็เลยเป็นที่สนใจแต่ทีนี้ไหมเนี่ยที่เคยเห็นคนที่ทำในอาชีพเนี้ยจะเป็นคนไทยน้อยส่วนประเทศรวยๆเขาก็ไม่ทำสิงคโปร์เขาก็ไม่ทำนะประเทศรวยๆก็จะไม่มาขายเป็นงานในลักษณะบริการในเรือเนี่ยนะคะไม่มีจะมีที่เห็นเป็นลูกเรือซะมากเนี่ยก็จะเป็นพวกฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียที่ไหมเห็นเนปาลก็มีเหมือนกันนะคะก็3 4ประเทศเนี่ยแต่ประเทศเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานเพราะฉะนั้นเหล่านี้แต่ลูกเรืออินเดียนี่ไม่ค่อยเห็นนะคนที่เป็นพนักงานอินเดียนี่ไม่ค่อยเห็นนะคุณออมนะเขาคงอยากจะไปทำอะไรที่มันท้าทายหรือไปเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะมีประเทศที่เอ่ยมาเนี่ยแต่แปลกมันไม่ค่อยมีประเทศไทยสิหมายก็มองด้านนั้นนะคะทีนี้พอมีผู้อ่านของเราเนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้สะท้อนว่าชีวิตเขาเนี่ยไปเป็นลูกเรือในเรือครูซเรือสำราญเนี่ยแต่เขาสะท้อนในด้านที่แบบมันไม่ใช่ดีทุกอย่างเขาจะบอกด้านดาร์กหรือด้านมืดหรือด้านที่มันไม่ดีอย่างที่เราคิดเนี่ยสะท้อนมาก็เมื่อวานหมายก็เล่าไปส่วนหนึ่งแล้วแหละค่ะคุณอ้อม ขอไปค่ะก็จะขอมาเล่าต่อหน่อยนะคะเมื่อวานเล่าถึงไอ้ตรงที่แบบว่าไอ้การที่จะไปทำเนี่ยได้เงินเดือนเป็นแสนก็จริงหรือบางทีไม่ถึงแสนแต่ก็จะมีรายได้ค่าทิปค่านู่นค่านี่รายได้พิเศษเนี่ยนะคะ ก็เดือนหนึ่งก็เป็นแสนบาทละถ้าพูดถึงบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนบาทสำหรับค่าของชีพหรือค่าใช้จ่ายในเมืองไทยค่าของชีพเนี่ยมันอยู่ได้ดีซะด้วยแหละคุณอ้อมว่าไหม
0: ใช่
2: ไหมคะแล้วการทำงานในเรือเนี่ยกินอยู่อะไรก็อยู่ที่เขาหมดนะคะอยู่ที่บริษัทอยู่ที่นายจ้างซึ่งคนเขาก็ชอบไปตอนนี้ก็มีคนไทยที่มาเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะไปทำงานเหล่านี้มากขึ้นแล้วนะคะก็วิธีที่ก็มีหลายท่านสนใจมาก็อยากจะบอกว่าเขามีนะคะถ้าท่านสนใจด้านนี้จริงๆเขามีตัวแทนหรือมีเอเจนซี่นะคะที่รับอบรมแล้วก็จัดสรรหางานหรือแนะนำให้เราหรือนำเราไปสมัครเนี่ยมีจริงๆนะคะท่านผู้ฟัง 2-3 เจ้าจะอยู่พญาไทอยู่สุขุมวิทอะไรเนี่ยท่านไปหาดูเถอะนะคะต้องมีแน่นอนนะคะ

0: แต่ไอ้ส่วนหนึ่งที่อยากจะมาพูดก็คือกว่าที่เราจะได้ไปทำงานมันก็ต้องมีการลงทุนคุณอ้อมลงทุนอบรมเนี่ยโอ้อย่างน้อยๆก็เกือบ 200,000 บาท
1: เราต้องออกเองใช่ไหมพี่ไหม
0: แน่นอน 100% เนี่ยเราอยากได้งานนี
1: ้
0: ก็ต้องออกเองค่ะหาเงินลงทุนเองแล้วส่วนใหญ่เราไม่มีหรอกไอ้ 200,000 บาทท้องเรียนมีแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นแล้วมั้งอ่ะใช่ไหม
1: แล้วเราลงทุนถึงว่าเราอบรมไปก็ยังไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ไปแน่นอนใช่ไหมพี่ไหม
0: นั่นแหละค่ะเมื่อวานก็พูดไปมันอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยถ้าเราอบรมการอบรมนี่เขาไม่ได้มาสอนภาษาเราเขาจะสอนแต่ศัพท์เทคนิคเช่นถ้าเราไปเป็นต้นหนไปเป็นกัปตันหรือไปเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายห้องคาสิโนหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะทางเขาก็จะอบรมว่าคุณหน้าที่การงานคุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องไปเจออะไรบ้างเช่นเสิร์ฟคุณต้องไปเจออะไรทำงานเข้ากะกี่โมงวันนึงกี่กะหรือถ้าคุณไปเป็นนักดนตรีอ่ะคุณจะต้องทำงานแบบนี้แบบนั้นนะแล้วลักษณะเรือเนี่ยมันจะไปที่ไหนมันมีเรือทั้งเรือขนส่งสินค้าเรือท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ขอโทษค่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะแจกแจงให้เราหมายถึงเอเจนต์น่ะนะคะที่เขาอบรมเราแต่ที่เขาอบรมเราไม่ได้เราต้องหาความรู้เองก็คือเรื่องภาษาเพราะภาษาเป็นกุญแจสำคัญคุณอ้อม ถ้าพูดภาษาไม่ได้หมายถึงภาษาอังกฤษนะคะถ้าพูดไม่ได้ก็เจรจาไม่ได
1: ้
0: ก็สามารถไม่สามารถจะสื่อสารได้อย่างเนี้ยนะจะไปรอเอาความให้มันเก่งในเรือไปฝึกเอาที่นู่นมันไม่ทันหรอกค่ะนะคะเราต้องฝึกไปก่อนทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นเงินทุนเงินลงทุนเนี่ยมันเป็นแหล่งเงินกู้เนี่ยบางประเทศนี่นะของเราเราต้องออกของเราเองใช่ไหมล่ะคุณอ้อมไปกู้เขามาจะกู้นอกระบบหรือกู้ธนาคารอะไรก็ตามเหอะนะคะเราก็ต้องถึงเวลาก็ต้องชดใช้พร้อมดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าเราทำงานดีๆถามว่ามันจะมีหนทางที่จะหมดหนี้ไหมมีเพราะว่าเงินตอบแทนก็สูงถ้าเราขยันนะคะถ้าเราไม่แพ้ความเหงาไม่แพ้ความเหนื่อยไม่ใช้วิธีขยันสู้อดทนอดออมอย่างเงี้ยเราได้แน่นะคะก็ต้องเป็นลักษณะนั้นแต่กำลังจะบอกว่าเพื่อนร่วมงานของเราชาติอื่นๆนะอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยในน่าจะหางานจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างให้นะกับผู้ที่ต้องการไปทำงานรวมถึงเงินทุนที่ไปขอกู้ด้วยคุณอ้อมบางทีเขาก็อบรมให้ฟรีทั้งภาษาและประสบการณ์ทำงานทุกอย่างบนเรือแบบว่ารู้ลึกรู้จริงจัดเต็มเลย 1-2-3 เดือนก็ว่ากันอีกทีแล้วก็ย้ำอีกทีว่าฟรีค่ะทำให้แรงงานได้รับการอบรมพวกนี้เขาก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีแล้วก็เพราะการเตรียมตัวมาอย่างดีแบบเนี้ยรัฐบาลก็สนับสนุนส่งออกแรงงานด้วยวันนี้รายการเราก็อยากจะพูดแบบคุณดำรงก็คืออยากจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลท่านมองอีตรงนี้บ้างสิ นะคะอบรมมาให้เงินทุนแบบนี้บ้างนะคะคนไทยเนี่ยต้องจ่ายไปเองแล้วก็ถึงเวลาหาเงินคือมันเหมือนเราช่วยตัวเองแต่ถ้าภาครัฐมาช่วยเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะก็เนี่ยแต่บางคนก็ไปก็ได้ทางรัฐก็ไปเจอแฟนดีคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีอะไรก็ไปเจอแฟนดีๆก็เจอฝรั่งรวยๆหรืออะไรก็โชคดีไปอะไรเป็นแบบนั้น
1: แต่ใช่ว่าจะโชคดีทุกคนนะพี่ใหม่นะ
0: ถูกต้องค่ะแต่อย่าลืมว่าชาติเราเนี่ยไม่เหมือนชาติอื่นนะคุณอ้อมชาติเราเนี่ยเราไม่ได้ขี้โมโหตลอดเวลาแม้เราจะพูดภาษาไม่ได้แบบเขาแต่เรามีความรักในงานบริการแล้วเราอดทนแล้วเราก็เป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานว่าหรือหัวหน้างานหรือเราผู้โดยสารหลากหลายประเทศหรือว่าพวกเราเนี่ยคนไทยมีอัตยศัยน่ารักอ่อนโยนยิ้มง่ายนิสัยดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเพราะฉะนั้นต่อไปค่ะเราก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้และไอ้ส่วนที่ไหมบอกว่ามันเป็นส่วนที่เราต้องลงทุนทั้งลงทุนความรู้ลงทุนเรื่องเงินเพื่อที่จะทำอาชีพเหล่านี้ทำอาชีพพิเศษแบบเนี้ยเราก็ต้องทำนะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะตอนนี้2:51ไหมอยากจะต่อเรื่องนี้แต่เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่า
1: ค
0: ุณอ้อมรู้จักอยุธยาอยู่แล้วคุณอ้อมก็ชอบเวลาไปเที่ยวนู่นนะต้องซื้อโรตีสายใหม่โรตีสายใหม่ของคุณอ้อมอ่ะมันก็จะมีเจ้าอร่อยอร่อยเขาก็ยังขาย300นะคุณ
1: หน้าโรงพยาบาลน่ะที่ต่อคิวกันยาวๆน่ะ
0: นั่นแหละค่ะถนนอู่ทองอ่ะนะคะบังนู่นบังนี่สารพัดบังเพราะว่าเริ่มมาจากมุสลิมแต่คุณอ้อมเชื่อไหมว่าที่อยุธยาน่ะถูกชุดละ35บาทเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนอะไรอีกนิดเดียวไปขายที่สิงคโปร์คนไทยเคยไปขายแล้วจากชุดละ35บาทเป็นชุดละ800บาท
1: โอ้
0: อ
1: ะไร
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลย
1: พรุ่งนี้มาเฉลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาก่อนที่จะไปคุยเรื่องที่อ้อมเตรียมมาก็อยากจะพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะเพิ่งกลับ

0: บ้านมาได้1สัปดาห์เต็มๆพี่ไหมประมาณ 5-6 วันนะก็จะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะบอกว่าเงียบก็ไม่ใช่พี่ไหมแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยเวลาต่างชาติจะมาเที่ยวก็จะอยู่แถวประตูท่าแพเนาะอยู่แถวๆนั้นน่ะกระจุกตัวอยู่นิมมานเฮมินอะไรอย่างเงี้ยถ้าแพก็จะเป็นฝรั่งเป็นทางยุโรปแต่ถ้าเป็นนิมมานเฮมินก็จะเป็นจีนเกาหลีแต่ตอนนี้พี่ไหมมันกระจายออกไปนอกเมืองเยอะค่ะการพักเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวไปอยู่แม่แตงบ้างแม่ริมบ้างแม่กำปองบ้างสันกำแพงบ้างอะไรเงี้ยที่เขามีรีสอร์ทแล้วก็ทำอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางวันในเมืองค่อนข้างจะเงียบนะคะแต่ก็วันนั้นเป็นช่วงนี้เป็นเทศกาลไม่ใช่เทศกาลเขามีพิธีอะไรนะขันตักอะไรวางขันดอกไม้อะค่ะตักบาตรตักเหมือนกับคล้ายๆกับการเป็นเทศกาลที่จัดที่วัดเจดีย์หลวงอะพี่ไหมคนเยอะมากแล้วก็ถนนคนเดินจะเยอะมากคือแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะเยอะคนจะมารวมตัวกันเฉพาะวันที่มีถนนคนเดินในตัวเมืองเชียงใหม่
1: คุณอ้อมไม่เคยได้ยินเทศกาลนี้เลยในครั้งแรกในชีวิตขันดอกไม้เหรอ
0: ใช่ตัด
1: โอ้ดีจัง
0: ใช่เป็นอินทขินอะไรเงี้ยพี่ไหมเดี๋ยวอ้อมจะต้อง
1: ไปอินทขิน
0: ใช
1: ่
0: ใช่ที่วัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงก็สวยมากๆเลยคนเยอะมากพี่ไหมตอนแรกบอกอ้อมก็ถามพี่ชายเพราะเขาทำด้านการท่องเที่ยวอยู่เขาทำรถตู้เนาะผ่านนักท่องเที่ยวถามว่าแล้วกลางวันเขาหายไปในหมดเขาก็บอกว่าโอ้เขาไม่นอนในตัวเมืองแล้วนะคะทั้งที่โรงแรมก็เยอะมากส่วนใหญ่กระจุกตัวไม่ได้กระจุกตัวเหมือนแต่ก่อนละนะคะแล้วก็อ้อมจะยืนยันว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจริงๆพี่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมก็วันนั้นไปตลาดตลาดนัดบ้านๆนี่แหละแถวบ้านอ้อมบ้านอ้อมก็ตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองละไปตลาดนัดแถวบ้านน้าบอกว่าจะแกงเห็ดให้กินก็ไปซื้อเห็ดไปซื้อเห็ดนะคะแล้วเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมก็ไปแขวนอยู่หน้ารถเพราะจะไปซื้ออย่างอื่นปรากฏว่ากลับมาเห็ดหายค่ะพี่ไหม
1: เหมือนกับไก่เหนียว
0: ไก่เหนียวเลยโอ้ยแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่เคยมีแบบนี้พี่ไหมมันไม่เคยมีการขโมยแบบนี้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วเห็ดยังขโมยอ่ะเห็ดหายค่ะอ้อมกับนาก็งงมากขำก็ขำนะขำก็จนท้องแข็งต้องไปซื้อใหม่เพราะมันเป็นบางทีมันก็เป็นการวัดอะไรเหมือนกันนะแต่ก่อนเอาเหอะไส้กงไส้กรอกไส้อั่วนะซื้อมาข้าวหนงข้าวเหนียวห้อยหน้ารถ
1: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ไม่หายอันนี้เห็ดยังหายเลยพี่ใหม
1: ่โอ้ยตายตายตายตายนี่สะท้อนเป็นสะท้อนเรื่องจริงเลยล่ะ
0: ใช่ตลาดวโรรสก็เงียบค่ะกลางวันนะแต่ก่อนนี่โอ้โหนักท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นโลซีซั่นด้วยแหละมันเพิ่งผ่านสงกรานต์ไปเนาะ
1: ช่
0: วงน
1: ี้
0: ก็เป
1: ็
0: นช่วงโลก็ไปเที่ยวเยอะๆคุณผู้ฟังเพราะว่าที่พักก็เยอะไม่ต้องไปแย่งกันเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะก็เข้าใจแหละมันร้อนขึ้นดอยก็ยังร้อนเลยนะคะแต่น้ำตกก็ควรเที่ยวประปรายอยู่เนาะอยากให้ไปเที่ยวทั้งปีได้ไปเที่ยวทั้งปีนะเชียงใหม่ตอนนี้ PM 2.5 ไม่มีแล้วมองเข้าไปที่ตัวเมือง
1: ตกไม่ค่าที่นู่น
0: ตกบ้างเล็กน้อยค่ะไม่ตก
1: PM ก็ยิ่งหายไปด้วย
0: ใช่มองจากแอร์พอร์ตไปที่ดอยสุเทพเห็นชัดเจนมากค่ะไม่มี PM แล้วมาเที่ยวกันได้เราต้องเชียร์บ้านเราหน่อยนะคะ
1: มาเที่ยวเยอะๆมากินน้ำปิ้งหนุ่ม
0: มากิน
1: ของแท้เจ้าไส้อั่วไส้อั่วที่ไหนอร่อย
0: ไส้อั่วโอ้ยมันมีหลายเจ้ามากแต่อยากให้เลือกที่มันเกลียมๆอ่ะแห้งๆอ่ะพี่ใหม่นั่นมันจะอร่อย
1: ใช่ใช่ค่ะหนังกรอบๆนะคุณอ้อมนะ
0: นั่นอร่อย
1: เดี๋ยวนี้ไส้กรอกเขาก็ไม่ใช้หนังหมูแล้วล่
0: ะ
1: เขาจะใช้อะไรนะไส้วิทยาศาสตร์
0: ใช่ก็จะพูดว่าไส้ปลอมมันก็ดูน่ากลัวนะพอเรากินเข้าไปมันกินได้ก็ไม่ใช่ไส้หมูแล้วไม่ต้องตกใจพี่ชบาไพรบอกอ๋อบูชาอินทขินใช่ค่ะพี่เขาจะ
1: บูชาอินทข
0: ินก็จะมีดอกไม้ใส่ตามเขาก็จะมีซุ้มนะคะมีพระพุทธรูปให้เราใส่นะคะที่วัดเจดีย์หลวงนะคะแล้วพี่ชบาไพรก็บอกว่าการบริโภคของผู้คนเปลี่ยนไปเชียงใหม่ต้องขายวัฒนธรรมเท่านั้นจ้า
1: เจ้าถูกต้อง
0: ใช่ถนนคนเดินน่ะก็ไม่คือคนขายก็เยอะคนเดินก็เยอะแต่เราก็ต้องดูว่าเงินสะพัดจากการซื้อด้วยมากน้อยขนาดไหนนะช่วงนี้ก็อยู่เชียงใหม่หลายปีของไม่เคยหายเลยครับพี่ช้างนะ พี่ช้างเราไปซื้อเห็ดเดี๋ยวบอกพี่กัน ช่วงนี้เห็ดมันก็ไม่ได้แพงเนาะไม่ใช่ซื้อเห็ดเพาะซะหน่อยเห็ดปกติธรรมดา
1: บางท
0: ี
1: มันก็อาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจคนนิสัยไม่ดีโอ้เห็ดไปเดินหาอู้มันอยู่ตรงนี้พอดีแหมแต่จริงๆนี่เขาน่าจะวางสตังค์ให้คุณอ้อมนะเขาอาจจะวางแล้ว

0: ได้แต่คนไม่อื่นมาหยิบสตังค์ไป
1: ก็ในตลาดก็มีเยอะแยะรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดหน้าตลาดก็ไปซื้อ
0: สิเห็ดอะ
1: ไรคุ
0: ณอ้อมเห็ดท็อปเห็ดอะไรคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดท็อปค่ะก็เป็นเห็ดปกติที่เขาเอามาแกงกันนั่นแหละนะคะอ้อมก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะซื้อเนาะแล้วก็มา
0: เห็ดท็อปนี่แพงน่าดู
1: โอ้อันนั้นหายเอาไม่ว่าเลยนะอันนั้นของดีจริงอันนั้นเอาไม่กล้าแขวนนะพี่ไหมอันนี้ขำก็ต้องไปซื้อมาใหม่นะคะเหมือนอะไรเหนียวไก่หายนะคะขำมากนะคะก็ดูภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่เยอะนะคะอย่างเช่นเขาทำเป็นถนนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยข้างวัดอุโมงค์นะคะวัดอุโมงค์ก็ไปมาเหมือนกันคนเยอะเพราะมีงานบวชเนาะคือคนมันจะกระจุกเป็นที่อ่ะพี่ไหมแล้วก็เข้าไปในมช.ไปที่อ่างแก้วแต่ก่อนช่วงคนจีนฮิตใส่ชุดนักเรียนนักศึกษามาถ่ายรูปกันอะตอนนี้ก็บางตาไปเพราะอากาศมันอาจจะร้อนไงต้องพี่บอกว่าต้องมาช่วงเย็นๆคนจีนเต็มเลยใส่ชุดนักเรียนชุดนักศึกษามาถ่ายรูปที่อ่างแก้วกัน
0: ใส่ชุดนักเรียนด้วยคนจีนนี่น่ารักจริงๆเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่ท่านบอกจะบอกอินโนเซนต์น่ะน่ารักก็ทำอะไรแปลกๆดีน่าดู
1: ค่ะแล้วขยันเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่กันนะคนจีนขี่กับคนยุโรปขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกันนะคนจีนเขาก็ขี่ตามนิสัยเขานั่นแหละเขาอยากจะขวางก็ขวางนะเขาไม่ได้สนใจรถใหญ่รถอะไรฝรั่งขี่เขายังเขารู้กฎจราจรเมืองไทยนะพี่ใหม่เนาะคล้ายกันใช่ไหมพี่ใหม่ที่ต่างประเทศอ่ะขี่มอเตอร์ไซค
0: ์แต่ถ้ามาพูดถึงฝรั่งชะอำนี่ก็ขี่ซาเล้งไงคะคุณน้องเป็นคนไทยไปแล้วไม่ต้องพูดย
1: ังไงค่ะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะกลับบ้านมาก็ไปสังเกตสังกาอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ดีใจที่ไม่มี PM 2.5 แล้วดีใจมากเลยพี่ไหมเห็นได้ชัดมากช่วงนี้ก็เขียวชะอุ่มไปเที่ยวกันได้นะคะหน้าฝนแล้วค่ะเวลาหมดแล้วค่ะ
0: พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12 วันพร้อมคัดค้านการประกันตัว

0: สู่เสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่ เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M

0: นิวส์ FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดฟังสดๆกันได้ที่หน้าแฟนเพจกันเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcotnew พูดคุยสื่อสารกันไม่ได้ทักทายกันไม่ได้เช่นเคยฮะและแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเชื่อมทุกสื่อสารระของอสมทไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับให้เราสื่อสารกับข่าวสารที่เข้ามาในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสโอจุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวหยิบยกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและได้รับการเชิดชูยกย่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือในฐานะคนไทยด้วยนะครับที่โลกหรือว่าองค์กรระดับโลกนะครับอย่าง WHO นะครับได้ยกย่องเชิดชูให้นายแพทย์วรวิทย์นะครับเป็นผู้เสียสละแห่งอุ้มผางจุดยืนมนุษยธรรมนำสาธารณสุขนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอย่างไรหมอวรวิทย์ทำอะไรถึงได้รางวัลนี้นะครับได้การยกย่องเชิดชูแบบนี้นะครับไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักอาจารย์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับครับอาจารย์ครับก็คุณหมอวรวิทย์นะครับเดี๋ยวนามสกุลตันติวัฒนทรัพย
3: ์ใช่ครับตันติวัฒนทรัพย์ชื่อเล่นชื่อหมอ
2: เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางณปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ก็สร้างชื่อให้กับประเทศไทยในปีนี้เลยอาจารย์ครับ
3: คือชื่อเล่นชื่อหมอตุ๋ยนะฮะ
2: หมอตุ๋ยครับครับ
3: แล้วก็ถ้าจะว่ากันโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหมอวรวิทย์เนี่ยนะก็เป็นหมอตั้งแต่จบหมอมันได้อยู่โรงพยาบาลเดียวอะที่ดูดินะมา
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นก็เรียกว่าจริงๆก็เป็นหมอใช้ทุนนะมาเริ่มทำงานที่โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ย
2: สมัย
3: นั้นเนี่ยมีแค่10 เตียงเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยว่าอุ้มผางอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคุณรู้ใช่ไหมอุ้มผางอยู่ที่ไหนฮะ
2: ครับครับอยู่จังหวัดตากชายแดนชายแดนจังหวัด
3: หรือว่า
2: ไทยพม่า
3: แต่ว่าไทยแดนใช่ไหม
2: ใช่
3: คือจังหวัดตากเนี่ยถ้าเราไปจริงๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงตัวจังหวัดตากแถวแม่สอดอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แม่สอด
3: นะฮะ
2: ใช่ครับ
3: แต่ไม่ใช่นะอุ้มผางนี่ไกลกว่าแม่สอดอีกนะครับนะฮะ
2: ใช่คร
3: ับจากตัวจังหวัดเนี่ยไปถึงอุ้มผางนี่เป็นอำเภอห่างออกไปจากตัวจังหวัดประมาณ164 กิโลเมตร
2: เหมือนข้ามอีกจังหวัดเลยอาจารย์
3: เออแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน่าจะบอกว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากที่สุดก็ได้ทำนองนั้นนะ
2: ฮะ
3: แล้วก็เส้นทางนี้ไม่ใช่ไปง่ายๆนะฮะมันต้องใช้เวลาเดินทางกันจริงๆเนี่ยถ้าขับรถกันจริงๆเนี่ยโอ้นานเลยบางทีบอกต้อง4 ชั่วโมงเนี่ยมันก
2: ็3-4 ชั่วโมงเลยประมาณครับ
3: 1,219 โค้ง
2: แค่โค้งนี่ก็เมื่อยแล้วอาจารย
3: ์อะไรนะ
2: แค่โค้งเดียวนี่ก็เมื่อยแล้วนะอาจารย์ขึ้นเขาเนี่ย
3: ก็แย่แล้วแต่ว่านี่1,219โค้งเขาทำไปในนั่นเลยนะเสาหลักกิโลเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: ไปตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยผมมีโอกาสขับไปจริงๆก็คือตั้งใจไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูนะฮะทีน
2: ี
3: ้เวลาไปทีลอซูมันก็ต้องไปที่นี่แหละอุ้มผางนี่แหละนะฮะ
2: ใช่คร
3: ับแล้วก็ต้องขับรถเนี่ยแหละ1,219โค้งเนี่ยนะแล้วทุกคนต้องโดนหมดนะไม่มีใครตัดโค้งได้อะพูดง่ายๆนะก็ต้องได้เท่ากันพอได้แล้วเนี่ยก็ไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนี่ก็ยังเก็บภาพแล้วก็นะวันนี้ก็
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมครั้งหนึ่งในชีวิตนะจ๊ะ
3: ใช่ก็ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังจดจำได้โอ้โหโรงพยาบาลนี้มันไอสถานที่นี้มันอยู่ไกลมากนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็

0: ตอนที่ไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคือน้ำตกเนี่ยมันก็มีชื่อเสียงนะทีลอซูเนี่ยนะแน่นอนที่จะรู้สึกว่างงมากก็โอ้โหมันอยู่ไกลมากขนาดนี้เลยเพราะว่าจริงๆถึงตัวจังหวัดตากแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดเดียวก็คงจะถึงแล้วแหละโอ้โหนะไกลพอสมควรทีเดียวแล้วโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยเขาบอกว่าจะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ไกลที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ความจริงเรื่องเนี้ยเป็นที่รู้จักนะครับเพราะว่าคนที่ได้ยินข่าวเรื่องโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยผมก็ได้ยินมาระยะหนึ่งแล้วก็คือโครงการรับบริจาคยา
1: ใช่ครับ
0: บริจาคยาดีนะต้องขอเป็นยาดีไม่ใช่ยาหมดอายุนะครับยาดีที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้นะฮะที่โรงพยาบาลนี้ก็รับบริจาคหมดนะครับแล้วก็มีการรวบรวมกันนำไปส่งที่โรงพยาบาลอุ้มผางมีบางคนนี่เดินทางไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็มีนำมาไปให้เป็นแบบอะไรนะเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการช่วยสนับสนุนเนี่ยนะบางทีเขาก็อยากไปอยู่ที่โรงพยาบาลอุ้มผางด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีชื่อเสียงมากก็คือโครงการรับบริจาคยานะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้เยอะมากเลยทีเดียวจากเดิมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ติดลบนะครับหมายความว่าขาดทุนอยู่ในขั้นเขาเรียกว่าร้ายแรงที่สุดของนะกระทรวงสาธารณสุขเลยได้ทำไปคือติดลบเยอะมากแล้วโอกาสที่จะได้ทุนคืนนี่ก็ยากนะฮะแล้วพื้นที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความร่ำรวยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเงินมีทองมันเป็นพื้นที่ของอะไรนะคนชายขอบอ่ะถูกไหมครับ
1: ชายขอบคนกะเหรี่ยงไร้สัญชาติ
0: ได้
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คนไร้สัญชาติแล้วก็แน่นอนมันไม่มีหรอกไอ้แผนประกันสุขภาพนะฮะการเงินเข้าไประดมอะไรต่างนี่ไม่มีก็บอกว่าจำนวนประชากรที่ทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก 84,000 คนน่ะคือเยอะมากนะฮะแล้วอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นไงใช่มาประมาณครึ่งนึงเนี่ยโดยประมาณนะฮะครึ่งเลยเนี่ยเรียกว่าเต็มพูดง่ายว่าโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเนี่ยน้อยมากโรงพยาบาลแห่งนี
1: ้
0: ทีนี้ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยผมก็มาอ่านเรื่องราวของหมอวรวิทย์เนี่ยนะที่เราเรียกหมอตุ๋ยเนี่ยนะครับต้องถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละจริงๆนะเนื่องจากว่าถ้าไปดูประวัติความเป็นพื้นเพจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรานะเป็นคนจังหวัดใจเมืองเราก็คือคนแปดริ้วอ่ะนะเรียนจบที่โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฐ์นะครับที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ไปเรียนครับคือเขาบอกตอนแรกตั้งใจอยากจะคือสนใจที่จะไปเรียนที่สจร
1: เป็นจะเรียนวิศวะ
0: ไปเรียนวิศวะสนใจวิศวะที่นี่แหละที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชบังอ่ะนะสจรเนี่ยนะฮะแต่แล้วทำไมจะมานี้เผอิญที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยเขาเปิดนะเปิดสอบ
1: แพทย์
0: เปิดสอบ
1: ปีแรกปีแรก
0: เป็นรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกที่เปิดเลยนะฮะปรากฏว่าก็เนี่ยหมอบรวิทย์ก็เลยหมอตุ๋ยก็เลยตัดสินใจไปสอบที่นี่นะแล้วจากประวัติที่บอกว่าจริงๆก็บางวิชาก็ทำไม่ทันด้วยซ้ำไปดำไม่ได้นะนะแต่ว่าทำไปทำมาก็ได้ติดนะติดหมอที่นี่นะครับนะติดหมอก็เรียนแล้วก็บอกว่าตอนเรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ตรงใจเท่าไหร่นะแต่บอกว่าเนื่องจากว่ามันคล้ายๆว่าใจได้ชอบวิศวะชอบงานอะไร
1: ก็งานชอบอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
0: ์ลงไม้ลงมือแต่ว่าเรียนไปแล้วเขาบอกว่าพอไปถึงปี6เนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงานทำงานที่โรงพยาบาลวชิระไงฮะ
1: วชิระพยาบาลคร
0: ับ วชิระพยาบาลก็อยู่เนี่ยเป็นที่ยืนเป็นโรงพยาบาลสังกัดของกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันเกิดใกล้ๆเหมือนดวงตาเห็นธรรมนะนี่จากคำเล่าของหมอวรวิทย์หรือหมอตุ๋ยเนี่ยนะบอกว่าพอเราได้ช่วยคนแล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันกลับมาดีอะหมายถึงว่าเฮ้ยคนที่เราได้ช่วยเขาเนี่ยเขากลับมาสุขภาพดีเขากลับมาดีรู้สึกมันมีความสุขมานะ
1: เลยเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้แบบเรียนต่อจนจบ
0: ก็เลยเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบเพราะเรียนต่อจบปั๊บไปตรงจุดนี้สำคัญเพราะมันจะตอนที่จะไปใช้ทุนเนี่ยจะไปที่ไหนถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับจริงก็แพ็คกับเพื่อนแล้วว่าจะไปที่อื่นนะจะไปทางภาคเหนือเนี่ยนะไปพื้นที่ที่มันกะว่าจะไปเรียนไปทำงานสักไปใช้ทุนสักประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยนะตามปกติแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเรียนเฉพาะทางอ่ะ นะหมอวริวิทย์ก็ตั้งใจอยากจะ

0: อยากจะเรียนทางด้านศัลยกรรมนะฮะผ่าตัดคุยง่ายนะครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็เปิดไปสลับไปโรงพยาบาลกับเพื่อนนะสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็เลยต้องไปอยู่ที่อุ้มผางนะฮะเพราะเพื่อนนี่ขอสลับไปที่อื่นแทนนะฮะสุดท้าย
1: ครับ
0: หมอบริวิทย์ก็เรียกยังไงดีทำไปทำมานี่มาเปลี่ยนกันเองนะเปลี่ยนกันเพื่อนเนี่ยก็ตัดสินใจยอมไปที่อุ้มผางแล้วบอกตอนที่ไปเนี่ยโอ้โหมันแบบมัน
1: สุดละกันดารใช่ไหมอาจารย
0: ์มันกันดารสุดๆเราก็นึกภาพออกนะฮะมันเมื่อเท่าไหร่ครับปี2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงสภาพของโรงพยาบาลที่หมอวริวิทย์เล่าให้ฟังคือตอนนั้นนี่มันโอ้โหมันน้ำไฟมันก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันทุรกันดารอย่างยิ่งนะฮะความเป็นอยู่ของคนนี่มันก็อยู่ในภาวะลำบากแล้วพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามาลาเรียเนี่ยนะฮะมาลาเรียมันระบาดหนักมากนะครับ
1: ยุคนั้นนะอาจารย
0: ์ยุคนั้นนะฮะยุคนั้นนะ
1: ป่าก็ยังโอ้โหสมบูรณ์นะ
0: ใช่ครับเมื่อ35ปีที่แล้วมาลาเรียนี่เยอะมากนะครับมาลาเรียนี่ก็คือยุงก้นป่องถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็จะไล่กันไปถ้าเป็นไข้เลือดออกก็จะยุงลายนะครับ
1: ผม
0: ยุงเขาก็แบ่งหน้าที่กันนะฮะยุงลายนี่ทำให้
1: แบ่งชนิดทำโรคกัน
0: ยุงค้นป่องนี่ก็ทำหน้าที่เรื่องนะไอเป็นระบาดไอเรื่องของมาลาเรียถูกไหม
1: มาลาเรียครับ
0: แล้วมันยังมีไอยุงดำนะย
1: ุงดำ
0: เป็นโรคเท้าช้างนะฮะ
1: โอ้โหเท้าช้างนี่หายไม่ถ้าต่างจังหวัดพื้นที่ติดชายขอบก็ยังเห็นอยู่ว่ามีการระบาดอยู
0: ่เมื่อก่อนมาลาเรียนี่น่ากลัวจริงนะ
1: ครับ
0: นะครับใครไปเข้าไปอย่าว่าแต่ไปถึงนู่นเลยแถวเมืองการแถวอะไรเนี่ยบางคนก็ผ่านไปนี่มาลาเรียกลับมานะฮะ
1: เคยได้ยินแบบว่าถ้าแบบเข้าป่าเนี่ยต้องระวังคือมาลาเรียเลยใครเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแบบ
0: ถูกต้องเลย
1: ป่วยหนักหรือว่ารอดเนี่ยน้อยเนี่ยมากๆเลย
0: นะฮะแล้วก็มาลาเรียเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรพอคนโดนเข้าไปแล้วมันเข้าไปในร่างกายเราจริงๆเลยมันเข้าไปในกระแสเลือดเลย
1: ผมผมเคยได้ยินอะไรนะมาลาเรียขึ้นสมองอะไรเงี้ยเลย
0: นั่นแหละ
1: อะไรนี่ใช่อาจารย์คร
0: ับ แล้วคือของเรานี่มันจะมีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลนะครับเวชศาสตร์นะเวชศาสตร์ฤดูร้อนนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในการรับมือกับนะเวชศาสตร์เขตร้อน
1: เขตร้อนคร
0: ับ เวชศาสตร์เขตร้อนพูดผิดไปนะ
1: คร
0: ับเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยทำหน้าที่รับมือตรงนี้เลยมาลาเรียนี่เลยแหละนะฮะแล้วสมัยหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาใครจะเดินทางเข้าป่าเนี่ยต้องกินยาไปก่อน
1: เรียกว่าย
0: าควินินเคยได้ยินชื่อไหมควินินเนี่ยนะฮะอันนี้ผมยังจำได้เลยนะฮะเป็นตัวที่ป้องกันอ่ะเผื่อเวลาไปเจอยุงกัดยุงอะไรต่างเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่แบบช่วยป้องกันแต่ตอนหลังมาพบทฤษฎีอย่างนี้นะทางเวชศาสตร์เขตร้อนบอกว่าไม่ดีคือถ้าจะเป็นมาลาเรียเนี่ยถ้าไปถูรากไปเรากินยาไปก่อนเนี่ยนะแล้วเราไปโดนยุงกัดเนี่ยนะมันปรากฏไอ้ยามันจะสกัดไว้ผลสุดท้ายเชื้อมันก็ไม่ตายแต่มันไม่ปังออกมาไงฮะ
1: คือมันกดโรคไว้แต่ตัวโรค
0: อันนี้อันตรายกว่าการที่เราปล่อยให้มันเป็นแล้วมันรักษานี่ดีกว่านะฮะ
1: ครับครับ
0: มันเนี่ยอันนี้ก็เป็นทฤษฎีใหม่เพราะตอนหลังนี้เขาก็เลยจะไม่กินยาไอ้ควินินนี่แล้วนะครับนะผมไปอินเดียบ่อยครั้งเมื่อก่อนเนี่ยไปอินเดียเมื่อก่อนก็ต้องกินยาไปเพราะอินเดียนี่ก็มาลาเรียนี่น่ากลัวมากนะที่นั่นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นหลายประเทศเนี่ยพื้นที่ที่มันมีป่ามีอะไรพวกนี้นะครับมันอันตรายมากเรื่องมาลาเรียแล้วก็ปรากฏว่านี่แหละที่อุ้มผางเนี่ยนะหมอนะครับบรวิทย์บอกว่าไงบอกว่าพื้นที่แถวเนี้ยโรคมาลาเรียระบาดเยอะมากยุงก้นป่องนี่มันบินจากฝั่งไทยไปพม่าแล้วพอบินจากฝั่งพม่าเข้ามาไทยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้วีซ่าฮะมันไม่ต้องใช้วีซ่ามันบินได้เลยม
1: ัน
0: ต้องพรมแดนนะครับนะแล้วก็นะก็พูดง่ายว่าข้ามไปข้ามมาได้เลยนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยในงานการแพทย์สาธารณสุขก็เลยเป็นหลักการที่ว่าเราก็พูดตรงๆก็ไม่สามารถจะแบ่งพรมแดนในของแผนที่ได้หมอก็มีหลักการดีนะ
1: ใช่
0: ไอ้ยุงมันก็ข้ามไปข้ามมาแล้วเราจะไปแบ่งแผนที่ในการรักษายังไงถูกไหมครับหมายความว่านี่คือปรัชญาของหมอวรวิทย์ที่ว่านะครับนะมนุษยธรรมเนี่ยนะครับเป็นตัวนำสาธารณสุขก็คือถ้าไปเอากฎเกณฑ์เอากฎกติกาขึ้นมาว่าอย่างเช่นอะไรนะค่ารักษาพยาบ

0: บาลหรือการดูแลทั้งหลายเหล่านี้นะครับว่าคุณมีบัตรหรือเปล่าไอ้คำเนี้ยเราจะได้ยินอยู
1: ่
0: ตลอดเวลาว่าคุณจะไปรักษาอะไรมีบัตรไหมบัตรนี่เราจะได้ยินคำนี้ตลอดนะไปโรงพยาบาลคำแรกที่เจ้าหน้าที่เขาถามคนก็ถามว่าบัตรมีบัตรไหมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะถามว่าบัตรอะไรอ่ะแต่บัตรทองอ่ะก็ให้รู้ว่าบัตรทองนะบัตรประกันสังคมก็บอกว่าบัตรประกันสังคมถูกไหมครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องมีธนบัตรนะธนบัตรนี่สำคัญมากถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: คือ
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: จ
0: ่
1: าย
0: ง่ายนะฮะ
1: เอาไว้ใช้จ่าย
0: เอาไว้ใช้จ่ายถูกไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นปัญหาแล้วก็หมอก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้ใช่ไหมซึ่งผมอ่านเรื่องราวแล้วโอ้น่าประทับใจมากเพราะว่าเป็นหมอที่สู้จริงๆนะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ของที่อุ้มผางเนี่ยมันมีไอ้มาลาเรียที่มันระบาดเยอะมากแล้วปรากฏว่าหมอตุ๋ยหมอวรวิทย์เนี่ยป่วยเป็นมาลาเรียถึง5ครั้งนะครับ
1: ครั้งนะอาจารย์
0: หมอเองเนี่ยกลับป่วยมาลาเรียแต่หมอก็บอกว่าเมื่อตัวเองป่วยเป็นมาลาเรียก็ต้องประคับประคองแล้วก็เอาบทเรียนจากไอ้ที่ตัวเองป่วยเนี่ยมาดูในการที่จะป้องกันรักษาคนอื่นนะฮะแล้วตอนที่หมอเขาเรียกว่าใช้ทุนไปได้1ปีเนี่ยจริงๆตามแผนจะกลับเข้ามาจะมาเรียนศัลยแพทย์แล้วนะฮะแต่ปรากฏมันก็มีปัญหาก็คือว่าถ้าตัวเองย้ายกลับเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีคนใหม่เข้ามาแทนถูกไหมฮะ
1: คนมาดูแลโรงพยาบาลใหญ
0: ่เอาอยู่ต่ออีกสักปีแล้วกันนะเขาขอร้องให้อยู่ต่ออีกสักปีแล้วกันเขาอยู่ต่ออีกปีทีนี้ก็ไปยาวแล้วถูกไหมครับไปยาวมาแล้วก็คือสุดท้ายปลายทางก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วปรากฏว่าพอในปี2535เนี่ยผ่านไปแค่ปีเดียวหมอต้องมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับมาซึ่งถือว่าเร็วมากนะเพราะเพิ่งจบมาแล้วก็มาทำงานไปได้ปีเดียวเมื่อปี34พอปี35เนี่ยหมอก็กลายมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถูกไหมครับหมอก็บอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้อำนวยการมันจะดูโอ้มันจะใหญ่เกินไปจริงๆก็เป็นแค่ผู้จัดการก็คือต้องจัดเรื่องรู้เรื่องนี้รับผิดชอบหมดทุกเรื่องนะเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการเป็นหมอการรักษาพยาบาลตอนนั้นมันต้องดูแลเรื่องการเงินการทองด้วยถูกไหมเพราะว่าโรงพยาบาลขาดทุนเยอะถูกไหมฮะ
1: ครับเพื่อจะทำเรื่องของการบริหารจัดการ
0: ต่างๆนี้ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือมันกลายเป็นหมอที่ต้องทำงานบริหารแล้วก็ต้องจัดการถูกไหมครับไม่ใช่หมอรักษาคนไข้อย่างเดียวถูกไหมฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งก็คือยาอยู่ยามันก็ไม่เยอะถูกไหมครับไม่มีไม่พอสองก็คือไม่มีเงินซื้อยาเพิ่มถูกไหมครับยามันต้องใช้เงินน่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอ้พวกค่าน้ำค่าไฟไอ้ครับโดยยิ่งไฟฟ้านี่มันจะเอาจากไหนอะถูกไหมฮะและในแง่ของโรงพยาบาลมันต้องใช้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมอนี่ใช้ไอ้นี่นะโซลาร์เซลล์นะแสงอาทิตย์อันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็มีไอ้แนวคิดทำโครงการอย่างเนี้ยไอ้ที่รับยาที่ยังมียาคุณภาพดีรับบริจาค
1: ยาใครยาเหลือยังไม่หมดอายุส่งมาที่อุ้มบ่าเพื่อช่วยผู้ป่วยยาก
0: ไร้ลำบากอันนี้ถือว่าเป็นโครงการดังมากที่บอกแล้วคนรู้จักแล้วก็คนส่งมาช่วยเยอะแล้วก็บอกว่ากลายเป็นยาที่ส่งกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลอุ้มผางนี้เยอะมากเยอะมากจนกระทั่งหมอเองก็ต้องบริจาคไปที่โรงพยาบาลอื่นที่ยาไม่ติดต่อแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็น่าสนใจนะว่าทำได้ดีและคดีการในการหมอก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่านอกจากทำคลินิกรักษาโรคเหมือนเป็นรักษาโรคให้กับคนไข้แล้วยังทำหน้าที่เป็นคลินิกกฎหมายด้วย
1: ค
0: ือหมายถึงว่าดำเนินการทางด้านกฎหมายเพื่อขอสัญชาติไทยให้บุคคลไร้สัญชาติแต่บางครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ออโต้ก็บางทีก็ยังต้องเอาเงินส่วนบุคคลเนี่ยมาทำเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อีก
1: ครับ
0: นะแล้วก็บริหารสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมก็เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน่ะ
1: ครับ
0: นะอีก7แห่งแล้วยังมีสถานบริการสาธารณสุขอีกนะชุมชนอีก6แห่งยังมีสุขศาลาพระราชทาน
1: ครับ
0: อีก2แห่งแล้วก็สุขศาลาหมู่บ้านอีก13แห่งดูสิโอ้โหยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายในนั้นอีกเยอะแยะเลยนะครับคือปรากฏว่าสมเด็จพระเทพเสด็จไปที่นั่นเนี่ยหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะและตัวหมอเองเนี่ยนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญเป็นผู้ที่มีการเคลื่อนไหวผลักดันพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้ครอบคลุมบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทยด้วย
1: อันนี้
0: ต้องบอกว่าหมอทำงานทุกอย่างนะครับเท่าที่ ที่อ่านเรื่องราวของ

0: มอเนี่ยหมอบอกว่า
1: ครับครับ
0: คือหมอเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะหมอเป็นคนที่จริงๆหมอชอบเขาเรียกอะไรบางทีก็ชอบฟังเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีไอ้อะไรอะโทรทัศน์ไอ้เครื่องผ่อนคลายก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปซื้อเครื่องเล่นนะนะแล้วก็มาเปิดแผ่นเปิดอะไรพวกนี้แต่ก็นึกในใจว่าถ้าไปซื้อมาเนี่ยก็สะสมเก็บเงินไว้เพราะว่าจริงๆเงินทองไม่ก็ได้ใช้นะอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันมีอาหารการกินอะไรต่างๆนี่นะครับก็ในเงินเดือนที่ได้มาก็ปรากฏว่าถ้าจะเอามาซื้อเนี่ยอีกสักปีสองปีเดี๋ยวก็ต้องซื้อเครื่องใหม่อีกแล้วถูกไหมฮะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรมากมายถูกไหมก็เลยตัดสินใจได้เก็บเงินมาแล้วปรากฏว่ามีคนที่ต้องการจะได้ทุนไปเพื่อเรียนหนังสือต่อเนี่ยหมอก็ตัดสินใจให้ทุนไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วนั่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมอเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนในการที่จะให้ช่วยทุนการศึกษาให้กับคนอยู่ในพื้นที่นั้นอีกไหมมันกลายเป็นทำหน้าที่มากกว่าการเป็นหมอที่ดูดีถูกไหมฮะ
1: แทนที่จะทำหน้าที่รักษาหรือว่าดูแลโรงพยาบาลเพียงเดียวใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามีการแบบเชื่อมต่อกับชุมชนเชื่อมต่อกับบุคลากรต่างๆทำให้
0: สุดยอดมากนะหมอคือเป็นคนที่ลงรายละเอียดนะครับรู้จักเข้าใจพื้นที่ต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วหมอก
1: ็
0: บอกเลยว่าหมอก็ไม่ได้คิดจะไปที่อื่นอีกแล้วนะเพราะว
1: ่
0: ามันมีการรู้สึกว่าก็คุ้นเคยแหละถึงแม้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยและจริงๆเนี่ยนะถ้าหมอเนี่ยคิดจะไปทำงานที่อื่นเนี่ยเพราะอาชีพหมอก็รู้อยู่แล้วถ้าไปพื้นที่เก่งๆไปพื้นที่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหรายได้มหาศาลเลยถูกไหมครับและโดยเฉพาะยิ่งความสำเร็จของหมอถ้าเกิดหมอไปอะไรนะเป็นสัญญาแพทย์จริงๆนะโดยเฉพาะยิ่งสัญญาแพทย์ทางด้านสมองเนี่ยนะโอ้โหรายได้ดีมากเลยถูกไหมฮะ
1: อ๋อแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันก็ด้านนี้ก็ยังมีหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยก็ยังตัวเลขไม่เยอะนะอาจารย
0: ์ไม่เยอะ
1: ถ้าเทียบกันนะสมัยก่อนน่าจะหลักหน่วยเลยนะหมอสัตวแพทย์ด้านสมองเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้หมอก็ไม่มาแล้วล่ะหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหมอเป็นผู้เสียสละไงฮะ
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าทำจริงทำจังไม่ใช่ว่าทำอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าทำแล้วก็มันเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเพราะเดิมทีเดียวเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นหนี้เป็นสินอยู่ประมาณสัก36ล้านบาทนะ
1: ครับอาจารย
0: ์แต่ด้วยการบริหารจัดการที่บอกมีเรื่องการโครงการบริจาคยาทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับผลสุดท้ายกลับมาปลดหนี้ได้นะเรียกว่ากลับมายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดในแง่ของการบริหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ความร่วมมือแล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็การต่อสู้ต่างๆเหล่านี้นะครับแม้พื้นที่อุ้มผางเนี่ยเขาบอกว่ามันจะห่างไกลมากยามค่ำคืนแล้วเนี่ยมันเงียบสงัดนะก็บอกว่ามันเงียบขนาดไหนเขามีคำกล่าวอย่างนี้เขาบอกเงียบจนได้ยินเสียงหญ้างอกนะ
1: โอ้ยขนาดหญ้างอกนี่คือต้องเงียบมาก
0: จะเรียกว่าเงียบยังไงนะครับ
1: นี่
0: เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่ามัน
1: ให้เห็นภาพนะให้เห็นภาพว่ามันเงียบจริง
0: ๆมันเงียบจริงๆแล้วท่านก็จอมเสียสละเวลาที่ไปอยู่อย่างนั้นจริงๆนะนี่มันเสียสละเวลาทั้งชีวิตเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือหมอที่อุทิศตนจริงๆจึงผมว่าเป็นที่น่าเชิดชูนะเพราะว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยปีนี้เนี่ยวันที่21พฤษภาที่ชมรมแพทย์ชนบทได้มาโพสต์แสดงความชื่นชมนายแพทย์วรวิทย์กันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางผู้ขับเคลื่อนระบบชายแดนและดูแลประชากรเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นรางวัลที่เรียกว่า United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2026นะครับขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะฮะ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดนะครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มีพิธีมอบรางวัลกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ท่ามกลางเสียงปรบมืออันกึกก้องเป็นเกียรติกับหมอวรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับแล้วรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นแค่การเชิดชูเกียรติแต่มันคือประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตลอดหลายสิบปีของหมอไทยคนหนึ่งที่เลือกจะหันหลังให้กับความสะดวกสบายในเมืองใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ก้าวเข้าสู่พื้นที่สีเทาซึ่งไปอยู่ขอบตะเข็บชายแดนเพื่อที่จะโอบอุ้มกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุด ทั้งผู้พัดถิ่นทั้งคนไร้สัญชาติทั้งผู้ยากไร้ข้ามพรมแดนที่ไม่มีใครมองเห็นถูกไหมฮะ
1: นะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับหมอเองในการรับรางวัลหมอก็บอกว่ากล่าวเองบอกว่าตลอดระยะ35ปีของการทำงานผมได้ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภออุ้มผางเนี่ยนะพื้นที่ห่างไกลจากชายแดนเมียนมาเป็นพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งการเข้าถึงบริการยังมีข้อจำกัดสำหรับที่นั่นการดูแลสุขภาพไม่ได้หมายความถึงการรักษาเท่านั้นแต่เป็นการทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความไว้วางใจและการไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังชุมชนที่นั่นประกอบไปด้วยคนไร้สัญชาติชุมชนผู้พลัดถิ่นและผู้ป่วยนอกระบบการบริการการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้รู้ว่าแม้พรมแดนจะแบ่งเป็นประเทศแต่ไม่อาจแยกความเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าสัญชาติหรือสถานะใดหน้าที่ของเราจึงไม่ถูกกำหนดแค่เส้นเขตแดนหากแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมความเป็นมนุษย์นะแล้วก็ยังบอกอีกว่าการทำงานได้มีการขยายบริการสุขภาพที่จะเป็นตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันการดูแลอนามัยแม่และเด็กไปจนถึงการรักษาโรคติดเชื้อโรคเรื้อรังเพื่อให้เข้าถึงผู้คนในพื้นที่ที่ท้าทายที่สุดโดยเฉพาะการช่วยชีวิตยามจำเป็นและอยากรู้ว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงเริ่มต้นจากการฟังเสียงของผู้เปราะบางดังนั้นรางวัลนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการยกย่องอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่การยกย่องความพยายามแต่จะเป็นการทำรงไว้เพื่ออนาคตโดยรางวัลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ขยายการเข้าถึงการบริการยังชุมชนห่างไกลเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการและรางวัลนี้จะเป็นแรงจูงใจให
1: ้
0: นะครับสร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงเป็นธรรมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลกขอบคุณสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้และสำหรับความมุ่งมั่นที่ร่วมกันในการสร้างโลกที่มีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมเป็นธรรมยิ่งขึ้นนะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่ามีมูลค่าเป็นของรางวัลด้วยนะมันไม่ใช่แค่รับรางวัลเฉยๆนะครับ
1: มีทุนสนับสนุนด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่มีทุนสนับสนุนแล้วหมอก็ประกาศว่าก็จะกลายเป็นทุนที่เอากลับไปใช้อีกถูกไหมฮะ
1: ซึ่
0: งอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นชัดเลยว่าหมอมีความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะทำเรื่องนี้ผมว่าเราเองเป็นคนไทยแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็จริงหมอเนี่ยเป็นผู้ให้อยู่แล้วถูกไหมครับในจังที
1: ่
0: สถานการณ์โควิดเราคงจะจำได้ตอนนั้นนะครับคน
1: ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
0: ใช่
1: ทั้งหมดนะครับเราดูแลผู้ป่วยขนาด
0: เราเรียกรวมๆว่าบุคลากรทางการแพทย์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่หมออย่างเดียวแต่ยังมีแพทย์พยาบาลผู้ช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ไปต้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องนะครับแม้กระทั่งอะไรอสมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของหมอแต่ความจริงแล้วถ้าเราไปดูเรื่องราวของเราในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีหมอที่เป็นผู้เสียสละอยู่อีกนะอยู่ที่เช่นในอดีตเนี่ยนะครับเราน่าจะเคยได้ยินไหมหมอ5บาทเคยได้ยินไหมฮะ
1: อืม
0: โอ้โห
1: ไม่ครับผมไม่เคยอาจารย
0: ์หมอ5บาทนี่ก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สภาลิมพานิชการนะครับลิมพานิชการหรือที่บุคคลยกย่องว่าเป็นหมอ5บาทคือตำนานแพทย์ผู้เสียสละเป็นขวัญใจประชาชนท่านเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนะครับแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วว่าเปิดคลินิกเล็กๆอยู่ในซอยระนอง1แถวๆราชวัฒน์เนี่ยฮะเพื่อรักษาผู้ป่วยโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียง 5-70 บาทเท่านั้นคิดแค่นี้เท่านั้นเองนะฮะแล้ววันนึงก็เปิด2ชั่วโมงนะฮะเปิดตอนเย็นนะครับแปะป้ายไว้อย่างชัดเจนว่าค่ารักษา 5-70 บาททุกโรคทั่วไปที่รักษาได้และหากคนไข้คนใดไม่มีเงินท่านก็จะไม่เคยคิดค่ารักษาพร้อมทั้งยักมักจะหาค่าเดินทางให้กลับไปด้วยนะครับนะให้แก่ผู้อยากไรเป็นที่รู้จักกันดีในนามผมหมอ5บาทเป็นนะเป็นหมอผู้เป็นแพทย์ผู้ใจบุญแล้วก็นะทุกคนจะทำอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ตอนนี้ท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะฮะไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559ด้วยอายุ79ปี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงจุดหนึ่งเลยล่ะสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นจุดหนึ่งคือหมอที่เป็นผู้ให้นี่เราก็ผมว่ามันก็น่าภาคภูมิใจนะฮะ
1: ครับ
0: ถึงว่าเนี่ยจริงๆก็ยังหมอมีหลายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ไกลๆก็ต้องเป็นผู้เสียสละถ้าเกิดว่าคุณ คุณโอ๊คไปในจังในพื้นที่ไกลๆเนี่ยหมอคนเดียวเนี่ยบางทีมันทำทุกอย่างอะถูกไหมครับ
1: จริง
0: มันไม่เหมือนในกรุงเทพเนี่ยหมอโรงพยาบาลดีๆเนี่ยมันจะ

0: แบ่งหมดไอ้นี่เรื่องหูเรื่องตาเรื่องคอเรื่องจมูกเรื่องไหมมันกระจายไปหมดหัวจงหัวใจแต่ถ้าไปอยู่ในต่างจังหวัดบ้านเนี่ยหมอคนเดียวต้องทำทุกอย่างอ่ะถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยเพราะนั้นหมอก็ต้องเสียสละแล้วเวลาไปอยู่เนี่ยก็จะมีความเหนื่อยยากมากกว่าปกติเยอะแยะมากมายแต่ถ้าถามว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดถ้าไม่มีหมอมันจะมีความหมายอะไรล่ะครับถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหมอที่จะไปอยู่ก็ต้องเป็นหมอที่มีความเสียสละจริงๆถูกไหมฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อชูมากนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคุณโอคาตอนนี้มันก็เกิดไอ้แค่เรียกอะไรสิ่งหนึ่งที่มีการพูดขึ้นมาในวงการทางการแพทย
1: ์ครับอาจารย์
0: เขาเรียกว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์นะครับ
1: เงินเฟ้อทางการแพทย
0: ์อันนี้ต้องเอามาใช้คำนี้ก็หน่อยเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนเริ่มจับตาดูเพราะว่าเขาพบว่าอย่างนี้เงินเฟ้อทางการแพทย์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า medical inflation นะครับ inflation แปลว่าเงินเฟ้อนะครับ medical แปลว่าการแพทย์นะmedical inflation คือเงินเฟ้อทางการแพทย์คืออัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลเช่นค่าหมอค่ายาค่าห้องค่าอุปกรณ์ซึ่งปรากฏว่ามันมักจะปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหลายเท่าตัวในแต่ละปี
1: ปรากฏจากการปรับล่วงหน้าเลย
0: พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ของไทยพุ่งสูงขึ้นนะครับมากกว่าเงินเฟ้อทั่วไปถึง15เท่า
1: ครับผม
0: ซึ่งอันนี้น่าตกใจมากเพราะตอนนี้พูดง่ายว่าเราเข้าโรงพยาบาลโดยไปยิ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับมันจะพบว่าโอ้โหค่าโรงพยาบาลที่เราเข้าไปนี่มันแพงหูดับตับไหม้พูดง่ายนะครับเงินเฟ้อทั่วๆไปเนี่ยนะคุณนกโดยทั่วไปเนี่ยเงินเฟ้อทุกวันนี้มันจะประมาณสักไม่เกิน 1% นะวันนี้นะแต่ว่าที่พอราคาน้ำมันแพงขึ้นต่างๆปึ้งเงินเฟ้อก็จะขึ้นมาหน่อยแต่ปกติแล้วเงินเฟ้อเนี่ยไม่ควรจะเกิน 3% นะครับโดยทั่วไปแล้วนี่มันแพงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปประมาณ15เท่าคุณนกลองนึกดูสิก็ว่ามันแพงขนาดไหนบางคนนี่แค่เป็นหวัดคัดจมูกอะไรแล้วมันรู้ว่ามันเกิดจำเป็นจะต้องไปนอนโรงพยาบาลสักคืนนึงนะหมดเป็นหมื่นนะครับถูกไหมครับมันหนักมากแล้วก็บอกเหตุผลที่ทำให้เงินเฟ้อทางการแพทย์มันขึ้นก็เพราะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเช่นยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้านะ
1: ใช่
0: หรือว่าการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดซึ่งมีต้นทุนสูงใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากมันเป็นสังคมผู้สูงวัยถูกไหมครับเป็นเอจิ้งโซซายตี้เนี่ยผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยเรื้อรังและต้องใช้บริการทางการแพทย์บ่อยและยาวนานขึ้นถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: นอกจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคือหันไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐมีความหนาแน่นแล้วต้องอดทนรอคอยยาวนานไม่ไหวกันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้กันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมีการพูดถึงกันแล้วก็เรียกร้องว่ารัฐบาลหรือแม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมาจับตาดูนี่นะ
1: ครับ
0: เพราะสมัยหนึ่งก็มีการเขาเรียกว่าต้องมีการให้รายงานแจ้งตัวเลขของการเข้าไปรักษาพยาบาลค่ายาในโรงพยาบาลน่ะ
1: ถูกต้อง
0: พอเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลยามันจะแพงมากๆเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างนี้ยังมีค่าหมออีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไอ้ตรงส่วนนี้ก็เรียกว่าพวกคนเมืองก็จะเจอพวกนี้แทนแต่แล้วไปทำประกันเดี๋ยวนี้ประกันมันก็จะไม่ค่อยรับแล้วมันก็ต้องเป็นประกันที่จะเรียกโคเปเมนต
1: ์ครับ
0: นะโคเปเมนต์ก็ต้องแบ่งกันจ่ายไม่ใช่ประมาณจ่ายประกันจ่ายอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต
1: ้
0: นเพราะฉะนั้นระบบของการแพทย์ระบบการรักษาพยาบาลวันนี้มันก็มีต้นทุนนะฮะนี่เราพูดถึงในเมืองนะแต่สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็กรณีของหมอตุ๋ยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าไปโอบอุ้มดูแลโรงพยาบาลอุ้มหางเนี่ยเป็นตัวอย่างของหมอที่เป็นผู้เสียสละจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นหมอเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่บริหารแก้ในทุกรูปอย่างแล้วทำให้โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยกลายเป็นโรงพยาบาลที่พึ่งนะของคนที่เป็นผู้ยากไร้ของคนไร้สัญชาติของคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางของผู้ที่พัดถิ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่น่ายกย่องนะครับขณะเดียวกันโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลที่อะไรเป็นทุนใหญ่อะนะพูดง่ายๆนะคร
1: ับ
0: นะฮะเนี่ยโอ้โหกับเขาเรียกอะไรอะกอบโกยเงินทองมากมายเลยนะอันนี้ก็ต้องพ
1: ิ
0: จารณาบ้างนะ
1: ครับ
0: พิจารณาเงินบ้างนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่อะพอรายงานตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์นึงก็เห็นอยู่นะครับว่าท่านได้กำไรขนาดไหนนะพูดง่ายๆนะครับ

0: ็ถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนความพยายามของคุณหมอได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของคนกังวลนะอาจารย์ว่าล่าสุดเนี่ยที่เหมือนเราเคยจะหยิบยกมาคุยด้วยเรื่องของกรณีที่โรงพยาบาลอุ้มผางเองขาดสภาพคล่องนะอาจารย์เมื่อสักเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วเนี่ย
1: มีการคุยกันอยู่นิดนึง

0: เรื่องของการเขาเรียกว่าเบิกจ่ายไม่ทันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจนสปทช.ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้นะเรื่องนี้แหละอาจารย์ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะโรงพยาบาลอุ้มผางนะหลายๆโรงพยาบาลได้รับผลกระทบอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นสปสช.เองหรือว่าจะเป็นกระทรวงนะว่าจะวางวิธีการเบิกจ่ายอย่างไรให้มันเข้ากับความต้องการใช้หรือว่าการลดขั้นตอนอย่างไรให้มันแบบถูกต้องแล้วก็ได้ตัวเลขที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอ่ะมันเป็นความยั่งยืนนะจ๊ะนะ
1: ดีมาก
0: เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับผมเข้าใจเลยคือพื้นที่ห่างไกลอ่ะขนาดเราเดินทางแบบไปเที่ยวอ่ะอาจารย์ที่อาจารย์ไปทีรอซูสมัยนู้นหรือว่าปัจจุบันนี้เองผมว่ามันก็ยังลำบากลำบนอยู่นะต้องเข้าไปเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยไหนทีมแพทย์บุคลากรที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นประจำทุกวันเลยเขาแทบจะต้องเสียสละเวลาชีวิตต่างๆที่มันแบบควรจะสบายก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะอยู่เพื่อช่วยคนอีกหลายๆคนที่รอเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลอยู่นะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างนึงที่เราอยากเอามาสื่อกันนะครับอาจารย์ในวันนี้ที่อยากให้เห็นว่าความพยายามของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหัวใจเพื่อคนทุกคนจริงๆเนี่ยพยายามมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นผู้ช่วยส่งต่อกำลังใจแล้วกันยามที่โรงพยาบาลต้องการหรือบุคลากรทางการแพทย์ต้องการอะไรเราก็พอจะหยิบช่วยอะไรได้ก็ถือว่าเป็นแนวหลังที่ช่วยกันละกันนะครับขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับวันนี้ครับ
1: แล้วจำยินดีครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาการสังคมและการเมืองกับประเด็นที่เราหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวโลกยกย่องในแพทย์วรวิทย์หมอผู้เสียสละแห่งอุ้มผางนะครับกับจุดยืนมนุษยธรรมนำสาธารณสุขยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะฮะก่อนที่จะเบรกนะครับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันครับผมสำหรับใครที่กำลังดูในเรื่องของอาหารการกินนะด้วยนะครับถ้าไม่มีน้ำมันในการปรุงหรือว่าทำอาหารเนี่ยมันช่วยเราในเรื่องสุขภาพได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีวารุ่น KW811ครับเขาบอกว่ามีตัวช่วยเรียกไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดด้วยครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทครับเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 เลยครับแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับยังอยู่กับไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดนชัญญาโชคจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะ
0: ครับผม

0: ันนี้มาคุยในมุมแบบให้แบบรู้สึกชื่นใจนะชื่นใจกับความเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ได้รับการยกย่องระดับโลกนะอาจารย
1: ์
0: ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เราควรจะเชิดชูคนที่ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศโดยที่แบบแทบจะไม่หวังอะไรให้ตัวเองเลยอ่ะเหมือนกับว่าทำตามอุดมการณ์ทำตามเพื่อมนุษย์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับในทางจิตวิทยาอาจารย์ลี่ครับอาจารย์ลี่มันสามารถอธิบายเบื้องลึกของความคิดของคุณหมอได้บ้างไหมครับในการที่แบบเนี่ยเป็นหมอแล้วโอเคถ้าจะเป็นหมอที่แบบไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นหมอคลินิกเลยก็ได้มีสตุ้งสตางค์สบายๆแน่นอนแต่ทำไมเลือกที่จะแบบไปพื้นที่ห่างไกลอยู่ยังอยู่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่เดย์แรกจนถึงเดย์วันเนี้ยมันมองได้มุมไหนบ้างครับ
1: ค่ะถ้าในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะคนที่ทำงานช่วยเหลือมนุษย์นะคะในพื้นที่วิกฤตเนาะและที่สำคัญระยะยาวมากเลยค่ะมักไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคำว่าหน้าที่เพียงอย่างเดียว
0: แต่
1: ถ
0: ู
1: กขับเคลื่อนด้วยแบบ เรียกว่าหัวใจแห่งการเยียวยาค่ะและสิ่งสำคัญค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังทำงานแต่คนกลุ่มนี้ค่ะจะรู้สึกว่านี่คือเหตุผลของการที่เขามีชีวิตอยู่ในการที่จะทำสิ่งนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะและเมื่ออยู่กับความที่สำคัญค่ะหน้าที่ตรงงานเนี้ยค่ะต้องอยู่กับความทุกข์ของผู้คนมาแบบยาวนานมากๆดังนั้นนะคะเส้นแบ่งระหว่างคนเนาะไม่ว่าจะคนไทยคนไร้สัญชาติผู้ลี้ภัยหรือเด็กข้ามแดนอย่างเงี้ยค่ะเรื่องพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปแล้วแหละเหลือเพียงคำว่ามนุษย์ที่กำลังเจ็บปวดค่ะคุณโอ๊ค
0: ก็เป็นอะไรที่มันมีหลากหลายมุมมองให้เราได้เลือกที่จะหยิบยกมาพูดคุยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่เลย
0: โดยเฉพาะในเรื่องของโอเคแหละความสิ่งหนึ่งอะที่ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบทำให้คุณหมอต้องอยู่ในพื้นที่มายาวขนาดนี้ทั้งที่แบบจริงๆแล้วโอกาสโยกย้ายก็มีแหละหรือว่าแต่ขอย้ายก็นอกพื้นที่ก็คงไม่แปลกเพราะอยู่ในพื้นที่มานานๆหรืออาจจะขยับขยายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของความก้าวหน้าทางการบริหารนะฮะมันมีคำอธิบายตรงจุดนี้ไหมคือแบบนอกจากหัวใจในเรื่องของการเสียสละแล้วมันมองลึกลงไปอะไรได้อีกครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้ากับว่าคนที่ทำงานในส่วนตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งเนาะนอกจากหัวใจแล้วก็คือในเรื่องของการที่อยากที่จะจริงๆเป็นภาวะที่คนที่ทำงานของเรียกว่ามนุษยธรรมนะคะจำนวนมากเนี่ยจะมองเรียกว่าการมองเห็นของเขาเนี่ยค่ะจะมองเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยค่ะมากกว่าเรื่องของสถานะในสิ่งที่แบบเขาต้องการเรียกว่ามองข้ามในเรื่องของระบบสัญชาตญาณไปเลยแต่มองข้ามถึงเรื่องของการให้เรื่องของการที่มนุษย์คนเราเนี่ยค่ะต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนหรือว่าในการดูแลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองเนาะที่ทำให้อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันที่ทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะอยากที่จะช่วยเหลือสังคมหรืออาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยแบบมีประสบการณ์ที่แบบว่าเคยช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ไม่ได้อันนี้ก
0: ็
1: บางเคสนะคะอาจจะบอกว่าตัวเองเคยมีผู้ใหญ่หรือมีคนที่ตัวเองรักเนี่ยค่ะอาจจะเคยเสียไปตอนที่ไม่มีโอกาสก็อยากที่จะเข้ามาดูแลเยียวยาคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะจริงๆก็มีหลายๆมิติอ่ะนะคะคุณโอ๊คค่ะ
0: ครับผมน่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันต่อเนื่องมาด้วยคำถามนี้ครับแม้ว่ารางวัลแบบนี้ที่เราจะมอบให้อ่ะมันจะเหมือนกับการให้เพื่อเชื้อชูก็จริงโลกได้เห็นสังคมได้เห็นแล้วแต่ทำไมอาจารย์ลี่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงการ

0: นับสนุนอย่างยั่งยืนมันถึงมาได้ช้าจังมาได้ช้าจังผลงานมันก็มีอยู่แล้วมันก็รู้อยู่แล้วทำไมมันช้าจัง
1: เรียกว่านี่คือปรากฏการณ์ที่สังคมไทยเผชิญบ่อย
0: ๆ
1: ประมาณนี้ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยค่ะเราค่ะเก่งในการชื่นชมคนดีๆแหละเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ยค่ะเราไม่เก่งพอที่จะสร้างระบบดังนั้นนะคะเราบางทีเราก็ปล่อยให้คนดีนะคะแบ่งเรื่องราวอยู่ตามลำพังอันนี้เราเห็นบ่อยๆในหลายๆพื้นที่นะคะสิ่งนี้ค่ะก็คือเวลาที่แบบว่ามีใครสักคนเนี่ยค่ะเสียสละเกินเรียกว่าเกินที่คนทั่วไปทำนะคะสังคมจะรู้สึกซาบซึ้งมากเลยแต่เพราะลึกๆค่ะทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้ค่ะไม่ใช่ใครทำก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่ปัญหาเนี่ยค่ะก็คือหลายครั้งเนี่ยค่ะที่การชื่นชมเนี่ยกับกลายเป็นการหักภาระให้กับคนดีค่ะต้องแบกเรื่องนั้นต่ออ
0: ืมไอ้คนคนหนึ่งนะต้องแบกรับเรื่องนั้นต่อไป
1: ใช่เลย
0: ค่
1: ะเราอาจจะเห็นการยกย่องการแชร์เรื่องราวการมอบรางวัลแล้วก็เสียงการชื่นชมจากสังคมเนี่ยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะอีกด้านที่กำลังเกิดขึ้นก็คืออันนี้คุณก็ชวนมองเนาะเป็นอีกมุมมึงอะนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ยังขาดงบบุคลากรเนี่ยค่ะก็ยังไม่เพียงพอ
0: แน่นอน
1: พื้นที่ชายแดนก็ยังขาดระบบรองรับระยะยาวและคนทำงานเนี่ยค่ะก็ยังต้องใช้หัวใจที่จะอุดรอยรั่วของโครงสร้างสิ่งอันตรายเนี่ยค่ะในเชิงจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันทำให้การเสียสละที่แบบมากคือมากๆเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทำให้คนแบบพอมันเห็นแบบนี้บ่อยๆว่าเออเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วมันเป็น
0: จะทำได้นี่นะอะไรเงี้ยหรอ
1: เขาก็ทำได้ดิก็ปล่อยให้เขาทำไปสุดท้ายเนี่ยค่ะคนที่ทำงานดีๆจำนวนมากเป็นยังไงบ้างคะคุณโอ๊กหมดแรง
0: ท้อหน่อยแต่ถ้ายังไม่มีที่ไปก็ต้องอดทนไปก่อน
1: เรียกว่าหมดแรงแบบเงียบๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพราะไม่มีหัวใจนะคะแต่เพราะว่าหัวใจมนุษย์เนี่ยค่ะบางครั้งก็ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่าหน้าที่ของตลอดชีวิตเนาะดังนั้นนะคะการเติมเต็มกำลังใจได้เนี่ยค่ะถ้าจะทำให้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะต้องคนที่จะมีระบบเนี่ยค่ะลงมาช่วยเพื่อไม่ให้คนดีเนี่ยค่ะพังไปก่อนระหว่างทางประมาณนี้ค่ะโอ้
0: ซึ่งการพังระหว่างทางเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะเนาะมันทำให้เราขาดโอกาสของคนนั้นก็ขาดโอกาสสังคมก็ขาดโอกาสที่จะได้คนที่แบบมีฝีมือเข้ามาแบบช่วยส่งต่ออะไรที่มันหรือว่าพัฒนาอะไรที่มันต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็มันก็แบบต้องมาปั้นกันใหม่มาทำอะไรกันใหม่ซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาอีกแล้วก็ใช้งบประมาณหรือว่าใช้ทรัพยากรอีกเยอะแยะมากมายเราถ้าทำยังไงให้รักษาคนที่พร้อมที่จะไปต่อแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะยกระดับอะไรหลายๆอย่างได้ทั้งเรื่องของแพทย์ทั้งเรื่องของป่าไม้ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของนุหลายหลายอย่างอ่ะมีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างหน้าที่กันไปเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยอยู่กับเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการทำในระดับองค์กรระดับประเทศนะฮะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอ่านตามแบบเรื่องแบบเนี้ยพอมีเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยแล้วก็มันเห็นอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันครับคนรู้สึกข้องใจว่าทำไมทั้งที่ความขาดแคลนก็ยังมีอยู่แต่ทำไมเรายังต้องแบ่งประสิทธิภาพหรือศักยภาพนั้นๆน่ะมาดูแลคนที่แบบไม่ใช่คนพูดง่ายๆไม่ใช่คนไทยอ่ะด้วยล่ะมันมีเหตุผลรองรับตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะนี่คือความขัดแย้งในใจของสังคมเล็กๆที่ขึ้นมานะคะที่แบบว่าเข้าใจได้

0: มากว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็จะมองเป็น2รูปแบบเนาะแบบแรกเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยค่ะมีความรักความเมตตาอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลืออยู่แล้วแหละแต่ด้านค่ะคุณโอ๊คก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อภาพที่เห็นปรากฏเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณหมอเห็นเนี่ยค่ะก็คือ เด็กที่กำลังเรียกว่าหายใจรินๆหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยค่ะที่กำลังตกเลือดหรือพ่อที่กำลังจะแบบจะไม่หายใจอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณหมอยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะการที่อยากที่จะช่วยนะคะก็เลยจะเป็นในเรื่องของความรักความเมตตาอันนี้คือในมุมของคุณหมอหรือทางโรงพยาบาลแต่ในมุมอย่างเราที่อยู่ห่างออกมาเนาะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้อยู่กับประสบการณ์ตรงหน้านะคะก็ต้องกลับมาดูกับตัวเองว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดช่วยแบบนั้นน่ะประเทศจะโอเคไหมแล้วยังจะเหลืองบมาให้ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากลับมามองถึงความอยู่รอดของตัวเองเรียกว่าปกป้องทรัพยากรของตัวเองก่อนและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เวลาที่ไปเชิญความไม่มั่นคงเนาะดังนั้นนะคะคุณโอ๊คคนที่พูดว่าสงสารนะแต่ประเทศเราก็ยังลำบากอยู่อันนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าเขาไร้ความเมตตาเสมอไปหลายครั้ง
1: หมดเวลาแล้วอาจารย์ลี่ครับขออภัยขออภัยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ลี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสคุยกันต่อ
0: ครับก
1: ็ขอบพระคุณครับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์ลี่นะครับก็มาให้ความรู้เรานะครับในวันนี้ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้ครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันในสัปดาห์นี้นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะครับฝนตกทั้งคืนเลยคุณลิซ่าเมื่อคืนนี้
1: นะคะแต่เช้านี้เนี่ยก็หยุดตกไปแล้วนะคะในพื้นที่แถวอสมทนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังแหละช่วงนี้นะคะฝนก็ยังคงตกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นและกลางคืนด้วยนะคะก็อาจจะต้องเช็คสภาพอากาศพกร่มไปด้วยนะคะในช่วงนี้
2: อันนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อของฤดูนะนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะแต่ว่าเห็นฝนตกแบบนี้นะฮะก็คาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยเราจะเจอภาวะแล้งนะครับในช่วงปลายปีก็ต้องคอยจับตาดูสถานการณ์กันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนในเช้าวันนี้นะครับเอามาดูภาพรวมของรายการของเรากันก่อนในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะครับเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นวันนี้นะครับต่อสายไปที่คุณสุภัตราศิลป์ภัสสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะครับไปดูเรื่องของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของการรถไฟจีนนะหลังปี2000อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจากเดิมที่เคยเป็นผู้ตามเนาะตอนนี้จีนเนี่ยส่งออกเทคโนโลยีรถไฟเนี่ยไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันแล้วมาติดตามข่าวกันต่อครับจนถึงเวลา 7:10 นาทีนะครับแน่นอนคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะมาพูดคุยกับเราหัวข้อเป็นเรื่องอะไรครับคุณลิซ่า
1: ค่ะจะเป็นเรื่องของการคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะโอกาสสินค้าไทยคือยังไงเอ๊ะนะคะก็ตั้งคำถามขึ้นมานะคะคุณกฤตน่าจะ

0: มาเฉลยแหละว่ามีโอกาสสำหรับสินค้าไทยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะพร้อมกับของรางวัลและคำถามที่คุณกริบนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน1ชั่วโมงครึ่งนะคะไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะซึ่งในช่วงที่เราจัดรายการกันอยู่นะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้เช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะ Facebook ก็จะเป็นเพจ Mcord News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะเพจคลื่นข่าว Mcord News LINE Official ของเราก็คือ @Mcord News นะคะและเบอร์ SMS ซึ่งเดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับคุณกริชทาง SMS ด้วยนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็หลากหลายช่องทางที่สามารถพูดคุยทักทายกันหรือติดตามได้ในเช้านี้ค่ะ
1: ครับมาเริ่มต้นนะครับดูข่าวสารนะเป็นเรื่องของอิหร่านนะกับสหรัฐกันละกันนะฮะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับในประเด็นนี้นะครับในหลายๆมิติเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก็เริ่มมีท่าทีว่าทั้งสองนั้นอาจจะกลับมาคุยกันได้นะฮะChannel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Trump says willing to wait for a few days for to get right answer on Iran peace deal นะก็ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยก็มีท่าทีนะที่อ่ะยังคุยกันต่อได้นะนะครับถ้าเกิดว่านะครับการพูดคุยกันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็อิหร่านเนี่ยพยายามที่จะหาทางออกนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ครับย้ำถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการเปิดฉากการแต่การขณะก็บอกเหมือนกันนะว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเปิดฉากการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะไปพร้อมกับชี้แจงว่าเขาเนี่ยมีแผนนะในการดูปฏิกิริยาคือเขาเฝ้าระวังอิหร่านอยู่ในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับยังไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านนั้นส่งสัญญาณถึงความพร้อมนะที่จะตอบโต้การรุกรานเช่นเดียวกันคืออิหร่านก็ประกาศว่าถ้ารุกรานเขาอีกเขาก็จะตอบโต้นะครับทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะเมื่อวันอังคารบอกว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านและเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขอนะทำข้อตกลงเพื่อแลกผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นวาทกรรมเดิมๆของทรัมป์นะเขาหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราต้องกระหน่ำพวกเขาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็คืออันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยก็บอกด้วยว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่เขาต้องการนะอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยได้บอกเอาไว้นะก็คือยังมีโอกาสที่จะคุยและทรัมป์ก็มองว่าจะทำให้มันยุตินะได้ด้วยดีอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะความรุนแรงเนี่ยมันก็ข้ามนะฮะข้ามฝั่งไปที่ UAE ด้วยนะฮะUAE ครับออกมาบอกว่า UAE urges country to prevent attackนะ from its country นะก็บอกว่าตอนนี้มันมีการโจมตีไปที่ UAE ด้วยนะครับก็คืออยากให้หลายๆประเทศเนี่ยช่วยร่วมมือกันนะในการป้องกันไม่ให้ UAE เนี่ยนะครับได้รับความรุนแรงไปด้วยที่กรุงอาบูดาบีครับนะฮะก็ออกมามีการแถลงเรื่องนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านเมื่อวันตั้งแต่วันอาทิตย์นะได้มีการประกาศว่านะฮะการโจมตีโดรนนะทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทางภาคตะวันตกของประเทศโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ชื่อว่าบารากานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำให้ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานประมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ครับย้ำนะว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังในส่วนของผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นะครับก็อธิบายสถานการณ์เรื่องที่มีการโจมตีโดรนเนี่ยเข้าไปนะแถวๆบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ UAE เนี่ยให้กับทางนานาประเทศเนี่ยได้รับทราบนะแล้วบอกว่าการโจมตีลักษณะนี้เนี่ยนะครับทำให้ UAE เนี่ยมีความเสี่ยงมากและ IAEA ต้องออกมาเตือนครับ
0: นะคะก็ยังคงมีผลกระทบทั่วโลกนะคะและในขณะที่ทั่วโลกก็กำลังจับตามองว่าสงครามจะสามารถยุติลงผ่านการเจรจาหรือเปล่าภายในประเทศสหรัฐเองเนี่ยก็กำลังจับตามองอยู่เช่นเดียวกันว่าสงครามเนี่ยจะยุติลงด้วยการตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐหรือเปล่านะครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตากันนะฮะนี่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าเป็นแรงกดดันจากในบ้านของเขาเองนะของสหรัฐเองนะครับมาดูกันที่ฝั่งของประเทศจีนกันบ้างนะครับฝั่งของ

0: ประเทศจีนเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือพอทรัมป์เนี่ยนะครับเดินทางไปเยือนทรัมป์ได้เดินทางไปเยือนจีนปุ๊บไปปักกิ่งปุ๊บนะฮะไม่เท่าไหร่นะครับไม่นานเลยปูตินก็มาเยือนจีนด้วยเช่นเดียวกันก็จะเห็นภาพที่ปูตินเนี่ยนะครับจับไม้จับมือนะอย่างแน่นแฟ้นสนิทสนมนะกับสีจิ้งผิงนะครับจาก Channel News Asia ครับบอกว่าปูตินสี held unyielding ties in talks after Trump visit นะครับคือนะก็เห็นภาพเลยนะครับว่าทั้งสองเนี่ยนะครับโอ้จะคือบรรยากาศมันต่างมีนักวิเคราะห์บอกว่าต่างเลยคือภาษากายนะครับการต้อนรับความอบอุ่นเนี่ยมันต่างกันมากคือนี่คือมิตรเก่านะนี่คือมิตรเก่านะครับปูตินสีนะครับก็มีการพบปะหารือกันเป็นซัมมิตของทั้งสองประเทศนะครับโดยวลาดิเมียร์ปูตินนะครับพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งพร้อมยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจรัสเซียจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญกับปัจจัยภายนอกและแรงกดดันจากตะวันตกครับวันที่20พฤษภาคมนะครับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเข้าพบกับผู้นำของจีนที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการประชุมแบบทวิภาคีโดยระหว่างการหารือกันนะครับปูตินก็กล่าวยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศนะครับระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องหลายปีนะครับการเยือนของปูตินในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์นั้นนะครับเดินทางมาเยือนจีนแล้วก็พบปะกับสีจิ้นผิงเช่นกันทำให้การพบกันระหว่างผู้นำของรัสเซียและจีนนั้นถูกจับตาอย่างมากท่ามกลางการแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนกำลังพยายามรักษาดุลยภาพระหว่างความสัมพันธ์นะกับสหรัฐนะแล้วก็กับทางรัสเซียด้วยนะก็ถือว่าจีนเนื้อหอมมากครับ
1: ใช่ละค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเยือนนะติดกันจากสหรัฐแล้วก็จากรัสเซียนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการพูดถึงเนาะเรื่องของการไปเยือนจีนของทรัมป์เองนะคะซึ่งก็ยังคงมีผลกระทบที่ตามมานะคะแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยเวลาไปเจรจากับประเทศไหนนะคะก็มักจะพาเรื่องของการค้านะคะเข้าไปเจรจาด้วยแล้วหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทรัมป์เนี่ยมักจะมีการขายคือเครื่องบินโบอิงนะคะล่าสุดนี้เนี่ยจีนเองก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการสั่งซื้อโบอิงจากสหรัฐอเมริกานะคะจาก BBC ค่ะ China confirms it will buy 200 Boeing jets after Trump Xi summit นะคะก็เป็นการประกาศออกมาจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะคะก็ได้มีการแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่ารัฐบาลจีนเตรียมดำเนินการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทโบอิงของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นจำนวน200ลำด้วยกันนะคะซึ่งการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษนะคะที่โบอิงสามารถกลับมาเจาะตลาดการบินที่สำคัญของจีนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยถูกกีดกันแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าได้มีการพบปะเจอกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็สีจิ้นผิงโดยมีเป้าหมายหลักค่ะเพื่อที่จะสร้างความเสถียรภาพให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะคะถึงแม้ว่าในแถลงการเนี่ยของรัฐบาลจีนเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของเครื่องบินที่จะสั่งซื้อในล็อตนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับโบอิงเลยทีเดียวนะคะทางด้านของทรัมป์เองเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับกลุ่มผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมที่ปักกิ่งนะคะโดยที่เขาเนี่ยก็ระบุว่าการเจรจาครั้งนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะจริงๆนอกจากเรื่องของโบอิงแล้วก็มีหลายฉบับอยู่เหมือนกันนะคะรวมถึงมีการซื้อเครื่องบินนะคะแล้วก็ยังมีข้อตกลงที่อาจจะขยายเพดานความร่วมมือในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจาก200นะคะลำเป็นมากกว่านี้อาจจะสูงถึง750ลำในอนาคตได้ด้วยนะคะซึ่งหากสามารถดำเนินได้เนี่ยจะกลายเป็นยอดการสั่งซื้อเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบินเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะฝั่งโบอิงเองก็ได้มีการออกแถลงการนะคะแสดงความยินดีต่อผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ของทรัมป์นะคะโดยชี้ว่าบริษัทเองก็ได้มีการบรรลุเป้าหมายสำคัญในการเปิดประตูสู่ตลาดบินจีนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งข้อตกลงสำหรับเครื่องบิน200ลำแรกนี้นะ

0: ะก็เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็มีความคาดหวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะเกิดข้อตกลงเพิ่มเติมในอนาคตนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาก็ยังระบุเสริมด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยค่ะฝ่ายสหรัฐอเมริกาจะให้หลักประกันในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องยนต์อากาศยานให้กับทางจีนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานของการบินของจีนอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรื่องของการค้าสหรัฐกับจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายลงจากที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การบินนะแล้วก็การค้าต่างๆนะคะก็น่าจับตามองว่าอนาคตเนี่ยความร่วมมือแล้วก็จุดเปลี่ยนของความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐจีนจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
1: ครับนะฮะพูดถึงเรื่องของจีนนะครับก็มีข่าวเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจมีการแทงกันนะครับในร้านอาหารญี่ปุ่นนะในห้างสรรพสินค้านะครับจาก NHK ครับบอกว่า3 injured in stabbing at Japanese restaurant in Shanghai นะครับห้างเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยดังนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าตกใจนะครับทีนี้เขาบอกว่ามี3คนที่ถูกแทงใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นและเป็นข่าวใน NHK ของญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยถูกแทงอยู่ในนั้นด้วยเนี่ย2คนนะแล้วก็เป็นชาวจีน1คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายเนี่ยใช้มีดเป็นมีดปอกผลไม้เนี่ยนะครับแทงในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในนครเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งก็แน่นอนพอเกิดเหตุการณ์กับประชาชนญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนนะเพิ่มมาตรการแล้วก็บอกให้คนญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเหตุคนร้ายเนี่ยใช้มีดแทงประชาชนในร้านอาหารในเขตผู้ตงนะครับนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรายงานว่า2รายเป็นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเซี่ยงไฮ้ได้ออกแถลงการยืนยันว่ามีพลเมืองชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บ2รายจริงและขณะนี้กำลังอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดและระบุในแถลงการด้วยว่าญี่ปุ่นได้เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลจีนขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจีนรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองชาวญี่ปุ่นทั้งหมดที่อยู่ในประเทศจีนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของรัฐบาลจีนเองก็พยายามลดอุณหภูมิความร้อนแรงนะโดยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็แถลงข่าวประจำวันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงคดีความไม่สงบส่วนบุคคลนะไม่ได้มีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจของจีนก็จะดำเนินการจัดการและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งนี้ครับการแทงกันนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตอกย้ำนะฮะถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีของญี่ปุ่นกับจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีความกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าญี่ปุ่นน่ะมองถึงความเชื่อมโยงว่าอาจเป็นไปได้แต่ว่าทางการจีนก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะไม่อยากจะให้กระทบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คุณลิซ่าผมขอไปที่อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของทางการจีนเนี่ยได้ออกมานะครับเตือนนะครับประชากรของจีนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.นะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นชาวจีน5รายแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายในฐานะผู้ก่อเหตุกักขังนงเหนียวและข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์นะจากกลุ่มผู้เสียหายชาวจีน5รายนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก็สร้างความห่วงกังวลนะฮะให้กับทางการจีนเป็นอย่างมากครับถึงขนาดที่ได้มีการออกประกาศนะครับเป็นแถลงการเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก็เผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์นะครับทางการเรียกร้องให้ทางการไทยนั้นนะครับให้สอบสวนคดีอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งเตือนพลเมืองของจีนในไทยนะครับให้ระมัดระวังความปลอดภัยและ

0: บัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนหนึ่งของแถลงการจากสถานทูตจีนระบุว่าฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลและการใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับส่งแรงกระเพื่อมนะครับอันนี้ผมเอามาจาก BBC ไทยนะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับแอตตาคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้เกิดข้อกังวลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นฟูนะจากก่อนหน้านี้นั้นนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดลงนะครับก็ทำให้กลัวว่าจะเกิดเรื่องของความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นเอา2เหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังเพราะมันมีโครงสร้างของเรื่องอ่ะค่อนข้างจะคล้ายกันอยู่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบเนาะต่อความมั่นใจของการท่องเที่ยวหรือการไปเยือนประเทศนั้นๆแต่ว่านะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นละนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นในระดับประเทศนะคะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เจอแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์มาดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้นะคะที่เกาหลีใต้นะคะเรื่องของการประท้วงโอ้โหจำนวนคนที่จะออกมาในวันนี้เนี่ยหลักเกือบ 50,000 คนเลยนะ 48,000 คนนะคะจาก Reuters ค่ะ Samsung Union says to embark on 48,000 strong strike on Thursday after impasse on bonuses นะคะก็เป็นเรื่องของการจ้างงานนะคะแล้วก็โบนัสที่มีการจ่ายออกไปนะคะทางบริษัท Samsung Electronics เนี่ยค่ะก็เตรียมนะคะที่จะเผชิญการนัดหยุดงานของพนักงานมากกว่า 48,000 คนในวันนี้นะคะหลังการเจรจาค่าจ้างระหว่างบริษัทนะคะแล้วก็สหภาพแรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้นะคะก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากเกาหลีใต้เจ้านี้นะคะร่วงลง 3% นะคะโดยทางด้านของชเวซึงโฮนะคะซึ่งเป็นโฆษกสหภาพแรงงานเขาก็ได้มีการเปิดเผยในแถลงการเมื่อวานนี้นะคะว่าฝ่ายสหภาพเนี่ยได้มีการยอมรับข้อเสนอไกล่เกลี่ยจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติเกาหลีใต้แล้วแต่ว่าฝ่าย Samsung Electronics เนี่ยปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปนะคะเขาระบุว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการร้องขอเวลาเพิ่มเติมสำหรับการเจรจาแต่เมื่อเวลา 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้นะคะทางบริษัทเขาก็แจ้งว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทำให้การหารือเข้าสู่สภาวะชะงักงันนะคะโดยทางด้านของชเวเองเนี่ยค่ะเขาก็บอกเพิ่มเติมว่าทางสหภาพรู้สึกเสียใจที่กระบวนการหลังการไกล่เกลี่ยต้องยุติลงนะคะเนื่องจากฝ่ายบริหารใช้เวลาตัดสินใจนานเกินไปนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหตุการณ์ก็ก่อนหน้านี้ก็คือทางศาลเกาหลีใต้นะคะก็มีคำสั่งให้การนัดหยุดงานต้องไม่กระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงานนะคะรวมถึงต้องไม่ขัดขวางการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้วก็การเสื่อมคุณภาพของซอฟต์แวร์ลงนะคะแล้วก็ทางนี้เองเนี่ยข้อเรียกร้องหลักของสหภาพแรงงานนะคะก็มุ่งไปที่เรื่องของระบบโบนัสตามผลประกอบการของ Samsung นั่นเองนะคะโดยทางสหภาพเนี่ยค่ะเขาต้องการให้บริษัทเนี่ยจ่ายโบนัสในสัดส่วนเทียบเท่า 15% ของกำไรจากการดำเนินงานนะคะรวมถึงยกเลิกเพดานการจ่ายโบนัสแล้วก็กำหนดโครงสร้างโบนัสอย่างเป็นทางการพร้อมมาตรการอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดูนะคะในวันนี้จะประท้วงหยุดงานกันกว่า 40,000 กว่าคนเกือบ 50,000 คนในวันนี้นะคะสร้างผลกระทบอย่างมากมายแน่นอนนะคะแล้วก็หุ้นของ Samsung เนี่ยต้องติดตามดูต่อไปว่าจะล่วงลงหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ล่วงลงไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันไหมนะคะ
0: ครับคุณลิซ่ามาดูข่าวใหญ่ของประเทศไทยที่เมื่อวานนี้ผมเห็นเต็มฟีดเลยนะคือประเทศไทยนะครับจะยกเลิกนะครับฟรีวีซ่า60วันให้กว่า90กว่าประเทศนะผมก็เพิ่งคือผมมาทราบแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นตัวเลขอ๋อเราให้ตั้ง93ประเทศเลยเหรอนะซึ่งเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะฮะอันนี้เห็นแทบจะทุกสำนักข่าวต่างประเทศเลย BBC ผมยกยิบขึ้นมา1สำนักข่าวนะ BBC บอกว่า Thailand cuts visa free stay period for more than 90 countries including UK แน่นอนคือแต่ละประเทศอ่ะเขาก็จะพูดว่าประเทศเขาโดนด้วยนะฮะผมเห็น CNN เห็น Channel News Asia เห็น Asia One เห็นหลายสื่อเลยนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่นะครับทาง BBC ก็บอกว่าจะมี93

0: 3ประเทศนะที่เคย enjoy 60 days free visa นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2024ซึ่งตอนนั้นนะเป็นมาตรการของประเทศไทยที่ต้องการที่จะกระตุ้นนะฮะตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยหลังภาวะโควิด19เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลับมานะฮะเข้าสู่ภาวะเดิมก่อนโควิด19แล้วแล้วก็ทางประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการระบุนะถึงปัญหา overstay อาชญากรรมนะครับเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยผมเห็นนะคือมันจะมี narrative อย่างหนึ่งคุณลิซ่าของนายซินเองหรือว่าของ BBC เนี่ยเขาก็จะเอาภาพของนักท่องเที่ยวอ่ะที่ก่อปัญหาในประเทศไทย อย่างเช่นเคสล่าสุดเนี่ยของที่ซินเองที่เขาเอามาเป็นภาพแรกเลยก็คือจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนักท่องเที่ยวจีนที่ถีบประตู
1: ที่สนามบินค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่เป็นออโต้เกตอ่ะที่เป็นเครื่องในการตรวจตม.ภาพนั้นเป็นภาพเปิดเลยแล้วก็มีภาพอีกภาพนึงคือภาพที่อีกของสำนักข่าวหนึ่งเนาะก็เป็นภาพที่คุณจำได้ไหมที่เขาเป็นเหตุที่สาวที่เป็นทรานส์วูแมนฟิลิปปินส์อ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่มีเหตุการณ์อ่ะที่สุขุมวิทคุณจำได้ไหมที่มีการตะลุมบอลกันอันนั้นก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะที่เขาเอาภาพอ่ะเขาบอกนี่ไงภาพมันเกิดขึ้นเหล่านี้มันก็เลยทำให้ทางการไทยเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เอาละนะครับเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่านอกจากการให้การยกเลิกสิทธิ์ยกเว้นวีซ่านะเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าติดต่อธุรกิจระยะสั้นไม่เกิน60วันกับ93ประเทศและดินแดนคือลิสต์มันยาวมากนะคุณลิซ่าคือโดนกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่องโหว่นะในการก่ออาชญากรรมในไทยนะครับก็จะมีเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่และจริงมันมีผมเพิ่งไปเห็นว่ามันมีดีเทลอีกเยอะมากนะครับอย่างเช่นการปรับปรุงให้เป็นมาตรการยกเลิกนะครับวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน30วันให้สิทธิ์54ประเทศและดินแดนนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่คือคนที่อยู่ได้ไม่เกิน30วันน่ะเขาก็จะพิจารณาว่าอ๋อนะครับไม่ได้มีสถิติปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่างเช่นออสเตรเลียออสเตรียนะครับเดนมาร์กนะครับเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสอิสราเอลญี่ปุ่นเป็นต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาอังกฤษก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคือคุณไม่ได้60แล้วแต่คุณจะมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมี54ประเทศนะคือใน93ประเทศที่โดนยกเลิกไปอ่ะเขาซอยย่อยมาอันนี้คือ30วันนะต่อไปก็จะเป็นไม่เกิน15วันก็ตัวอย่างเช่นมัลดีฟมอริเชียสเซเชลนะครับแล้วก็จะมีวีซ่าออนอะไรวัลนะมี31ประเทศนะฮะอย่างเช่นอาเซอร์ไบจานนะฮะเบลารุสอินเดียเซอร์เบียดังนั้นนะฮะที่เรามาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าใครมีญาติมีเพื่อนนะฮะที่จะมาเมืองไทยไปเช็คให้ดีๆเพราะว่าไม่ได้60วันอีกต่อไปละฮะเขาก็จะมีลดหลั่นกันไปครับ
1: นะคะก็มีอัปเดตเรื่องของวีซ่าของประเทศไทยตามนั้นนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากประเทศจีนนะคะเรื่องของรถไฟจีนหลังปี2000เนี่ยเดี๋ยวมาดูการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเขาในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตลาลิซาค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณโบสุวัตรากันนะครับก็มีหลายท่านนะคิดถึงคุณโบนะครับอ่ะวันนี้คุณโบพร้อมแล้วครับ
3: Good Morning Bo
1: นี่ฮาวค่ะสวัสดีค่ะ
4: นี่ฮาวคุณลิซานี่ฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าเจี๋ยหาคุณฟังด้วยค่ะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงคุณโบนะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะอ่ะก่อนอื่นเลยอากาศเป็นยังไงคะครับ
4: อากาศช่วงนี้ปักกิ่งเริ่มร้อนนะคะก็มีฝนตกบ้างประปรายเนาะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างน่าจะคล้ายๆกันทั่วโลกแหละอาจารย์เจตก็คือจริงๆแล้วปักกิ่งอาจจะไม่ได้เป็นเมืองที่แบบชุ่มชื้นมากนักแต่ว่าปีนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสัก2วันที่แบบตกติดกันเลยซึ่งฉันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความแปลกของสภาพอากาศแต่ว่าโดยรวมช่วงนี้ก็อากาศก็ต้องถือว่าดีค่ะก็ในความคำว่าร้อนเมื่อเทียบกับคนกรุงเทพก็น่าจะยังพูดว่าเย็นสบายได้อยู
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วบรรยากาศช่วงที่คือตอนนี้ขอ3ถาม2ผู้นำโลกนะทั้งทรัมป์เองก็ไปเยือนจีนมาแล้ว ปูตินเองก็

0: ก็อยู่ในจีนตอนนี้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าบรรยากาศในปักกิ่งคึกคักค่ะยันเจตคุณลิซ่าคุณฟังเพราะว่าแน่นอนว่าก็มีโอกาสได้ต้อนรับ2ผู้นำระดับยักษ์ใหญ่เนาะแต่ต้องออกตัวนิดนึงว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนดิฉันไม่ได้มีโอกาสอยู่ในปักกิ่งแต่ว่าแน่นอนก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยทุกคนคนจีนก็คือดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการต้อนรับของคนจีนที่ค่อนข้างอบอุ่นก็คืออย่างที่โรงแรม Four Seasons ที่เราจะเห็นในภาพข่าวก็คือจะมีคนจีนจำนวนมากเลยที่รู้สึกว่าแบบโอ้อยากจะไปดูตัวจริงของประธานาธิบดีทรัมป์อะไรเงี้ยซึ่งดิฉันส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็ผิดคาดนิดนึงนะคือตอนแรกอ่ะจะคิดว่าคนจีนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรขนาดนี้เพราะว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่ต้อนรับผู้นำโลกใช่แต่ว่าพอเห็นข่าวเห็นอะไรเงี้ยคนจีนเองก็มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นเช่นเดียวกันค่ะประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทอยู่ละเพราะนั้นอาจจะมาค่อนข้างบ่อยเพราะนั้นก็คนจีนก็ยังรู้สึกว่าต้อนรับเป็นอย่างดีคือคนจีนในเรื่องของการต้อนรับแขกอ่ะอาจารย์เจตก็น่าจะรู้ว่าเขาก็มีความเต็มที่อยู่มากเพราะฉะนั้นก็คือใครมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับแล้วก็บรรยากาศก็มีความคึกคักทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับไปที่ประเด็นวันนี้กันบ้างนะคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะดูเรื่องของรถไฟของจีนนะคะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยค่ะการพัฒนาก้าวกระโดดยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าชวนคุณลิซ่าจันเจตคุณฟังคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเห็นในช่วง26ปีที่ผ่านมารถไฟความเร็วสูงของจีนจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลยคือมาถึงวันนี้ซึ่งแบบดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่มาประเทศจีนมีเป้าหมายอยากมานั่งรถไฟความเร็วสูงเนาะคือถ้ามันไม่ได้พัฒนาด้วยสิ่งที่เห็นกับตาก็จะไม่กล้าพูดแต่ดิฉันน่ะเป็นคนหนึ่งซึ่งใช้รถไฟความเร็วสูงในจีนบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็กล้าที่จะพูดเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ใช้จริงเองแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษามาแต่ว่าย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ที่ลักษณะคล้ายๆกับที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราเนาะก็คือเหตุของรถไฟชนรถเมล์ในปี2011ค่ะจันเจตคุณผู้ชมฟังมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะแต่นึกดูเขาเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น2011ซึ่งต้องบอกว่าโหน่าจะ15ปีก่อนอะแล้วก็คือพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถเมล์เนี่ยไปเสียอยู่บนรางรถไฟแล้วมันก็คือรถไฟก็มาเนาะมันก็เลยทำให้แบบโอ้จำได้ว่าในข่าวมันก็บอกว่าคือคนขับอ่ะก็คือเป็นฮีโร่มากว่าช่วยบรรดาผู้โดยสารคือและดันไปเสียในจังหวะช่วงเช้าซึ่งเป็นแบบ rush hour ด้วยคนขับก็ช่วยผู้โดยสารลงมาจากรถก่อนที่รถไฟจะมาถึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถือว่าคนขับเนี่ยเป็นฮีโร่นะก็คือเขาอะเสียชีวิตอยู่ในรถแต่ว่าผู้โดยสารจำนวนมากอะก็รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เนี่ยจึงเป็นสาเหตุพอเหมือนจริงๆแล้วจีนก็น่าจะเหมือนกับหลายๆที่ในโลกก็คือพอเห็นการเกิดอุบัติเหตุเนาะเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการอาจจะยกระดับทางรถไฟหรือว่าเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยที่กั้นอะไรอย่างเงี้ยจึงทำให้เหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดในปักกิ่งรวมถึงเป็นพื้นที่ในประเทศจีนเพราะว่าถ้าสมมติว่าทุกวันนี้อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังเดินทางมาจีนก็จะไม่ค่อยเห็นเส้นทางที่ตัดกันระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์คือจะเห็นค่อนข้างน้อยและยิ่งเลยเพราะยิ่งถ้าเป็นเส้นรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีเลยค่ะคือต้องบอกว่าคือมันแยกกันแบบชัดเจนมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่จะบอกว่าเขาดีทุกอย่างเขาก็เคยมีเกิดเพียงแต่ว่าพอเขาเกิดแล้วว่าวิธีการถอดบทเรียนเขาคือถอดจริงๆไงไม่ใช่เหมือนกับของเราซึ่งแบบทำให้รู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวก็เครนตกใส่มั่งเดี๋ยวก็รถไฟชนรถเมล์ซึ่งเล่าให้อาจารย์เจตคุณลิซ่าฟังก่อนจะเข้าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนาะในช่วงแรกอ่ะดิฉันได้ฟังข่าวที่อาจารย์เจตเล่าเรื่องของสถานทูตจีนออกมาเตือนพลเมืองว่าก็คือให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางมาประเทศไทยซึ่งพอมันมีข่าวเนี้ยก็คือไอ้รถไฟชนรถเมล์เนี่ยคนจีนในภาคก็มาบอกดิฉันว่าเห็นไหมเมืองไทยอ่ะน่ากลัวจริงๆด้วยนั่งรถเมล์อยู่ดีๆก็แบบอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งที่แบบรถติดอะไรเงี้ยดิฉันก็คือดิฉันน่าต้องสารภาพกับคุณผู้ฟังคุณลิซ่าจันเจตว่าดิฉันก็พูดไม่ออก

นะดิฉันก็บอกว่าแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคะแต่เขาบอกว่าก็มันก็คืออันตรายเหมือนกันอะมันก็คือการแบบถึงแก่ชีวิตซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นการที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ในประเทศเนาะและในช่วงตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางหลายพื้นที่ในจีนเชื่อไหมคะว่าเดินทางไปทุกที่เจอคนจีนอะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยคือเมืองไทยอันตรายที่ฉันก็งงว่าอันตรายยังไงอะอันตรายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันที่สำนักงานอะออกข่าวนี้ออกมาเรื่องของสถานทูตจีนเตือนพลเมืองเขาฉันบอกโอ๊ยทำไมออกข่าวอย่างนี้อะมันเหมือนกระทบการท่องเที่ยวคือโดยปริยายเนาะคือแม้ว่ามันจะไม่กระทบแต่มันก็ดูกระทบเลยเขาก็บอกว่าแต่นี่มันเป็นความจริงนะคุณโบต้องยอมรับว่าประเทศไทยอันตรายจริงฉันก็เลยตกใจว่าอ้าวกลายเป็นว่าบ้านเรากลายเป็นเมืองอันตรายไปแล้วเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้สะท้อนเสียงที่ได้ยินจริงๆมาจากในประเทศจีนว่าตอนนี้เขามองเราเป็นบ้านเมืองที่อันตรายไปแล้วอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงของเรากันบ้างคือต้องบอกว่าหลายคนคืออันนี้เป็นคนจีนนะที่ชอบมาตั้งคำถามกับดิฉันว่าเนี่ยดูสิก็คือในจีนอ่ะมีรถไฟความเร็วสูงแบบโอ้ตอนนี้น่าจะเรียกว่าวิ่งต่อวันอ่ะเป็นหมื่นขบวนอะไรเงี้ยดูประเทศที่แบบเจริญแล้วอย่างสหรัฐอะไรเงี้ยเขาไม่ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาก็มาถามดิฉันว่าทราบไหมว่าทำไมในจีนมีสหรัฐไม่มีเขาก็มีคำตอบมาให้ว่ารถไฟความเร็วสูงการก่อสร้างอ่ะในช่วงแรกก็คือต้องลงทุนมากแต่ว่าอันนี้เขาอวยรัฐบาลเขาเนาะว่ารัฐบาลเขาว่าพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาวนะมองเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นการลงทุนเชิงธุรกิจเหมือนกับที่แบบนักธุรกิจอเมริกันมองอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของความสะดวกสบายละยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านส่งเสริมให้เกิดการไปมาหาสู่กันของคนในแต่ละพื้นที่มีบทบาทการพัฒนาโดยรวมของประเทศคือคนจีนบอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็มีความคิดที่แบบถูกใจประชาชนนะก็คือลงทุนก่อนแล้วก็รับผลประโยชน์ในระยะยาวทีหลังแต่ว่าส่วนตัวดิฉันน่ะมองว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนนอกจากใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งคนแล้วก็สินค้าละในแง่ของการแสดงเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันยังหมายถึงการแสดงอำนาจทางเศรษฐกิจการแสดงความทะเยอทะยานรวมถึงความก้าวหน้าคืออยากจะโชว์ความก้าวหน้าแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมที่กำลังจะบอกว่าชั้นเนี่ยเจ๋งทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญแล้วก็เป็นการที่ประกาศตัวจีนโดยที่แบบไม่ต้องพูดออกไปคือต้องการประกาศตัวให้กับทั่วโลกรู้สึกว่าเนี่ยฉันแข็งแกร่งนะฉันเป็นมหาอำนาจภายใต้แบบสิ่งหลายอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการแบบนี้ของจีนน่ะต้องถามอาจารย์เจดิฉันว่ามีความคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่เคยใช้ชินคันเซ็นน่ะใช่ไหมประกาศความยิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษ1960มีความคล้ายกันว่าพอเรามีรถไฟความเร็วสูงเนาะมันก็เหมือนกับโอ้เนี่ยมันดูเจ๋งอ่ะมันดูเท่แต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เจตคุณที่สร้างคุณฟังต้องยอมรับว่าก็คือรถไฟความเร็วสูงของจีนใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยชั้นมากคือ26ปีนี้ต้องถือว่าก็คือเหมือนกับจากเด็กจนถึงแบบอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนกลางสักคนหนึ่งแค่นั้นเองคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนยุค Y2K นะปี2000น่ะคนจีนน่ะก็ยังใช้บริการรถไฟแบบธรรมดาที่แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอะไรเงี้ยคือดิฉันจะยกตัวอย่างให้ดูเส้นทางหนึ่งซึ่งเพิ่งเปิดเส้นทางสายใหม่เมื่อเร็วๆนี้นั่นก็คือเส้นปักกิ่งกวางโจวซึ่งมีระยะทางประมาณ 2,200 กิโลเมตรสมัยก่อนน่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังคือถ้าสมมติคนปักกิ่งอ่ะอยากจะไปทางใต้คือกวางโจวอ่ะอาจจะใช้เวลาประมาณ 30-40 ชั่วโมงเลยนะก็คือต้องเรียกว่าคือ2วันน่ะก็อาจจะประมาณวันกว่าๆ2วันอะไรเงี้ยจนตอนนี้ค่ะถ้าล่าสุดถ้าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังจำได้เขาเปิดทริปดีคือทริปคืนเดียวตามคอนเซ็ปต์นอนจากสถานีต้นทางแล้วก็ตื่นที่สถานีปลายทางก็คือหลับไปเลยก็คือขึ้นจากปักกิ่งเนี่ยน่าจะประมาณทุ่มมั้งแล้วก็ไปเช้าไป 6:00 น 7:00 น ที่ทางฝั่งกวางโจวหรือบางทีเลยยาวไปถึงฮ่องกงด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากรถไฟความเร็วสูงซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจีนคือย้อนกลับไปในปี2000นะคะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังคือตอนนั้นน่ะ

เริ่มรู้สึกว่ารถไฟธรรมดาที่มีอยู่อ่ะมันไม่พอกับปริมาณการขนส่งทั้งคนและของเนาะตอนนั้นอยู่ในยุคของประธานาธิบดีหูจินเทาอ่ะก็มีการเปิดประมูลให้บริษัทรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่ทั้งจากญี่ปุ่นเยอรมันแคนาดาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเข้ามาประมูลมาแบ่งเค้กชิ้นนี้คือตอนนั้นนะจีนมีความฉลาดมีการตั้งเงื่อนไขว่าโอเคคุณอยากมาแบ่งเค้กในจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องมาเป็นบริษัทคือมาจอยเวนเจอร์แล้วก็คือจอยกับของจีนเนาะแล้วก็ร่วมนอกจากร่วมทุนแล้วยังต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดโนว์ฮาวความรู้ต่างๆที่คุณมีที่เรามาสร้างในจีนอะให้กับบรรดาวิศวกรจีนซึ่งเขาใช้ระยะเวลาต้องเรียกว่าสั้นมากคือพอจากปี2000เนาะแล้วก็จะใช้เวลาน่าจะ3ปี5ปีเนี่ยแหละก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการสร้างรางสร้างอะไรจนสุดท้ายในปี2007ค่ะจีนได้รถไฟความเร็วสูงรุ่นแรกเรียกว่าเหอเสียหรือว่าเราจะเห็นในภาษาจีนเรียกเหอเสียห้าวซึ่งแปลว่าสามัคคีคำว่าสามัคคีเนี้ยมันมาจากเทคโนโลยีของหลายๆประเทศที่เมื่อกี้พูดไปอ่ะมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรกของจีนออกมาซึ่งแน่นอนว่ารถไฟความเร็วสูงเหอเสียเนี่ยก็เริ่มเดินรถในปี2007แต่อาจจะไม่ได้เดินในเชิงแบบพาณิชย์ก็คือทดลองเดินแหละคิดว่าลองใช้ดูเพราะว่าจีนอะวางแผนไว้ละว่าในปี2008อะอยากจะเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงให้โลกได้เห็นพร้อมกับงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งเพราะนั้นในปี2008ค่ะจีนก็เลยมีรถไฟความเร็วสูงต้องเรียกว่าให้บริการในเชิงพาณิชย์สายแรกก็คือเทียนจินก็คือปักกิ่งเทียนจินซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่จีนพยายามเคลมว่าเป็นเทคโนโลยีที่วิศวกรจีนอะสามารถแกะได้จากบรรดาผู้ร่วมค้าที่บอกทั้งหมดอะแล้วนำมาพัฒนาต่อยอดทำให้เกิดความเร็วนั่นเป็นครั้งแรกนะที่มีโอกาสได้เห็นรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงในประเทศจีนหลังจากนั้นค่ะในปี2008ผ่านไปอีกเกือบ10ปีจีนได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงรุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่วิ่งอยู่ถ้าใครมาจีนจะได้สัมผัสกับฟู่ซิงฮาวค่ะซึ่งฟู่ซิงฮาวเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของจีนเรียกว่าแท้ๆเลย 100% แล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนอกจากจะให้บริการอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของส่งคนส่งของแล้วเนี่ยเทคโนโลยีความเร็วสูงฟู่ซิงเนี่ยยังกลายเป็นสินค้าอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปในตอนต้นของรายการคือส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่เห็นชัดๆเลยที่ตอนปีก่อนเนี้ยที่ประธานาธิบดีจีนเดินทางไปอินโดนีเซียก็ได้เห็นว่าเขาก็พาไปดูเรื่องของรถไฟจีนลาวแล้วก็เซอร์เบียฮังการีจริงๆเขาก็พยายามที่จะอยากจะเหมือนกับให้ไทยนะแต่ไทยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อยู่ซึ่งก็หลายปีแล้วก็ยังเรียนรู้ยังคงอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดพัฒนาปัจจุบันค่ะการซื้อตั๋วในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าซื้อเป็นดิจิตอล100%ต้องบอกอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังสมัยก่อนอะย้อนกลับไป6ปีที่แล้วช่วงนี้ฉันมาอยู่ในจีนใหม่ๆอยู่ประมาณ2ปีเนาะการซื้อตั๋วเนี่ยว่าจะเป็นในลักษณะว่าจะเป็นร้านที่เป็นคีออสอยู่ในชุมชนสมมติว่าเราจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงเราต้องไปซื้อตั๋วไปออกตั๋วกระดาษที่ร้านนั้นแต่ปัจจุบันผ่านมา6ปีค่ะการซื้อตั๋วแล้วก็ตรวจตั๋วของรถไฟความเร็วสูงในจีน 100% เป็นดิจิตอลคือไม่ก็ตามที่อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังซื้อแล้วเสร็จเรียบร้อยนะไม่ต้องมีตั๋วกระดาษเอาพาสปอร์ตไปยื่นหน้าเกตเขาสแกนชื่อเดียวเข้าไปได้เลยเหมือนกับระบบสายการบินคือดิฉันว่าดีกว่าอีกเพราะว่าไม่ต้องออกบอร์ดดิ้งพาสก็คือมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยมีเลขว่านั่งตู้ขบวนไหนเลขที่นั่งเท่าไหร่ออกเดินทางเมื่อไหร่ก็คือทุกอย่างมันดิจิตอลทั้งหมดซึ่งในปีที่แล้วค่ะรถไฟความเร็วสูงของจีนก็ยังเพิ่มบริการ2อย่างก็คือเรื่องของบริการรับจ้างขนส่งสัมภาระจากหน้าประตูบ้านถึงตู้โดยสารรวมถึงบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่สามารถเดินทางเองหรือว่าไม่ใช่มาน้องหมาไปขึ้นรถไฟเองไม่ใช่นะก็คือเดินทางไปตัวเดียวมีคนมาส่งแล้วก็มีคนมารับที่สถานีต้นทางแล้วก็สถานีปลายทางรวมถึงว่าขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของเดินทางไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะการรถไฟจีนที่เห็นภาพสวยหรูแบบนี้ก็ไม่ได้สร้างรายได้ไปเสียทั้งหมดเพราะว่ายอดหนี้รวมปัจจุบันของการรถไฟจีนอยู่ที่ 6.2 ล้านล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นประมาณ 4% ของ GDP โดยรวมทั้งประเทศแน่นอนค่ะว่ามีข่าวออกมาล่าสุดก็คือว่าเส้นทางที่ดิฉันนั่งประจำเนาะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ก็น่าจะมีการขึ้นราคาเพราะว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ต้องบอกว่าแบกรับโครงข่ายการรถไฟจีน

หมดเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าจีนเองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขยายต้องเรียกว่าเครือข่ายการรถไฟไปให้ครอบคลุมทั่วซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเกือบทั่วแล้วล่ะก็คือไปถึง 95% ของทุกพื้นที่ในประเทศอาจจะทิเบตอ่ะอาจจะยังยากหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในความพยายามแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็จะมีภาพของบางพื้นที่บางสถานีที่เราก็จะเห็นว่าร้างๆมีคนใช้ไม่ถึง

0: ผ่านมารถไฟจีนทำอะไรไปบ้างแล้วก็เราเห็นถึงการพัฒนาย้อนกลับมาดูของเราบ้างว่าในช่วง26ปีที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคือดิฉันเห็นในภาพข่าวเนาะดิฉันก็ยังรู้สึกว่ารถไฟไทยก็ดิฉันจากมากี่ปีก็เหมือนยังจะเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะคะอ่ะก็อาจจะต้องดูจีนเป็นตัวอย่างนะคะแหมฟังดูแล้วอยากจะลองนั่งรถไฟจีนดูสักครั้งหนึ่งนะคะคุณโบคะ
0: เชิญชวนเลยค่ะเป็นความสะดวกสบายที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต่างชาติจำนวนมากมาที่จีนแล้วก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์แล้วที่สำคัญที่สุดถ้าสมมติใครอยากมาอยากนั่งสั้นๆตั๋วขั้นต่ำเริ่มต้นแค่10หยวนหรือว่าไม่ถึง50บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะโอ้โหมากครับมีโอกาสต้องไปลองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโบมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใจเย็นทั้งสองฝั่งใจเย็นผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงเดี๋ยวมาดูข่าวสารกันต่อและติดตามข่าวจากเมียนมากันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านเลยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
1: ใช่ค่ะทวงค่ะ
5: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านยุยลี่ครับ
1: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
5: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัลนะครับ
1: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์468-9399นะคะ468-9399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
5: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวนึงก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับด้วยการที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมีอินพอร์ตไลเซนส์หรือมีการเออร์นิ่งมันนี่มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้ ก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้า

เยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันมีก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ import license กับเรื่องของ earning money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างหวบหาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาทั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จบเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้านะครับซึ่งที่เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10กว่าแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรก็มีความสำคัญกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับ

0: มเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเราอาจเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลมากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาคงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกวดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับที่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดงนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างแมมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3ปี4ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับครับ
1: ค่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาและจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤตคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะ

0: ก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤต
2: เอื้อวิทย์ส
0: ถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
2: ค่ะอย่างที่คุณกฤตบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
0: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
2: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
0: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2คนเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเมืองไทยดูต่างประเทศที่คองโกอยู่กันดานิดได้ไหมคะ
5: ครับ
4: คือมีการ
5: โรคระบาด
4: ใช่ใช่ใช่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตระบาดอีโบลาใน2ประเทศคือคองโกแล้วก็ยูกันดานะคะมีผล21พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้หลังจากที่องค์การ
5: อนามัยวันนี้21วันนี้ครับ
4: วันนี้21แล้วเหรอคะ
5: ครับผม
4: เออโอเคถูกต้องถูกต้องขออภัยลืมเลยก็คือมีผลวันนี้หลังองค์การอนามัยโลกยกระดับให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมคุมเข้มคัดกรองคนเดินทางเข้าไทยนะคะหากมีอาการผิดปกติหลังกลับจากประเทศที่เสี่ยงก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHOประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวนี้เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะก็สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนั้นจะมี2

0: การรวมถึงประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะทั้งนี้ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดหากไม่มีความจำเป็นแล้วต้องรายงานตัวต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศนะคะมาตรการที่2ก็คือการคัดกรองณอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าตรงเกตหน้าประตูเครื่องบินนะคะสำหรับเที่ยวบินตรงพื้นที่เสี่ยงผู้โดยสารหรือผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรงตม.นั่นแหละที่เราเรียกกันโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการวัดไข้ซ้ำสอบประวัติอาการป่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังจนครบ21วันจริงๆเราเทียบเคียงได้ตอนที
1: ่
0: โควิดระบาดนะคะ
1: ครับ
0: คือ
1: แล้วเขาให้เรามาตรการมีการป้องกันตัวยังไงฮะเบื้องต้นสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศ
0: ค่ะ
1: เองว่าจะไปติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือเปล่าใช่ไหม
0: ต้องเข้าใจอีโบลาก่อนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพอขึ้นว่าไวรัสเราก็นึกภาพตามไปว่ามันมีลักษณะไหนเพราะว่าเราเคยผ่านโควิดมาแล้วนะคะอีโบลานั้นติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวนะคะอาการสำคัญได้แก่มีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติโดยกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติทันทีนะคะ
1: ครับครับระบบโรคนี้มันเป็นลักษณะของคล้ายๆโรคของไข้เลือดออกชน
0: ิ
1: ดที่แรงจะเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลานะครับเขาบอกอัตราการเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับโดยเขาบอกว่าจะติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยโดยตรงอาการเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าคือจะมีไข้สูงทันทีปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียปัจจุบันเขาบอกยังไม่มียารักษาเฉพาะนะครับทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นของอาการนะครับจะแสดงภายใน2ถึง21วันหลังไปสัมผัสเชื้อแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกไข้จะสูงฉับพลันอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและก็เจ็บคอนะครับส่วนระยะที่2นะครับเขาบอกว่าท้องจะเสียรุนแรงมีอาการอาเจียนมีผื่นขึ้นตามตัวในผู้ป่วยรายที่รุนแรงจะมีเลือดออกทั้งภายในและก็ภายนอกร่างกายนะครับเช่นอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดซึ่งบอกว่าจะนำไปสู่ภาวะของตับและไตวายได้นะครับก
0: ็
1: ต้องระมัดระวังนะครับว่าโรคติดต่อชนิดนี้มันรุนแรงนะครับมีการติดต่อกันทางอากาศและก็ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งประเภทพวกน้ำลายพวกเหงื่อพวกน้ำตานะครับแล้วก็ปัสสาวะของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนะครับอย่างนอกจากนี้เขาบอกการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อครับอย่างเช่นเข็มฉีดยานะครับรวมถึงการสัมผัสสัตว์ป่าติดเชื้อเช่นลิงชิมแปนซีหรือว่าค้างคาวผลไม้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกนี้เป็นสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้กันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับหรือว่าไม่มีวัคซีนที่จะครอบคลุมทุกสายพันธุ์ได้ก็ต้องป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางอย่างที่คุณจิวพรว่านะครับคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์และก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือว่าซากสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ขอสรุปอุบัติเหตุนิดหนึ่งเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมย์จำได้ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อ2วันก่อนมีการตรวจร่างกายพนักงาน157คนนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไป

0: จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยตำรวจขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ไปพิสูจน์ระยะมองเห็นความเร็วปรากฏว่าในช่วงวันก่อนที่มีการสุ่มตรวจสารเสพติดนะคะเจอคนที่มีฉี่สีม่วงอ่ะที่เราเรียกกันอ่ะสองคนมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
1: สองรายครับ
0: นะคะก็ผลการตรวจเมื่อวันที่19นะคะพนักงาน157คนไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดแต่วันที่20มีการตรวจ141คนอันนี้แหละที่ปรากฏว่าพบผู้มีผลตรวจสารเสพติด2คนภายหลังการทราบผลตรวจนะคะการรถไฟได้สั่งให้ทั้ง2คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และจะดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรนะคะจากการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยแล้วก็จะมีการนำเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขค่ะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพนิ่มแดงนะคะให้ข้อมูลว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมค่ะโดยเตรียมยกระดับแนวทางที่เรียกว่าองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานที่มีฉี่สีม่วง2คนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี
1: ้ทดลองใช่ไหมไปทดลองจากพื้นที่จริง
0: จำลอง
1: วันนี้จำลองคือตำรวจได้ไปดูจากสถานที่จริงนั่งรถไฟจริงๆไปดูแล้วว่าจะระยะทางว่าการที่จะมองเห็นป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนไฟอะไรแต่เพาะประเภทนี้เลยครับก็ไปดูเมื่อวานนี้และผลเป็นยังไงครับจากการที่ไปดูเมื่อวานนี้
0: เขาก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาในขณะนี้นะเพราะว่ามันจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่มีการลงพื้นที่นะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องมีการพิสูจน์ระยะมองเห็นมีการคำนวณความเร็วอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะคะที่ต้องขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์แล้วก็พิสูจน์ระยะจากสถานที่จริงนะคะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนะที่ขึ้นรถไฟจำลองนะคือเมื่อวานแต่ที่ตรวจฉี่ม่วงเนี่ยคือมี2ช่วงคือ19กับ20คือวันซืนกับเมื่อวานนะคะคือเขาไปขึ้นที่สถานีรถไฟหัวหมากแล้วก็ตรงหัวลากเนี่ยค่ะคือปกตินี่หัวลากนี่อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชาวบ้านนี่ขึ้นไม่ได้นะแล้วก็ตรงช่วงต่อพ่วงห้องโดยสารตู้หนึ่งแล้วก็เดินทางไปลงอโศกใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันระยะทางก็วิ่งตามกันแบบนั้นแบบปกติอ่ะ9กิโลเมตรเศษใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะทีนี
1: ้
0: เชิญคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมอะไรไหมก็บอก
1: เราไม่ให้คุณสุพรรายงานรายการตรงนี้ว่าเข้าขึ้นไปตรวจยังไงมีผลการตรวจอะไรยังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่าการขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ชุดสอบสวนมีการกำหนดประเด็นตรวจสอบก็คือระยะการมองเห็นระบบอนุสัญญาณนะคะว่าดูว่าเวลาที่คนขับรถไฟมาถึงจุดนี้จะมองเห็นระบบอนุสัญญาณต่างๆทั้งธงสัญญาณธงสัญญาณไฟหรือว่ายานพาหนะที่จอดคร่อมรางรถไฟในระยะเท่าไหร่กันแน่ก่อนถึงสถานีหรือว่าซุ้มไม้กั้นถนนการชะลอความเร็วและการหยุดรถแล้วก็จะสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถในระยะเท่าไหร่จากนั้นก็จะดูความเร็วของรถไฟว่ารถไฟในช่วงนั้นจะแล่นด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งรถนะก็

0: คือตอนออกไปจนถึงการชะลอความเร็วของรถก่อนที่จะเบรกหยุดรถไฟนะคะประเด็นเหล่านี้ค่ะทางชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมเอามาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้นพนักงานรถไฟพนักงานช่างเครื่องแล้วก็พนักงานรักษารถไฟคันที่เกิดเหตุที่ให้การมาก่อนหน้านี้หรือไม่แล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะทั้งการปฏิบัติในส่วนของพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานควบคุมไม้กั้นโดยจะสังเกตการปฏิบัติตั้งแต่การทำความเร็วการวิทยุสื่อสารวอลหากันระยะห่างของรถไฟก่อนที่จะมีการนำไม้กั้นลงการตีธงการตีสัญญาณของพนักงานควบคุมไม้กั้นทั้งสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณธงเพราะมันจะมีแยกส่วนมี2จุดกันในเรื่องของระบบเตือนภัยนะฮะหรือว่าเตือนสัญญาณเนี่ยการจำลองสถานการณ์นะคะชุดสืบสวนก็มีการแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น2ชุดค่ะชุดแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตบนรถไฟอีกชุดหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตตามซุ้มไม้กั้นรถไฟก็จะมีด้านบนด้านล่างแล้วก็ขบวนรถไฟที่จะใช้จำลองสถานการณ์ก็จะเป็นขบวนรถไฟปกติเลยนะคะแล้วก็จากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าทั้งรถไฟโดยสารและรถไฟขนส่งนั้นมีระเบียบการปฏิบัติที่เหมือนกันนะคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้นำสสของพรรคเนี่ยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณโสพลสารัมนะครับเพื่อที่จะให้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนนะครับโดยคุณอนุทินได้เปิดเผยนะครับว่าการที่ยื่นร่างแก้ไขเนี่ยก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ออกเสียงลงประชามติต้องการให้มีการแก้ไขในบางมาตราซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนตามความต้องการของประชาชนนะครับและก็แก้ข้อสงสัยด้วยที่มีบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ตั้งใจจริงหรือว่าไม่จริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นพรรคแรกที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหานะครับส่วนพรรคอื่นจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาหรือไม่อย่างไรและพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องขอดูรายละเอียดร่างของเขาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะโหวตว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่นะครับแม้แต่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการหารือกันในรายละเอียดเพียงแต่มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นซึ่งเขาก็เห็นด้วยกับร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าหากดูเนื้อหาสาระภายในแล้วมีเจตนาตรงกันหรือไม่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรก็อาจจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับ
0: yeah.
1: นอกจากนี้ครับคุณอนุทินก็ตอบคำถามสื่อบอกว่ามั่นใจหรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณนักกินก็บอกว่าก็อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนเลยว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่แต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงจังและก็จริงใจที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าถ้าไม่จริงใจก็คงไม่เดินหน้ามาถึงขณะนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินตามวีรกุลนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับโดยจะนำร่างฉบับเดิมที่เคยยื่นมานั้นนะมาปรับปรุงในเรื่องจำนวนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมและมีวิธีการที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าหลักการของพรรคเพื่อไทยที่เคยพูดเอาไว้คือต้องการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดและก็ให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็นำบุคคลเหล่านี้คือที่จะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่แต่ละองค์กรเสนอชื่อมาและก็ให้รัฐสภาคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่พรรคเพื่อไทยตระหนักอยู่เสมอว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองนะครับเพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนลงประชามติกันมา21ล้าน6แสนคนนั้นถือว่าเป็นมติที่ พี่น้องประชาชนให้ความ

0: ห็นชอบให้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็ดำเนินการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเอาไว้ด้วยครับ
1: ค่ะก็ทางด้านคุณณัฐพงศ์หรือคุณเทงก็ซัดเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยว่าขัดหลัก3หลักการของของปชน.นี่แหละเพราะว่า
0: ไม่ตรงแล้วก็ใช่ประชาชนมาก
1: ดูแล้วมันล็อกสเปกล็อกสเปกสสร.แล้วก็ไม่ตัดอำนาจสว.นะคะเขาว่างั้นซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือยิงกันแบบต่อหน้าต่อตาว่างั้นเถอะแล้วก็มันจะมีความแตกต่างของฉบับของแต่ละพรรคด้วยพูดถึงนะคะมันก็จะมีหลักการสำคัญสำคัญหลายประการที่น่าสนใจนะคะไม่นับจากตอนนี้ที่นอกเหนือจากความร้อนแรงในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะที่มีความคิดเห็นที่บางอันเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ประเด็นเรื่องขององคมนตรีที่คุณศรีสุวรรณบุกกกต.ไปร้องยุบพรรคประชาชนอีกรอบหนึ่งนะแรงร้อนแล้วก็ช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับมาคุยกันนะครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับผมเพิ่งออกจากรัฐสภาซึ่งไปนั่งคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมาครับ
1: ย้อนกลับมาที่คุณศรีสุวรรณไปบุกกกต.เลยคุณศรีสุวรรณจรรยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองนะคะขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหรือกฎหมายเข้าข่ายเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่นะคะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคประชาชนมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งข้อความดังกล่าวดูผิวเผินตามหัวข้อของการโพสต์จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่พิจารณาเนื้อในข้อความแล้วเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีกระทบไปยังสถาบันที่อ้างว่าอาจเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่มากกว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560มาตรา6บัญญัติไว้ชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้และมาตรา10วรรค2ยกขึ้นมาอีกนะคะบัญญัติไว้อีกว่าคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง2569ถือเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติซึ่งเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2560ถือว่าได้ประโยชน์มหาศาลแก่คนไทยพระองค์คมนตรีก็คือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชฤทัยให้ช่วยถวายคำปรึกษาเป็นบุคคลที่ผ่านงานระดับประเทศมาทั้งชีวิตซึ่งมีทั้งอดีตนายทหารผู้บริหารนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์คมนตรีลงมาร่วมประชุมกับรัฐบาลไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยแต่มาดูว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆเดินหน้าไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรหรื มีการให้คำแนะนำอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าการที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ก้าวล่วงกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โพสต์ดังกล่าวนั้นอย่างมากมายในสังคมทั้งสื่อโซเชียลในวงกาแฟมีการเขาเรียกว่าเกิดความขัดแย้งกันในเชิงความคิดและการกระทำอันไม่เคยปรากฏมาก่อนอัน

0: อาจถือได้ว่าพรรคประชาชนมีเจตนาที่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกความหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการด้วยอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา45ประกอบมาตรา92วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560และรัฐธรรมนูญ2560มาตรา101วงเล็บ7หรือไม่คุณศรีสุวรรณจึงบอกว่าจึงนำความมาร้องเรียนต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอใหใช้อำนาจในการสอบสวนและไต่สวนหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาพิพากษายุบพรรคดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา92ค่ะ
1: อย่างแรกเลยนะครับผมได้ยินมาได้ข่าวมาเหตุผลที่ทางท่านองคมนตรียกกันลงมาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องไทยแลนด์ในขณะเดียวกันถ้าเราติดตามข่าวสารด้านเมืองเราจะพบว่าปัญหาไฟแรงเนี่ยภาครัฐยังไม่ได้โฟกัสนะภาครัฐจะโฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานเพราะว่าเราเจอวิกฤตหลายวิกฤตจัดเราเจอหลายวิกฤตจัดก็เลยกลายเป็นที่มาว่าข้อดีแล้วกันข้อดีคือทำให้รัฐบาลเนี่ยนอกจากโฟกัสปัญหาที่เห็นเนี่ยก็ต้องโฟกัสปัญหาในระยะกลางคือปัญหาไฟแรงเพราะว่าไฟแรงถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะเอาอะไรมาทำกิน
0: คือมันเป็นช่วงปีสำคัญเอลนีโญแล้วก็เหมือนกับเวลาเนี่ยมันกำลังจะมาถึงตัวใช่ไหม
1: คือนอกจากนั้นเนี่ยในการพูดคุยเนี่ยผมทราบมาว่ามีการวางแผนเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติหากเกิดขึ้นในอนาคตด้วยคือไม่ได้มองแค่เรื่องของน้ำอย่างเดียวแต่ว่าการที่จะเกิดปรากฏการณ์แล้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันทีนี้ทางพรรคประชาชนเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขามองว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะให้อำนาจแบบยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้คุณชิงสุวรรณก็เลยมาเปรี้ยงเลยว่าสิ่งที่ทางพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นสิ่งไม่บังควรขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเอาผิดหรือสั่งยุบพ
2: ร
1: รคก็จะกลับมาอีหลอดเดิมคำถามคือในการแสดงออกความเห็นคงต้องกลับไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าในกรณีนี้จะมีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไรแต่ในการแสดงออกความเห็นมีการแสดงออกไปแล้วในฐานะพรรคการเมืองด้วยถามเป็นการแสดงออกเป็นการส่วนตัวยังพอฟังได้ที่อย่าง
0: น
1: ี้ครับคุณผู้ฟัง
0: เขาแถลงในนามพรรค
1: ทีนี้มันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็คือพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนั้นถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมืองเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมีผลไปถึงพรรคการเมืองนั้นๆด้วยผลจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรไปกลับมาทีนี้ในของพรรคประชาชนเนี่ยแถลงการในนามพรรคเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำในนามผู้บริหารหรือไม่ก็ออกในนามพรรคเลยสิ่งที่แสดงออกมาหากฟังได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์แสดงออกทางพรรคการเมืองที่ไม่สุจริตนำไปสู่การยุบพรรคได้นำไปสู่การยุบพรรคได้แต่กระบวนการที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในหลายปีไม่ใช่ทำเกิดขึ้นมันมีกระบวนการมีโปรเซสอยู
0: ่
1: แต่ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ด้วยเหตุผลนี้มีโอกาสที่จะโดนยุบพรรคได
2: ้ครับ
0: มีความเห็นของท่านนายกให้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวฟังนิดไหมฮะฟังนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ในของท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโต้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: บอก
0: ว่าไม่รู้เรื่องแล้วมาวิจารณ์อะไรประมาณนี้
1: ในดูเรื่องแล้วมาวิจารณ์ก็ท่านนายกก็พูดตรงๆดีนะครับในดูเรื่องแล้วมาวิจารณ
0: ์ฟังไหมตึ้ง
1: แต่ทีนี้แต่ทีนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาพูดเนี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยไม่ได้อ้างอิงตัวกฎหมายพรรคการเมืองเหมือนกับทางคุณศรีสุวรรณ
0: ค
1: ือท่านยังพูดในแง่ของการให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์ก็เลยตอบโต้กลับยังเป็นแค่วาทะยังไม่ถึงเป็นการละเมิดฝ่าฝืนตามกฎหมายประเด็นที่แสดงออกมาและที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่าสิ่งนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญที่ให้พรรคการเมืองทำได้หรือไม
0: ่อ
1: ย่างนี้นะพรรคการเมืองทำได้หรือไม่กับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางพรรคประชาชนที่โดนยุบมาสองรอบแล้วก็ต้องหาเหตุผลในทางนิติศาสตร์ไปต่อสู้ แม้ว่าจะคุยกันว่าส

0: ู้ไปก็แพ้เขาก็ต้องสู้ต่ออยู่ดีและเหตุผลที่จะสู้ก็ควรจะเป็นเหตุผลในทางหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์เพราะว่านี่คือการโต้แย้งกันของหลักกฎหมายมหาชนเรื่องของอำนาจอธิปไตยมันจะไม่มีบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญามันจะมีชักผิดกับถูกทำหรือไม่ทำแต่ในแง่ของหลักรัฐศาสตร์จะมีการตีความขยายออกไปว่าในการทำได้เนี่ยมันควรจะทำได้แบบไหนหรือมีกรอบจำกัดอย่างไรบ้างในกรณีที่ไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ชัด อย่างเช่นกรณีการแสดงออกของพรรคประชาชนถ้ากฎหมายเขียนไว้ชัดเขาต้องโดนยุบแน่นอนแต่เมื่อกฎหมายเขียนไว้ให้ต้องตีความแปลว่าต้องไปใช้ดุลพินิจต่อสู้กันยังต้องรอกันอีกหลายยุคครับ
1: และจากข้อกล่าวหาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่บอกว่าเหมือนพรรคประชาชนว่าลักษณะเหมือนตำหนิรัฐบาลแต่มีการก้าวล่วงไปกระทบต่อสถาบันเนี่ยถือว่าเข้าข่ายไหมครับเท่าที่คุณลงติดตามเรื่องนี้มา
0: คือในลักษณะที่ออกมาวิพากษ์เนี่ยมันก็มองได้มันก็มองในแง่ทางกฎหมายได้หลายมุมหนึ่งคือสิ่งที่วิพากษ์เนี่ยจะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาไหมผมนั่งอ่านก็เป็นการวิพากษ์ในสิทธิของในแง่ความเห็นของผมนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี60ผมยังมองว่าฝ่ายการเมืองก็ใช้วิธีการทางการเมืองในการแสดงออกในการแสดงความคิดเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารอำนาจรัฐแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตามคือผมมองในแง่กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐและการตั้งคำถามเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมาทบทวนบางอย่างที่หลงลืมไปผมจึงมองว่าในการแสดงออกหากยังอยู่ในกรอบที่กฎหมายอาญารับได้ก็น่าจะทำได
2: ้
0: ก็น่าจะทำได้ผมมองอย่างนั้นนะและในแง่ของพระราชบัญญัติประกอบและจะทำนุนว่าได้พักการเมืองเองก็น่าจะต้องเป็นในลักษณะที่มีการคุ้มครองสิทธิ์แต่มีความรับผิดชอบในฐานะพักการเมืองอยู่ด้วยคำถามคือในความรับผิดชอบในฐานะพักการเมืองหากจะผิดจะต้องมีศาลตั้งต้นมาจากกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะของเขาผิดก่อนถึงจะขยายไปถึงการยุบพักการเมืองได
1: ้
0: คำถามคือการโพสต์ข้อความนั้นเนี่ยผิดหรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีดุลพินิจในการวินิจฉัยขยายถึงกฎหมายฉบับอื่นได้แค่ไหนอย่างไรบ้างคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาขอให้ตรวจสอบต้องบอกอย่างนึงนะครับไอ้คำว่าขอตรวจสอบเนี่ยเป็นดุลพินิจของกกต.เหมือนกันว่าจะตรวจแค่ไหนอย่าใช้คำว่าไม่ตรวจเพราะถ้าไม่ตรวจเนี่ยคือละเว้นจะเจอคำว่าจะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงแค่ไหนแต่ข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันและเป็นที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือมีการโพสต์ถึงแถลงการจริง
1: ๆครับ
0: อันนี้แย้งกันไม่ได้เลยว่าไม่ได้ทำไม่ได้โพสต์คือมีการโพสต์แต่ในเนื้อหาที่โพสต
2: ์
0: จะผิดหรือไม่นี่แหละครับจะต้องมาต่อสู้กันหากผิดก็มีความเสี่ยงที่จะโดนยุบพรรคการเมืองนะคุณศิวพร
1: จะรับผิดครับครับ
2: ประเด็นเลยร้อนแรงขึ้นมาเลย
0: แต่จริงๆถ้าถามผมนะประเด็นแต่ยุบพรรคเขามีประเด็นอื่นเขาก็มีนะไอ้เลเซอร์
1: ใช่
2: ก็มี
1: ไปแกไปได
2: ้หลายคดีเหมือนกันนะ
1: วันนี้ที่ศรีสุวรรณแกยื่นหลายเรื่องเกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยยุบพรรคไม่ยุบเพื่อนนี่ก็ไปยื่นเรื่องนู้นอะไรเงี้ยแต่นี่ถ้ามองในแง่มุมเนี่ยเขาก็คุ้มค่าวิจารณ์ว่าเอ๊ะเขาก็ไปเลยว่าไม่ได้ไปกระทบสถาบันแต่ว่าเขาเพียงแต่ตำหนิรัฐบาลว่าไม่ควรจะอย่างนั้นไม่ควรจะอย่างนี้นะครับแต่คุณศรีสุวรรณก็มองว่าอย่างเงี้ยเป็นการกระทบหรือเปล่านะครับว่าเป็นการกระทำที่ของพรรคประชาชนในลักษณะแบบเนี้ยอาจจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องนี้ก็ได้เพราะมีการพาดพิงหรือว่าใกล้เคียงที่ไปกระทบถึงสถาบันว่ามีการแทรกแซงการปฏิบัติราชการเพราะว่าส่วนหนึ่งของเพจพรรคประชาชนที่พูดถึงว่าก็มาบอกว่าการให้คำแนะนำกับการมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเนี่ยมันก็ดูได้ยากมาเหมือนมันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยว่าขนาดระดับองคมนตรีลงมาแนะนำสั่งการมาแนะนำหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนข้อสั่งการที่ข้าราชการก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้
2: ใช
1: ่
2: ไหม
1: ต้องทำแล้วบอกว่าถ้าเผื่อการนำไปปฏิบัตินะแล้วมันล้มเหลวอันนี้ที่พรรคประชาชนเขาอ้างนะถ้าหากล้มเหลวแล้วสังคมก็จะเรียกร้องจากใครว่าคำแนะนำนั้นมันล้มเหลวไม่ใช่อาจจะไม่ได้ตำหนิรัฐบาลแต่อาจจะต้องตำหนิพาดพิงไปถึงองคมนตรีที่มาแนะนำเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เลยมองว่าไอ้นี่มันจะล้ำเส้นไปกระทบสถาบันใช่ไหมฮะ
0: มันก็คือเป็นการใช้ดุลพินิจของเอกชนที่มองว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งไม่ว่าด้อมส้มจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ก็ตาม
2: แต่
0: คุณศรีสุวรรณก็แม่นครับแม่นเจอคุณศรีสุวรรณที่ศาลปกครองบ่อยสมัยเมื่อ20ปีก่อนเจอบ่อย

0: เออะก็มาฟ้องเออะก็มาฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยใน
1: ที่ที่เนื้อหาแต่ผมได้ถามว่าประเด็นที่จะยุบพรรคได้เนี่ย
2: อาจารย์เชิญคุณ
1: ประเด็นที่จะยุบพรรคได้มันมีเนื้อหายังไง
0: คือเนื้อหาเนี่ยต้องเป็นปฏิปักษ์ครับว่าการแสดงออกของพรรคส้มเนี่ยของพรรคตอนนี้ใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนมีการแสดงออกที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยไหมในการแสดงออกลักษณะนี้ปากมีการตีความว่าใช่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องถูกยุบพรรคหากไม่ใช่ก็เป็นคำร้องหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ
2: ์มีคำถามทำไมไม่เกี่ยวกับคุณเท้งแต่เป็นเกี่ยวกับพรรค
0: คืออย่างนี้เกี่ยวกับคุณเท้งและเกี่ยวกับพรรคแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกทุกคนในพรรคเกี่ยวเฉพาะกรรมการบริหารพรรคกับคุณเท้งที่เป็นหัวหน้าพรรคและพรรคที่ออกแถลงการฉบับนี้ออกมาท่านโฟกัสนะเข้าใจถูกต้องตรงกันที่เราคุยกันนะนี่คือโฟกัสอย่างนี
2: ้ค่ะมันต้องเป็นลักษณะการแถลงหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ถือเป็นส่วนตัวหรือไม
0: ่คือคำว่าแถลงโพสต์ส่วนตัวแต่เป็นการแสดงออกในนามพรรคการเมืองใช่ไหมเมื่อเป็นการแสดงออกในนามพรรคการเมืองกรรมการผู้บริหารก็ต้องร่วมรับผิดชอบอยู่แล้ว
2: ค่ะอ
0: ย่าลืมว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเคยใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีในตอนชุมนุมแต่ตอนชุมนุมปรากฏว่าในคดีนั้นก็มีการขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งในเนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นภาษาออกมาก็คือคำว่าเซาะก่อนบ่อนทำลายคำถามก็คือในการโพสในลักษณะนั้นเป็นการเซาะก่อนบ่อนทำลายด้วยไหมนี่ผมกำลังตีความขยายออกไปแล้วนะเราก็จะเห็นได้ว่าแสดงว่าเรื่องนี้จะต้องมีการศึกษาในเชิงภาษาที่ใช้ว่าเจตนาอะไรหรือกปต.อาจจะไม่ได้ฉายว่าดูแล้วไม่เข้าปัดปกเลยปัดปกเลยไห
1: ม
0: ยังต้องติดตามกันต่อ
1: ครับงั้นเรียนถามเพิ่มเติมนี้กรณีที่เขาทำเพจในนามพรรคประชาชนแต่มันไม่มีชื่อหัวหน้าพรรคเป็นคนลงนามเหมือนลงนามเอกสารแถลงการมันต้องมีหัวหน้าพรรคเป็นคนออกประกาศอันนี้อาจจะเป็นเพจที
2: ่
1: เดี๋ยวก็อ้างว่าใช่มันเป็นเพจที่แบบคนในกลุ่มหรือว่าแอดมินของเขาเขียนขึ้นมาพรรคไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือเปล่าหัวหน้าพรรคไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นเพจไปรู้ว่าคนทำก็ต้องไปสืบเองว่าคนทำเพจชิ้นเนี้ยมันคือใครเป็นใครแต่ว่าเป็นเพจรวมรวม
0: คุณเท้งถ้าคุณเท้งตอบอย่างนั้นนะทัวลง
2: โดนแน่
0: ยิ่งจะรับผิดชอบโดยแบบไม่อธิบายอ่ะมันไม่ได้ถ้าคุณเท้งนั้นปุ๊บผมว่าทัวลงแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้โพสต์นี่มันภาษาเด็กมากเลยนะคุณเด็กกระพันเหมือนเขาโพสต์หาเพื่อนในโรงเรียนแล้วเพื่อนไปฟ้องครูเราบอกครูว่าผมไม่ได้โพสต์ครับ
2: ตาใส
1: มันเขาบอกไม่เป็นทางการเพราะว่าไม่มีชื่อคนลงนามไม่มีคนรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพจลอยๆขึ้นมาเป็นอวตารหรือเปล่าช่วยเขียนให้แต่ออกในนามของพรรคประชาชนดังนั้นหัวหน้าพรรคต้องรับผิดชอบกรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดชอบใช่ไหม
0: นี่ก็ไม่อยากไปพูดเรื่องอะไรไปพักต้นเขาที่เพิ่งออกจากห้องประชุมมาก็เขาก็บอกว่าข้างในมันก็มีปัญหากันอยู่จริงๆนั่นแหละคุณจะกังวลแล้วก็บอกว่ามีปัญหาจริงๆแหละตั้งแต่พักผู้สมัครจนมาบัดนี
1: ้ใช่ก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันผมก็กลัวเขาจะอ้างตรงนี้ไงว่าโอ้ดิเป็นเพจของพรรคแต่ว่า
0: ลุงจักได้ยินมายังไงอันไหนเหลาสิ
2: เหลามาก
1: ว่ามีความแตกแยกว่ามีความไม่ลงรอยกันในพรรคตั้งแต่เลือกอย่างที่คุณได้ลองต้องเหมือนกันเลยเลือกผู้สมัครก็แหมมันก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบไม่มติเอกสาร 100% น่ะบางคนก็บอกเอ้ยคนนี้ไม่น่าจะส่งอะไรเงี้ยก็มีความแบบว่าฉันแค่ว่าเราเป็นผู้นำพรรคเป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการระดับแนวหน้าเพราะนั้นต้องฟัง 5-6 คนนี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็ทำให้ไม่พอใจ
2: ไม่เข้าใจ
1: พอสมควร
0: นี่แหละครับคือปัญหาพอคนถามว่าอ้าวแล้วพรรคไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเหรอกรรมการบริหารหัวหน้าพรรคไม่รู้เรื่องเหรอคำตอบของพวกเราคือเราก็ฟังจากที่พรรคแถลงข่าวนั่นแหละครับเราก็ฟังจากที่พรรคแถลงนะครับเขาบอกมาอย่างนี้เราก็เอามารายงานให้ทราบส่วนว่าเขาจะพูดแค่ไหนอย่างไรผมว่าเขาคงไม่ตอบอย่างนั้นเราคุณจะกระพันว่าคนอื่นโพสอ่ะเอาอย่างนั้นผมช่วยด่าเลยเนี่ย
1: ด่าก็ไม่รู้สึกปฏิเสธกันมาอะไรเรื่องก็ลักษณะแบบนี้อ๋อเป็นมติเขาคัดเลือกไม่เกี่ยวเวลาพักก็ไม่ได้ก้าวไปก้าวกายอะไรเงี้ยผมก็เห็นตะแบงมาพอสมควรแล้วบางเรื่องนะบางเรื่องไม่ได้ทั้งหมด
2: มีคำถามจากทางบ้านถือเรียกว่า
0: เราต้องพักก่อนไหมเนี่ย
2: พักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคืออยากจะให้คุยประเด็นนี้เนี่ยให้มันสุดก่อนแล้วก็มีเวลาเดี๋ยวขออนุญาตถามเรื่องค่าหัว

0: สักนิดหนึ่งได้ไหม
1: คร
0: ับเนาะอีกที่เขาถามว่าบอกว่าไม่มีเจตนาได้ไหมหรือว่าถามแบบสุจริตอะ
1: ทุกคนก็ไม่มีเจตนาอยู่แล้วเวลาเขาตรวจสอบอะแต่เราอะต้องจับโกหกคนไงเราก็ต้องมาดูว่าเขามีเจตนาไหมเราก็จะดูว่าเขาโค้ดอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาษาสำนวนโมหันล้วน
0: ๆรู้เท่าไม่ถึงการได้ไหมคุณเทพไม่ใช่นักกฎหมาย
1: โอ้ไปไกลๆเหรอรู้เท่าไม่ถึงการ
0: ถ้าไปไกลๆกันขอเบรกโฆษณาสักครู
2: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์นะคะคือก่อนหน้านี้ดิฉันเห็นหัวข้อเขาพาดข่าวกันพาดหัวข้อข่าวกันว่าคุณรณรงค์ถูกตั้งข้างหัวหลังไปพัวพันช่วยเหยื่อทวงเงินชาปนกิจเพราะว่าในขณะนี้เท่าที่ทราบในกลุ่มที่คุณรณรงค์เข้าไปให้การช่วยเหลือนั้นยอดความเสียหายทะลุไปจนถึง 5,300 กว่าล้านแล้วนะเยอะมากเยอะมากปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับเรื่องไปศาลต่อแล้วแต่ว่าไปถามเจ้าตัวดีกว่าว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณรณรงค์คะ
1: ครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงกันเรื่องค่าหัว
1: ปัญหาของเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตอนแรกเนี่ยผมก็ไล่รวบรวมไปเรื่อยๆส
0: ัก
1: พักนึงพอช่วงจังหวะจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ารัฐสภาเข้ามาถึงคณะกมธ.การกฎหมายของโรมก็ปรากฏว่ารวมไปรวมมาโอ้มันทั้งหมดเอาอันเนี้ยยังแค่8จังหวัดนะในเครือข่ายในมี9แต่อีก1จังหวัดเนี่ยก็คือพิษณุโลกกำลังรวบรวมอยู่เอาแค่8จังหวัดเนี่ย 5,300 ล้านคือเงินคนตายที่หายไปโดยไม่มีใครรู้ในการรวมตัวของเครือข่ายแต่ละจังหวัดเงินเหล่านี้มันคือเงินอะไรทำไมใช้คำว่าเงินคนตายเงินชาปนกิจสงเคราะห์ภาคเนี่ยไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าชาปนกิจคือการออมเงินโดยการออมเงินจะเบิกได้เมื่อเสียชีวิตใครทำไว้เวลาตายลูกหลานก็จะได้ไม่เดือดร้อนในค่าทำศพสำหรับคนยากไร้ชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นการรวมตัวกันของคนรายได้น้อยตามต่างจังหวัดเพื่อทำงานศพให้ตัวเองแต่กลไกของรัฐไปสนับสนุนโดยบอกว่าเป็นการออมเงินผ่านรูปแบบของกองทุนหมู่บ้านของธนาคารธ.ก.ส.ของหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยกลไกของรัฐจนกระทั่งมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติตามชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าผ่านการทำโครงการนี้มา30กว่าปีผมเจอคนส่งเยอะสุด39ปีอุดรธานีนี่ระยองนี่แหละ
0: เกือบจะทั้งชีวิตเลยเน
1: า
0: ะ
1: 39ปีส่งมาตั้งแต่หนุ่มอ่ะ
0: ยังหนุ่มอ่ะ
1: ทีนี้พอตายไม่ได้สักครั้งผมก็ไล่ไปพิษณุโลกเพชรบูรณ์มหาสารคามนครราชสีมาระยองอุดรธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษผมก็ไล่ไปแล้วผมก็ถามว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีชาปนกิจหลายแห่งรวมกันมาสิจังหวัดนึงเนี่ยเสียหายเท่าไหร่อุดรธานีเนี่ย 1,900 ล้านและก็ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับอันเนี้ยเฉพาะคนที่รวมกันเป็นนักสู้ได้ยังมีที่ยังรวมกันไม่ได้อีกเยอะมากไม่แพ้กันเฉพาะความเสียหายที่รวมได้เนี่ยเอา9จังหวัดเนี้ย 5,300 ล้านว่าปีปฐุมมหาสารคามเนี่ยมีกองทุนชาปนกิจเป็นก๊กประมาณ3ก๊ก1ก๊กในนั้นก็คือวาปีปฐุม 1,400 ล้านยังมีอีก2ก๊กยังไม่ยอมพูดออกมาให้มันชัดว่ายังไงเพราะเกี่ยวกับเงินออมเกี่ยวกับกองทุนเกี่ยวกับเงินชาปนกิจหลายอย่างประกอบกันความเสียหายที่แท้จริงพอเราถามว่ามีใครมาแย้งตัวเลข 5,300 ล้านผมไหมไม่มีไม่มีใครแย้งและไม่มีใครกล้าแย้งด้วยเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ประมาณการจากขั้นต่ำนะคำว่าขั้นต่ำแปลว่ามันไม่ได้เสียหายแค่ 5,300 ล้านนะมันเสียหายมากกว่านี้
0: อย่างน้อยเนี่ยก็คือเท่านี้อ
1: ่ะใช่อย่างน้อยเนี่ยที่วันนี้มารัฐสภาเนี่ยเท่านี้เนี่ยเสียแน่ๆเราถึงมาทวงว่าจะได้เงินคืนไหมเราถึงที่เครือข่ายว่าเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัด
3: แล้วอย่างนี้ก็ทางสสที่เขารับเรื่องนี้เขารับปากกับคุณรงค์และผู้เสียหายไว้ยังไงบ้างครับ
1: เราจะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาครับโดยคณะทำงานเนี่ยจะประกอบด้วยชาวบ้านทั้ง9จังหวัดเราจะรวมพลังกันสู้แล้วเดี๋ยวจะตั้งเป็นสมัครกับสมาพันธ์เรือประมงไทยที่มาของบรัฐบาลแล้วได้ชดเชยปีละ600ล้านเราก็จะสู้อย่างนั้นทางสสในสภาบอกให้พวกเราสู้กันอีกหลายปีหน่อยจนกว่าเราจะได้เงินทั้งหมดมาแต่ว่า

0: ที่คุณจักรพันธ์เข้าไปในสภาไปบ่อยเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีเข้ามาอีกเยอะครับ
1: คร
2: ับ เพราะเราต้องสู้อีก
0: เยอะใช่ครับต้องสู้อีกเยอะ
1: และบทบาทคณะกรรมการที่ตั้งจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อะไรนอกจากศึกษาเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านแล้วจะเดินหน้ายังไงต่อไปจะมีการแก้กฎหมายไหมหรือจะยังไงกับบทบาทเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: กฎหมายเนี่ยเราแก้อยู่แล้วอย่างแรกในกฎหมายเนี่ยเราแก้อยู่แล้วแต่กฎหมายแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องของส.ส.ในสภาที่ต้องไปคุยกันพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องต้องยอมรับอย่างนึงนะการขาดทุนเงินชาปนกิจเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากอะไรเนี่ยชาวบ้านที่ส่งเงินน่ะไม่รู้เรื่องเลยพวกเราเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายที่บริสุทธิ์มากแล้วเราก็ไม่มีสตังค์อย่างวันเนี้ยเรามาที่รัฐสภาเราก็ต้องบอกตรงๆว่าเสียหาย9จังหวัดทำไมมากัน2จังหวัดเราไม่มีเงินคุณผู้ฟังเราไม่มีเงินเราถึงได้รวมตัวกันมาจังหวัดไหนขยับได้จังหวัดนั้นก็ขยับไปสู้แทนกับอีกเพื่อนๆที่เหลือสลับกันไปแล้วเราวันนี้เราจะอาศัยกลไกของสภาอาศัยกลไกของคณะกรรมการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เราจะตั้งชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่คุยกับเขานั่นแหละเราจะตั้งเขาเป็นคณะทำงานของกรรมการการกฎหมายที่มีคุณโรมเป็นประธานเพื่อให้เขากลับไปเอาข้อมูลทุกอย่างในแต่ละจังหวัดมารวมกัน
2: มา
0: สู้กันโอ้ฟังดูเหมือนมันยิ่งใหญ่เลยคุณจักรพันธ์300 ล้านพอยังข้าหัวผม
2: เรื่องงานช้า
1: โอ้แต่ต้องตั้งค่าหัวให้คุณรณรงค์เลยแล้วว่าให้ชะลอเรื่องนี้หรือให้ยกเลิกเรื่องนี
0: ้ถ้าชาวบ้านไม่มีกุญสือไม่มีคนแนะนำว่าจะต้องไปซ้ายไปขวาสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็เอาเอกสารไปวนกันอยู่ในจังหวัดไม่ใช่เขาไม่สู้ผมถามก่อนที่จะตัดสินใจผมถามคนแก่อายุ70-80ที่มากองปราบที่เป็นลมกันไปเมื่อคราวก่อนทำไมถึงต้องสู้ขนาดนี้เขาบอกว่าเขาส่งกันมา30 ปีเพื่อนเขาญาติเขาตายไม่ได้เงินเขาก็เลยมาทวงเงินให้
2: ฟังแล้วน้ำตาจะไหล
0: คนอีสานก็ถือว่าเป็นเสี่ยวกันแล้วก็จะต้องทวงให้ได้อย่างถึงที่สุดเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับยังไงก็ต้องสู้กันต่อวันนี้เรามีการตั้งเป็นเครือข่ายเดี๋ยวยังคิดชื่อสำนักพันไม่ออกเลยคุณจักรพันต้องไปคิดชื่อก่อนก็บอกให้ไปตั้งมาเป็นชื่อที่เหมือนสมาพันธ์เรือประมงนะที่ได้เงินเยียวยาประมงที่มีเรื่องกันน่ะที่ว่าเรือจดทะเบียนไม่จดทะเบียนทำให้เสียหายอ่ะเขาก็มาขอเงินเยียวยาได้ผ่านงบฉุกเฉินของรัฐบาลกลางแต่ว่าให้600ไงต่อปี
2: ค่ะ
0: ให้มาแล้ว3 ปีแล้วเป็น1,800แล้วนะของผมนี่5,300 ล้านนี่ผมขอปีละ1,000 ล้านได้ไหมไม่รู้จะได้ป่ะ
2: ฟังดูเยอะนะแต่จริงๆไม่เยอะนะ
0: ก็ผมต้องเอาไปเฉลี่ยกันอีก9 จังหวัดละ
2: เฉลี่ยแล้วเนี่ยเลยไม่มาก
0: แต่คุณจะกระทำคุณชื่อพรเชื่อผมดิอันเนี้ยมันแค่9 จังหวัด
2: ถ้ารวมทั้งหมด
1: ตัวประเทศมีมากกว่าม
2: ัน
1: ดิฉันเองจะมองถึง
2: สมัยตอนเป็น
1: เขาจะมองว่ามีจุดเสียอยู่แค่9 จังหวัดโอ้อีกประมาณ100 แห่งหรือ100สมาคมก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะมาแก้ไขให้เราเพียงคนเล็กๆแค่9 จังหวัดเท่านั้นหรือเปล่ามันจะติดขัดตรงนี้ไหม
0: ผมอ่ะนะผมรอคนมาเถียงผมอยู่ว่าจังหวัดตัวเองแข็งแกร่ง
2: ให้ออกมาบอกว่าจังหวัดตัวเองไม่มีดีกว่า
0: คือบอกว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยมีบุรีรัมย์หลากหลายจังหวัดเนี่ยยืนยันมาซึ่งก็ตรงอย่างที่เขายืนยันแต่ก็ต้องยอมรับว่าแล้วจังหวัดอื่นล่ะที่เงียบเป็นไตล่ะมันหายไปไหนหมดคือผมน่ะมีข้อมูลของแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว
1: ครับก็ต้องสู้กันต่อใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนแล้วมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่จะทันสมัยยุคสภาชุดนี้หรือเปล่าการที่จะออกร่างกฎหมายออกดำเนินเมืองการอะไรต่างๆเนี่ย
2: กังวลไหม
0: เท่าที่ผมดูนะสสท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราชาวบ้าน9 จังหวัดสิ่งที่เราจะทำหลังจากที่เราเดินทางกลับจากสภาคือคุณจักรพันธ์รู้ไหมพวกผมจะทำอะไรกันผมจะไปหาส.ส.แต่ละจังหวัด
2: ให้ออกหน้าหรือว่าให้เข้ามาช่วยดูแล
0: ช่วย1 ช่วยโหวตยกมือแก้ไขปัญหาพรบการชาปนกิจสงเคราะห
2: ์อันนี้ได้น่าจะดี
0: 2ช่วยผลักดันการต่อสู้ของพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดท่านด้วย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เออ นี่น่
0: าสนใจพวกมันมีส.ส.ยืนอยู่ข้างหลังนะชาวบ้านกล้าสู้แน่
1: ครับ
0: แต่ถ้าจังหวัดไหนสส

0: ไม่ช่วยยืนข้างหลังให้มายืนที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้
1: แล้วอบต.ล่ะ
0: อบต.ช่วยพวกเราสู้อยู่คุณศิวพรคุณจักรพันธ์อบต.ตัวเล็กๆนี่แหละที่พาชาวบ้านมาสารกลางเพราะถ้าเป็นอบต.ใหญ่ๆเขาก็ไม่อยากยุ่งพวกสจ.นี่แหละพาชาวบ้านมาสารกลางกันมาเพื่อดูว่ามาเพื่อดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรยังไงบ้างชาวบ้านก็พยายามดิ้นรนนะพยายามไปหาคนที่มีอำนาจไปหาผู้ว่าไปหานักการเมือง
1: โอกาสแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะที่เรียกว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวช่วยประชาชนในท้องถิ่นตัวเองแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย
0: หน่วยงานที่ว่านะหมายถึงสมาชิกอบต.คนเดียว
1: คนเดียวเหรอ
0: สู้กับทั้งอบต.
2: โอ
1: ้ยแหมทีแรกใจฟู
0: อบต.คนเดียวเนี่ยสู้กับทั้งอบต.ใหญ่แล้วก็สู้กับทั้งผู้ว่าในจังหวัดตัวเองแล้วก็สู้อย่างนี้มา9จังหวัด
1: นายกย่องอย่างยิ่ง
0: ผมเนี่ยเห็นคุณตาที่จังหวัดสตึกสู้แบบ8ปี
1: ที่อำเภอสตึกบุรีรัมย
0: ์เป็น
2: บุรีรัมย
0: ์ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนะที่สู้เนี่ย
1: โอ้โหสุดยอด
0: พาคนประมาณหมื่นคนไปประท้วงสารกลางอ่ะบิ๊กโจ๊กลงไปจับให้คดีนี้แล้วก็เงียบหายไปไม่ถึง3สุดท้าย
1: ค่ะ
0: คุณตาเลยฝากคุณตาไม่มีเงินค่ารถไปอยากจะไปรัฐสภาแต่ไม่ต้องห่วงไทย PBS เขาจัดสัญจรเราจะเอาข้อมูลที่สัญจรสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารนี่แหละมาให้รัฐสภาได้เห็นว่าพวกท่านเดือดร้อนยังไงขอบคุณทางหลายๆสื่อของอสมทก็ช่วยกันผลักดันทำให้มันมาถึงวันนี้ได
1: ้
2: เอ็นคุณรองครับผมเรียนถามวงในเก้าจังหวัดเนี่ยมีสสของจังหวัดในเก้าจังหวัดได้เป็นรัฐมนตรีบ้างไหมเพื่อจะเข้าถึงรัฐมนตรีง่ายกว่าม
0: ีแต่สสเขตครับที่มาช่วยตอนนี้คือพอเวลาเกิดปัญหาความเดือดร้อนขึ้นในจังหวัดเนี่ยผมรู้สึกว่าสสเขตเนี่ยจะเป็นด่านหน้าเลยที่จะรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนคือถ้าเมื่อไหร่นะครับอย่างอุดรธานีเนี่ยพอเราขยับมาที่รัฐสภาวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอุดรธานีส่งทีมมาช่วยผู้เสียหายอุดรเลยชนไกของสสก็เริ่มขยับอยู่เราก็ต้องอาศัยช่วยกันลุมนี่แหละครับคุณจักรพันธ์เราเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆตามต่างจังหวัดที่รวมตัวกันได้
2: ใช่ๆเพราะสสเขตมันผูกพันกับพี่น้องประชาชนมากกว่าสสบัญชีรายชื่อนั้นห่างไกลเพราะว่าไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมสสเขตเนี่ยแต่ใกล้ชิดประชาชนผูกพันมากกว่าเยอะ
0: เราจึงต้องสู้กันด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาท่านจะคิดวิธีไหนช่วยเราได้พอนั่งวันนี้พอหลังจากไปยื่นเรื่องได้นั่งคุยกับกรรมธิการสสของพรรคประชาชนที่เขาตามเรื่องปัญหาชาปนกิจมาโดยเฉพาะเนี่ยพอเราฟังเราถึงไปอ๋อเขาบอกให้เราสู้อีกหลายปีเพื่อเอาเงินแต่ถ้าจะเอากรรมการติดคุกเอานายทะเบียนติดคุกเนี่ยอันเนี้ยพอเห็นแสงแต่เรื่องเงินเราต้องใช้เวลาคือเราคุยกันเนี่ย
1: มีโอกาส
0: เนาะว่าเราจะเอาเรามีโอกาสสิคุณศิวพรแต่โอกาสเนี่ยมันจะลิบหลีกแต่เราจะคว้าโอกาสนั้นให้ได
1: ้ค่ะ
0: คือตอนแรกผมก็ยังนึกว่ามันจะของ ง่ายไหมพอฟังสสพูดโอ้การเอางบกลางมาใช้จ่ายในลักษณะแบบสหกรณ์ยูเนียนคลองจันเนี่ยเราจะต้องศึกษาในกรรมธิการจนชัดว่าราชการมีความผิดเสร็จแล้วเนี่ยถึงเอาข้อมูลชุดนี้ไปทำเรื่องขอกับทางกระทรวงให้ผ่านเข้าที่ประชุมครม.ชาวบ้านก็ต้องมารวมตัวกันเรียกร้องฝ่ายการเมืองก็ต้องพูดในสภาเพื่อให้งบ 5,300 ล้านจ่ายถึงพวกเราให้ได้
1: จ่ายถึงเราให้ได้โอ้โห
0: แต่ว่าช่องทางในการจ่ายมันมีเวเดินไง
2: ครับแต่มันต้องใช้เวลาใช่ไหมสุดท้ายแล้ว
0: คืออันนี้คือท่านสสบอกท่านสู้แบบในสภาก็สู้สมาพันธ์เรือประมงก็สู้อยู่นอกสภาจนได้งบมาเราต้องทำเต็มที่เพื่อให้มันให้เห็นว่ากลไกของรัฐเนี่ยผิดพลาด
1: ม
0: ัน
1: ผ
0: ิ
1: ดพลาดมันก็ไม่สูงให้ได้ขนาดนั้นไหมมีโอกาสไหม
0: คือในของเรือประมงเขาก็ใช้กระบวนการกรรมธิการนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: โอ้เขาเก่งนะ
2: ก็
0: เก่งเขา

0: ขารวมตัวกันมาคือจังหวัดไหนมีทะเลอ่ะเขาจะมีเรือ
1: แล้วก็รวมตัวก
0: ัน ใช่ฝั่งรวมกันมาแล้วก็มาเรียกร้องเขาบอกใช้เวลารวมยากอยู่แล้วเรือประมงก็ใช่ว่าจะเป็นนักหนึ่งใจเดียวกัน
2: เออเรื่องนี้นี่เรื่องผมเรียนถามคุณเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับสคบด้วยไหมฮะ
0: สคบไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเป็นคนกำกับดูแลคือถ้ามันมีเจ้าภาพกำกับดูแลสคบจะไม่ต้องทำงานเพราะกฎหมายจะให้อำนาจหน่วยงานกำกับดูแลเลยซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลคือนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นายกเทศมนตรีอันนี้จะไม่ใช่สคบและที่สำคัญคุณจักรพันธ์คุณจะมาเป็นผู้บริโภคได้การคุณบริจาคเงิน
2: อ๋อครับใช่ครับบริจาคเงินเราไม่ได้คิดเป็นชาปนกิจที่จะได้เงินเราคืนในการเหมือนลงทุนอะไรเงี้ยป่ะฝากออมทรัพย์แล้วก็จะได้เงินก็ไม่เข้าขายเลยใช่ไหม
0: ไม่เข้าขายเลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาตีเลยว่าชาปนกิจเนี่ยตามกฎหมายคือเงินบริจาคเมื่อคุณจักรพันธ์บริจาคแล้วคุณก็ใช่ผู้บริโภคถือว่าคุณบริจาคอ่ะคุณไม่ได้ซื้อของอะไรเลย
3: ครับ
0: แต่คุณอาจจะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกนะแต่ในการเป็นสมาชิกก็ปรากฏว่าถ้าไปร้องเรียนที่สคบ.สคบ.จะส่งเรื่องต่อให้นายทะเบียนท้องถิ่นเพราะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสคบ.ไปสั่งไม่ได้
2: ครับครับ
0: แต่ผมก็น่าคิดแต่เรื่องนี้น่าคิดนะครับว่ากว่าการผิดสัญญาชาปนกิจเนี่ยมันจะติดสัญญาสมาชิกตายเมื่อสมาชิกตายคำถามคือเมื่อสมาชิกตายคนที่จะมาใช้สิทธิ์ร้องเรียนแทนก็คือทายาทเมื่อทายาทมาร้องเรียนผมก็เชื่อว่าเขาไปร้องเรียนทุกหน่วยงานเขาไปที่สารกลางสารกลางก็จะมีสคบอยู่ด้วยสคบไม่อยู่ในสมการนี้เลยด้วยเหตุผลว่า มันเป็นเงินบริจาคคุณจักรพันธ
2: ์
0: จริงๆก็อยากให้สคบอยู่ในหน้างานนะ
1: บางอัน
0: น
1: ะ
0: คุณจักรพันธ์บางอันนะก่อนหน้านี้สองปีไม่ใช่หน้างานสคบเลยจนผมไปถามว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้มันใช่แล้ว
2: ตอบชัดเจนเลยว่าไม่ใช
0: ่เรื่องโซล่าเซลล์อะโซล่าเซลล์บ้าน
1: อ
0: ะ
1: ที่ว่าห่วยๆ
0: สามปีเนี่ยเขาบอกไม่ใช่หน้างานเดี๋ยวเขาบอกอ่ะสามปีเนี่ยผู้บริโภคก็ไปฟ้องกันเองพอผมไปถามอ่ะท่านมานั่งทำไมเนี่ยเมื่อไม่ใช่หน้างานเขาบอกเป็นหน้างานเขานี่แหละ
1: จริงๆมันใช่นะ
0: บอกทำไมเราต้องใช้ดุลพินิจให้เจอว่ามันใช่ด้วย
1: เนาะทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมไม่ใช่ตั้งแต่แรก
1: ทำไมมันไม่
0: แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาค่อนข้างดีแล้วเขาก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านนโยบายหลายอย่างแต่ปัญหาเยอะเหลือเกินโซล่าบ้านเนี่ยขอแถมนิดนึงการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบถูกกฎหมายต้องขอใบอนุญาต6แห่ง
1: จริงเหรอฮะอุ๊ยตาย
2: โอ้โห
1: สมัยก่อนดิฉันไม่เคยรู้เลยสมัยก่อนไม่เห็นมีเลยจริงเหรออ
2: ่าขยายความนะ6แห่งนี่มีอะไรบ้างต้องไปขอใครบ้างครับ
0: มันก็จะมีการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคมีพลังงานมีเทศบาลอบต.ต้องไปขอตามพรบควบคุมอาคารด้วย
1: อันนี้คือล่าสุดนี่ใช่ไหมไม่ใช่ของเดิมใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะรวมศูนย์ให้มันเหลือแค่ใบเดียวคือตอนแรกผมก็งงว่า
1: ทำไมไม่เคยเจอผมก็งงว่าทำไม
0: เรียกมาหลายหน่วยงานจังอ๋อคุณจะไปเชื่อมการไฟฟ้าคุณต้องให้การไฟฟ้าอนุญาตคุณจะไปขอใบอนุญาตติดตั้งคุณต้องเทศบาล
1: ขออีกหน่วย
2: โอ
1: ้โหไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าพวกนี้มันกินไฟมากกว่าธรรมดามันต้องหลายเฟสไง
0: มันจะมีเรื่องของไฟไฮบริดที่เป็นไฟแบบปิดใช้เฉพาะในบ้าน
1: กับ
0: แบบที่ผสมกันแบบที่ผสมกันช่างติดตั้งก็มันแนะนำผู้บริโภคว่าเอาให้ไฟมันช็อตการไฟฟ้าจะได้มาตรวจแล้วเขาจะได้ทำสัญญาให้เรา
1: เขาแนะนำไหมเหรอ
0: ใช่คร
1: ับโชคดีที่ครอบครัวดิฉันที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำแนะนำอันมีค่าแบบนี
2: ้เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลที่ว่าเขาจะส่งเสริมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเนี่ยจะมีแก้ไขเงื่อนไขยังไงบ้าง
0: เขาบอกอยู่เดี๋ยวเขาจะผ่านครม.ให้ถ้าบ้านคุณจักรพันธ์จะติดโซล่าเซลล์แบบบ้านซื้อมา200,000เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้
2: ไม่ต้องแก้ไขระเบียบตัวนี้หรอกว่าให้ติดต่อ6แห่ง7แห่งผมไม่เอา
1: เสีย
2: เ
1: วล
2: าต้องบัน stop service อย่างว่า
1: ที่ฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับหลักรู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:09 น.วันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569จากนี้ไป2ชั่วโมงนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้ประจำการอยู่ที่นี่ครับกับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชื่อภพเหงาคุณครับผม
2: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: วันนี้เราเจอกันนะคะวันพฤหัส21 พฤษภาคมนะคะก็มีข่าวสารเยอะเลยนะน้องเหงา
1: ใช่
2: เรื่องการเมืองก็ร้อนแรง
1: ก็ร้อนแรงนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนก็นะก็ว่ากันไปโยงกันไปโยงกันมาไม่ได้จบสิ้นสักทีนึงเนาะอุบัติเหตุใหญ่มันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นรายปีเดี๋ยวนี้มันแทบจะเป็นรายเขาเรียกว่าอะไรไตรมาสแล้วนะสามเดือนที่แล้วเป็นยังไงสามเดือนถัดมาคิดว่าจะสามีนู่นมีเนี่ยนั่นกันก็ไปอีกก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพนะผมก็
2: เราไม่ประมาทอยู่แล้วนะเหงาแต่บางทีมันควบคุมไม่ได้นะ
1: ควบคุมไม่ได้
2: สิ่งแวดล้อมรอบตัว
1: มันอันคอนโทรเบิลกันนะไม่สามารถควบคุมได
2: ้
1: คือเหมือนบางคนเขาบอกว่าเราไม่ชนเขาก็เหินมาชนเราอะไรเงี้ยนะมันต้องระมัดระวังนะบางทีก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยเหมือนกันนะในภาวะลักษณะที่มันเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าก็คุยกันแล้วก็ถอดบทเรียนกันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตลอด
1: ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยสงสัยเป็นตั้งๆนะฮะถอดบทเรียนกันคำว่าบทเรียนเราก็นึกถึงหนังสือนะมันจะต้องหนังสือเล่มนี้รถไฟชนกับรถไฟถึงอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีหนังสือเล่มนี้รถไฟชนกับรถยนต์หนังสือเล่มนี้รถยนต์พุ่งมาชนรถไฟมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: แล้วมันก็จะเป็นเคส by เคสไปแล้วพอเวลามีปัญหาเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันนำไปสู่ในเรื่องของรูปธรรมเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วมันก็พออนาคตมันก็ไปเกิดปัญหาแบบนี
1: ้
2: เกิดขึ้นอีกนะคะอย่างเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นี่ก็วิเคราะห์กันมาแล้วก็คุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลย
1: ทั้งสัปดาห์เลยเมื่อวานนี้ก็ตำรวจก็ถึงขนาดฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะเขาก็ต้องขึ้นรถไฟลองจำลองสถานการณ์จริงว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงหน้าห้องที่เป็นพลขับเนี่ยมันจะเห็นไหมที่ธงเขียวหรือธงแดงมาโบกอะไรเงี้ยนะฮ
2: ะ
1: หรือว่ามันจะหยุดรถได้ทันเลยมันขนาดนั้นเลยในบ้านเราเนี่ย
2: แล้วก็ที่สำคัญเหมือนพอเวลามันเกิดปัญหาค่ะแล้วปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมเนี่ย
1: ใช่
2: มันโผล่ขึ้นมาทีละนิด
1: ทีละนิด
2: ทีละนิดจนเราแบบโอ้ขนาดนั้นเลยหรออ
1: ้าวแล้วแก้เลยก็บอกว่าดูนี่นั่นเลงต่างก็ว่าทางด้านของรถเมย์ไปขับไปคล่อมนั้นก็ส่วนหนึ่งนะทีนี้ไปดูรถไฟรถไฟปรากฏว่าพลขับพอไปตรวจคร
2: ับ
1: เจอ30 ติดพอไปดูพลขับก็เรื่องของใบอนุญาตอะไรต่อมีอะไรไม่รู้แต่ใบอนุญาตนี้ผมรับฟังได้เพราะว่าเขาคลังจะ
2: เปลี่ยน
1: กรมจากกรมที่กับรถไฟขอไว้นะมาเป็นกรมขนส่งทางรางใช่ไหมก็มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือองค์ข่าวเยอะของบ้านเราเนี่ยบางทีอย่างที่คุณเขียวว่าแหละคือมันโทษหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้สักทีเดียวนะคือมันพูดได้ไม่เต็มปากว่าพูดอันนี้ไม่ดีไม่นั่นแต่ว่ามันรวมมันรวมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปขวางเนี่ยผิดไหมผิดแต่ทางนู้นเขาหยุดทันก็จะไม่เกิดรู้ไหม
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือก็มองไปอีกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
1: อ้
2: าวแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปไหนหรือมันต้องเป็นหน่วยงานไหนที่ต้องเข้าไปเคลียร์ไม่ให้รถเข้าไปค่อมดังรถไฟตรงนั้นแล้วก็เรื่องของรถสัญญาณไฟจราจร
1: ทำไมมันอยู่ใกล้ทำไมมันอยู่ใกล้กับไอ้ตรงจุดตัดรถไฟ
2: ทำไมมันไม่มีการโคกันใช่ไหมคะ
1: อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นกำแพงเพชรเจ็ดทำไมออกมาเลี้ยวซ้ายผ่านต่อหรือซ้ายผ่านต่ออะไรลุยๆๆๆเลยทำให้รถเขาก็ไปไม่ได้รถทางตรงมันก็ต้องแย่งกัน
2: แล้วไหนจะเป็นเรื่องของที่มีการวิเคราะห์กันอีกว่ามันเป็นเส้นทางที่เป็นการจราจรมีการสัญจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นคือพูดง่ายๆว่าเป็นเขตเมืองเลยแล้วก็มีแนวคิดว่าแบบต่อไปนี้จะไม่ให้รถไฟที่เป็นรถขนส่งสินค้าเข้ามาในเมือง
1: มันใช่วิธีแก้ปัญหาวะเนี่ยเพราะว่ามันเขาก็ต้องเอาของเข้ามาไปถึงใช่ไหมฮ
2: ะ
1: ตู้คอนเทนเนอร์แม้แต่บรรทุกผู้คนแรงต่างนานาก็แล้วแต่เอ๊ะมันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่ารวมไปจนถึงวินัยจราจรของคนเห็นว่าเมื่อวานนี้จับไปหลายคนเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ที่ไปจอดคล่อมอยู่นะยังมีจอดคล่อมอีกนะขนาดเขาเมื่อเกิดเหตุวันหยุดสุดสัปดาห์ที่
2: เขาอาจจะไม่จอดคล่อมหรือเปล่าแต่ว่ามันถึงเวลามันจำยอมหรือเปล่าเพราะว่ามันไปค้างอยู่ตรงนั้น

0: เพราะมันจะค้างอยู่
1: เพราะว่ารถมันติดไงน้ำหนักอันนี้ก็ต้องมองแบบหลายมุมจริงๆนะคะ อย่างวันนี้เองเนี่ยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็ยังมีการถูกพูดถึง
0: ยังพูดถึงอยู
1: ่ในสภาผู้แทนราษฎร
0: ใช่เขาเอาเข้าสภาพูดกันอยู่
1: เลยเพราะว่าเขามีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ย
0: เห็นวันนี้
1: เห็นท่านก็มาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการ

0: วันนี้เนี่ยในสภาถามหลายประเด็นเลยนะนักเหงาครอบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะก็กลับมาย้อนกลับมาคุยกันอีกอะสภาพระบบไม้กั้น
1: อ
0: านัสัญญาณรถไฟทำไมหยุดไม่ทันป
1: ั
0: ญหาการออกแบบจุดตัดทางรถไฟมาตรการตรวจสารเสพติดเร
1: ื่
0: องของบุคลากรระบบขนส่งแนวคิดห้ามรถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพชั้นในการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บน
1: ี่
0: คือประเด็นสำคัญที่วันนี้เนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะ
1: ค
0: ือบางช่วงบางตอนเนี่ยค
1: ุ
0: ณสิริพงษ์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าระบุชัดเจนเลยอะว
1: ่
0: าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าคนขับรถไฟอะก
1: ็
0: ประมาทจริง
1: ๆ
0: นะคะอย่างเรื่องของขบวนรถไฟเนี่ยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การต
1: ั้
0: งคำถามใช
1: ่
0: ค่ะเรื่องของการชะลอ
1: เห็นความเร็วแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังหยุดไม่ทันอะไรงี้นะ
0: ใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนกับมีการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าเหมือนทางพนักงานขับรถไฟอะเอาจริงๆเขาก็ประมาทในการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: แล้วก็ที่สำคัญหลายคนก็ตกใจนะคะไปตรวจสารเสพติดหลายชนิด
1: ก็คืออะไรไม่อะไรก็คือมีสารเสพติดอยู่ในพลขับได้ยังไงใช่ไหมอันนี้สำคัญ
0: แต่เห็นเจ้าตัวเขาก็อ้างใช่ไหมคะว่าเสพมาเป็น10วันแล้วยาบ้ากัญชาเขาไม่ได้เสพวันที่มีการเกิดเหตุ
1: เข้าใจแต่หมายความว่าอ้าวเสพมาเป็น10วันและไอ้10วันก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้ขับรถใช่ไห
0: ม
1: นี่ใช่ไหมคือไอ้สิบวันเนี่ยมันไม่เกิดเหตุใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่คุณบอกคุณเสียว่าสิบวันแล้วคุณลงไปดูตารางสิว่าท่านคนนี้เขาวันที่เสพหรือหลังวันที่เสพสักสองสามวันเนี่ยได้มีเวรขับรถบ้างไหม
0: เกเห็นข่าวเหมือนกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานขับรถไฟคนนี้เนี่ยเขาก็ขับพื้นที่ผ่านตรงนี้นะมาแบบว่าบ่อยครั้งนะไม
1: ่
0: ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเคยมาแบบว่าเป็นครั้งแรกนะ
1: คือขออภัยนะผมไม่ใช่ว่าจะไปมุ่งเป้ามาเขานะเพราะจริงๆนะผมก็เห็นใจเขานะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมถามว่านะฮะก็อย่างที่บอกเนี่ยนะว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณเสพมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าคุณลงไปดูเช็คตารางไทม์ไลน์ที่คุณทำสมมติว่าคุณบอกคุณเสพวันที่1ใช่ไหมแล้ววันที่10คุณกระเทศสมมตินะต้องถามว่าวันที่1 2 3 4เนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ได้ขับรถใช่ไหม
0: ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ก
1: ็หนักนะ
0: หนักอีก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรไม่อะไรก็คือตรวจครั้งแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าตรวจกันทั้งหมดเนี่ยนะมันก่อนใช่ไหมแล้วก็มีมาตรวจซ้ำอีกทีอันนี้เจออีก2คน
0: เจอวันนี้เจออีก2คนนะเงาเนี่ย
1: มันจะไงเนี่ย
0: ก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยท่านก็ตอบหลายประเด็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นณเวลานี้เนี่ยอย่างเรื่องของตัวคนขับนะคะก
1: ็
0: เรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก
1: ็
0: ให้ออกจากราชการแล้วแล้วก
1: ็
0: เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยขนาดเดียวกันก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยละค่ะมาตรการด้านบุคลากรก็ต้องปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานขนส่งทุกระบบเลยอย่างวันนี้เองเนี่ยก็เห็นว่ามีการตรวจเจอเพิ่มอีก2คนนะอีก2รายนะคะก็หลังจากนี้
1: ควรจะต้องมี
0: ไม่แต่ที่สำคัญอ่ะคืออย่างเวลาเรานั่งรถทัวร์นั่งอ่ะ
1: ใช่ออกก็ทัวร์นะ
0: เขาตรวจทุ
1: กว
0: ัน ก
1: ่
0: อนที่
1: จะข
0: ึ้
1: นไป
0: ปฏิบัติหน้าที่
1: ใช่
0: แต่อันนี้
1: เทศกาลนะสงกรานต์สงกรานต์ผมก็จะเห็นนะ
0: เป็นรอบ
1: เขาจะตรวจนั่นตลอดเลยแต่รถไฟเป็นไง
0: ปีละหนึ่งครั้งอาจจะแบบว่าตรวจสุขภาพ
1: ตรวจสุขภาพคือ
0: เริ่มทำงานครั้งแรก
1: เริ่มทำงานครั้งแรก
0: ตอนตรวจประวัติ
1: ตอนตรวจประวัติก็มีขาวนวลบริสุทธิ์ว่างั้นนี่นะแล้วก็ไปตรวจเป็นสุขภาพรายปีอีกปีละครั้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันคงไม่พอเลยมั้ง
0: ก็เนี่ยแหละหลังจากนี้ก็ต้องปูพรมจริงๆนะคะก็ต้องตรวจกันแบบว่าทุกวี่ทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็ตรวจพนักงานทุกคนด้วยไม่ใช่แบบว่าสุ่มตรวจนะเพราะว่าถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะนะคะ
1: ใช่
0: ก็ต้องเพิ่มในกรณีนี้ไปไม่ปล่อยปะละเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนประเด็นนะคะเรื่องของรถไฟสินค้าวิ่งเข้ากรุงเทพตอนกลางวันอันนี้ก็เห็นว่าทางสภาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเงาทางคุณสิริพงษ์ก็พยายามที่จะชี้แจงอย่างขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยค
1: ือ
0: ทำไมถามว่าเอ๊ะจริงๆควรจะต้องวิ่งกลางคืนแต่ทำไมมาวิ่งตอนกลางวันเพราะช่วงเวลาที่เป็นรถไฟสินค้าเนี่ยเขาจะต้องวิ่งประมาณสัก21นาฬิกาจนถึง5นาฬิกา
1: 3ทุ่มถึงตี5เหมือนกัน
0: ทำไมถึงเข้าพื้นที่เมืองตอนกลางวัน
1: นี่ผมก็ไม่ทราบกัน
0: ท่านสิริพงษ์
1: ระเบียบเป็นไง
0: คุณสิริพงษ์ชี้แจงว่าจริงๆขบวนรถไฟดังกล่าวเนี่ยม
1: ัน
0: เดิมเป็นขบวนเที่ยวเวลา23นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคมแต่ทีนี้มันเกิดความล่าช้าประมาณ900นาทีหรือประมาณ15ชั่วโมง
1: โอ้ช้าไป15ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ดีเลย์ค่ะ
1: ดีเลย
0: ์ก็เลยทำให้ขบวนนี้เนี่ยเลยต้องเข้าพื้นที่กรุงเทพในช่วงเวลากลางวันแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนะเงา
1: ไหนจะดีเลย์ทำไมไม่ดีเลย์ให้เข้าไปในช่วงที่มัน3ทุ่มแล้วเนาะ พราะที่มันเกิดเหตุคือบ่ายสามใช่ไหม
0: เราไม่รู้แล้ว

0: เบียบเขาจริงๆนะ
1: อ
0: ี
1: ก6ชั่วโมงมันก็3ทุ่มแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่รู้ระเบียบจริงแต่ว่าผมก
0: ็ในเมื่อถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องวิ่งกลางคืน
1: ก็ต้องวิ่งกลางคืน
0: แต่ทำไมเหลื่อมมาเป็นตอนกลางวัน
1: ใช่มั้ยคะอาจจะบอกว่ามันช้าไงแต่ช้ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลใช่มั้ยหรือจะเป็นเหตุผลที่ว่าของเน่าเสียมันก็ไม่น่าจะแซ่ดนะเพราะไอ้นั่นมันเป็นตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจแต่ทำไมมันช้าไปได้ถึง15ชั่วโมงขนาดนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันควรต้องเป็นเที่ยวกลางคืนถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรา
0: ค
1: นส่งสินค้าแต่มันดีเลยไป15ชั่วโมงแล้วก็ยอมปล่อยออกมาให้วิ่งในตอนกลางวันเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ตอบโจทย
0: ์
1: ถูกไหมเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันก็เสี่ยงต่ออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องหาอยู่ตรงนี้แล้วบางคนอาจจะดูว่ามันเล็กๆน้อยๆเลยรถไฟดีเลย์กันได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่มีปัญหาแต่ดีเลย์แล้วคุณจะต้องอยู่ในกรอบเป็นความปลอดภัยก็คือเขาให้วิ่งสามทุ่
0: ม
1: ถึง
0: ตีห้า
1: ก็คือ8ชั่วโมงแปดชั่วโมงนะสามทุ่มถึงตีสามเนี่ย6ชั่วโมงสามแล้วสี่ห้าอีก8ชั่วโมงวิ่งก็คือใน8ชั่วโมงอ่ะเหลือเฟือเพราะว่าวิ่งมาถึงแล้วเนี่ยส่วนจะจอดอยู่คานานเท่าไหร่มันอยู่ที่การเอาสินค้าลงจากตู
0: ้
1: ก็แล้วแต่มันควรต้องวิ่งกลางคืนถูกไหม
0: เนี่ยแหละทีนี้มาตรการทางในสภาเขาก็ถามเหมือนกันนะคะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไ
1: ร
0: ก็เห็นทางคุณศิริพงศ์ก
1: ็
0: ตอบนะคะในสภาบอกว่าวางเอาไว้3ระยะระยะสั้นเนี่ยก็เห็นว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องของสารเสพติดปูพรม
1: อ
0: ันนี้ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเลยควบคุมพนักงานในการเดินรถระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ระยะกลาง 1-2 ปีอันนี้ก็มีแนวคิดในการเชื่อมอนุสัญญาร่วมกันรถไฟกรุงเทพมหานครตำรวจจราจรแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อจัดการจุดตัดทางรถไฟระยะยาวอาจจะพัฒนาเป็นรถไฟรางลอยฟ้าทั้งหมดให้รถไฟอยู่ด้านบนถนนสำหรับรถยนต์อยู่ด้านล่างเพื่อลดปัญหาจุดตัดทางรถไฟนั่งเหงาว่าไงอะระยะยาวนี่มันจะทำได้ไหมเห็นคุยกับหลายคนเหมือนกันเขาก็บอกว่าใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูง
1: งบเยอะครับงบเยอะและใช้เวลาที่นานมากพอสมควรผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะกรอบอันเดิมที่เราทำกันไว้นี่แหละ
0: แต่ต้องเสริมด้วยเทคโนโลยีนะ
1: ใช่อ
0: ย่างอันเนี้ย
1: เทคโนโลยีเนี่ยอันนี้เห็นด้วยแล้วก็กรอบอันเดิมที่ว่าไอ้รถสินค้าเนี่ยมันต้องมีกรอบอยู่ไงมันก็มีกรอบอยู่ว่าต้องสามทุ่มถึงตีห้าไงแล้วคุณโผล่มาตอนบ่ายสามแล้วก็เห็นชัดเจนอ่
0: ะ
1: ว่าคุณดีเลยไป15ชั่วโมงและดีเลยไป15ชั่วโมงทำไมคุณไม่เลยไปอีกสัก6ชั่วโมงมันก็สามทุ่มแล้วอ่ะรถมันก็เบาบางซาลงไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเห็นวันนี้ก็หยิบยกประเด็นนี้เนี่ยเข้าไปคุยกัน
1: แ
0: ต่ว
1: ่า
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของการยืนยันเรื่องของการตรวจนะคะพิสูจน์อัตลักษณ์เองเนี่ยวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยานะคะก็บอกว่าสามารถพิสูจน์ทราบร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว7ราย
1: อ๋อยังเหลืออีกรายนึงนะ
0: ยังเหลืออีกรายนึงค่ะรายนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยเห็นว่ายืนยันว่าน่าจะเป็นเพศชายนะคะเพราะว่าจากการไปตรวจ DNA แล้วก็ผลการตรวจภายในเนี่ยคือไม่ได้พบมดลูกก็เลยอาจจะบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเพศชายแต่ว่ายังชี้ไม่ได้ชัดนะว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ อันนี้ก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็เทียบเคียงเรื่องของ DNA เรื่องของ อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะทีนี้เนี่ยคือเคสสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อไงนางเหงาแต่ว่าก็เห็นว่าเหมือนกับเริ่มมีความหวังแล้วพอสมควรเพราะว่ามีคนใกล้ชิดมีเพื่อนร่วมงานติดต่อเข้ามาสอบถามบ้างแล้ว
1: ว่าช่วงเวลายังไม่มาเพราะว่าเขาตรวจดีเอ็นเอเขาต้องเอาญาติใกล้ชิดอะเลือดชิดกันนะว่ากันนะ
0: สายตรง
1: อะใช่ก็เลยสายตรง
0: ใช่ค่ะคือทางสถาบันนิติเวชเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าสงสัยว่าคือเพื่อนๆอะเขาสงสัยว่าเพื่อนตัวเองอะหายไปในช่วงเวลาเดียวกับช่วงตอนเกิดเหตุเลยแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ด้านโลหิตไงคะก็เลยไม่สามารถที่จะเทียบเคียงเรื่องของ DNA อะไรต่างๆได้
1: ยืนยันตัวตนเขาไม่ได้
0: ฉะนั้นเห็นว่าก็ประชาสัมพันธ์เลยเคสสุดท้ายเนี่ยนะคะก็รอญาติเข้ามาติดต่อส
1: ่
0: วนอื่นๆส่วนคนอื่นๆนะคะที่เสียชีวิตเห็นว่าส่งคืนให้ครอบครัวไปแล้ว5รายแล้วก็อีก2รายก็อยู่ในกระบวนการในเรื่องของเอกสารกับตำรวจสน.มักกะสันด้วยนะคะ
1: นี่ก็มีการก็เรียกว่าอะไรทำพิธีเนาะเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเราก็เห็นแล้วก็เศร้า
0: เนาะอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับกันเข้ามาแล้วนะครับ14:31 32นาทีแล้วครับก็กลับมาพูดคุยกันในชะล้าคาเด็กกับคุณเกศจุฬาลัตกับผมชิดุพบครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยนี่ก็เรียกได้ว่านะคะต้องบอกว่าเปิดเกมรุกเลยเปิดเกมรุกในการนำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะการเปิดเกมรุกของภูมิใจไทยในครั้งนี้เนี่ยถ้าเรามองเกมการขับเคลื่อนในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะคะผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนีด้านะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณเหงากับคุณอุ้มใช่ไหมครับ
2: วันนี้เก๋ค่ะอาจารย์พิชัย
3: ครับ
2: ค่ะอาจารย์มองอย่างไรภูมิใจไทยนี่โอ้โหอยู่ดีๆก็มาเปิดเกมรุกในการนำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พยายามจะย้ำด้วยว่าเป็นพรรคแรกเลยนะที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: อย่างน้อยก็คุยได้อาจารย
3: ์อย่างแรกก็คือเป็นการกลับลำในเชิงยุทธศาสตร
1: ์ในเชิงยุทธศาสตร์เลย
3: กลับลำเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าคุณอนุทินเนี่ยแกก็พูดในทำนองว่าก็เป็นเรื่องของสภาบ้
1: าง
3: แล้วก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่อะไรแบบนี้นะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย
1: ว่าไม่อยากจะแก้เพราะงั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ใช
1: ่
3: หลังจากวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะไปนั่งคุยกันแหละในทีมของภูมิใจไทยแล้วก็พยายามที่จะแก้เกมก็เลยพอคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วประเมินสถานการณ์ว่าเออเราเนี่ยก็คุมทั้งสภาล่างสภาบน
1: จะกลัวอะไรอย่างนั้น
3: ถ้าเสนอแก้เนี่ยออกมาเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่รัฐธรรมนูญภายใต้การควบคุม
1: อัน
3: น
1: ี
3: ้ก
1: ็ไม่กลัว
3: อย่างนั้นเลยก็เสนอร่างแก้ไขมาเลยดีกว่า
1: แสดงว่าจริงๆแล้วร่างเนี่ยเขาทำไว้ตั้งพอสมควรแล้วใช่ไหมอาจารย์เตรียมอยู่ในมือไว้แล้วใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าเลย
3: ก็อยู่ในกระเป๋าแล้วแหละคุณเหงาดูสิดูเนื้อหาสิก็เหมือนเดิมตามวิธีคิดของเขาเลย
1: ใช่ไหม
3: คืออย่างแรกคือสสรเนี่ยเข้ามาจากผู้สมัครในแต่ละจังหวัดสมัครเข้ามาแล้วก็เลือกกันเอง
1: อันนี้แ
3: หละอันนี้เนี่ยเป็นแบบของสวเลย
1: ใช่
3: นะคือจังหวัดแล้วก็เลือกกันเอง
1: ใช่คือชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ใครอยากได้ก็มาเลือกมา
3: เขาเคยมีประสบการณ์จากสวมาแล้วนี
1: ่โมเดลเดียวกัน
3: คิดว่าเดี๋ยวเลือกกันเองเนี่ยมันก็ถ้าเอาตามแบบเขาเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาเน
2: า
3: ะแล้วก็เสร็จแล้วยังไม่พอ
1: ยังไง
3: มากรองอีกนั้น
1: อาจารย์
3: โดยให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้กรองอีกทีเลือกมาอีกทีนึง
1: เลือกมาอีกทีนึง
3: ก็เรียกว่ากรองสองชั้น
1: กรองสอง
3: แล้วก็ในสภาเนี่ยในสภาเขาก
1: ็
3: มีเสียงข้างมากอยู่แล้วมาเกือบ200เสียงแล้วก็มีสวอยู่ในมืออีก
1: สบายเลยนะ
3: อะไรแบบนี้นะก็จะโหวตให้ใครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาล่างก็ย่อมที่จะได้อยู่แล้วหรือแม้จะทำเป็นสัดส่วนเนี่ยของเขาก็ยังมากกว่าของพรรคอื่นอยู่ดี
1: ใช่ไหม
3: นะเพราะงั้นเนี่ยก็หมายความว่าสสรที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสสรที่ได้รับการยินยอมจากพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยและกับสวนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยส่วนไอ้เนื้อหาเนี่ยไอ้นั้นก็เป็นจุดยืนของเขามานานแล้วล่ะว่าจะไม่แก้หมวด1หมวด2อะไรแบบนี้นะ
1: ไม่แก
3: ้แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องบทบาทสวนะคือบทบาทสวถ้าเป็นร่างเดิมเนี่ยที่เขาปัดตกไปเนี่ยนะก็คืออันนั้นเนี่ยร่างฉบับนั้นเนี่ยจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่สวก็คือให้สวเนี่ยมีเสียงโหวตเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆก็คือหมายความว่ารัฐสภา750คนเนี่ยถ้าโหวตปุ๊บเนี่ยเสียงของสสกับสวรวมกัน
1: เกิน
3: 350ก็แปลว่าผ่านแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็ให้อภิสิทธิ์สวว่าการที่รัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้เนี่ยสวต้องยินยอมถึงเท่าไหร่1ใน3
2: ค่ะ
3: นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ายินยอม1ใน3เนี่ยหมายความว่าสว.133คน สามารถล้มเสียงส.ส.500 คนยังได้เลยนะครับ

0: คือหมายความว่าถ้าสส500คนเนี่ยเห็นชอบแต่ว่าสวแค่133คน
1: คว่ำได้เลย
0: ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยปลิวเลยแล้วก็เขาไปแก้ประนีประนอมในร่างใหม่เนี่ยลดจาก1ใน3
2: เป็น1ใน4
0: อ๋อ
1: 25%
0: แต่ว่าหลักคิดเนี่ยมันก็เหมือนเดิม1ใน4ก็หมายความว่าถ้าสว151คนเนี่ยไม่เห็นด้วยร่างแก้ไขประนูเนี่ยร่างประนูก็ตกทันทีเลยแม้ว่าสสทั้งสภาเห็นด้วย
1: อีรอบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่จำนวนคน
0: เปลี่ยนแค่จำนวนคนเพราะว่า151เสียงเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าสามารถจะคุยกันได้อยู่แล้วนะเพราะเนี่ยอันนี้คืออภิสิทธิ
1: ์
0: ของสวที่ทำให้เสียงข้างน้อยเนี่ยมีอำนาจเหนือเสียงข้างมาก
1: เสียงข้างมาก500อย่างนั้นเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่ถ้ายังคงแบบที่ทางภูมิใจไทยเขาเสน
1: อโอ้มันซุกอยู่ตรงนี้อัน
0: นี้มันซ่อนไว้แบบนี้เองนะ
2: ครับอย่างนั้นถ้ามองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนยื่นร่างอย่างนี้ก็จะผ่านด่านสวหรือไม่ผ่านคะอาจารย์
1: อาจารย์ว่า
2: ทิศทาง
1: ระยะยาว
0: ถ้าหากว่าทางภูมิใจไทยนะเสนอเนี่ยก็อาจจะผ่านสวนะแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านประชามตินะเพราะว่าหลังจากผ่านสวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปลงประชามติ
1: อีกรอบหนึ่งที่เราว่ารอบสองใช่ไหมอาจารย์
0: ถ้าไปลงประชามติเนี่ยผมก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มเนี่ยก็ตั้งท่าแล้วแสดงความเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะรณรงค์ไม่รับร่างนี
1: ้
0: เพราะว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยร่างของของภู
1: มิใจไทย
0: มันไม่ได้เป็นร่างที่ให้อำนาจของประชาชนในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
1: ตั้งแต่เลือกสสรแล้วว่างั้น
0: ใช่ตั้งแต่สสรจนกระทั่งถึงนี่แหละขั้นตอนของสวเนี่ยแต่มันเป็นร่างที่เป็นภายใต้การกำกับของรัฐสภาแล้วก็ของเสียงข้างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญถ้าอยู่ภายใต้ร่างของภูมิใจไทยเนี่ยมันก็คงไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะเพราะว่ายังเป็นลักษณะของการประนีประนอมกับโครงสร้างอำนาจเดิมซึ่งสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยมาร่วม10ปีที่ผ่านมา
1: โครงสร้างอำนาจเดิม
2: คือถ้ามองภาพรวมๆก็เหมือนน้ำเงินเองเขาก็คุมเกมแก้รัฐธรรมนูญได้เกือบทั้งหมดเลย
1: เพราะงี้ป่ะอาจารย์ที่เขารู้ว่าเขาคุมเกมไม่ได้เขาจริงปาดหน้าเค้กเลย
0: เขาอะไรนะ
1: เขาชิงปาดหน้าเค้กเลยคือแฉะแสงหน้าโป๊ะเพราะเขารู้ว่าเขาคุมได้ในทุกองค์การยกมันอ่ะ
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเสนอเนี่ยก็ต้องเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากของภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้คร่าวๆนะว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเสนออย่างไรบ้าง
1: ก็เนี่ยสามหลักการเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ในอย่างแรกเนี่ยแกนความคิดหลักของฝ่ายค้านที่เสนอเนี่ยก็คือให้ประชาชนจะมีส่วนร่วมสูงสุด
1: ในการร่างรัฐธรรมนูญ
0: ในการร่างรัฐธรรมนูญก็คือให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกของประชาชน
1: การเลือกเข้ามา
0: ทีนี้เนี่ยก็มีคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสสรเนี่ยไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรง
1: ใช่มันมีตรงนั้นอยู่
0: คำถามก็คือว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์อะไรที่มาห้ามประชาชนอันหนึ่งนะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าไอ้ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญบางคนไม่ใช่เป็นมติ
1: ไม่ใช่เป็นมตินะต้องเข้าใจตรงนี้นะบางคนว่าแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมติของเขาออกมานะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะงั้นเนี่ยการที่บอกว่าไม่ให้ประชาชนเลือกสสรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดอำนาจของประชาชนในการสถาปนาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศผมคิดว่าอันนี้เนี่ย
1: เป็น
0: ประชาชนจำนวนมาก
1: เป็นสำคัญเลยนะ
0: ตั้งคำถามว่าแล้วก็จะไม่ยอมในเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยคนร่างล่ะคนร่างเป็นใครคนร่างเนี่ยก็ถ้าเป็นร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดให้พื้นที่ของประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างมากขึ้นส่วนในแง่ของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็จะให้สสรเนี่ยคัดเลือกตามสัดส่วนของสภา
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญและส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เป็นจุดที่สำคัญมากก็คือว่าข้อเสนอของพรรคประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับบทบาทสวเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดสิทธิพิเศษเหลือสมาชิก

0: รัฐสภาอื่นก็คือเหนือสภาผู้แทน
1: สภาผู้แทน500คนนะ
0: ประเทศ1ใน3 1ใน4เนี่ยไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาน
0: ะทุกคนจะต้องมีเสียงเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ในยะทางการเมืองอันนี้จะมีความต่างกันเยอะของพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีในยะทางการเมืองที่จะรื้อโครงสร้างอำนาจการผูกขาดโดยอาศัยสสรที่มาจากประชาชนเนี่ยแต่ว่าของภูมิใจไทยเนี่ยมีลักษณะประนีประนอมกับโครงสร้างอำนาจเดิมนะครับ
1: คือไม่แตกขาดอำนาจเดิมว่างั้น
0: ใช
2: ่ค่ะก็อันนี้คือเป็นข้อกังวลที่น่าจะกลายเป็นจุดที่เป็นการถกเถียงสำคัญเลยใช่ไหมคะของทุกฝ่ายก็คือรูปแบบของเนี่ยล่ะค่ะสสรใช่ไหมอาจารย์
1: อือ
0: ฮึใช่ครับเรื่องรูปแบบของสสรเรื่องอำนาจของสวนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะมีการถกเถียงกันนะครับ
2: ในมุมของอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมคะในมุมของอาจารย์คิดเห็นว่าม
1: ัน
2: จะต้องมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนหรือโมเดลแบบไหนยังไงดีคะ
0: ผมในฐานะนักวิชาการนะคุณเ
2: จ๋
0: ผมก็ต้องยืนยันหลักประชาธิปไตย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ว่าอำนาจในการสถาปนา
1: ประชาชน
0: เนี่ยต้องมาจากประชาชน
1: ใช่
0: แล้วก็ผมก็ปฏิเสธอภิสิทธิ์ใจทั้งสิ้น
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ว่าจะเป็นสวสสที่จะมี
1: อภิสิทธิ์กันล้นฟ้าเนี่ยนะ
0: มีเสียงมากกว่าอีกคนอื่นเนี่ยมันไม่ยุติธรรม
2: ใ
0: ช่แล้วแฟนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าสวเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะเขาสมัครเสีย 2,000 แล้วก็มาเลือกกันเอง
0: ใช่ใช่แล้วอย่างนี้เนี่ย เราจะยอมรับให้เขามีสิทธิ์เหนือสสในการออกเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างไร
1: นี
0: ่มันก็คงไม่ได้หรอกนะมันขัดหลักประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่
0: ครับ
2: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวเห็นว่าทางพรรคประชาชนเองเขาก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนเหมือนกันภายใน 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีการยื่นร่างในส่วนของพรรคในส่วนของพรรคประชาชนเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยหลายพรรคเสนอร่างกันเข้ามาก็จะเกิดร่างในการแข่งขันกันเองด้วยหรือไม่ในมองในทางการเมืองมันจะมีการขับเคลื่อนหรือจะมีผลอะไรที่ตามมาคะ
1: ต้องโหวตให้ตกกันไปหรือยังไง
0: ในวาระแรกรับหลักการ
1: รับหลักการ
0: ก็คงจะมีการในรับหลักการในแง่ของสสเนี่ยคงจะต้องมีการคุยกันระหว่างพรรคการเมืองต่างว่าจะรับหลักการของ
1: ร่างไหน
0: ร่างบ้างแล้วจะเอาร่างใดเนี่ยเป็นร่างหลักมันไม่แน่นอนเสมอไปว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยจะยอมรับร่างของพรรคภูมิใจไทย
1: อ๋อยังมีช่อง
0: ก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็การถกเถียงกัน
2: ค่ะ
0: ว่าอาจจะรับทุกร่างไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้าว่ามีการประนีประนอมเขาก็จะออกมาในแนวนี
1: ้นะ
0: แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในการที่จะโหวตว่าร่างใดเป็นร่างหลักตรงนี้แหละมันสู้กันผมคิดว่ามันหยดอ่ะนะเพราะว่าถ้าร่างไหนถูกรับเป็นร่างหลักเนี่ยก็ต้องเอาร่างนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบ
1: เป็นต้นแบบ
0: การพิจารณาในกรรมาธิการ
1: แล้วเดี๋ยวตั้งกรรมาธิการอีก
0: ใช่แล้วก็มีการตั้งกรรมาธิการก็คงจะต้องมีการต่อสู้กันอีกในระหว่างกรรมาธิการนะคร
2: ับ
1: คันนี้ไอ้บทอย่างนี้เนี่ยแหมมันเสียงมันจะสู้ไหวไหมหรือว่าจะมีฝ่ายที่เขามองภาพว่าเอ้ยอย่างน้อยให้ประชาชนนี่เขาไม่ใช่หมายถึงว่าประชาชนนั่นคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาได้มามีส่วนร่วมในตรงนี้มันจะไหวไหมอาจารย
0: ์มันก็ขึ้นว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นยังไง
2: เป็นยังไงอาจารย์ท่าทีเพื่อไทยเขาจะเอายังไง
0: เป็นยังไง
1: ใ
0: ช่จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: เป็นยังไงจุดยืนของพรรคกล้าทำเป็นยังไง
1: ถือเป็นพรรคใหญ่นะสามพรรคใหญ่
0: คือถ้าจุดยืนของ3พรรคนี้ตรงกันไอ้4พรรคประชาชน
1: ประชาชนไทย
0: กล้าทำแล้วก็ประชาธิปัตย
1: ์4พรรค
0: เสียงก็มากกว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว
1: แล้วจะ
0: มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นร่างหลักเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเครือข่ายที่จะประสงค์ประสานอะไรต่างๆนั่นกับพรรคอื่นเหมือนกัน
1: คำว่าร่างหลักเนี่ยหมายความว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจะมีสอดอะไรเข้า

0: ไปอะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหม
1: เปลี่ยนได้ครับ
0: เปลี่ยนได้
1: เปล
0: ี่
1: ยนได้เปลี่ยนได้ในเนื้อหาสาระในการกำหนดเนื้อหาสาระในกรรมาธิการแต่ว่าเปลี่ยนหลักการไม่ได
0: ้หลักการเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ถ้ามีการเสนอหลักการเนี่ยแล้วก็มีการรับหลักการแต่ว่าในเนื้อหาสาระเนี่ยก็เปลี่ยนได
0: ้ถ้าอย่างนั้นในระยะนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาต้องรีบเอาโครงร่างของเขามาประกบสู้กันกับของภูมิใจไทยถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ก็ต้องรีบนำเสนอขึ้นมาว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะคร
0: ับซึ่งก็เชื่อว่าทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็คงเตรียมใส่กระเป๋าเหมือนกับภูมิใจไทยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับใช่ก็คือถ้าเป็นที่ของพรรคประชาชนเนี่ยผมก็ประเมินว่าย
0: ังไง
1: เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มพื้นที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการที่จะแก้แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมากขึ้น
2: ค่ะ
1: นะครับว่าจะออกมาในแนวนั้น
0: ขอความเห็นจากพวกพี่น้องประชาชนมาเนี่ยนะ
2: อาจารย์อย่างท่าทีของพรรคอื่นๆอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์กล้าทำนะคะพรรคไหนน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดคะอาจารย์สำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: พรรคเพื่อไทยก็น่าจะเป็นตัวแปรนะเพราะว
0: ่
1: าเขาเองเนี่ยก็จะต้องรักษาจุดยืนความเป็นประชาธิปไตยไว้ในระดับหนึ่งส่วนพรรคกล้าทำกับประชาธิปัตย์เนี่ยคืออันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะพรรคกล้าทำเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้ามองในแง่ของเขาตอนที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะยังมีอะไรติดค้างคาใจกับพรรคภูมิใจไทยอยู
0: ่
1: แล้วก็อาจจะหันกลับมาสนับสนุนทางพรรคของพรรคประชาชนก็ได้แล้วก็พรรคกล้าทำเองก็ไม่ได้มีสวอะไรในมือนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่จะให้สวเนี่ย
0: ม
1: ีอภิสิทธิ์เหนือสสเนี่ยผมคิดว่าท่านอื่นก็คงจะไม่อยากให้มีนะเช่นเดียวกับประชาธิปัตย
0: ์
1: ถ้าเป็นจุดยืนในเรื่องนั้นแต่ว่าประเด็นที่เขาจะเถียงกันเนี่ยก็คือว่าสวที่จะมาจากประชาชนโดยตรงบางพรรคเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าก็ศาลรัฐธรรมนูญเขาบางท่านก็ให้ความเห็นไว้อย่างนั้นว่าไม่สามารถมาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงได้เนี่ยบางพรรคก็อาจจะกังวลก
0: ับ
1: เสียงของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยถกเถียงกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงกดดันทางสังคมด้วยนะครับว่าทิศทางของทางสังคมเนี่ยจะเป็นอย่างไร
0: ก็ต้องช่วยให้เป็นหูเป็นตาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเขาหน่อยเนาะไม่งั้นเราก็จะไปนั่งงงๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแม้แต่เรื่องการเข้ามาของสวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าต่อไปอีกก็ไม่ก็เข้ามาแบบเดิมอีกใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: มันก็เลยเหมือนกับว่ากุญแจล็อกดอกใหญ่มันก็ยังไม่ได้คลายตัวมามันก็ยังคงล็อกเอาไว้ยังกันอีก
2: ค่ะ
1: นี่แหละครับ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าจุดเริ่มต้นณขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นสัญญาณในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นมุมบวกไหมหรือว่าอย่างไรในทางการเมืองเพราะว่าเริ่มกลับมานับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหยิบยกขึ้นมาร
0: ัฐธรรมนูญ
1: ก็ถือว่าเป็นมุมบวกที่ทำให้คนหันมาสนใจเรื่องของปัญหารัฐธรรมนูญแล้วก็สนใจการเมืองในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเพราะถ้าหากว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จะเงียบแล้วก็รัฐบาลหลายคนรัฐมนตรีหลายคนก็พูดว่าจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อน
0: แต่สไตล์ของผู้บริหาร
1: สไตล์แบบนั้นแต่ว่าเมื่อหยิบขึ้นมานี้เนี่ยก็ทำให้ประเด็นเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นที่อยู่ในสายตาของประชาชนของสาธารณะมากขึ้นซ
2: ึ่
1: งมันก็จะมีข้อดีที่จะทำให้ประชาชนก็จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ร่วมกันการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศในกติกาเดิ
2: ม
1: ที
2: ่
1: มันสร้างปัญหาให้กับการเมืองไทยมาในระยะ10ปีที่ผ่านมา
0: ใช
2: ่ค่ะ
0: 10ปีแล้วเนาะ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกนะคะณภูเก็ตนะคะก็ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าค่ะ
0: ครับผม
2: ก็ประเด็นสำคัญก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของโครงสร้างตัวจำนวนคนอะไรนะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นที่ถกเถียงกันก็คือใครเป็นผู้เลือกใช่ไหมคะใครเป็นผู้เลือกนะคะสำหรับเรื่องของโมเดลนี้
0: เพราะเขาเคยเห็นจากการเลือกของสว
2: น่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะ
0: ก็สสรจะมาอีกหรือเปล่าโมเดลเดียวกันเลยว่างั้นเนี่ยนะ

0: ดังนั้นหรือเปล่า
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะคะที่ตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของกลไกในการคัดเลือกนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเกศจุฬารัตน์กับผมชิรุภพกระผม
1: ช่วงนี้นะคะก็จะพาชวนแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะคะของสนามสกจริงๆเนี่ยคือเวลาเราคุยข่าวแล้วก็วิเคราะห์เราก็จะเน้นไปในส่วนของผู้ว่ากทมใช่ไหมคะว่าจับตากันนะคะว่าแคนดิเดตตอนนี้เนี่ยเป็นใครยังไงนะคะแล้วก็ใครดูเหมือนว่
0: า
1: น่าจะมาสำหรับผู้ว่ากทม.
0: ซึ่งก็ในภาพรวมแล้วผู้ว่าก็คือได้แค่คนเดียวแต่ว่าสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็จะต้องเป็นเขตๆของเขา
1: คือสนามเนี้ยสำคัญมากๆนะคะคือถ้าเราไปดูเนี่ยแม้ว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของเมืองก็จริงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายจำเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ย
0: ก็ต้องผ่านสกนี่
1: ก็ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสภากรุงเทพมหานครหรือสภาสกนั่นเองทีนี้เนี่ยอย่างทำลายการรับสมัครนะคะผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: พร้อมกันเลยใช่ไหม
1: ก็พร้อมกันนะอย่างการรับสมัครเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน
0: สัปดาห์หน้าละสิ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนก็เรียกได้ว่าพร้อมกันเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอโฟกัสไปที่เขตคลองเตยที่เขตคลองเตยเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของสิ่งที่หลังจากนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะคะจะมีการทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ขอเปิดใจหน่อยนะคะกับคุณสุชัยพงเพียรชอบนะคะเฮียต่ายคลองเตยนั่นเองนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตคลองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับผมสุชัยครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาคนก็จะไปโฟกัสแต่ผู้ว่าผมก็บอกเอ้ยผู้ว่าคนเดียวแต่ว่าสมาชิกสภากรุงเทพนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีพลังในการขับเคลื่อนการบริหารงานของเทพโดยเพิ่มยิ่งโฟกัสไปในแต่ละเขตนี่ก็ถือว่าหนักหนาเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ละเขตถูกไหมท่าน
3: ครับครับผม
1: ค่ะอย่างเรื่องของเอาในแง่ของการตัดสินใจก่อนนะเพราะว่าเกศไปอ่านประวัตินะคะของทางคุณสุชัยมานะคะคือคุณสุชัยอ่ะเป็นสก.เขตของเตยสมัยแรกปี65ถูกต้องไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาเปิดตัวลงสมัครสก.เขตคลองเตยในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในการตัดสินใจในนามลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์นี้ถ้ามองในแง่ของความท้าทายคุณสุชัยมองยังไงอะคะ
0: ครับ
3: ขออนุญาตนะครับผมอธิบายนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วครั้งที่แล้วผมลงในนามกลุ่มรักกรุงเทพอะครับแล้วก็ได้สมาชิกเข้าไป3คนครับ
0: ครับ
3: เวลาเราทำงานในสภาเนี่ยครับเวลาเรายื่นเสนองบประมาณหรืออะไรไปเนี่ยมันทำงานลำบากมากครับ
0: คนน้อย
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: เสียงสนับสนุนใช่ครับในการโหวตเพื่อของงบประมาณมาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงในเขตพื้นที่เราเองครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ผมเลยตัดสินใจว่าผมต้องเข้าพักการเมืองพักใดพักหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีเพื่อนๆในช่วยกันโหวตในทิศทางเดียวกันก็ปรากฏว่ารอบนี้เปิดแค่สองพักครับคือพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย
0: ์
3: ครับก็ผมก็เลยไปสมัครพักประชาธิปัตย์เพราะว่าพักประชาชนเนี่ยเขาเปิดตัวไปก่อนแล้วครบละ50 เขตนะครับแล้วเราก็มองแล้วว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพักที่อยู่มายาวนานขอตั้ง
0: ใจ
3: นะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะมั่นคงในเรื่องของระบบระเบียบต่าง
0: ๆ
3: ครับซึ่งน่าจะผลักดันให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
0: ในแต่ละเขตถามเอาความรู้ให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าในแต่ละเขตเนี่ยสกเนี่ยจะมีจำนวนได้เท่าไหร่ครับเขตหนึ่งเขตหนึ่งสก
3: เนี่ยสกต่อหนึ่งเขตเนี่ย1คนครับ
0: 1คนนะ
3: ใช่ครับ50เขตที่50คน
0: ก็คือ50คนนะก็คือเขตละ1คนเท่านั้นเองอ๋อ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สกมีหน้าที่ไปร่างข้อบัญญัติครับปรับปรุงข้อบัญญัติเก่าๆที่ล้าสมัยให้ดีขึ้นให้ตรงกับปัจจุบันมากขึ้นครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไปพิจารณางบประมาณที่ทางผู้บริหารกทม.เสนอมาว่าเหมาะสมหรือไม่ราคาถูกต้องหรือไม
0: ่
3: มาตรฐานหรือไม่ครับ อันนี้คือหน้าที่หลักสองอย่างครับ
0: คร
3: ับกฎหมายครับ
1: ค่ะทีนี้คุณสุชัยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้น

0: ของการทำงานเห็นว่าก็ทำงานแล้วก็คุกคลีในชุมชนคลองเตยมาย
1: ิ่งในคลองเตยเนาะก็ถือว่าโอ้งานหนักเลยทีเดียวนะ
0: เดี๋ยวเกศจะได้ถามต่อด้วยเดี๋ยวเกศจะได้ถามต่อด้วยว่าจะผลักดันขับเคลื่อนอะไรยังไงต่อ
1: ที่ผ่านมากับคลองเตยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: จริงจริงอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยผมอายุ61ปี
1: โอ้ท้าผมเลย
2: เพิ่งเป็นสกสมัยแรก
1: เ
2: พราะว่าไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองเลยครับนะครับแต่เดินช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ดูแลพื้นที่ในคลองเตยเนี่ย มาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี52ครับประมาณ18ปี
1: เกือบ20ปี
2: ครับ16ปีกว่าเริ่มจากเป็นอาสาสมัครเริ่มจากเป็นกตรแล้วก็เดินช่วยชาวบ้านมาเรื่อยๆครับแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่ใช้เงินตัวเองแล้วก็ของสนับสนุนจากเพื่อนๆเนี่ยมาทำเนี่ย
1: ไม่พอ
2: มันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เราเห็นถนนพังไปขอเขตก็จะหายไปเลยนะครับ
1: แล้วกัน
2: เพราะไม่มีใครไปตั้งงบประมาณให้เขาครับนะครับพอเรารู้ผมรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยสมัครครั้งที่แล้วครับครั้งแรก
1: จะได้มีพลังของคำว่าสกเนี่ยเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงตรงนั้นได้ว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: เรียกร้องให้กับพี่น้องประชาชนเขา
2: ประมาณกทมเนี่ยปีละ 97,000 ล้านนะครับ
1: เกือบแสนล้านเลยนะ
2: เกือบแสนล้านครับแบ่งเป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้าน
1: ครึ่งนึงแหละ
2: ครับพอที่เหลือแล้วเนี่ยผู้บริหารจะมีหน้าที่มาดูว่าสำนักต่างๆ12สำนักเนี่ยใครจะของงบประมาณทำอะไรบ้างแล้วแต่ละเขตเนี่ยใครจะของงบประมาณไปทำอะไรบ้าง
1: อ
2: ันนี้นะเป็นช่องให้สกแต่ละคนเนี่ยก็สามารถทำเสนอยื่นอภิปรายสภาว่าตรงนี้นะบกพร่องตรงนี้อยากให้มาทำผู้ว่าหรือผู้บริหารเนี่ยก็จะหยิบตรงนั้นเนี่ยไปตั้งงบประมาณว่าจริงไม่จริงถ้าจริงก็ตั้งงบประมาณมาทำให้เราครับ
1: ก็เหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าฝ่ายนิติเนี่ยคอยสอดส่องแล้วก็บอกอย่างนี้ฝ่ายบริหารก็คือท่านผู้ว่ากับทีมงานเขาก็จะต้องเอาไอ้ตรงสิ่งที่เราสะกิดเตือนบอกกล่าวชี้แจงเนี่ยเอาไปทำใช่ไหมถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมาลงการเมืองนะครับมาเล่นการเมืองเพราะว่าเห็นช่องต่างๆว่าเราทำเองไม่ได้ครับ
1: จากเดิมทีเป็นคนช่วยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: เดินคลุกคลีอยู่กับพี่น้องชาวกรุงเตยตลอดแต่ว่าวันหนึ่งบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วถ้าช่วยในนามของตัวเองหรือแม้แต่เอาพรรคพวกมารวมๆกันช่วยเนี่ยมันก็จะไม่ไหวมันต้อง
2: ไปไม่ได้ครับมันไปมากกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะว่าพบมันมีประเด็นครั้งแรกครับตอนที่น้ำคลองเตยน้ำท่วมมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปี2564นะครับตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าสุวินขวัญเมืองนะครับ
1: ท่านอัศวิน
2: สมัยนั้นนะครับผมเห็นแล้วท่านผู้ว่ามาเชิญผมให้ไปเป็นที่ปรึกษาผมก็บอกว่างั้นผมไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแต่ท่านช่วยสร้างเขื่อนให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนขึ้นชุมชน
1: เพราะว่ามันท่วมจากน้ำหนุน
2: ใช่ครับน้ำท่วมมันเกิดจากทะเลหนุนหนุนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็หนุนขึ้นมาในคลองแล้วขึ้นมาที่ชุมชนแต่ถ้าเราไปกั้นปากทางเลยครับซึ่งท่านบอกเดี๋ยวท่านทำให้เพราะท่านไปเซอร์เวย์แล้วว่ามันใช่ท่านสุรินทร์สมัยนั้นเนี่ยท่านจะสร้างให้600กว่าล้านครับเรียบร้
1: อ
2: ยทำให้คลองเตยน้ำไม่ท่วมพอหลังจากผมหมดวาระที่ปรึกษาเนี่ยผมรู้เลยว่าผมต้องเล่นการเมืองครับเพื่อไปของงบประมาณเอง
1: โอ้นึกภาพบอกแล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้วพลังแห่งแค่คนธรรมดาที่ไม่ใช่นักการเมืองเน
2: ี่
1: ย
2: ม
1: ันทำไม่ได้เลยโอ้มันงบขนาดนั้นนะ
2: ใช้ของงบมาเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับมาทำพื้นที่ครับ
0: ค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ย
2: ทุกเขตเป็นเหมือนกันหมดครับ
1: เหมือนกันหมด
2: เดียวกัน
1: โอ้เป็นเดียวกัน
0: ค่ะคุณสุชัยอย่างนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยคือตลอดหลายปีที่ทำงานในพื้นที่มานะคะแล้วก็มองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของคนของเตยวันนี้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่อยากจะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนต่อ
1: มองแ
0: บบ
1: นี้ไปข้างหน้าจะทำไง
2: จริงจริงตอนนี้ครับถ้ามอง4ปีนี้ที่ผ่านมาครับผมหมดวาระวันนี้นะครับ4โมงเย็นก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดูพื้นฐานสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรวมนะครับถนนใหญ่นะฮะถนนซอยน้ำไม่ท่วมแล้วก็หลายๆอย่างฟุตบาทเปลี่ยนทำใหม่หมดเกือบ 80-90% แล้วครับเหลือนิดหน่อยแต่สิ่งที่ต้องการก็คือ1ที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยเนี่ยทุกคนในคลองเตยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยยังอยู่ที่ของการท่าเรือครับแต่อันนี้มันเกินอำนาจของกทม.นะครับ
1: มัน
2: ก็ต้อง
1: เป็นโปรเจกต์ระดับชาติ
2: ของรัฐบาลครับแต่เราก็สามารถที่จะ

0: เสนอผ่านทางผ
1: ู้
0: ว่าเพื่อเสนอมหาไทยได้ครับในอนาคตนะครับ
1: ผู้ว่าก็ต้องไปเสนอมหาไทยอีกทีว่ากันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: พอผู้ว่าขึ้นกับมหาไทยอีกทีนึง
0: ใช่ครับซึ่งจริงๆมันมีหลายจุดหลายหน่วยงานหลายเขตนะครับที่สามารถทำได้ไปแล้วที่เป็นของเอกชนเนี่ยครับเป็นที่เช่าของรถไฟหรือว่าการแข่งแล้วแต่เนี่ยกรุงเทพเซ็นเอ็มยูร่วมกันเนี่ยก
1: ็
0: สามารถสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวบ้านอยู่ระยะยาวได้
1: เขาทำไปแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับมีทำแล้วครับ
1: แต่ทางของเตยยังไม่ได้ทำว่างั้น
0: ยังน่าจะเป็นยุคต่อไปแล้วครับถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะมองเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหลักครับ
1: เอ๊ะวาระของสกที่จะสิ้นวันนี้สี่โมงเย็นเนี่ยทุกเขตเลยหรือเปล่าครับ
0: ทุกเขตครับทุกเขตครับ
1: วันนี้เลยนะ
0: ใช่ครับทุกเขตครับ
1: แล้วก็ถ้าจะไปเขาเรียกว่าเลือกกันใหม่ก็คือสมัครพร้อมกันกับผู้ว่ากทมในวันที่28ถึงวันที่1เนี่ยนะฮะถูกไหม
0: ใช่ครับ28พฤษภาคมถึงวันที่1ครับ
1: โอ้
0: แล้วก็ไปเลือกตั้งพร้อมกันคือ28มิถุนาย
1: น28มิถุนายนนะให้เลือกเขาเรียกว่าให้หาเสียงกันได้เดือนนึงอ่ะนะ
0: ใช่ครับ1เดือนครับ
2: ค่ะ
0: เดือนนี้จะหาเสียงสั้นครับเพราะว่าทางกกต.กำหนดแล้วว่าพอถ้าไปเลือกกรกฎาป
1: ุ
0: ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณางบประมาณปีต่อไปไม่ทันครับ
1: โอ้เอ๊ะงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันใช้ปีงบประมาณเหมือนกันกับงบประมาณกลางของรัฐบาลไหมคือสิ้น30กันยา
0: เหมือนกันครับเหมือนกันครับ
1: แต่มันต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่กรกฎาไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: พิจารณาเนี่ยจะสิงหากันยา
1: ส
0: ิ
1: งหากันยา
0: แต่เราแต่สกที่เข้ามาแบบจึงบอกพร้อมผู้บริหารกทม.เนี่ยต้องรีบมาดูว่าอะไรที่ควรจะเสนอเข้างบประมาณปีนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องรีบ
0: มันต้องมาเร่งโครงการใช่ครับ
1: ก็คือเลือกภายในวันที่เลือกวันที่28มิถุนายนเลยนะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นผมว่าสกปัจจุบันเนี่ยหลายท่านที่แทบยังไม่ค่อยหาเสียงเลยเท่าที่ผมดูในเฟซบุ๊กหลายเขตนะครับแม้ทั้งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เดินหาเสียงเลยเพราะเราเดินเก็บข้อมูลก่อนครับว่าม ีอะไรที่เราจะเขียนเป็นโครงในปี70บ้าง
1: อ๋อจะได้ไปบอกกับชาวบ้านได้ว่างั้น
0: ใช่ครับเพราะผมมั่นใจว่าผมชนะกลับมาเนี่ยผมจะได้รู้เลยว่าที่ผมไปเดินดูจดๆมา2เล่มเนี่ยมันต้องทำอะไร
1: ก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเตรียมตัวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพร้อมในการที่จะลงไปแล้วแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องไปเออรอยชายกระดิ่ง
0: ได้เลยครับไม่ต้องไปเริ่มใหม
1: ่ไม่ต้องไปเริ่มใหม
2: ่คุณสุชัยมองอนาคตของคลองเตยหรืออยากเห็นการพัฒนาของคลองเตยไปในทิศทางไหนยังไงคะ
0: จริงๆจริงๆผมว่าตอนนี้คลองเตยเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปเดินไปดูนะครับกลางคืนไม่น่ากลัวเลยนะครับเหลือแค่ในชุมชนซึ่งยังมืดอยู่บ้างแล้วก็ยังเดินลำบากอยู่บ้าง
1: หมายถึงไฟสว่างดีว่างั้นเนี่ยทางตรงทางเข้า
0: ใช่ครับ
1: เ
0: พราะว่าเป็นที่ดินของการท่าเรือกทม.ไม่สามารถเอางบไปลงได้ครับมันทำให้พัฒนาไม่ได้แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางการท่าเรือมีนโยบายจะไล่รื้อเพื่อสร้างคาสิโนคอมเพล็กซ์
1: โอ้ตอนนั้นกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์ใช่ไหมสมัยที่แล้วเนี่ยโอ้ใช่ใช่ผมได้บอกแล้ว
0: มันเลยทำให้เกิดจะปร
1: ับ
0: ปรุงก็ไม่กล้าทำหร
1: ือ
0: กลัวไล่หรือ จะซ่อมก็ไม่กล้าซ่อมก็ได้แต่คลองอยู่กันแต่ปัจจุบันเนี่ย
1: เสียเวลาชะมัด
0: ปัจจุบันเนี่ยงบประมาณของเรื่องโครงการคาสิโนโดนยกเลิกหายไปแล้วนะครับเพราะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นครับในอนาคต
1: ไม่ต้องไปมันก็คือชะงักมา2ปีอ่ะว่างั้นน่ะนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราเข้าไปประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นไงเขาตอบรับเราดีมั้ย
0: ประชาธิปัตย์นะครับสภาประชาธิปัตย์เนี่ยเท่าที่ผมทราบสก50เขตเนี่ยแต่ละเขต
1: มี
0: คนสมัครประมาณ 7-8 ท่านทุกเขตเลยนะครับ
1: คือไปให้ประชาธิปัตย์เลือกอีกทีนึงอ่ะว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะต้องคือถ้าเป็นตัวแทนก็คือแค่เขตละคนเท่านั้นเองถ้าเขาเลือกว่าเป็นเนียมไปว่าใครอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแต่ต้องไปให้เขาคัดกรองก่อนประมาณสักเจ็ดแปดคนว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับยกเว้นเขตคลองเตยครับเขตคลองเตยมีผมไปสมัครคนเดียวฮะ
1: ของประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่มีใครแข่งเลยเหรอ
0: ไม่มีใครแข่งก็เลยโชคดีไปครับว่าเป็นคนเดียว
1: อย่างน้อยก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงที่จะไปคัดของพรรคอีกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้แต่เขาก็ต้องรีบคัดกันหน่อยนะเพราะตอนนี้มันจะเปิดสมัครสัปดาห์หน้านี้แล้วแหละสำหรับเขตอื่นๆนะใช่ไหม
0: คัดมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับ
1: อ๋อเขาก็เริ่มคัดกันไปเรื่อยๆแล้วในของพรรคก็นะ
2: ค่ะคุณสุชัยคะทีนี้เนี่ยเรายังมีสิ่งที่อยากจะตั้งใจ

0: ทำแล้วอยากจะสานต่ออีกไหมคะ
1: มี
0: อะไรที่อยากจะกลับมาสานต่ออีกไหมคะ
2: จริงๆมีเยอะเลยครับก็มีหนึ่งในสาเหตุของการที่เข้าสมัครพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
1: บ
2: อกที่ผมบอกว่านอกจากทำงานในสภา
1: ต้องมีแรงหนุนให้หน่อย
2: ก็ทำงานในสภาแล้วก
1: ็
2: เราต้องมีเสียงโหวตใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: มันจะมีจุดก็คือสกเนี่ยกำกับดูแลในเรื่องของงบประมาณกท
1: ม.
2: แต่ปัญหาพื้นฐานของปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสายสื่อสารสายไฟฟ้าที่ระโยงลุงลังและเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ในชุมชนนะคร
1: ับ
2: การประปาเพราะว่าในชุมชนเนี่ยหลายชุมชนเนี่ยไม่สามารถเนื่องจากบุกรุกอยู่ของการท่าเรือ
1: โถ
2: ไม่สามารถที่จะขอมิเตอร์น้ำประปาได้
1: มันก็
2: ไปพ่วงกับ
1: ไปพ่วงผมนึกภาพออกแล้วก็คือใครที่สามารถขอได้ขอมาแล้วก็ต้องมาแกะมาแบ่งกับเพื่อนเดียวว่างั้นได้นะ
2: ใช่ครับเพราะแบ่งเนี่ยก็ไปโดนคิดมิดค่าน้ำ30บาท20บาทต่อหน่วยนะครับก็ทำให้เดือดร้อนกันหมดอันนี้การที่ผมอยู่ภาคประชาธิปัตย์เนี่ยผมอยู่กทม.แต่ผมสามารถให้พรรคเนี่ยไปยื่นอภิปรายในสภาใหญ่ได้ว่าเขตผมเดือดร้อนตรงนี
1: ้
2: เพื่อให้พรรคเสนอกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาการไฟฟ้าเพื่อมาตั้งงบประมาณมาแก้ไขให้ได้ครับ
1: มันจะได้เป็นฟาสต์แทร็กว่ากันเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: แทนที่จะไปทางด้านของสกเราอย่างเดียวอดในสภากรุงเทพแต่ว่าถ้าเราสังกัดประชาธิปัตย์หรือสังกัดพรรคการเมืองมันก็จะทำให้พรรคการเมืองสามารถฟาสต์แทร็กกันขึ้นไปในสภาใหญ่ได
2: ้ถูกต้องครับมันทำงานง่ายขึ้นหลายอย่างครับ
1: โอ้เห็นภาพของมิเตอร์น้ำแล้วโดนหน่วยละ30บาทนี่ก็จบเหมือนกันนะ
0: ก็เป็นความมุ่งหมายนะคะสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้สานต่อด้วยนะคะสิ่งที่ทำหลายๆอย่างแต่ว่าถ้ามองในแง่บทบาทนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าคุยกันแต่ผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.นะคุณสุชัยนะไม่ค่อยอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นบทบาทของสก.สักเท่าไหร่ถ้าอยากจะให้สรุปสั้นๆว่าสก.สำคัญกับชีวิตคนกรุงเทพแค่ไหนอย่างไรคะ
2: ครับก็จริงๆสก.เนี่ยเป็นนักการเมืองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนพื้นที่มากที่สุดนะครับ
0: ก็ต้องเป็นเหมือนมีส่วนเป็นกลไกในการผลักดัน
2: สก.จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปงานศพงานบวชหรืองานแต่งแต่ด้วยความสนิทกันเจอกันบ่อยๆวันนี้ลูก
1: นั้นคนนั้น
2: เขาเชิญให้เป็นเกียรติในยังไงก็ต้องไปครับ
1: แล้วก็
2: ไป
1: เฉียดแล้วแค่คนเดียวด้วยนะ
2: พอการที่ได้ไปแล้วไปเจอกันเนี่ยมันก็จะมีเบอร์กันมีไลน์กันเวลาเขาเดือดร้
1: อ
2: นไฟดับเขาแจ้งใครเขาแจ้งสกครับ
1: แจ้งสกเลยนะ
0: ก็ถือว่าใกล้ชิดนะ
2: ว่าไม่มีเบอร์แน่นอนฮะ
1: โอ้แล้วก็ผู้แล้วก็สกเนี่ยก็จะไปบอกท่านผู้ว่าอีกทีนึงประสานไปผู้ว่าอีกทีนึงโอ
2: ้ใช่ครับ
1: มันก็จะทำให้การแก้ไขหรือการเข้าถึงปัญหานี่มันก็จะได้เร็วขึ้นว่ากันได้เนาะ
0: ก็ถือว่าเขาถึงชุมชน
1: สกเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือ50คนสภานี้ก็คือมี50คนสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะ
2: ต้องเรียนว่าสกแบ่งเบาการทำงานของผู้บริหารกทม.ได้เยอะครับทำงานเขตได้เยอะครับ
1: เพราะอย่างพวกสำนักงานเขตนั้นก็คือเป็นข้าราชการประจำแต่ว่าเราเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหม
2: ส
1: กเน
2: ี่
1: ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มากระตุ้นมาทำให้การทำงานของภาคข้าราชการประจำของเขาหรือแม้แต่ผู้บริหารอย่างผู้ว่ากับทีมงานอะไรต่างเนี่ยมันก็จะได้ทำให้การแก้ปัญหาของชาวบ้านในแต่ละเขตนะมันก็จะได้กระจ่างแก้กันได้ว่างั้นนะเนาะ
0: ค่ะก็ทำได้เห็นถึงได้เห็นถึงบทบาทของสก.มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะคุณสุชัยประเมินภาพรวมการเลือกตั้งสมรภูมิสนามของสก.หน่อย
1: ค่ะ
0: ดูแล้วเป็นยังไง
2: ผมยังถ้าความคิดส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวครับผมมองว่าสก.เนี่ยการเลือกตั้งสก.น่าจะส่วนใหญ่ 80-90% ยังยึดตัวบุคคลครับคนไหนลงพื้นที่ตัดสม่ำเสมอมาตลอดนะครับผมว่าคนนั้นชนะครับ
1: แม้ว่าเขาจะอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่คราวนี้ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกสังกัดพรรคไหนหรือไม่สังกัดพรรคไหนใช่ไหม
2: 80% ของการเลือกตั้งสส.และสก.เนี่ยจะเป็นคนละฐานเสียงมาตลอดครับถ้าดูจากประวัติย้อนหลังไปเลยนะครับสส.เนี่ยครับส่วนใหญ่1สมัย2สมัยหายไปแล้วเพราะว่ามาจากกระแสถูกไหมครับ
1: ใช
2: ่แต่สกเนี่ยท่านนวรัตน์อยู่บำรุงสกเขตน้ำแข็ง9สมัย
1: 9สมัย
2: ใช่ครับ

0: สกร้านสกจอมทองหกสมัยสกนภาพลสี่สมัยสกปัจจุบันเนี่ยมีสามสมัยสี่สมัยเยอะมากครับ
1: สมัยหนึ่งกี่ปีฮะ
0: สี่ปีครับ
1: ก็เท่ากันกับผู้ว่าเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ติดพื้นที
1: ่
0: และดูแลชาวบ้าน
1: โอ้โห
0: เพราะนั้นการเลือกของสกเนี่ยมันจะเป็นเลือกตัวบุคคลครับมันจะมีคำพูดของบรรดานักการเมืองสกก็จะพูดว่าเลือกใครได้คนนั้นนะครับถ้าคุณเลือกพรรคบางพรรคคุณก็จะได้คนนั้นนะฮะแล้วคุณจะติดต่อกันยังไงเพราะนั้นพื้น
1: มันจะต่างกัน
0: คะแนนของสกมักจะเป็นตัวบุคคล
1: ไม่เหมือนกระแสของบรรดาสสว่างั้น
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ครับแล้วก็สกไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนสสครับ
1: อ๋อก็คือวันเดียวจบเลย
0: วัน
1: ที่28มิถุนายนว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ้าว
0: ผมก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นเหมือนแนวทางนั้นนะครับ
1: ครับนี่ก็อย่างนั้นก็ให้ความรู้กับประชาชนแล้วบางคนลืมนึกไปเลยนะ
2: ว่
1: าเฮ้ย
0: มัน
1: แล้วก็เลือกพร้อมกันด้วยนะสมัครก็สมัครพร้อมกันเล
2: ือ
1: กพร้อมกันด้วยนะ
2: ก็โฟกัส
1: แต่ผู้ว่าอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคนใกล้ชิดกว่าผู้ว่าที่ซ้ำไปก็คือสกในแต่ละเขตโอ้โหบางท่านใน9สมัย94 32ปีอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะได้พอเห็นบทบาทของเฮียตายนะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสุชัยมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณต่อร้อยมากครับขอบคุณท่านพิธีกรด้วยครับ
1: ขอบคุณ
3: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณสุชัยนะคะพงเพียรชอบนะคะเฮียตายคองเตยนั่นเองนะคะว่าที่ผู้สมัครสกของเขตคองเตยพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: นี่อีกไม่กี่นาทีอีกครึ่งชั่วโมงก็จะหมดวาระแล้วใช่ไหม
2: ใช่
1: ถ้าหมดวาระ4โมงเย็นแล้วเนี้ยเนาะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะถือว่าสนามสกไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เราก็ให้สำคัญนะให้ความสำคัญ
1: บางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่เฮียตายพูดนะ
2: ค่ะ
1: คือเหมือนว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันแทบจะรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เขตไหนแล้วทำงานยังไงใช่ไหมชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วอ่
2: ะ
1: ใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป
2: แต่ว่าถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆนะเท่าที่คุยเมื่อสักครู่กับคุณสุชัยเนี่ยคือสกเนี่ยเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนแบบเป็นเสียงสนับสนุนนะแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเราก็เลยพยายามที่จะถามเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่อย่างในเขตคลองเตยถือว่าเป็นเขตที่หลายคนก็จับจ้องเหมือนกันนะว่าจะแก้ไขอะไรยังไงผลักดันยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ๆสำคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญบทบาทสำคัญของสกเนี่ยคือถ้าไปดูนะคะเป็นในส่วนของการพิจารณาแล้วก็อนุมัตินะงบของกทม.ด้วยแล้วก็เป็นกลไกด้วยนะไม่ใช่แค่อนุมัติงบอย่างเดียวเรื่องของพิจารณาอย่างเดียวกลไกกำกับตรวจสอบเรื่องของการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าด้วยมีบทบาทใกล้ชิดประชาชนระดับพื้นที่แล้วก็ชุมชนอันนี้สำคัญมากๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นั่งเหงาแล้วก็เกลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเรียงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเขามุนคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยเราเดินเคียงคู่กันไปในรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมไปถึงเพลงไทยสากลทำนองไทยซึ่งเป็นหลักของรายการเราด้วยนะครับรายการนี้นำเสนอโดยสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอทมทจำกัดมหาชนนะครับ
2: คืนวันนี้เรามาร่วมรำลึกถึงครูเพลงกันนะครับหลังจากที่ผมจัดมาเมื่อคืนก่อน

นี้ก็เป็นครูเพลงรวมทั้งสิ้นก็10กว่าท่านกันมาแล้วนะครับพยายามคัดแต่ครูเพลงผู้มีชื่อเสียงครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงไว้เป็นอมตะนะเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ผมไม่ได้เรียบเรียงว่าเป็นอาวุโสก่อนอาวุโสหลังนะครับก็เรียบเรียงตามเพลงดังมากไม่ดังมากก็แล้วแต่คือพูดง่ายแต่เพลงส่วนใหญ่ที่นำเสนอในคืนวันนี้เพลงยอดนิยมทุกเพลงแล้วก็นักประพันธ์ทุกท่านนี้รู้จักชื่อกันดีทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่บันทึกเพลงไหนขึ้นมาก่อนก็นำเพลงนั้นขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับแต่ส่วนเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวทั้งหมดและคัดมาแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเพลงแรกในเพลงไทยสำเนียงลาวขอนำเสนอเพลงลาวดอกไม้เหนือนะครับหรือเรียกง่ายๆกันว่าดอกไม้เหนือจะไม่ค่อยเรียกว่าลาวดอกไม้เหนือนะครับอย่างบางเพลงเรียกว่าลาวขึ้นหน้าอย่างเช่นลาวต่อนกลาวชมดงลาวสมเด็จลาวเจริญศรีแต่ผมลาวดอกไม้เหนือไม่ค่อยเรียกอ่ะผมให้เรียกกันแต่ดอกไม้เหนือนะครับเพลงดอกไม้เหนือได้เป็นเพลงจังหวะสองชั้นนะครับเป็นเพลงหนึ่งในตับลาวเจริญศรีซึ่งเรียงร้อยไปด้วยเพลงที่อยู่ในตับลาวเจริญศรีนี่หลายเพลงเช่นเพลงลาวเล็กตัดสร้อยซึ่งเป็นเพลงแรกที่เรามักจะเรียกว่าลาวเจริญศรีเพราะว่าเรียกว่าเนื้อร้องนั้นคำว่าเจริญศรีนั้นเสียงสูงมากเลยเรียกชื่อเพลงว่าเจริญศรีกันแล้วก็ยังมีลาวเล่นน้ำลาวกระตุกีตะแต่เล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวครวนนี่แหละครับลงท้ายที่ลาวกระแซอีกจนถึงตอนเสียงน้ำเลยที่ดอกไม้เหนือเนี่ยเป็นเพลงที่มีความไพเราะตรงเนื้อร้องกับที่การขับร้องอ่ะตัวหาจะมีสร้อยลับเนี่ยนะครับที่ตรงที่ว่าโอ้ว่าโอเนี่ยที่มีความเสน่ห์ของเพลงดอกไม้เหนือดอกไม้เหนือนี่ก็ตรงโอ้ว่าโอนี่แหละครับโอ้ว่าโอเนี่ยคือเพลงนี้เนี่ยวงสุนทรภรณ์ก็ยังนำไปประพันธ์นะครับนำทำนองไปประพันธ์เป็นเพลงชุดสังขีสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราฟังบทเพลงดอกไม้เหนือหรือลาวดอกไม้เหนือจากการขับร้องของครูกัญญาโรหิตาจนร่วมโดยวงพิพาทมิณวมของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงครับ

ดอกไม้เหนือหรือว่าลาวดอกไม้เหนือก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของครูกัญญาโลหิตาจนนะครับเพราะมากเพลงนี้มีเสน่ห์ตรงสร้อยโอวาโอนี่แหละครับแล้วก็ทำนองเพราะจริงๆเพลงนี้ต่อไปก็มาถึงครูเพลงลูกกรุงท่านแรกของคืนวันนี้นะครับขอนำครูเพลงรุ่นกลางมาเสนอเป็นครูเพลงซึ่งเปรียบเสมือนพลุเปรียบเสมือนพลุก็คือว่าดังเร็วแต่ว่าท่านล่วงลับจากไปเร็วด้วยประเหตุบางประการนะครับต้องจักว่าบางประการก็ในช่วงยุคสมัยเมื่อ40ปีก่อนนี้มีครูเพลงอยู่2ท่านครูจงรักจันทนาทายาทของครูพานบูรณ์กับครูทวีพงษ์มณีนินเนี่ยทั้ง2ท่านได้รับฉายาว่าเสือปืนไวทั้ง2ท่านเป็นผู้ที่แต่งเพลงเก่งแต่งเพลงเร็วนะครับไปเจออะไรเห็นอะไรปุ๊บแต่งเป็นเพลงทันทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่ผ่านที่กระทบในชีวิตทุกวันทุกเวลานี่เป็นประสบการณ์นำมาแต่งเป็นเพลงหมดแต่ว่าของครูจงรักนั้นหลากหลายมีเพลงรักเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงหวานมีหมดแต่ครูทวีพงษ์มณีนินส่วนใหญ่แล้ว 80% ท่านจะแต่งเพลงเศร้าซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่านแต่งเพลงแต่มีแต่ความทุกข์ความตรอมตรมในหัวใจความเศร้าแล้วก็เหมือนว่าเป็นลางทำให้ชีวิตของท่านต้องจากไปในวัยหนุ่มค่อนข้างจะหนุ่มใหญ่นะครับแต่ก็ไม่อายุไม่มากนักก็น่าเสียดายจริงๆแล้วคุณทวีพงษ์นี่เองที่ผลักดันให้คุณธานินดังอยู่นานคุณธานินอินทรเทพเนี่ยก็เกิดมาจากการเป็นลูกศิษย์คุณสุเทพของกำแพงหลังจากที่ครูประยงมุกดานำมาฝากคุณสุเทพของกำแพงนะครับแล้วก็โด่งดังมาจากเพลงเหมือนคนละฟ้าฟ้าแล้วก็ร้องเพลงมามากทีเดียวแต่มามากจริงๆก็ตอนที่ผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินเนี่ยจับคู่กันเหมือนมันเป็นคู่บุญกันเลยเพราะว่าคุณทวีพงษ์แต่งเพลงเศร้าคุณธานินก็ร้องเพลงเศร้าได้ดีเหลือเกินนะครับยุคนั้นเวลาออกทีวีนี่ออกสถานีโทรทัศน์ออกรายการยามเย็นเนี่ยคุณธานินมายืนร้องอยู่หน้าไมค์นี่สาวๆอยู่หน้าจอทีวีนี่ในตาปลอยตามกันเลยเพราะคุณธานินนี่ตาโศกเชื่อมร้องเพลงเศร้าเรียกว่าตอนนั้นนี่คุณธานินออกเพลงมาเป็นร้อยๆเพลงจากผลงานคุณทวีพงษ์มณีนินคุณทวีพงษ์มณีนินนำเสนอผลงาน2เพลงในวันนี้นะครับผมเลือกมาคือเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเป็นเพลงแรกให้คุณธานินอินทรเทพกับร้องครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงคนหน้าเดิมครับขอเชิญรับฟังผลงานเพลงเศร้าจากคุณทวีพงษ์มณีนินครับ

ฟังเพลงเศร้าเชื่อเฉือนหัวใจจากผลงานการประพันธ์ของครูทวีพงษ์มณีนินจบไปแล้วนะครับอย่างเช่นเพลงแรกขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่เชื่อเฉือนหัวใจแล้วก็เรียกว่าตัดเชือกกันไปเลยนะครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจนะครับฟังเพลงเศร้ามา2เพลงแล้วมาเปลี่ยนมาฟังเพลงรักก็เป็นเพลงรักหวานแล้วก็เป็นเพลงรักหวานที่สำคัญด้วยเพราะว่าเป็นแนวของสังคีตประยุกต์นั่นคือผลงานของครูสุนทรยานเวียงการกับกุสมานกาญจนพลินจริงๆแล้วผลงานของครูเพลงคู่นี้เนี่ยท่านประพันธ์เพลงไว้ในแนวอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นเพลงรักคุณเข้าแล้วอย่างเงี้ยขอใจให้พี่อย่างเงี้ยหรือว่าอีกหลายๆเพลงแต่ว่าเพลงที่ทำให้มีชื่อเสียงมากของครูสุนทรยานเวียงการกับกุสมานกาญจนพลินก็คือเพลงในแนวสังคีตประยุกต์คือทุกเพลงนำทำนองเพลงเธอเดิมมาปรุงแต่งก็ไม่ทราบว่าครูสุนทรยาแต่งเนื้อก่อนแล้วว่าครูสมานไปเลือกทำนองมาก่อนแต่ส่วนใหญ่การประพันธ์นั้นมักจะมีทำนองมาก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยครูสมานท่านก็ไปหยิบจากไปคัดเอาเพลงเธอเดิมที่ท่านเห็นว่าเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญในเพลงเธอเดิมอยู่แล้วแล้วต่อหลังท่านก็มาเก่งในเรื่องของสากลอีกนะครับเก่งในเรื่องของเรียบเรียงเสียงประสานด้วยเขียนโน้ตก็เก่งเพราะนั้นท่านเลยมีความสามารถที่จะตัดทอนเพลงไทยเดิมแต่ละเพลงเนี่ยมาใช้ได้อย่างงดงามแล้วก็ตรงกับอารมณ์ของเพลงด้วยนะครับท่านก็ส่งทำนองต่างๆเหล่านี้ให้ครูสุนทรยานเวียงการครูสุนทรยานเวียงการก็เป็นนักประพันธ์ที่ประพันธ์เนื้อร้องได้ตรงกับทำนองมากที่สุดเลยนะครับคือพอดีพันทำนองเป็นพรทำนองไทยเดิมได้พอแต่งเนื้อร้องให้ตรงกับทำนองตรงกับตัวโน้ตทุกตัวเนี่ยทำให้ผู้ขับร้องร้องง่ายร้องได้อารมณ์และผู้ที่ฟังนี่ก็สามารถจะร้องตามได้ง่ายด้วยนะครับสองเพลงแรกต้องเรียกว่าสองเพลงนะไม่เรียกว่าสองเพลงแรกเพราะว่านักประพันธ์แต่ละท่านที่ผมนำมาเสนอหลายคืนนี้ท่านละสองเพลงนำผลงานของท่านละ2เพลงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ครูทวีพงษ์มณีนินก็2เพลงนะครับ2เพลงจากครูสุนทรยานเวียงการกับครูสมานกาญจนพลินนะครับเป็นเพลงขับร้องคู่ทั้ง2เพลงเลยเพลงแรกชื่อว่าเพลงรักเพลงนี้ครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงสมสองแสงในตราจังหวะ3ชั้นของครูมนตรีตราโมทมาปรุงแต่งโอ้เพลงนี้เป็นเพลงฮิตเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ไปไหนได้ยินแต่เพลงรักผู้หลักผู้ใหญ่ไปงานก็ถูกเชิญให้ไปขับร้องเพลงคู่กับเพลงนี้แหละครับเพลงรักจากทำนองเพลงสมสองแสงในตราจังหวะ3ชั้นนี้ขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีภากาพันธ์2ศิลปินแห่งชาติครับถือว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดส่วนเพลงที่2หวานรักครับเพลงนี้ครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องเช่นเดิมนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและครูสมานกันนำทำนองเพลงขับนก2ชั้นของเพลงเดิมมาบรรจุใส่แต่คราวนี้เป็นไม่ใช่คู่แรกที่บันทึกเสียงไว้นะครับเป็นคู่หลังคุณชรามเทพชัยกับคุณอุมาพรบัวพึ่งจะมาถ่ายทอดบทเพลงหวานรักครับขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงเลยครับรักและหวานรักครับ

บทเพลงรักและหวานรักก็จบลงไปแล้วนะครับสองบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ในยุคสมัยใหม่นี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าเพลงคู่เริ่มมาฟูเฟื่องอีกแล้วไปที่ไหนเห็นแต่ขับร้องเพลงคู่กันนะครับรวมทั้งเยาวชนซึ่งนึกไปถึงนะผมไปงานบ่อยๆผมเห็นอะไรกันนะเด็กอายุ16-17อายุ20เศษๆเท่านั้นเองเรียกว่าหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งนั้นทำไมร้องเพลงเหล่านี้ได้เพลงในแนวสังคีตประยุกต์ของกุสมานกุศุนทยาหรือว่าเพลงแนวสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ของครูเอื้อที่เป็นการขับร้องคู่ซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยที่ลุกขึ้นมาขับร้องมาบนเวทีในงานแต่งงานงานวันเกิดงานอื่นๆเนี่ยนึกเพลงคู่กลับมานิยมกันอีกแล้วเพลงในแนวนี้ด้วยผมก็ต้องชื่นชมไปด้วยนะครับว่าตรงใจกับรายการของเราเลยถ้าเกิดช่วยกันประชาสัมพันธ์เพลงเหล่านี้ให้ยั่งยืนกันไปอีกนานเลยบทเพลงต่อไปครับชื่อว่าเพลงลาวกระตุกกี่นะครับลาวกระตุกกี่หรือว่ากระตุกกี่นี่ก็เป็นบทเพลงหนึ่งในบทละครเรื่องพระลอนะครับแล้วก็ถูกบรรจุไว้ในตับลาวเจริญศรีนะครับนึกจะเป็นเพลงที่ต่อจากลาวเล่นน้ำนะครับกระตุกกี่นี่ต่อจากลาวเล่นน้ำแล้วก็ก่อนเพลงกระแตเล็กก็เป็นเพลงกระตุกกี่เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเพลงนึงเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันครับถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงกระตุกกี่นะครับจากการขับร้องของครูกัญญาโลหิตาจนครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงลาวกระตุกี่หรือว่ากระตุกี่นะครับเป็นเพลงหนึ่งในเรื่องพระลอแล้วก็อยู่ในตับลาวเจริญศรีนะครับขับร้องในครูกัญญาโรหิตาจนร่วมด้วยวงพิพาทมินวมของกรมศิลปากรนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังต่อไปก็ถึงนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งครับก็เป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่นักประพันธ์ท่านนี้ผมจะมีความเคารพท่านอยู่ในใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวและบทเพลงของท่านนั้นโอ้โหมีเพลงที่ซาบซึ้งตึงใจออกมามากอย่างนึกไม่ถึงท่านประพันธ์เพลงมาโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยคุณสุเทพคุณชลินยังหนุ่มๆอยู่เลยนั่นคือคุณประเทืองบุญยประพันธ์นะครับคุณประเทืองบุญยประพันธ์เป็นนักประพันธ์ที่เก่งทั้งเรื่องเนื้อร้องและทำนองประพันธ์เองเลยนะครับและที่สำคัญคือปกติผมจะไม่ค่อยเล่านะครับเพราะว่าบางครั้งก็บางท่านบอกว่าทำไมถึงไปเอาเรื่องที่เป็นปมด้อยของบางคนมาพูดถึงถ้าบางท่านนี่ผมก็ไม่พูดถึงมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมเคยฟังมันมีอยู่รายการนึงเป็นรายการสดแล้วผมไปชมนะครับนั้นเป็นรายการไทยเดิมก็มีการบรรเลงเพลงไทยเดิมเนี่ยแล้วก็มีผู้ที่เป็นพิธีกรก็มีการบรรยายถึงเพลงนี้ครูบุญยงเกตคงเป็นผู้ประพันธ์

ญโยเกตคงก็เคยเดี่ยวเพลงนี้ไว้ด้วยโอ้น่าฟังมากแล้วพูดถึงประวัติครูบุญโยเกตคงว่ามาจากทางนู้นทางนี้แล้วตอนหลังก่อนจะเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นยังไงแล้วมีช่วงหนึ่งที่ครูบุญโยหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นในครูก็ออกนอกวงการไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไปลำบากอยู่ต้องไปขับแท็กซี่ไปทำลำบากกากรรมอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดนะครับแต่เรื่องนี้จะว่าเป็นปมด้อยไม่ใช่ประมูลหรือเป็นเรื่องน่าพูดและเรื่องน่ายกย่องคือครูประเทืองบุญยประพันธ์นั้นจะเป็นศิลปินที่อาภัพท่านมองไม่เห็นแต่ท่านไม่ได้เสียในตามาตั้งแต่เกิดคือไม่ได้บอดแต่กำเนิดท่านเกิดมาก็หลายขวบแล้วเนี่ยแต่ตอนเล็กๆเนี่ยท่านไม่สบายแล้วไปหาหมอแล้วก็เกิดยังไงขึ้นมาแล้วครับพิษไข้รุนแรงนี่ไงไม่ทราบทําให้สายตาท่านเสียมองไม่เห็นแต่คนที่มองไม่เห็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยกว่าจะเรียนหนังสือกว่าจะเรียนรู้มาได้แล้วเป็นนักประพันธ์ด้วยแต่งเพลงเล่นเปียโนได้ด้วยนะครับเล่นดนตรีได้ด้วยถ้าแต่งเพลงออกมาดีอย่างนี้ท่านฟังต้องฟังเพลงของท่านนะครับทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทำนองก็ประพันธ์เก่งเนื้อร้องก็ประพันธ์เก่งและผู้ที่สายตามองไม่เห็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยตั้งแต่ความทรงจำยังไม่รู้เลยซ้ำเลยว่าในโลกนี้เขามีอะไรบ้างภูเขาเป็นยังไงเหวเป็นยังไงทะเลเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเป็นยังไงบ้างแต่ท่านบรรยายออกมาเป็นเนื้อร้องอย่าคิดว่านักประพันธ์ที่ตาดีๆและท่านนี้จะต้องอายเลยทีเดียวคุณประเทืองบุญยประพันธ์นะครับผลงานของท่าน2เพลงนี้ผมชอบมากเพลงแรกชื่อว่าสั่งฟ้าฝากดินสั่งฟ้าฝากดินคุณประเทืองท่านประพันธ์เนื้อร้องไว้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือท่านนำทำนองเพลงเธอเดิมมาปรุงแต่งอีกด้วยซึ่งเพลงเธอเดิมเพลงนี้นึกไม่ถึงว่าท่านนำมาปรุงแต่งนั่นคือเพลงทะแยกลองโยนบทเพลงทะแยกลองโยนหรือทะแยนี่เป็นเพลงเศร้าๆนะครับแล้วทะแยกลองโยนเขาจะเป็นเพลงที่ใช้ในพระราชพิธีหรือพิธีอย่างเช่นพิธีแห่อย่างขบวนพระศพหรือว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินอะไรเนี่ยที่จะมีปีฉนัยกลองชนะนี่ปีแปดมุทุ่มอะไรนี่แหละครับแต่ว่าครูประเทืองท่านอาจจะเป็นเพราะว่าท่านมองไม่เห็นแต่ท่านฟังเสียงแล้วท่านไปดึงเอาเนื้อทำนองของเพลงทะแยกลองโยนเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงสั่งฟ้าฝากดินโอ้เพราะมากครับเพลงนี้เพลงนี้ร้องกันหลายเพลงคุณชลินนันทนากรก็ขับร้องไปก่อนแต่วันนี้ให้ฟังคุณธนงศักดิ์ปักดีเทวาขับร้องครับส่วนเพลงที่สองครูประเทืองบุญยประพันธ์ท่านประพันธ์ไว้เยี่ยมมากชื่อว่าเพลงทาราระทมเพลงนี้ภายหลังมีเพลงแก้หลายเพลงครับมีทั้งหญิงร้องทั้งชายร้องทาราระทมนี่ครูประเทืองขึ้นต้นมาวรรคแรกเนี่ยผมก็ชอบแล้วแววยินแต่เสียงน้ำหลากมาสมเลยนะครับคือถ้าเป็นนักประพันธ์อื่นอาจจะเห็นว่ามองเห็นน้ำหลากมาแต่นี่ท่านมองไม่เห็นท่านได้ขึ้นต้นมาแววยินแต่เสียงน้ำหลากมาแต่พอฟังแล้วมันจับใจมันมีความรู้สึกว่าน้ำมันกำลังหลากมาจริงๆเสียงน้ำมันล่องลอยมาก่อนเพราะจริงๆนะครับเหมือนอย่างเวลาที่ท่านอยู่ตามป่านะท่านน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำป่าหลากมานี่มันยังไม่เห็นภาพนะเสียงมันมาก่อนแต่เดี๋ยวมาถึงตัวแล้วทาราระทมวันนี้จะให้คุณชรัมเทพชัยเป็นผู้ขับร้องครับก็ขอเชิญรับฟังผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์นักประพันธ์เอกอีกขั้นหนึ่งของฟ้าเมืองไทยนะครับสั่งฟ้าฝากดินเป็นเพลงแรกจากทำนองเพลงทะแยกลองโยนขับร้องโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาครับเพลงที่สองทาราระทมขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัย

ก็ผ่านไปอีก2เพลงกับอีก1นักประพันธ์แล้วนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคือเพลงอื่นๆจากนักประพันธ์ท่านอื่นๆที่ท่านฟังมาตั้งแต่คืนวันก่อนนี้จนถึงคืนวันนี้นี่ก็10กว่าท่านแล้วนะครับนักประพันธ์เอกทั้งนั้นฟังแล้วบางเพลงเศร้าบางเพลงรักบางเพลงก็มีแนวคิดที่ดีมีคติสอนใจนะครับแต่ท่านฟังเพลง2เพลงที่ผ่านมานี้แล้วต้องวิเคราะห์ให้หนักขึ้นและเมื่อผู้ประพันธ์นั้นเป็นศิลปินที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่สามารถประพันธ์เนื้อร้องได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้ประพันธ์ทำนองได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้ผมเมื่อผมมองตาใสสายตาดีๆเนี่ยผมยังมองไม่เห็นภาพลึกซึ้งอย่างครูประเทืองมองเห็นเพราะมากนะครับทั้งสองเพลงนี้ต่อไปก็มาเปลี่ยนอารมณ์นะครับมากลับมาฟังเพลงไทยเดิมกติสักเพลงคืนนี้ยังเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวกันอยู่นะครับลาวต่อไปนี้ไม่ใช่ลาวธรรมดาเป็นลาวลำปางใหญ่ซะด้วยนะครับเพลงนี้ถ้าฟังเป็นเถาแล้วมีการกลับร้องนี่ก็จะเพราะมากแต่เวลาเราไม่มีถ้าอยากฟังเพลงลาวลำปางใหญ่เถาต้องไปฟังนู่นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ในรายการลำนำสยามซึ่งคุณดุษฎีเขามุกดีเขาก็เป็นผู้จัดเช่นเดียวกันลาวลำปางใหญ่นี่โดยอัตราจังหวะเป็นจังหวะ2ชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับลาวมี3ท่อนแล้วก็มีสำเนียงลาวนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีทั้งลาวลำปางทั้งลาวลำปางเล็กทั้งลาวลำปางใหญ่นะครับแต่วันนี้เราให้ฟังเฉพาะลาวลำปางใหญ่ครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรครับก็ขอเชิญรับฟังอีกหนึ่งลาวครับ

0: ระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่24มกราคม2532การใช้วิชาความรู้นั้นก็สำคัญต้องปฏิบัติให้ถูกหลักจึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ประการแรกผู้มีวิชาต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงหมายถึงจริงใจเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาไม่บิดเบือนใช้หลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่มิใช่เป้าหมายของกิจที่กระทำประการต่อไปต้องปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะและเพ่งพินิจให้งานมันเกิดผลและก้าวหน้าต่อไปโดยไม่ชักช้าจนบรรลุจุดหมายประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ติดตามรายการ น้ำมาร่วมสมัย ในรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจเจตนาในการที่จะร่วมรับผิดชอบชะตาสังคมด้วยกันเดี๋ยวว่าการอยู่ร่วมกันถ้าได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกัน ถือว่าเป็นความดีร่วมกันที่ตั้งใจที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความหลากหลายของความคิดความอ่านรายการธรรมะร่วมสมัยท่านผู้ฟังรายการก็คงเข้าใจเจตนาในความตั้งใจของผู้จัดประโยชน์น้อยใหญ่ย่อมได้ตามกำลังของผู้ฟังและผู้คิดรายการเจริญธรรมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งใจว่าถ้าผู้ฟังรายการนั้นไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจส่วนใดที่พอจะพูดคุยกันก็ให้โอกาสแล้วเปิดโอกาสสนทนาซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตามที่พึงจะให้โอกาสได้ในความเข้าใจของการอยู่ร่วม

กันนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันการถ้อยทีอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องของความจำเป็นแม้จะว่าความคิดไม่ตะไม่เหมือนกันแต่ว่าเจตนาก็มุ่งเพื่อความถูกต้องเหมาะสมโดยครองที่ดีงามของหมู่ของคณะข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสนทนากันพูดคุยกันถามไถ่กันก็มุ่งเพื่อความเข้าใจอันดีงามต่อกันในที่สุดก็จะทำลายความสงสัยซึ่งกันและกันลงได้ในเรื่องจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะยังรู้ดูหน้าคงดูได้ดูใจคงดูยากแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้พูดได้คุยกันก็พอที่เห็นช่องทางยิ่งเรามีโอกาสได้เดินทางร่วมกันยิ่งเข้าใจได้ง่ายว่านิสัยอุปนิสัยและส่วนลึกของใจแต่ละคนนั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าเราได้ร่วมเดินทางกันนี่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการพูดการคุยกันการสนทนากันจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในโอกาสที่เราได้โอกาสแล้วควรจะได้พูดได้คุยกันการสนทนานั้นธรรมชาติกัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมงคลต่อตนต่อหมู่ต่อคณะกับผู้ร่วมรับฟังรายการถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันถือว่ามีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแม้ที่สุดผู้ฟังก็เข้าใจในส่วนที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจก็จะมั่นใจมากขึ้นในทางปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการเปิดใจกว้างเป็นส่วนหนึ่งเป็นปฏิทานอมัยเราแบ่งโอกาสซึ่งกันและกันได้พูดได้คุยกันทางผู้จัดหรือผู้ดำเนินรายการโดยทั่วไปก็มุ่งเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดนั่นคือการเข้าใจในสิ่งที่ติดขัดและสงสัยไม่มากก็น้อยที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนโดยผลต่อการพูดคุยหรือสนทนากันนั้นยิ่งทำให้ส่วนหนึ่งเข้าใจกันในลึกซึ้งบางทีเราก็ถ้าไม่ได้คุยได้พูดมันก็อย่างไรเสียก็อาจจะคาดผิดเดาผิดด้นผิดอาจจะเป็นเรื่องของนึกเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่คิดไปแล้วก็คิดไปจนกลายเป็นเรื่องฟุ้งซ่านในจิตของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องบอกญาติโยมอยู่เสมอว่าโอกาสจังหวะมีอย่างน้อยเราก็ได้ฟังประโยชน์ของการฟังก็ทราบกันดีแล้ว ว่ามันได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยฟังแม้ที่สุดไม่แน่ใจก็จะได้แน่ใจทำให้สิ้นสงสัยในใจของตนได้ยิ่งเป็นเรื่องของการพูดการคุยถามตอบกันยิ่งได้ประโยชน์มากเรียกว่าเป็นการเดินทางที่ไปพร้อมกับความเข้าใจเรียกพูดกันไปคุยกันไปสุดท้ายทางที่เดินมันก็ง่ายขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันเป็นการเสริมความดีงามซึ่งกันและกันหากจะเป็นเรื่องของการได้พูดได้สนทนาแต่ก็ให้เป็นไปเพื่อความหวังดีมุ่งดีปรารถนาดีไม่ได้เป็นไปเพื่อยังอื่นกายกรรมมันประกอบด้วยเมตตา วจีกรรมมันประกอบด้วยเมตตาและมโนกรรมก็ประกอบด้วยเมตตานั่นคือการตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะรายการเจริญธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของคณะก็เป็นจุดมุ่งหมายในการที่จะเผยแผ่ซึ่งอาทิตย์ที่2ของเดือนนี้คือเดือนเมษาหมายถึงวันมะรืนนี้วันที่2ก็เป็นรายการของหลวงพ่อจรัญหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาจารย์พระราชติยานมงคลหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีก็ถือว่าท่านเมตตามาบรรยายที่ศาลาพระราชทาประจำเดือนเมษารายการที่มีการฟังธรรม

ที่สลาพระราชทาโดยปกติก็เช้าสายบ่ายเย็นก็ว่าหน้าที่เองเพื่อความหลากหลายจึงกราบราตนานิมนต์พระเถรานุเถระได้มาเมตตาให้ญาติโยมได้อยู่ใกล้ได้มีการได้ยินได้ฟังซึ่งแต่ละรูปท่านก็เมตตาใกล้ๆท่านก็มากันพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านเมตตาอย่างต่อเนื่องยกเว้นว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆอันนี้ก็พระเดียงให้ญาติโยมได้ทราบกันว่าวันอาทิตย์ที่2เดือนเมษายนนั้นเป็นอาทิตย์ที่1ของเดือนก็มีรายการดังที่กล่าวมานี้แน่ใจว่าการฟังนั้นมีประโยชน์การฟังแล้วให้ประโยชน์คอยเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะฟังฟังแล้วก็คิดตามฟังแล้วก็พิจารณาตามไปก็แยกแยะได้ว่าอะไรที่เราจะพึงรับอะไรที่เราจะไม่พึงรับอะไรที่มีความจำเป็นอะไรที่ไม่มีความจำเป็นก็คงต้องแยกแยะกันเองความเข้าใจความตั้งใจดีของการรับผิดชอบตัวเองให้อยู่ในจุดแห่งความเหมาะสมดีงามต่อพระธรรมวินัยนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อหมู่ต่อคณะที่จะพึงรับผิดชอบร่วมกันถ้าสังคมอยู่กันด้วยธรรมด้วยวินัยความน่าอยู่มันก็จะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะยิ่งสังคมนั้นเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความกรุณาอย่างแท้จริงสังคมนั้นยิ่งน่าอยู่และน่าอยู่อย่างยิ่งถ้าเต็มไปด้วยมุทิตาและอุเบกขาก็เรื่องเป็นการเข้าใจปัญหาต่อการอยู่ร่วมกันอะไรซึ่งเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความหลากหลายของความคิดความอ่านเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือความต่างของความคิดแม้จะต่างด้วยความคิดแต่ก็มุ่งหวังดีปรารถนาดีต่อกันที่สุดก็คงจะต้องบอกให้เขาบ้างให้เราบ้างแบ่งกันไปคบกันไปคงไม่ใช่หลุดคุยคงไม่ใช่ขาดทีเดียวจนคบกันไม่ได้ถ้าอะไรมันไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมที่ดีงามนั่นคือกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็คงต้องพยุงกันไปเรียกเป็นการนำเสนอแนะซึ่งกันและกันเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันคงไม่กล่าวโทษหรือเพ่งโทษหรือจับผิดจนดูเหมือนว่าไม่รับผิดชอบสังคมนั้นๆในชีวิตที่มีความสร้างสรรค์นั้นเป็นชีวิตที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันเป็นชีวิตที่นำเสนอเพื่อแก้ไขเพื่อการปรับปรุงเพื่อการบำรุงหัวใจซึ่งกันและกันให้ศาสนานี้แน่นแฟ้นในจิตใจของหมู่ของคณะยิ่งเรื่องของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของการพึงสำรวมพึงระวังพึงทำให้ละเอียดมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาใดๆก็คงอาศัยความละเอียดความรอบคอบมากขึ้นในวันนี้สัมมาการณังเสยโยพุทธเจ้าของเรานั้นให้ใคร่ครวญให้ตรึกตรองให้ดีคงไม่ใช่เพียงความรู้สึกตัดสินคงไม่ใช่เพียงการคาดเดาเข้าใจว่าน่าจะใช่คงจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตได้ว่าไต่ถามทวนถามแล้วทวนถามอีกมันก็จะได้ข้อยุติที่ดีงามและถูกต้องเรื่องการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีหมู่มีคณะในส่วนที่เราอยู่ร่วมกันถ้าเป็นเรื่องใดที่ขัดข้องสงสัยไม่แน่ใจเราก็มาแลกเปลี่ยนมาขยายผลต่อกันบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่เราก็ยอมว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายนั้นก็ยังไม่จบในจุดนี้เราก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ความตั้งใจดีเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราบางทีอธิบายไม่จบหรือพูดไม่จบบางทีเราก็ต้องบอกว่าอ้าวก็ต้องรอไว้ต้องรอไปเราคงไม่ว่าผิดหรือถูกที่ก็ฟังยังไม่จบประโยคต้องรอให้จบประโยคนั้นถึงจะดูว่าเราควรหรือไม่ควรผิดหรือถูกในทางปฏิบัติอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านซึ่งกันและกันบางทีก็การจะเกินไปบ้างขาดบ้างถ้าเราถือว่ามีจิตตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อกันการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านก็จะยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นดังที่หมู่คณะได้พูดคุย

กันในเรื่องต่างๆของการสนทนากันธรรมะร่วมสมัยก็เพื่อมุ่งให้เกิดสติปัญญาซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อการแก้ไขซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อปรับปรุงซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นคงไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจทำความเข้าใจอะไรบ้างอะไรที่เรายังขัดยังข้องอะไรที่เรายังไม่ แน่ใจไม่มั่นใจยังเศร้าหมองยังขุ่นมัวอยู่เราก็ปฏิบัติตรงนี้แหละให้มันสว่างให้มันกระจ่างแจ้งในใจของตนทำลายความสงสัยให้ออกจากใจของตนให้จงได้ยิ่งเรามีโอกาสได้พูดได้คุยกันก็ยิ่งง่ายขึ้นมันกับการเดินทางถ้ามีผู้นำทางหรือมีเพื่อนนำทางที่รู้ปัญหาเขาคงสะดวกสบายไม่ต้องอะไรมากมายนะถ้าเป็นเช่นนี้การถามไถ่การพูดคุยกันคอยมุ่งไว้ได้ความปรารถนาดีมุ่งดีต่อกันอย่าให้เป็นไปอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็จิตเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วมันก็ทำลายสิ่งที่ดีงามจากใจถึงใจได้หมดในที่สุดสุดท้ายเราก็ไม่มีหลักที่จะยึดการปฏิบัตินั้นเข้าใจอยู่ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนันยังเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นก็คงรับรองไม่ได้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะรับรองใครได้อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนทั้งนั้นการที่นำมาขยายนำมาชี้แจงมาอธิบายนั้นก็คงมุ่งเพื่อต้องการให้ผู้ฟังส่วนหนึ่งได้พอเข้าใจส่วนหนึ่งคงไม่ได้มุ่งทะลุปูโปร่งทีเดียวละถ้ามันภูมิธรรมภูมิปัญญาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเข้าใจนะเรื่องของการพูดการคุยการสนทนาธรรมจึงเป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมอย่างน้อยเราก็บอกว่ารู้ส่วนที่รู้อยู่แล้วได้แม่นยำมากขึ้นแม้ยังไม่รู้ก็จะได้รู้และชัดเจนมากขึ้นสงสัยก็จะได้สิ้นสงสัยจิตใจของเรานั้นบางทีถ้าได้พูดได้คุยมันก็มีความรู้สึกว่ามันเบาถ้าได้สนทนากันก็รู้สึกเบาใจยิ่งปัญหาที่เราคาใจมันจบลงได้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโล่งอกเรียกว่าจบลงง่ายไม่งั้นเราก็จะนอนสงสัยนอนสงสัยอยู่นั่นแหละถ้าเรานอนสงสัยยังไงมันก็ไม่จบง่ายถ้าเราได้พูดได้คุยกันมันก็จบง่ายอย่างน้อยก็เปิดทางว่าจุดนี้คือจุดนัดพบแม้เราจะวกวนอย่างไรแม้เราจะไปที่ไหนอย่างไรสุดท้ายเรายังมีจุดนัดพบว่าจุดตรงนี้เราเคยพูดเคยคุยกันจุดตรงนี้เราเคยแลกเปลี่ยนความคิดอ่านซึ่งกันและกันสุดท้ายการสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติก็จะดีขึ้นปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไร ก็คงปฏิบัติให้ถูกต้องต่อพระธรรมวินัยปฏิบัติให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแห่งความดีงามของสังคมปฏิบัติให้ดูเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราคงปฏิบัติตนของตนให้อยู่ในความดีงามและเหมาะสมต่อกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งการรับผิดชอบเราและรับผิดชอบหมู่คณะก็จะงามเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นมุ่งเพื่อความกระจ่างแจ้งซึ่งกันและกันเมื่อเราเข้าใจในเจตนาและทราบเจตนาที่ดีต่อกันแล้วก็นั่นคือหลักของการปฏิบัติความมุ่งหมายของการพูดการคุยการปฏิบัติใดๆก็อยู่ตรงนั้นที่เราก็บอกว่านั่งอย่างเดียวก็ได้นอนอย่างเดียวก็ได้เดินอย่างเดียวก็ได้ความจริงมันก็คงได้ทุกท่านั่นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ้าเราระวังสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ข้อปฏิบัติของเราคงไม่บกพร่องคงไม่ผิดพลาดเราก็คงต้องระวังกันอย่างนั้นเราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้เราคงต้องระวังสำรวมให้มากขึ้นที่เรากลัวผิดจนไม่อยากจะทำอะไรกลัวจนไม่กล้าจะพูดอะไรกลัวจนมันจะผิดหรือยังไงความจริงเราคงต้องมีลักษณะความกลัวนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเสียหลักง่ายต้องระวังเหมือนกันจะด้วยฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหาคติถ้าความกลัวมันเกิดความละเอียงขึ้นในตัวเองมันก็เสียหลักได้ง่ายอันอย่างไรเสียเราถ้าได้พูดได้ฟังได้พูดได้คุยกันมันดูดีและดูง่ายขึ้นทำให้ทุกฝ่ายนั้นคลายและคลายความเครียด

ได้บางทีหลายคนก็ทราบดีว่าบางทีไม่รู้อะไรต่ออะไรเก็บไว้หมดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเก็บไว้ตั้งแต่เย็นยันสว่างเก็บเป็นวันเก็บเป็นอาทิตย์เก็บเป็นเดือนพอได้พูดได้คุยกันก็โล่งอกแล้วก็เบาใจเย็นใจอ๋อตรงนี้เองเรียกว่าถ้าได้เปิดเผยหรือได้ระเหยออกได้ระบายออกด้วยการสนทนากันคุยกันก็ง่ายขึ้นในทางปฏิบัติต้องบอกให้ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นย่อมไม่เสียหายต่อการพูดการคุยกันไม่ได้มุ่งเพื่อข่มไม่ได้มุ่งเพื่ออวดไม่ได้มุ่งเพื่อเจตนาอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีงามต่อการสนทนากันในภาคปฏิบัติจึงเป็นไปในลักษณะระวังสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าให้อภัยขอโทษถ้าเกินถ้าขาดถ้าผิดอย่างไรเราก็พูดกันอย่างนั้นอยู่เสมอในทางปฏิบัติจึงจะทำให้เรานั้นเบาบางขึ้นจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่หลุดขาดฉลาดต่อการรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะไม่มีลักษณะเป็นอัตตาธิปไตยไม่ใช่ลักษณะความคิดตนของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเรามองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นเป็นโลกาธิปไตยโดยเฉพาะธรรมาธิปไตยก็เปิดใจกว้างขึ้นถ้าเราเปิดใจกว้างขึ้นต่อการปฏิบัติแล้วมันง่ายทางกว้างก็เดินสะดวกทางแคบก็เดินลำบากห้องแคบก็อยู่อึดอัดห้องกว้างก็อยู่สบายถ้าหูตากว้างใจกว้างมันก็มองโลกอีกแบบหนึ่งเราเคยไปนี่ไปโน่นเคยไปโน่นมานี่จากส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไปมีประสบการณ์นั้นทำให้เราใจกว้างขึ้นอาจจะไม่ใช่ลักษณะที่บอกว่าโอ้อวดเป็นลักษณะเปิดใจกว้างพอที่จะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันก็แลในเรื่องของเรียกว่ายิ่งห้อยในกะลามะพร้าวกิ้งกือในกะลามะพร้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันว่าบางทีมันคับกะลามะพร้าวมันสว่างไปหมดในนั้นสว่างไปหมดในส่วนที่อยู่ในที่แคบๆบางทีต้องเปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงจะได้เหตุได้ผลมากขึ้นในทางปฏิบัติเข้าใจและมีเจตนาอย่างนั้นช่วงวันสองวันนี้ก็คงเสียงก็คงอึดอัดเนื่องจากว่าคงเข้าใจว่าร้อนจัดในช่วงนี้ร้อนจัดจนเรียกว่าร่างกายแทบจะทนไม่ได้กับต่อสภาพของความร้อนนั้นการปรับตัวก็คงปรับยากอยู่นิดนึงเสียงก็เลยขึ้นลงไม่ปกติเมื่อคืนนี้ก็จะว่าให้ครบก็ไม่ไหวเสียงไปไม่ได้เลยท่านก็ต้องขออภัยญาติโยมมันจะได้ยินเสียงที่กระทอนกระแทนต้นๆนะก็มีเสียงที่สุดๆก็ดูเหมือนว่ามันยืดแล้วยืดอีกก็ไม่ไปก็เลยหยุดเมื่อคืนนี้เลยได้ชั่วโมงครึ่งอย่างไรก็ดีก็เป็นธรรมชาติดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันอย่างน้อยตื่นขึ้นมารับผิดชอบเรียกว่าเพื่อนครูคิดมิตรยามดึกก็ยังได้ประโยชน์อยู่เราก็ได้ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราพูดคุยกันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์มีความตั้งใจไว้มีโอกาสพอไม่มีโอกาสก็เลยเปิดวันทั่วๆไปพอไปบ้างมาบ้างอยู่บ้างก็เลยถือว่าเอาสะดวกวันไหนพอที่จะให้โอกาสได้พูดได้คุยกันก็เลยถือโอกาสสะดวกด้วยความตั้งใจก็ตั้งใจไว้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เมื่อไม่ได้อยู่ในวันดังกล่าวก็เลยชดเชยได้วันอื่นใดเพื่อหมู่คณะบางส่วนบางท่านก็อยากได้คุยได้สนทนาว่าตรงนี้จุดนี้ตรงนี้จุดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ได้ทะลุปูโปร่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างก็พอรู้บางอย่างก็พอเข้าใจอย่างมีผู้ที่พยายามจะถามในเรื่องพุทธธรรมนายก็อธิบายก็ได้ยินได้ฟังหลากหลายเรื่องเหมือนกันในเรื่องพุทธธรรมนายนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เรื่องไม่ใช่ฝันในวันนั้นก็ว่าด้วยเรื่องอนาคตทุกอย่างในเรื่องอนาคตก็คือเรื่องที่ยังไม่มาถึงมันยังไม่มาถึงหรือมันก็ยังไม่แน่เมื่อยังไม่แน่นั้นก็คงเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็มีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดก็เหมือนกันเมื่อมันยังไม่มีไม่มาไม่เกิดมันก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
คงไม่ได้มีอะไร

ไปยืนยันนอนยันว่าจะต้องอย่างนั้นเท่านั้นเช่นนั้นคงไม่ใช่เพราะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือเรื่องยังมาไม่ถึงอยู่นั่นแหละอาจจะไม่มาหรือมาอาจจะไม่เป็นหรือเป็นก็ได้ที่ก็ยอมแม้แต่จะเข้าปากแล้วยังไม่เข้ายังหลุดออกจนได้นะคือมันอยู่ใกล้ใกล้ปากเต็มทีแต่มันก็ยังหลุดทิ้งไปจนได้นะอะไรซึ่งมันยังไกลและก็ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปสับสนกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่รู้ว่าทุกอย่างมันมีอยู่ความเป็นไปได้มันก็มีเป็นไปไม่ได้มันก็มีทั้งนั้นแหละที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ถ้าใจเราหนักแน่นพอกับปัจจุบันกรรมเราคงทำแต่สิ่งที่ดีงามในปัจจุบันกรรมว่าชาตินี้ก็สุดสุดแล้วมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็สุดสุดแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเราก็คงต้องรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้มากที่สุดที่เราจะพึงทำได้ว่าเราเป็นมนุษย์นั้นสุดยากสุดเข็ญถ้าเราไม่ซ้ำเติมไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยก็คงทำให้เราดีขึ้นความมุ่งหมายนั้นก็มุ่งเพื่อเราทำปัจจุบันให้มันชัดเจนพุทธเจ้าของเราตรัสอยู่ตรงนี้ทำปัจจุบันให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าไปห่วงเรื่องอดีตอย่าไปห่วงเรื่องอนาคตจนไม่มีขอบเขตหากจะพึงรู้หรือศึกษาก็รู้ไว้และเข้าใจว่าทุกอย่างมันยังไม่เกิดแม้ว่าเราจะตั้งใจไว้อย่างไรถ้ามันยังไม่เกิดเราก็ต้องบอกมันยังไม่เกิดนั่นแหละทุกอย่างจึงไม่ต้องไปกำหนดตายตัวลงไปว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงในเรื่องของพุทธตำนายที่มีอยู่ก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านก็มีแต่เรื่องที่อนาคตทั้งนั้นมันคือยังไม่มาไม่ถึงทั้งนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นและก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ก็ย่อมมีอยู่บ้างเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่มันค่อนจะถึงแล้วมันก็ไม่ถึงก่อนจะตายมันก็ไม่ตายดูจะไม่ตายก็ตายดังนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราใจกว้างๆได้อ่านได้ฟังได้ดูเราก็จะบอกว่าเออนี่มีอยู่แล้วบอกว่านี่มีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องไม่มีเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ประจำโลกถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะมุ่งเหตุมุ่งผลมากขึ้นต่อการศึกษาหรือใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจเราคงไม่มีอกุศลใดๆพูดเพื่อสะกิดพูดเพื่อเตือนพูดเพื่อย้ำพูดเพื่อชี้แนะพูดเพื่อต้องการคำอธิบายก็มุ่งในลักษณะที่เข้าใจมากกว่าอย่างอื่นความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่พึงมีพึงเป็นกับทุกหมู่ทุกเราที่ยังติดขัดเพราะความไม่เข้าใจถ้าสว่างมันก็มองทะลุปูโปร่งถ้ามืดมืดมัวมัวมันก็ยากอันการพูดคุยหรือสนทนาหรือศึกษาใดๆก็มุ่งเพื่อความรู้มุ่งเพื่อความเข้าใจมุ่งเพื่อความกระจ่างแจ้งในสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะเลิกมันถึงจะหยุดได้จากการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของตนเองผู้ฟังรายการก็คงเข้าใจในเจตนาอย่างนี้บางเรื่องเราก็บอกมันเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทั้งนั้นแหละที่มันเดือดร้อนเรื่องใกล้ๆนี้แหละอยู่ที่ปลายจมูกเราเองนี่แหละที่มันจามมันเป็นหวัดหรือเสียงมันไม่ปกติอยู่ที่คอเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นนะที่มีปัญหาอยู่ในคออยู่ในจมูกนี่แหละถ้าเราจะไปมองไกลจนเกินไม่มีที่จะแก้ถ้าเราจะแก้ก็แก้ใกล้ๆนี่แหละบางทีเราก็บอกว่าคนละวันนะไม่ใช่วันเดียวกันวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ก็ไม่ใช่วันพรุ่งนี้หลายๆอย่างมันก็ต้องหมุนกันไปหมุนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนพอปรับไม่ได้เลยเป็นหวัดเป็นไอถ้าปรับได้ก็ไม่เป็นหวัดเป็นไอนะถ้าใจรู้จักปรับมันก็คงไม่มีเรื่องที่ต้องเดือดร้อนใดๆทั้งนั้นก็เขาคือเขาเราคือเราเขาส่วนเขาเราส่วนเราแต่มันก็ต้องอิงอาศัยกันแต่ไม่ได้หมายว่ามันเกิดที่เดียวกันมันเกิดคนละที่เมื่อมันเกิดคนละที่มันก็คงมีส่วนต่างกันอยู่ทั้งการกระทำคำพูดและความคิดในความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าหมู่เราทุกชีวิตไม่ปฏิเสธจิตใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราก็หนักแน่นมั่นคงในศาสนาต่อการที่จะรับฟังต่อการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดอ่านใดๆขอให้เราตั้งใจไว้ด้วยความดีงามอย่างนั้นเราคงไม่เป็นไปในลักษณะมีลำหักลำโค่นจนเป็นการทำลายกันในที่สุดก็คงเป็นไปเพื่อนำเสนอต่อผู้ฟังรายการเท่านั้นหากจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับยังพูดถึงเรื่องของความเมต

ากรุณาความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีงามชื่อก็งามนามก็เพราะแต่เราปฏิบัติให้อยู่ในกฎแห่งคำว่าเมตตากรุณานั้นมันล้นหลามมันดีจริงๆถ้าทุกคนมีเมตตามีกรุณาในหัวใจจะทำอะไรจะช่วยเหลืออะไรจะเกื้อกูลอะไรก็ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มุ่งโน่นมุ่งนี่ไม่ได้หวังโน่นหวังนี่ไม่ได้มีจิตอกุศลใดๆกับตัวเองกับคนอื่นมีจิตมุ่งเพื่อต้องการให้ทุกหมู่เราได้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันได้รู้เรื่องเป็นอย่างเดียวกันทั้งปวงทั้งหลายก็จะง่ายต่อการแลกเปลี่ยนความคิดอ่านอันดีงามอย่างนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นก็คงจะบอกว่าจะปฏิเสธไม่ได้เลยซึ่งความขัดแย้งจะปฏิเสธไม่ได้เลยในความต่างความต่างความขัดแย้งมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันความคิดอ่านย่อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เข้าใจและแน่ใจว่าเป็นเรื่องของความจริงหากเราต้องได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้แต่เราต้องบอกว่าตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่มีจิตเป็นอกุศลเป็นอย่างอื่นนั่นคือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารู้ใจและเข้าใจอย่างนี้เราถึงบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนรักก็อย่างนั้นคนชังก็อย่างนี้คนชอบก็อย่างนั้นคนไม่ชอบก็อย่างนี้จะรักจะชังจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เนื่องจากเราพยายามที่จะยกระดับจิตใจของเราเราจึงดูว่ามองด้วยความเข้าใจว่ามีอยู่แล้วทั้งหมดนั้นคือมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องมาเพิ่งมีวันนี้เดือนนี้ปีที่แล้วมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ไม่หมดยุคไม่หมดสมัยในเรื่องอย่างนี้ถ้าเรามีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีใจที่หนักแน่นมั่นคงเราคงไม่เป็นไปเพื่อทำลายซึ่งกันและกันคงไม่เป็นไปเพื่อสร้างความขัดแย้งที่มุ่งเพื่อทำลายซึ่งกันและกันแต่เรามุ่งเพื่อการแก้ไขมุ่งเพื่อการปรับปรุงมุ่งเพื่อการยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้สำเร็จก็ย่อมไม่ก่อโทษก่อภัยต่อใจของตนและบุคคลที่ต่อเนื่องคอยมีจิตที่มุ่งมั่นเพื่อความดีงามเท่านั้นยิ่งเราบางทีก็บอกตัวเองว่ายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เป็นปุถุชนอยู่โอกาสที่เราจะคลาดเคลื่อนต่อความดีงามมีมากโอกาสที่จะถูกซ้ำเติมก็มีมากในขณะเดียวกันเพราะว่าโรคนั้นมันจะแทรกตอนที่ร่างกายมันอ่อนแอโรคจะแทรกซ้อนนั้นตอนที่ร่างกายมันอ่อนแอถ้าร่างกายยังแข็งแรงโรคมันยังไม่แทรกไม่ซ้อนถ้ามันจะแทรกซ้อนต่อเมื่อร่างกายอ่อนแอที่ช้ำด้ามพลอยก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นในแนวปฏิบัติก็คอยมุ่งไปเพื่อความหวังดีปรารถนาดีต่อการที่เราจะสนทนาธรรมและคุยกันพูดกันที่สุดก็จะได้ประโยชน์ต่อกันทั้งนั้นผู้ฟังผู้พูดผู้คุยก็จะเป็นแนวร่วมที่ดีต่อกันสุดท้ายเราก็จะมุ่งไปสู่ทางเดียวกันคือคลายออกซึ่งความสงสัยทำลายได้ซึ่งความสงสัยแห่งใจแห่งตนและหมู่คณะแม้ที่สุดสร้างความกระจ่างแจ้งให้เกิดขึ้นในผู้ฟังไม่น้อยก็มากตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนอะไรที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน อะไรที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเราก็หลีกเลี่ยงและเราก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นทุกรูปแบบที่เราจะพึงทำได้ใจนั้นถ้าเรารักความดีงามก็คงต้องระวังคงต้องสำรวมอยู่ทุกเวลาเรียวไม่เผลอระวังตัวระวังตนระวังใจของตนอยู่ทุกรูปแบบที่จะพึงอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะเรียกว่าหากจะมีการเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับว่าในขอบเขตที่มีขอบเขตที่มีคือกติกาที่ไม่เป็นไปเพื่อกระทบในส่วนที่ไม่จำเป็นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนในส่วนที่ไม่จำเป็นก็เป็นไปเพื่อนำเสนอแนะในส่วนที่ดีงามนี่คือแนวปฏิบัติการขัดเกลาจิตใจของตนด้วยลักษณะของการเฝ้าฝึกมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมคอยดูแลอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือแนวทางของการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จยิ่งเรามีจิตใจเป็นกุศลเราจะมองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นเรียกว่าไม่ปิดไม่กั้นไม่ตันไม่มืดไม่บอดแล้วก็เป็นลักษณะเปิดใจอยู่ตลอดเวลาปันใจอยู่ตลอดเวลาในโอกาสที่เรามีอยู่ที่หลากหลาย

0: หลายและดีงามได้พูดได้คุยได้สนทนากันก็อย่าได้เกรงใจบางทีอาจจะถูกกันทักท้วงหรือดูเหมือนว่าขัดแย้งก็อย่าได้เกรงใจจนไม่กล้าพูดกล้าคุยนะบางทีเราก็ต้องบอกว่ากรอบแห่งดีงามของเราต่างคนต่างก็มีอยู่ต่างคนต่างก็เป็นอยู่เราคงไม่จำเป็นต้องเป็นดังที่เขาเป็นได้ดังที่เขาได้อยู่ดังที่เขาอยู่เราก็อยู่ในฐานะแห่งความเป็นเราอยู่นั่นเองไม่ได้เกินกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าเขาไม่ได้เสมอเขาเราคงเป็นเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเราคงเป็นเราก็คงเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งการที่เราจะพูดจะคุยกันนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เขาเป็นความต่างก็มีอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วอันจึงเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกัน2516325 2516325ทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ซึ่งมีอะไรจะนำเสนอแนะมีอะไรที่จะพูดคุยกันในยามดึกๆอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหลับนอนพักผ่อนแต่ก็ยังดีพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์หรือบางท่านก็ไม่หยุดวันอาทิตย์ก็ยังพอโชคดีหน่อยโดยส่วนมากก็หยุดท่านจึงบอกว่าให้โอกาสในวันเวลาที่สะดวกแม้จะกำหนดไว้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เอาละวันไหนสะดวกก็วันนั้นแหละมากน้อยแล้วแต่กำลังของผู้บรรยายนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรเจริญพรจำได
1: ้เห็นผ่านรายการของท่านอาจารย์นะครับ
0: เจริญพร
1: เพราะผมถือว่ารายการของอาจารย์ก็ดีรายการของธรรมะร่วมสมัยก็ดีเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องต่างๆทีนี้ผมขอปรับความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกที่รับฟังทั้งสองรายการนี่แหละครับว่ามีสมาชิกบางท่านเนี่ยบอกว่ารายการของอาจารย์รายการธรรมะร่วมสมัยเนี่ยไม่คล้ายๆพูดตำนองว่าไม่น่าจะพูดถึงเรื่องการเมืองดังที่ความเห็นของผมเนี่ยผมว่ารายการนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรายการเจริญธรรมรายการธรรมะร่วมสมัยรายการไหนที่มีคำว่าธรรมธรรมะเนี่ยก็พูดได้ที่เป็นเรื่องของความจริงความถูกต้องดีงามเนี่ยเราก็พูดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองคือเราพูดเฉพาะหลักการแม้แต่พระสงฆ์ก็พูดได้ผมเคยอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าก็ให้อนุญาตว่าพูดได้ในเรื่องของหลักการเราไม่เจาะลึกลงไปเรื่องของรายละเอียดตัวบุคคลเรื่องพรรคการเมืองเราจะไม่พูดถึงถ้าพูดหลักการแล้วพระพุทธเจ้าสอนด้วยซ้ำว่าเป็นหน้าที่ของพระด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราควรจะพูดเพื่อให้นักการเมืองเนี่ยให้เขารู้ว่าเขาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องดีงาม คือให้มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดก็ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกว่าขอพูดเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นความจริงความถูกต้องดีงามนะครับ
0: เจริญพร
1: ผมขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับ
0: เจริญพร
1: เพราะว่าอาจารย์ก็เปิดโอกาสว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได
0: ้เจริญพร
1: แต่เราต้องพูดเพื่อเป็นในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ในทางทำลาย
0: เจริญพร
1: เพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้เราผมเห็นว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสะสางปัญหาเนี่ยให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามคือให้มันมีธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยที่สวเนี่ยการเลือกตั้งสวที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยซึ่งเปลืองเงินประมาณ 1,000 ล้านบาททีนี้ผมนี่เคยเสนอความคิดเห็นไปตามรายการบางรายการแม้แต่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งคือกกต.เนี่ยผมก็ได้มีจดหมายไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยจะมีคนเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ถือกันกับว่าความเห็นของแต่ละคนเนี่ยย่อมต่างกันเพราะหลักคำสอนพุทธศาสนาก็ยังสอนว่า

0: ความรู้ของคนเราเนี่ยมันก็มีต่างกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเนี่ยในพูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยซึ่งมีอยู่สองอย่างที่ผมได้รับทราบมานะครับถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยติเตียนติติงหรือว่ามันไม่ถูกยังไงด้วยนะครับคือมันมีความรู้คำว่าสุตะกับปัญญาเนี่ยคือสุตะเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่เรารับฟังมาจากคนตำรับตำราเรียนมาฟังเข้ามาซึ่งพุทธเจ้าถือว่าเป็นความรู้ของคนอื่นที่เขาไปยืมเข้ามาหรือเขาฝากกับเราไว้ปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ของเราเองที่เราได้รับสุตตะมาแล้วเรามาใคร่ครวญพิจารณาดูแล้วก็เป็นความรู้ของเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราต่างๆเนี่ยที่เขากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นร้อยๆมาตราเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับไม่มีหรอกในรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้อันนี้ก็มีคนก็คิดกันไปต่างๆนานาคือถ้าในตัวคนคนนั้นมีสุตะมากกว่าปัญญาเขาก็จะยึดถือรัฐธรรมนูญเนี่ยตามตัวอักษรแต่ถ้าคนไหนที่มีปัญญามากกว่าสุตะในตัวคนคนนั้นนะครับผมไม่เปรียบเทียบระหว่างในกอกับในขอคือตัวในกอเนี่ยสมมติว่ามีสุตะมากกว่าปัญญาแต่ในขอเนี่ยมีปัญญามากกว่าสุตะความคิดเห็นของสองคนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยผมขอเวลาท่านอาจารย์นิดหน่อยนะครับ
1: เชิญครับ
0: รัฐธรรมนูญมาตรา123นะครับที่เขาบอกว่าวรรค3เนี่ยบอกจังหวัดใดที่มีสว.เนี่ยเกิน1คนก็ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงมาจนครบจำนวนสว.ที่จะมีในจังหวัดนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งสมมติในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับมีสว.18คนกกต.ก็ตามรัฐธรรมนูญก็เรียงลำดับคะแนนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่สมัครคะแนนเรียงลงมาจากที่หนึ่งถึงที่18ลำดับที่18นะครับเรียงตามลำดับลงมาให้เป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งทีนี้ลำดับกำหนดไว้แค่นี้รายละเอียดไม่มีคนที่มีปัญญาก็ต้องเอาไปคิดดูว่าเราจะเรียงรางใดนะครับโดยอาศัยรัฐธรรมนูญอีกมาตรา1มาตรา144คือกกต.เนี่ยต้องดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งนั้นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็เขียนไม่แค่นี้บอกว่ากทำยังไงก็ได้ในการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่4มีนา43เนี่ยเป็นด้วยความถูกต้องนะครับเป็นด้วยมีให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเอามาตรา2มาตรามารวมกันแล้วเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าในกรุงเทพเราเนี่ยเมื่อเรียงลำดับที่แรกเนี่ยที่1ถึงที่18ก่อนประกาศเนี่ยนะก็มีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้ทุจริตอยู่3อันดับใน1ถึง18มี3อันดับอันนี้ผมจะไม่ก้าวก่ายถึงตัวบุคคลนะครับมี3อันดับทางกกต.ก็ทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีทุจริตจริงๆเนี่ย2อันดับก็แขวนไว้คือใช้คำว่าแขวนหรือตัดทิ้งอ่ะความจริงควรใช้ว่าตัดทิ้งไปก็เหลือผู้ที่ควรจะเป็นสว.เพียง16คนทีนี้ท่านกำหนดว่าต้องเรียงลำดับให้ครบตามจำนวนที่มีในกรุงเทพคือ18เราก็ต้องเรียงอันดับ1ให้ถึง18เมื่อตัดไป2เราก็ต้องหาอันดับที่มีคะแนนสูงสุดอีก2อันดับเนี่ยให้ครบ18โดยอาศัยมาตรา144ว่าต้องให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมใช่ไหมครับที่ความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นคือใครคือคนที่ได้อันดับที่แรกเรียงไว้18อันดับเนี่ยคนที่ควรจะได้รับความสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมก็คืออันดับที่19กับ20ที่เขามีคะแนนสูงกว่าอีก200กว่าคนที่สมัคร265คนคนที่ได้

0: ควรจะได้ความยุติธรรมก็คืออันดับ19กับ20เราก็ทำการตรวจสอบอันดับ19กับ20เนี่ยว่าเขาทุจริตไหมถ้าเขาไม่ทุจริตก็ต้องเลื่อนให้ครับมาเป็นอันดับ17กับ18ถ้าปรากฏว่าอันดับ19หรือ20เนี่ยทุจริตก็เลื่อนอันดับ21ที่อะไรเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆถ้าทุจริตไม่ทุจริตก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาก็ต้องได้อันนี้บอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับมาตรา123แต่144ไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งใหม่ให้เสียเงินต้องประมาณ1,000ล้านนะครับ1,000ล้านบาทแล้วยังเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมาขั้นแรกก็คือมาตรา123วรรค1ก็มีปัญหาแล้วว่าคน1เนี่ยเลือกได้1เบอร์นะครับตอนนี้ก็มีปัญหาว่าต้องไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องเลือกได้2เบอร์อย่างผมเนี่ยครับผมก็ต้องไปเลือกอีกครั้งนึงครั้งแรกผมเลือกไปแล้วนะครับผมเลือกสมมติผมเลือกเบอร์5ครั้งนี้ผมเบอร์5เลือกไม่ได้เบอร์5เนี่ยได้เป็นไปแล้วผมก็จะเลือกเบอร์อื่นอีกมันก็กลายเป็น2เบอร์อันนี้เป็นปัญหาว่าถูกต้องไหมตามรัฐธรรมนูญอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกตัดออกไป78คนน่ะที่ใช้คำว่าแขวนเนี่ย78คนแล้วก็ปัญหาว่าจะให้เลือกตั้งใหม่ไหมมีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ไหมหรือจะไม่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นอันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีมันจะหมดไปถ้าใช้ปัญญาสักหน่อยหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมทำยังไงก็ได้โดยให้เรียงลำดับเนี่ยคะแนนที่1จนถึงที่18ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันสุจริตยุติธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของความจริงความถูกต้องดีงามซึ่งเราก็แสดงความคิดเห็นกันได้รายการไหนก็ได้โดยเราไม่เอาตัวบุคคลมาไม่พูดว่าเป็นตัวบุคคลใช้หลักการใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าที่สอนเรามาเนี่ยเรื่องสุตตะกับปัญญาทีนี้คนที่มีความเห็นต่างกันก็คนที่มีสุตตะและปัญญาต่างกันในแต่ละคนถ้าคนที่เขามีสูตรตามมากเขาก็ยึดถือตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาเขาก็ยึดถือตัวอักษรในรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ใช้เหตุผลซึ่งเป็นปัญญาของเขาเป็นความรู้ของเขาเนี่ยมาประกอบซึ่งอาจจะทำแต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้ว่าห้ามเลื่อนอันดับไม่ได้ห้ามไว้นะครับไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเราทำได้ที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ที่ผมเคยคุยกับนักวิชาการนักกฎหมายอะไรเนี่ยก็มีทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งบอกว่าเลื่อนได้สบายมากเลื่อนได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอีกฝ่ายบอกว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญเลื่อนไม่ได้นี่ครับคือเป็นความเห็นความคิดเห็นที่ท่านอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังในรายการเจริญธรรมนี้ได้พูดได้กับผมก็เลยถือโอกาสแสดงความคิดเห็นอาจจะเสียเวลาสมาชิกอื่นสักนิดหน่อยแต่กับผมพูดด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวมคือประเทศชาติไม่อยากให้เปลืองเงิน 1,000 ล้านบาทและเพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเร็วขึ้นจะได้ประชุมกันได้เสียที200คนเนี่ยทั้งนั้นอีกนานไม่รู้กี่เดือนจะได้ประชุมถ้าเลือกตั้งใหม่นี่ก็ต้องมีปัญหาอีกแล้วครับท่านอาจารย์ต้องมีการฟ้องร้องกันอีกแล้วก็ต้องเลือกตั้งกันอีกอาจจะครั้งที่3ครั้งที่4ไม่รู้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าปรับคะแนนให้ตรงตามมาตรา123เนี่ยให้ครบ18คนในกรุงเทพมหานครนะให้ครบ18แล้วเราก็ประกาศให้เป็นสว.เนี่ยผมว่ามันจะง่ายนะครับ
1: เชิญผ่านก็คงเข้าใจนะท่าน
0: นะครับ
1: เชิญผ่านก็เข้าใจ
0: ผมขอเวลารบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกแล้วก็ถ้าเพื่อนสมาชิกคนใดเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงยินดีที่จะแสดงความเห็นได้แต่ขอให้มีหลักการคือมีเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ตำหนินะแต่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าคือท่านแสดงความเห็นเหมือนกันแต่บอกเพียงสั้นๆว่าโอ้ยเลื่อนไม่ได้หรอกถ้าเลื่อนได้เขาเลื่อนแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุผลครับถ้าเลื่อนไม่ได้แบบต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกรัฐธรรมนูญห้ามหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็

0: อยากขอรบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกแค่นี้นะครับและอาจารย์มีความเห็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่อาจารย์จะติดติงนะครับ
1: เชิญผ่าน
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญผ่านก็ดีมันบางทีก็เข้าใจเจตนาซึ่งกันและกันก็คงไม่มีอะไรที่น่าติดใจเพราะเป็นเรื่องความคิดความอ่านของแต่ละคนซึ่งมีความหลากหลายไม่ต่างปล้องพี่น้องต่างกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าวัดปฐุมวนารามก็มีสิ่งที่บอกแล้วว่าประชาสัมพันธ์แล้วเกิดแล้วตอนนี้ผู้สมัครก็ประชาสัมพันธ์แล้วที่หน้าวัดปฐุมวนารามก็มีรายการผู้สมัครประกาศตนขึ้นมาแล้วก็คงเป็นเรื่องคงแน่นอนนะคงเป็นไปตามคณะกรรมการคงมีเลือกตั้งใหม่แน่นอนคงเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลในอดีตแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีรายการบอกแล้วว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะลงสมัครลงมาแล้วประชาสัมพันธ์แล้วนะก็คงต้องบอกญาติโยมว่าแน่ๆมีแน่29เมษาคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราก็บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นอัตตาธิปไตยส่วนหนึ่งก็เป็นโลกาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยค่อนข้างจะมีเหตุมีผลมีหลักการมีอุดมการมีความชัดเจนในจุดยืนก็คงตรงนั้นนะว่าดูเขาดูเราดูหมู่ดูคณะดูเหตุดูผลดูตนดูประมาณดูบุคคลดูชุมชนดูเหตุผลสิ่งแวดล้อมที่ดีงามก็คงต้องยอมตรงนั้นโยมที่นำเสนอก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำเสนอนะแต่ว่าความเป็นจริงตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นตีระฆังแต่ว่ายกที่สองแล้วก็คงไปตามกติกานะนี่เป็นความคิดความอ่านที่ดีอะไรเราก็ปรับใจไปกับหมู่กับคณะแม้เราจะนำเสนออย่างไรดีอย่างไรเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแล้วเราก็ปรับไปตามฐานะสังคมนั้นๆถึงตรงนี้มันปรับไปแล้วนะก็คงต้องปรับไปการแก้ไขปัญหานั้นคงต้องแก้ด้วยจุดยืนก็มีอยู่นั่นคือความถูกต้องตามพระธรรมวินัยถูกต้องตามกติการะเบียบแบบแผนที่มีไว้จะปรับจะเปลี่ยนก็เป็นเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องที่เขาไปเกี่ยวข้องมีอำนาจในการปรับการเปลี่ยนถ้าเราจะนำเสนอก็ต้องยอมรับว่าให้โอกาสผู้ที่เข้าไปบริหารไปจัดการเรียบร้อยเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นเหมือนกันในทางปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรคงไม่ได้เพราะมันต้องยุ่งอยู่กับเราทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบถ้าเราอยู่ในสังคมนั้นมันจะยุ่งกันไปหมดละมันมีคำว่าโยงใยกันไปหมดถ้าบ้านเมืองไม่สงบ ความเป็นอยู่ของประสงค์ก็ไม่สะดวกถ้าบ้านเมืองไม่สะดวกความเป็นอยู่ของการเผยแผ่ก็ไม่สะดวกมันโยงใยกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคงจะต้องมีการพูดคุยกันได้คงไม่ถึงกับต้องเกรงใจจนไม่กล้าแสดงความคิดความอ่านก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนซึ่งได้รับการพัฒนาดีแล้วก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยอมในโลกสมมุติเมื่อสมมุติให้มีการจัดการโดยกลุ่มบุคคลก็ต้องยอมถ้ามีเหตุมีผลก็ยอมกันไปปรับใจกันไปอยู่กันไปแล้วก็ช่วยกันไปสุดท้ายสังคมน้อยใหญ่ก็จะดีขึ้นนี่คือธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมอยู่เจริญพร
2: กรรมนักการค่ะพระอาจารย
1: ์เชิญพร
2: พอดีเมื่อวานเนี้ยหนูก็ฟังท่านพูดเกี่ยวกับความเมตตากรุณานะคะ
1: เชิญพร
2: แล้วก็บ้านเมตตากรุณา
1: เชิญพร
2: วันนี้หนูก็ดูข่าวอยู่นะคะท่าน
1: เชิญพร
2: ว่าเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นนะคะ
1: เชิญพร
2: แล้วก็เป็นอะไรที่แบบหนูกำลังคิดอยู่นะคะว่าตัวหนูเองเนี่ยหนูเคยผ่านเด็กที่แบบนิสัยไม่ดีมาแล้วอะ
1: เชิญพร
2: แล้วหนูมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยส่วนนึงที่ผลักหนูเนี่ยก็คือธรรมะแล้วก็การเห็นความจริงใช่ไหมคะ
1: เจนพร
2: ตัวหนูเองเนี่ยหนูกลับคิดว่าไปแก้ปัญหาแค่เด็กพันกว่าคนน่ะคงไม่ได้เพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเด็กที่มากกว่านั้นนะคะกำลังจะเดินที่เข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วแบบสื่อเนี่ยคือมีทุกวันมีให้ดูทุกวันว่าเออนะเด็กเนี่ยทำอย่างนี้คือแบบเขาเหมือนว่าถ้าเกิดเขาได้เขาร้องได้เนี่ยเขาขอได้เขาอ้อนวอนได้ทุกครั้งใช่ไหมคะที่เขาอยากจะได้เนี่ยหนูคิดว่านะคะหนูเองนี่หนูก็เป็นแม่คนเหมือนกันทุกวันนี
1: ้เชิญพัน
2: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะตามใจลูกเราได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะคะความเด็ดขาดใช่ไหมคะ
1: เชิญ
2: ว่าคือ

0: ได้เนี่ยก็คือไม่ได้เลยคือไม่ต้องอารมณ์มาหลวยเพราะว่าหนูค่อนข้างหนูคิดอิสระไปนิดนึงนะคะว
1: ่
0: าหนูค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพระอาจารย์คือความเมตตากรุณาแต่ก็ต้องมีขอบเขตนะคะเพราะว่าหนูถือว่าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยคือต้องมีวินัยเขาเพราะว่าหนูคิดนะคะว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนวินัยมาตั้งแต่เด็กพอเวลาเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเขาก็จะอยากจะได้ตามใจเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูค่อนข้างทุกวันนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยหนูออกไปทำงานข้างนอกหนูกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยลูกหนูเป็นคนหงอกลัวทุกอย่างกลัวคนข้างนอกแล้วก็ทำให้แบบหนูคิดเองนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยอบรมศีลธรรมเขานะคะแล้วก็ครูอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเชื่อไหมว่าเด็กป.2เนี่ยเรียนพุทธประวัติแต่ว่าไม่ทราบว่าใครเนี่ยคือพระพุทธเจ้า หนูงงมากดีว่าหนูพยายามให้เขาอ่านหนังสือใช่ไหมคะเด็กแค่ป.2นะคะท่านแต่ว่าครูเนี่ยไม่ได้สอนเลยอันนี้ก็ทำให้หนูรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยนับวันก็คือแบบไม่ได้หมายความว่าแบบถอยไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าในระดับเด็กๆ เนี่ยซึ่งเป็นการปลูกความคิดของเขานะคะน่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามาปรับเปลี่ยนความคิดผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยคือยากมากถ้าจะปลูกฝังกันจริงๆน่าจะปลูกมาตั้งแต่เล็กๆมากกว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะต้นไม้ใช่ไหมท่าน
1: เชิญท่าน
0: หนูเองก็ฟังชอบฟังท่านเทศมากแต่ก่อนเนี่ยหนูเคยฟังรายการของสันติอโศกนะคะแต่เดี๋ยวนี้หนูก็หยุดฟังแล้วก็มาฟังธรรมาร่วมสมัยพอทีนี้หนูก็ไม่รู้ยังไงหนูก็ฟังของท่านต่อครั้งแรกๆเนี่ยหนูรู้สึกอึดอัดนะคะตอนท่านเทศใหม่ๆเนี่ยคือคงเป็นเพราะภูมิธรรมหนูไม่มีนะคะก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พยายามแบบฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ทำให้ทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนหนูเป็นคนขี้เกียจมากทุกวันนี้ก็เลยพอได้ฟังธรรมะของท่านเนี่ยบางทีทำให้รู้สึกว่างานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าหนูทำงานเนี่ยคือหนูจะห่วงว่าหนูจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะทุกวันนี้หนูก็ทำเหมือนที่ท่านบอกก็คือว่างานเนี่ยจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ต้องทำไงคะก็หนูก็ทำอยู่เรื่อยๆก็รบกวนเวลาท่านแค่นี้นะคะ
1: เชิญพัน
0: กราบนมัสการค่ะ
1: เชิญพันก็เป็นความคิดที่หลากหลายไม่เป็นไรจริงๆก็เมื่อคืนก็ได้บรรยายในเรื่องจบถึงอุเบกขาได้อุเบกขานั่นคือลักษณะงานก็คือว่ากันตามเนื้อผ้าก็จัดการตามเหตุปัจจัยนั้นๆถึงอุเบกขาเมื่อคืนนี้บรรยายไปจบอยู่ในจุดที่เมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศอยู่แล้วแต่ก็ไปถึงมุทิตาแล้วจนถึงสุดท้ายควบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปจัดการตามความเหมาะสมและดีงามให้ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปแก้ไขกันไปในหลักอุเบกขานั้นไม่ใช่เราไม่รับผิดชอบในส่วนนั้นเราต้องรับผิดชอบสังคมทุกส่วนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันนะถึงจุดที่หนึ่งเราก็ต้องบอกยอมให้จัดการตามเนื้อผ้ากันไปมีอะไรก็ให้ว่ากันตามความเป็นจริงกันไปที่จะให้สังคมได้อยู่และอยู่ดีขึ้นนี่เป็นส่วนแห่งคุณธรรมคือเมตตากรุณาไปถึงมุทิตาแล้วก็ลงท้ายด้วยอุเบกขาบางทีอาจจะไม่จบประโยคแต่เมื่อคืนบรรยายจบประโยคอยู่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็ต่างอย่างนี้แหละต้องมีคุณธรรมที่ต้องใช้ให้ครบถ้าเราใช้ไม่ครบมันก็ไม่จบกระบวนการทุกอย่างมันต้องครบสูตรมันถึงจะลงตัวได้ดูความหมายของเขาเมตตากรุณาตาเบกขาถ้าใช้ครบแล้วสังคมน่าอยู่และสังคมอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความเหมาะสมอยู่อย่างความถูกต้องดีงามทั้งหมดแหละลงตัวได้หมดถ้าถึงครบ4อย่างนี่คือหลักของการอยู่ร่วมกันเป็นพรหมวิหารธรรมก็ได้ว่าจัดการกันตามเนื้อผ้ากันไปผิดถูกชั่วดีก็ว่ากันไปไม่ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งให้มันครบนะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องยอมต่อเหตุต่อผลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นจะต้องถูกใจฉันไม่จำเป็นต้องถูกใจฉันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรในการเดินทางก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจจะเดินท่านในการที่นำเสนอความคิดจึงเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็เอาปัจจุบันมาเป็นที่ตั้งเอาอดีตเป็นตัวสอนอนาคต

0: ป็นความหวังที่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรามันเห็นปัจจุบันแล้วเราก็ต้องแก้ในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของอดีตในที่สุดมีความเข้าใจอย่างนี้คือหลักของการอยู่ร่วมกันในการคิดอ่านสร้างสรรค์ใดๆก็เป็นเรื่องที่ก็บอกกันอยู่เสมอว่าต้องให้โอกาสนะให้โอกาสแล้วเอามาพิจารณาเองแต่เราก็ปรับไปตามยุคตามสมัยรู้การรู้เวลารู้ชุมชนรู้บุคคลแล้วก็รู้ตัวรู้ตนรู้เหตุรู้ผลที่ไปที่มาของความเสื่อมความเจริญซึ่งเป็นสมบัติของสัตบุรุษหรือคนดีนี่นั้นก็จึงบอกไม่มีความรู้สึกที่ว่าขัดแย้งไม่มีความรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกลึกๆแล้วไม่ขัดแย้งนะฟังแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจแล้วไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ฟังที่ดูที่รู้นะพอรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความหลากหลายของแต่ละคนก็จัดการกันไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆบางทีก็ดูเหมือนว่าถ้าจะพูดว่าดูเหมือนว่าเผด็จการ แต่ก็ดูเป็นเรื่องของความเข้าใจที่บริสุทธิ์เป็นการตั้งไว้ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบางทีเราก็ดูเหมือนเผด็จการเหมือนกันดูมันไม่มีน้ำใจดูมันแรงน้ำใจแต่ความจริงก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปมันถึงจบลงได้ไม่ใช่เผด็จการนั้นมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์แต่ละคนที่จะทำให้สังคมนั้นได้อยู่และอยู่ดีขึ้นนั่นเป็นความปรารถนาการทักท้วงการท้วงติงใดๆที่เราเข้าใจกันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีเพื่อจะได้เป็นส่วนประกอบข้อมูลในนำมาเสนอในสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นที่ยังไม่ดีก็จะได้ดีขึ้นการแก้ปัญหาทุกอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องบอกว่าอาศัยส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมนั่นแหละมาประกอบข้อมูลนั่นเชิญพร
1: นมัสการหลวงพ่อนะคะ
0: เชิญพร
1: เรื่องคำว่าเมตตาเนี่ยนะคะคือจะเป็นปัญหาที่ดิฉันจะต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าสังคมรอบตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าทำไมผู้คนนี่คือยิ่งได้ยิ่งเอาอะยิ่งให้ยิ่งชอบอะไรเนี่ยฮะแล้วก็จะเอาอย่างเดียวอะจะได้อย่างเดียวอะนะฮะรู้สึกว่าคือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมานั่งให้เขาอยู่เรื่อยแล้วเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขามองเราเนี่ยนะฮะ
0: เพราะเราต้องรู้ตัวเองนะเราต้องรู้ตัวเองเราคงไม่จำเป็นต้องเป็นดังที่เราต้องการหรือเขาต้องการเราต้องรู้ตัวเองนะไม่เป็นไรฮะเราต้องรู้ตัวเองต้องเด็ดขาดกับตัวเอง
1: ฮะคือ
0: ต้องจัดการกับตัวเองอะ
1: ฮะก่อนจะช่วยเขาเนี่ยนะฮะก็พิจารณาว่าสมควรจะช่วยอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องช่วยนะฮะแต่พอช่วยไปแล้วก็มันก็มานั่งเสียความรู้สึกทีหลังในหลายๆเรื่องทั้งที่ไม่ได้หวังอะไรนะฮะคือดูแล้วว่ามันควรจะต้องช่วยเหลือเขาอะนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าต้องคอยช่วยกันอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนกระด้างแรงน้ำใจจริงๆก็เป็นคนแบบว่าปิดประตูเลยอะไม่ช่วยใครเลยจำเป็นก็ไม่ช่วยไม่จำเป็นก็ไม่ช่วยก็แต่ว่าก็จริงๆแล้วดิฉันก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตเมตตามากอะนะฮะค่อนข้างมากเลยแล้วก็แต่ก็ตัดใจว่าถ้าจะช่วยอะไรใครจะช่วยสังคมนี่ก็จะไปวัดมากกว่านะฮะจะไปวัดหรือก็ช่วยสัตว์ช่วยอะไรมากกว่าจะไม่ช่วยคนเลยโดยหลักนี้จะไม่ช่วยคนเลยเพราะมันเสียความรู้สึกนะฮะก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทำตัวเองยังไงนะฮะอีกข้อนึงนะคะหลวงพ่อที่คุณลุงอำไพพูดถึงเรื่องเลือกตั้งสว.นี่ขออนุญาตพูดสักนิดนึงฮะดิฉันก็ไม่ทราบว่าขอบเขตกฎหมายก็ให้อำนาจไว้อย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับเนี่ยนะฮะการที่พิจารณาแฝง78ท่านเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขามีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเลื่อนเอาคนอื่นมาก็เท่ากับตัดสิทธิ์ของเขาไปเขาจะยอมหรือเปล่านะคะกลับขอบพระคุณนะคะกลับนมัสการลา
0: เชิญเราคงไปดูอุเบกขาหน่อยหนึ่งไปดูบทหมวดอุเบกขาหมายความว่าอย่างไรไปดูนิดหนึ่งกัมมสกากัมมทายาดากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณโณไปดูหมวดอุเบกขาสักนิดหนึ่งเราจะรู้ว่าเรามีใจเป็นธรรมแค่ไหนอย่างไรนะเราไปดูหมวดอุเบกขาคำว่าวางในลักษณะอย่างไรนะไปดูบทนั้นนิดหนึ่งเราจะเห็นความเป็นธรรมกับตัวเองมากขึ้นที่เราก็เหมือนว่าใจดำเหมือนกับว่าใจร้ายเหมือนกับดูขาดความมีน้ำใจเราก็ไปดูหมดอุเบกขามันอยู่ในกรอบตรงนั้นไหมถ้ามันอยู่ในกรอบหมดอุเบกขาเราก็ใช้ได้ล่ะเราคำสั่งสอนพระเจ้าเป็นสิ่งที่ตัดสินเด็ดขาดเด็ดเสร็จตรงนั้นเลย

0: การแก้ปัญหาหรือการทำอะไรเราจะได้ไม่ต้องสับสนกับเรื่องการให้หรือไม่ให้ช่วยหรือไม่ช่วยอันนั้นไปดูหมวดอุเบกขาการจัดการตัวเองก็จะง่ายขึ้นในทางปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องของความใช้ปัญญาใช้สติปัญญาใช้มันสมองที่มีอยู่ให้ละเอียดอ่อนคงไม่เพียงความรู้สึกตัดสินเองนะไปดูกรอบไปดูจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรตรงนี้ว่าอย่างไรไปดูแล้วก็ตรงนั้นแหละคือจัดจุดนั้นพบเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์พิสูจน์ได้แล้วถึงนำมาประกาศท่านเราก็เอาจุดยืนตรงนั้นนะเป็นเรื่องหลักการพูดคุยกันก็หรือการรับผิดชอบกันก็เหมือนกันเราคงอยู่ตรงนั้นใครจะว่าอย่างไรเราก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนขอให้เรานั้นมีเหตุผลในตนที่จะมีสิ่งที่บอกได้ชัดว่าเราอยู่จุดแห่งคำว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาสุดท้ายอยู่ตรงนั้นแหละไปดูตรงนั้นด้วยแล้วมันจะครบการวางตัววางตนจะได้เหมาะสมพอดีพองามนะในการเจริญธรรมนั้นก็พยายามแหละอะไรที่มันจะดีงามให้มันดีก็พยายามนะอะไรที่มันจะดีงามให้มันดีก็มุ่งให้ผู้ฟังได้คิดมุ่งให้ผู้ฟังได้แก้ปัญหาร่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันในเป็นไปทิศทางที่ใกล้เคียงกันที่จะสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีขึ้นที่เราก็บอกกันอยู่เสมอว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่เป็นไรละเพราะมันต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปแล้วก็โทษภูมิธรรมภูมิปัญญาก็ต่างกันอยู่นั่นเองนะทั้งจากส่วนหนึ่งของชีวิตจริง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 7-9 ธันวาคม 2517

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

เพื่ออำนวยประโยชน์ต่องานพระศาสนาสถาบันหลักของชาติไทยและเพื่อกูหมู่ชนสังคมอย่างอเนกอนันต์เป็นปูชนียภิกขุที่สาธุชนเคารพศรัทธามหาศาลพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุมตรงกับวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยกุมารเมาในตระกูลสุวรรณรงค์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยอาจารย์ฟั่นครั้งวัยเยาว์มีความประพฤติเรียบร้อยนิสัยโอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่านเข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นปลัดขวาที่อำเภอเมืองขอนแก่นช่วงนั้นทีแรกท่านอยากรับราชการแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ยังได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบาททองครั้นอายุได้20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสิทธิบังคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดโพนทองซึ่งมีพระครูสกลสมณกิจเป็นเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์นำพระภิกษุฟั่นอาจารโรออกทุดงและเจริญภาวนาในปีพุทธศักราช2463เดือน3ข้างขึ้นเป็นการโอกาสที่พระภิกษุฟั่นอาจารโรได้มีโอกาสกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งจาริกทุดงมาพำนักที่วัดป่าภูไทยสามัคคีบ้านม่วงไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปักกรดทุดงพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนาเมื่อแสดงจบญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยต่างเลื่อมใสเป็นอันมากพากันสมาทานรับเอาพระไตรสรณาคมเป็นที่พึ่งพระอาจารย์ฟั่นซึ่งมาฟังธรรมพร้อมกับท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนต่างก็ศรัทธาในบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์รับเอาข้อวัดปฏิบัติถือธุดงควัตโดยเคร่งครัดพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรออกธุดงไปกับคณะและพระอาจารย์ดุลอตุโรเพื่อติดตามไปกราบศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่วัดตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินได้มีโอกาสศึกษาธรรมอยู่เป็นเวลา3วันและได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลที่บ้านหนองดินดำน้อมรับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมที่บ้านหนองหวายเป็นเวลา7วันและกลับมาศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครต่อมาพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเดินทุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้บำเพ็ญความเพียรที่ถ้ำพระบทและตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสครั้งคราใดก็จะเข้ากราบนมัสการศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมออาทิที่วัดมหาชัยหนองบัวลำพูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีซากเจดีย์ธาตุขนาดใหญ่และหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่วัดมหาชัยนี้ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิสันฐานธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นอย่างรู้จิตรู้ถึงเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ฟั่นประสบระหว่างออกธุดงค์บำเพ็ญกรรมฐานอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในบารมีธรรม
ของพระบุพพาจารย์ใหญ่

0: ยิ่งนักพระอาจารย์ฟั่นได้ตัดสินใจขอรับการยัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากยัตติเสร็จแล้วได้เดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพำนักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นและคณะพระภิกษุสามเณรรวม16รูประหว่างพรรษานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้มาลาเรียแม้มีไข้จับแต่เมื่อถึงวันประชุมฟังธรรมโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ย่อท้ออุตส่าห์อดทนไปร่วมฟังนี้ได้ขาดตลอดจนกิจวัตรข้อวัดต่างๆก็ไม่ย่อย่อนย่อท้อโดยใช้พลังจิตเข้าต่อสู้เป็นอุบายที่ท่านสามารถพลิกความป่วยไข้มาเป็นธรรมอริยสัจขึ้นได้จนได้รับคำปรารภชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านฟั่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้ครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ฟั่นออกธุดงตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำไว้คือให้ออกธุดงเป็นหมู่เป็นคณะเดินธุดงเลียบไปตามภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขานั้นแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นเดินธุดงไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามทางก็ทำได้เพียงแต่บอกเล่ากันให้ทราบในระหว่างภิกษุชุดเดียวกันจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2466หลังจากเที่ยวธุดงไปหลายแห่งแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็กลับมายังวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่เมื่อกลับมาถึงปรากฏว่าก่อนหน้านั้นพระอาจารย์มั่นออกธุดงไปยังตำบลหนองลาดวาริชภูมิสกลนครท่านจึงติดตามไปแต่พอถึงสว่างแดนดินสกลนครพระอาจารย์ฟั่นเกิดอาพาธทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็อดทนพยายามเพื่อติดตามครูอาจารย์จนในที่สุดก็ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งพระอาจารย์เก่งอธิมุโตและพระอาจารย์ศรีลาอิสโรได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปพำนักที่บ้านสามผงและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์และได้เป็นวัดป่านามว่าวัดโพชัยในการต่อมา
1: ปูเก่งเฮานี่เป็นมหานิกาย19พรรษาปูศิลานี่ก็บ้านว่าอากาศกับมู่เดียวกันเสี่ยวกันซ้ำมาอยู่น้ำกันนี่ปูมันขึ้นมาส่วนยัดถ้ามาหยุดบ่อยากยัดโอ้ผมมันในหลายพรรษาผมบ่อยากยัดเกิงว่าสันเฮ้าเกิดน้ำกันสองเทือได้ยินเพิ่นว่าได้หนึ่งเกิดน้ำกันสองเทือเทือกวนคือว่าฟังคว่ำเทโตม้วนนี่คือว่าฟังคว่ำเป็นอย่างว่าสันเฮ้าคือเป็นพีคูเทือเกิดเทือไรว่าสันม้วนนี่คุณมันคือว่าฟังมันอยู่ได้ขึ้นคุณสองมาตัดสินใจหยัดธรรมยุทธ์ปูศิลาคือทอดแม่หลายนะมั่วเมื่อความมันตากย่ามไปบ่เห็นหุ้งที่หุ้งแห่งตามสรุปสุดต่อหัวขึ้นมาบ้านสะโพงแก้งจางปางโอ้กลับขึ้นมาพุ่นมือจบเจออยู่ได้ขึ้นไปกันนี่ไปเมื่องูเมื่อบ้านบ่เห็นหุ้งบ่เห็นหุ้งทางเมื่อกลางเว้นแน่กลับขึ้นมาเลี้ยวบางบาทสะพงแก่งจังปางขึ้นมามายัดน้ำกัน
0: พระอาจารย์ฟั่นได้ไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์กู่พระอาจารย์กว่าที่วัดดอนแตงคอกช้างกิ่งอำเภอนาว่านครพนมตามบัญชาของท่านพระอาจารย์มั่นในหลังออกพรรษาได้มีโอกาสติดตามท่านพระอาจารย์มั่นที่นำคณะไปเมืองอุบลเพื่อส่งโยมมารดาและเยี่ยมคณะศิษย์และได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะพระกรรมฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิบากกับทางฝ่ายปกครองซึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้เข้าสมาธิพิจารณาเหตุการณ์ทำให้ทราบความต่างๆล่วงหน้าและถูกต้องพระอาจารย์ฟั่นได้จาริกธุดงค์ไปตาม

0: ที่ต่างๆในถิ่นที่ราบสูงได้บำเพ็ญความเพียรเจริญกรรมฐานอย่างสุดจิตสุดใจเพิ่มพูนบารมีธรรมและมีสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับพุทธศักราช2475ท่านเข้ามากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสและได้พักที่วัดบรมนิวาส3เดือนจึงกลับไปนครราชสีมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพรรษานี้มีภิกษุสามเณรจำพรรษารวม14รูปอาทิพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทพรังสีพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในพรรษาที่11ถึง19ปีพุทธศักราช2478ถึง2486ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชครั้นเดือน3ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2479ท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเพื่อไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสน้อมรับการอบรมแนะนำข้อวัดปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงและกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชเมื่อเดือน8ปีพุทธศักราช2480ออกพรรษาแล้วได้ไปพักวิเวกภาวนาตามป่าเขาแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และสกลนครปีพุทธศักราช2491ท่านทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านรีบรุดไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงและได้อยู่ปรนนิบัติอยู่2สัปดาห์เมื่อการท่านพระอาจารย์มั่นทุเลาจึงได้กลับไปพำนักที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ปีพุทธศักราช2492เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะศิษย์ได้นำมาที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรได้เฝ้าดูอาการท่านพระอาจารย์มั่นจนถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งสังขารนำความวิโยคมาสู่คณะศิษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรได้อยู่ช่วยงานศพพระอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งประชุมเพลิงสรีระปีพุทธศักราช2497และพุทธศักราช2500ถึง2505ท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำขามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ทุรกันดารน้ำกินน้ำใช้และการโคจรบิณฑบาตแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าด้วยวิริยะอุตสาหะเอาชนะความยากลำบากด้วยหัวใจของสมณะผู้องค์อาจผู้ดำเนินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างมั่นคงออกพรรษาปีพุทธศักราช2505ท่านลงมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้เป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดและให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเอางานเอาการชื่อเสียงกิตติคุณของท่านขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งในบ้านนอกบ้านนาป่าเขาจนถึงในเมืองในพระนครท่านได้สร้างศาสนสถานและสาธารณประโยชน์มากมายหลายแห่งนำพาคณะศิษย์บำเพ็ญธรรมกรรมฐานเจริญภาวนานำคณะศรัทธาจังโลงพระศาสนาอย่างเอาจริงเอาจัง
1: การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่รวมใจเราธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมีใจอื่นเป็นธรรมมีใจอื่นเป็นวินัยจึงบอกว่าคือตัวห่วงของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็น

0: เลสไหนยังว่างไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราจะน้อมเข้าภายในวินัยโยแปรนำจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในทุนรู้ทุนเข้าใจ
1: ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้หยุดหย่อนจนในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519ท่านอาพาธยางปัจจุบันทันด่วนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพรและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอยู่ข้างโบสถ์น้ำอาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้นจนกระทั่งวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 19:50 น.ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงผู้องอาจในธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารพ้นโลกไปแล้วแต่คุณูปการคุณงามความดีของท่านยังสถิตในดวงจิตดวงใจของผู้ศรัทธาสาธุชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายจอมสงนิราชร้างแรมไกลฟ้าร่ำรินอาลัยสู่ล่าเยื่ออุระประชาไทยรู้เปรียบใดเลยซ้ำระงมเสียงฟ้าผสกซ้องกำสวนงามบุญล้วนกอบท่วนคุณธรรมงามจริยะศาสตร์สรรเลิศแล้วงามจิตเมตอนันต์เยือนเยี่ยมโลกเอ่ยงามเกียรติคุณดุจแก้วกองฟ้าสุธาสถานเพลงการกลก่อเกื้ออาดูลขวัญศาสตร์พุทธางกูลสู่ฟ้าดุจดวงประทีปศูนย์รับโลกดานวิโยคเจ้าล่ามากผลรำพัน
2: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ปฏิปทาของแต่ละรูปก็ต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความงดงามน่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญแม้ที่สุดองค์หนึ่งในจำนวนนั้นคือพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีปฏิปทาเรียกว่าไม่ด้อยกว่ารูปอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของความองอาจกล้าหาญในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในปฏิปทาเป็นการส่วนตัวแล้วคือว่าเป็นรูปหนึ่งที่เป็นผู้นำหมู่นำคณะในยุคนั้นในข้อปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวที่เคยได้ไปอยู่ใกล้หลายต่อหลายครั้งได้รับธรรมะที่ท่านเมตตาสั่งสอนโดยเฉพาะเรื่องของศีล5หลายวันหลายเวลาที่มีโอกาสได้ไปกราบท่านได้ฟังเทศท่านแต่เน้นในเรื่องของศีล5ท่านบอกว่าแต่ศีล5สมบูรณ์แล้วก็คือความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ถ้าศีล5ไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่สังเกตในข้อปฏิบัติปฏิปทาโดยส่วนลึกแล้วมีความเชื่อมั่นในอภิญญาญาณของพระแม่ครูอาจารย์ฟั่นจากที่มีโอกาสได้ไปท่านดักไม่ว่าเราจะไปในลักษณะอย่างไรที่มีโอกาสได้ไปกับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตในปัจจุบันที่วัดโพหลวงปู่ท่านได้พาไปกราบไปไหว้พระแม่ครูอาจารย์ฟั่น

0: แต่เห็นหน้าท่านก็ดักทางถูกว่าเราไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากท่านท่านจะเน้นว่าถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์จะอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยากได้อะไรจะต้องการอะไรถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์อยากได้ก็ยากที่จะสำเร็จแม้ที่สุดได้มาก็ร้อนข้อนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟันท่านเด็กย้ำอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกคราวที่ได้ไปกราบในการที่จะไปขออะไรต่ออะไรจากท่านในครั้งกันนั้นที่หลวงปู่ธรรมบัณฑิตต้องการสุดท้ายท่านก็เน้นจุดเดียวก็คือเรื่องถ้าญาติโยมนั้นมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือใครก็ตามถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์การที่จะมีวัตถุมงคลภายนอกนั้นแทบจะไม่มีความจำเป็นถ้าศีลห้าบริสุทธิ์เหตุดังกล่าวนี้จึงมีความแน่ใจและมั่นใจในปฏิปทาของหลวงปู่ท่านย้ำตรงนี้แม้ครั้งหนึ่งที่เคยออกธุดงค์ที่ยโสธรจากการที่ได้ฟังจากท่าน10กว่าปีมาแล้วเมื่อจิตสงบใจสบายแล้วคืนนั้นก็ยังปรากฏถึงสิ่งที่หลวงปู่ฟันท่านเคยสอนอะไรไว้เมื่อครั้งที่เป็นสามเณรที่ได้ไปอยู่ได้ไปฟังเทศกับท่านเหมือนกับว่าวันนั้นคือวันที่เราเป็นสามเณรไปอยู่กับท่านเสียงนั้นมันกังวานขึ้นมาทั้งคืนให้พร้อมกับเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ารูปของท่านนั้นนั่งสอนอยู่ทั้งคืนเหตุนี้จึงยืนยันว่าสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังครั้งที่ยังไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิโอกาสที่จะย้อนกลับมาก็มีได้ตลอดเวลาอานิสงส์แห่งการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสุดท้ายเมื่อเราได้ปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจิตสงบรวมตัวได้แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่กลับมาให้เราได้ยินได้ฟังอีกรอบหนึ่งสร้างความมั่นใจและแน่ใจเรียกว่าเสียงก็ปรากฏรูปก็ปรากฏส่วนอื่นใดก็ปรากฏได้เพราะอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมที่หลวงปู่ฟันหรือท่านอาจารย์ฟันหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟันองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาได้สั่งสอนไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์นั้นตนเน้นในเรื่องให้มีสมาธิถ้าทุกคนมีจิตใจเป็นสมาธิการงานในบ้านการงานนอกบ้านแม้จะไปที่ไหนถ้าจิตใจเป็นสมาธิได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขความคิดความบ้านก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นแม้ที่สุดพื้นฐานของสมาธินั้นก็จำเป็นต้องอาศัยศีลถ้าศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็ง่ายสุดท้ายปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่ถ้ามีสมาธิดีแล้วปัญญาก็เป็นปัญญาที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้กรอบของการอยู่อย่างมีความสุขนั้นคือกรอบของพื้นฐานแห่งศีลกรอบแห่งพื้นฐานแห่งสมาธิสุดท้ายกรอบแห่งปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วก็จะนำพาสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปซึ่งมีท่านอาจารย์ฟันเป็นต้นหรือหลวงปู่ฟันเป็นต้นท่านได้สอนเน้นเช่นเดียวกับอาจารย์รูปอื่นๆท่านบอกว่าสอนให้ได้สมาธิเพียงรูปเดียวหรือคนเดียวถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าสอนคนเป็นพันๆที่ไม่ได้สมาธิข้อนี้ยืนยันจากหลวงปู่เทศรังสีก็ว่าเช่นเดียวกันท่านย้ำในเรื่องของการให้ญาติโยมได้นั่งสมาธิและปฏิบัติกันเพราะสมาธิดังที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางแห่งสายฝนเมื่อจิตเป็นกุศลจิตเป็นสมาธิแล้วภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองความรู้ความสามารถใดๆก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้จึงฝากไว้ในเรื่องของการถือศีล5นั่งสมาธิและเจริญปัญญาด้วยข้อปฏิบัติที่ญาติโยมมีอยู่แล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน
1: ธรรมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธ ธรรมเทศนา

ดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1โตโตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนนหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายสึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขมูได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถัมภ์อยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นและได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยร้อนแรงไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัทรสีมาวสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกออกพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นได้ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็ผ่อนคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่า

อาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับประจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศเทศรังสีได้โปรดโยมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีประขาวในพรรษานั้นได้ไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกประจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศรีละขันสังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหางฮุ้งซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศรีละขันสังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชะอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสลับผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณคม

0: ลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตหน้าที่นั้นท่านอาจารย์เทศเทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงาหนึ่งพรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแก่ชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแก่ชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นคนเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่ค่อยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มเนื้อละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านนี่จะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มเนื้อละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์แล้วคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจนี่อย่างที่พูดให้ฟังนี่ตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันแล้วก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี้เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพ

0: ่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนาคนจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหากท่านก่อสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมาเต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมาเต้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมาเต้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมากเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคำพีระปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้
1: ที่แรกมาอยู่ชลากลางเมืองภูเก็ตเขาก็มาฟังเทศทุกวันหลวงปู่นั่งเทศทุกวันนะคนที่ดูว่าไปยีแรกก็มีคบก่อยเขามาเพื่อท่าเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกอนส่วนพริกไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วเธอลงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักปัจจุบันหลวงปู่อยู่โคกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอท่าเมืองอยู่จังหวัดเขาดินท่าเมืองอยู่ต่อมาก็มาปิ่นก็มาอยู่กระตุกกัวทุ่งอยู่ต่อมากลางมัสยิดก็เลยเขาก็เลยใส่บาตรชนที่ไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่บอกนะว่าหนีไม่ได้กลางมัสยิดผมต้องอยู่ทุกคนถ้าแจ้งพวกผมหนีมันต้องออกพรรษาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือเยาวัดถือบัตรชนเทศไปตัวหลวงก็อยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใส่บาตรทุ่งแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินตำปาดอย่างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นมันก็ขยายไปเรื่อยไปนะหลายปีก็ขยายออกที่นั่นก็กว้างขวางออก
0: วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
2: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานก็ส่วนมากจะได้แวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมากนับเนื่องมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก่อนหลวงปู่ตั้งหลายองค์รวมแล้วที่อาตมาได้ทำรูปและประวัติโดยสังเขปเอาไว้ที่อุโบสถจำนวน13รูปด้วยกัน

0: เรื่องที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่นี่ทราบจากหลวงปู่ว่าสามพรรษาคำว่าสามพรรษานี่ไม่ได้ต่อเนื่องกันคืออนุสรณ์หรือกุฏิหลวงปู่เทศที่อยู่ด้านหน้าสำหรับการเรียนเป็นกุฏิไม้หลวงปู่เทศได้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่นั่นถึง9ปีติดต่อกัน9ปีก็เลยจะอนุญาตรักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่โมสดรังที่เราเห็นอยู่นี้ท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเวทนาของโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้เน้นให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
1: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศเทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราประทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีได้ละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา22นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสิริรวมอายุ93ปี71พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกันทนสิงห์ทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึบบรรจุสังขารหลวงปู่เทศเทศรังสีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
2: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิสปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิสปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมะปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทางปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจ้าอาจารย์มาเยี่ยม

สยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือเสียงรายการสนอักษรค่ะที่พบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ตี 4 ถึงตี 5ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มาอยู่กับดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการนะคะในวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569วันนี้ในอดีตมีความสำคัญอย่างไรพูดกันเป็นประจำทุกครั้งที่มาจัดรายการเนาะดิฉันก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่ามีความสำคัญอย่างไรในแต่ละครั้งที่มาจัดรายการก็มีคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาค่ะบอกว่าเออก็ดีนะได้เล่าว่าวันนี้ในอดีตมีความสำคัญอย่างไรก็เป็นเกร็ดความรู้สาระความรู้ยินดีมากๆเลยนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบในสิ่งที่ดิฉันหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังในรายการนอกเหนือจากการอ่านหนังสือให้ได้ฟังแล้วแต่สำหรับวันนี้22พฤษภาคมมีความสำคัญอย่างไรในอดีตวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญค่ะสำหรับเรื่องของชีวภาพนั่นก็คือวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองหรือ International Day for Biological Diversity อันนี้ชื่อสากลเนาะสำหรับวันนี้ค่ะองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22พฤษภาคมในปีพ.ศ.2535แล้วก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปัจจุบันค่ะในยุคที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั้งปัญหาโลกเดือดและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็น2ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากแล้วก็หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังย่อมจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นยิ่งเร่งการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ส่งผลต่อวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเลยก็ว่าได้รวมทั้งยังส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยคิดง่ายๆนะคะว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรไม่เพียงเพื่อธรรมชาติให้คิดว่าเพื่ออนาคตของทุกคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยค่ะประเทศไทยเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปีพ.ศ.2547เนาะเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2535แต่ไทยมาเข้าร่วมในปี2547ค่ะและเรากลับมาที่หนังสือที่ดิฉันจะอ่านกันในวันนี้วันนี้หาหนังสือใหม่มาอ่านให้ฟังเพราะวันศุกร์ที่แล้วดิฉันอ่านจบไปแล้วสำหรับหนังสือเรื่องพุทธประวัติฉบับมหายานฉบับค้นพบใหม่จบไปแบบให้แง่คิดในแง่ของพุทธศาสนาดิฉันอ่านไปก็คิดตามไปด้วยเนาะวิธีการใช้ชีวิตพุทธนิทานที่พระพุทธองค์นะคะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนบรรดาเครือญาติประชาชนดิฉันก็ลองคิดตามเนาะว่าถ้าเราลองทำตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ไปแสวงหาหลักธรรมคำสอนแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับพวกเราในแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเพราะทุก

วันนี้คนเราอ่ะก็มีความทุกข์มากมายเหลือเกินอย่างดูตอนนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจคนเครียดคนทุกข์เนื่องจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันราคาพลังงานสูงขึ้นทำให้ค่าครองชีพก็ถีบตัวขึ้นตามไปเป็นเงาตามตัวจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะตกงานหรือเปล่าจะมีเงินซื้อข้าวกินไหมจะมีเงินจ่ายค่าห้องไหมหรือบางคนก็ใช้

และหลักคิดมันต้องมีค่ะต่อให้คุณไม่นับถือศาสนาแต่คุณก็ต้องมีหลักคิดที่ทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่กับร่องกับรอยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขถูกต้องตามคันลองของชีวิตแต่สำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธก็อาจจะใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่กับธรรมให้อยู่กับร่องกับรอยอ่านจบไปแล้วนะคะวันนี้หาหนังสือเล่มใหม่มาก็ยังมีความต่อเนื่องจากการอ่านครั้งที่แล้วดิฉันไปดูค้นดูหนังสือเก่าๆว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะก็ได้หนังสือมาเล่มนึงไม่หนามากนะ100 กว่าหน้าค่ะแต่พอเห็นชื่อผู้เขียนก็เลยลองหยิบมาดูเพราะว่าชื่อนี้ดิฉันอ่านหนังสือของท่านหลายเล่มเลยนะคะผู้แต่งหนังสือที่ดิฉันหยิบจะมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะท่านในถือว่าเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้มีงานเขียนมากมายที่ถูกตีพิมพ์สำหรับเรื่องที่ท่านเขียนและดิฉันนำมาอ่านวันนี้ชื่อเรื่องว่าธรรมคดีจุดหมายแห่งชีวิตคือการสลายตัวตนแห่งอัตตาดิฉันสนใจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนมองเป้าหมายของชีวิตตัวเองอย่างไรอยากประสบความสำเร็จแต่หนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จมันทุกข์ยากเหลือเกินกว่าจะไปถึงบางคนก็ฆ่าตัวตายเครียดใช้ชีวิตไม่มีความสุขสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นสังคมครอบครัวดังนั้นก็เลยอยากจะรู้แนวคิดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรกับการเขียนหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าธรรมคดีสำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือชุดศาสนากับชีวิตจัดพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์สยามรัฐเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72 ปีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันที่20 เมษายน ปี 2526โดยพิมพ์ครั้งแรกของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า2000ในเดือนธันวาคมปี2544หนังสือเล่มนี้ที่ดิฉันหยิบอยู่นี้เป็นการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า2000เนาะราคาตอนนั้นที่ขายก็คือ110 บาทแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทไฟเปเปอร์จำกัดนะคะเรามาเริ่มกันที่คำนำสำนักพิมพ์กันก่อนดีกว่าดิฉันชอบอ่านคำนำสำนักพิมพ์ก่อนที่จะอ่านหนังสือแต่ละเล่มบางคนก็บอกว่าเข้าเนื้อเลยไม่ชอบมาอ่านอะไรพวกคำนำอะไรเงี้ยบางคนอ่านหนังสือแบบอ่านเฉพาะตอนต้นไปสักพักหนึ่งตอนกลางเว้นไม่อ่านเลยแล้วไปอ่านตอนจบเลยมีไม่ใช่ไม่มีดิฉันพูดเนี่ยมีจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาแบบไม่อยากอ่านคือยิ่งถ้าเป็นนวนิยายด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะแบบอยากรู้ตอนจบเลยแล้วพอรู้ตอนจบแล้วถ้าดีเขาก็จะตามกลับมาอ่านในช่วงกลางเรื่องอีกครั้ง แต่ว่าในการอ่านที่ตั้งแต่หน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนก็อ่านหนังสือแบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่สำหรับหนังสือความรู้สาระความรู้สารคดีประวัติศาสตร์อะไรมันจำเป็นจะต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องคำนำสำนักพิมพ์เขียนว่าขึ้นชื่อว่างานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าท่านมีความสามารถในการประพันธ์หลายด้านและมีความสนใจศึกษาจนแตกฉานลึกซึ้งหลายเรื่องถึงขั้นเป็นปราชญ์ของแผ่นดินธรรมคดีเล่มนี้ก็เช่นกันเป็นความสามารถของท่านในเรื่องศาสนาพุทธที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายทางสำนักพิมพ์สยามรัฐเองได้รวบรวมตีพิมพ์ไว้ในโอกาสครบรอบ72 ปีของท่านเราจึงนำมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งด้วยความเห็นสำคัญของศาสนาพุทธด้วยว่าโลกของเรายิ่งพัฒนาไปไกลเท่าไหร่จิตใจของคนก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นขณะที่ว่าประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแท้ๆคนไทยเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่สามารถเข้าใจศาสนาพุทธได้ซึ่งหากพุทธศาสนาไม่มีพลังอำนาจทางใจหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาทางใจกับสุจริตชนได้แล้วล่ะก็ยุคต่อมาเราคงจะต้องอยู่ร่วมกับคนเลวร้ายมากขึ้นอย่างมิพักต้องสงสัยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมีเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทะเยอทะยานอยากจนเกิดอุปาทานหรือยึดติดว่าตัวกูของกูหรืออัตตาเมื่อมีอัตตาก็ต้องมีทุกข์ซึ่งทางที่จะพ้นทุกข์นั่นก็คืออริยมรรคทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนื้อหาในเล่มนี้จึงแยกออกเป็น3 ภาคด้วยกันคือภาคแรกเป็นธรรมคดีบทความกับสังคมภาคที่2เป็นภาค

ของธรรมทัศนะบทความขนาดสั้นและภาคสุดท้ายเป็นปุจฉาวิสัชนาปัญหาถามตอบที่สนุกเฉียบคมเป็นอย่างมากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้รู้จักศาสนาพุทธลึกซึ้งมากขึ้นรู้จักชีวิตของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายไม่หยุดนิ่งอย่างนี้ได้อย่างสบายๆด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 ดิฉันเปิดมาหน้าข้างในนะคะมาเจอคำว่าปุจฉาค่ะมาดูนะคะว่าปุจฉามีคำถามว่าอะไรและมีวิสัชนาด้วยมีการตอบคำถามด้วยในหน้านี้นะคะก่อนจะเข้าไปถึงเนื้อหาที่ดิฉันจะอ่านในหนังสือธรรมคดีหรือว่าธรรมคดีปุจฉาการรักษาศีลถ้าหากเราขาดไปเสียหนึ่งข้อจะทำให้อีก4ข้อขาดไปไหมเช่นนายกรับศีล5ไปแล้วแล้วไปดื่มสุราเช่นนี้ก็ขาดไป1ข้อแล้วอีก4ข้อจะขาดไหมเพราะเหตุใดมาดูค่ะว่าวิสัชนาในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าอย่างไรวิสัชนาก็แล้วแต่จะขาดศีลข้อ5แค่ไหนครับถ้าจิตพอชุ่มชุ่มคอไม่ถึงลุกแก่ความประมาทก็ขาดไปข้อเดียวแต่ถ้าเมาอาละวาดอาจจะขาดไปได้หลายข้อก็จริงนะคะเวลาที่เราเมาไม่ได้สตินะคะทำให้เราไปก่อความรำคาญวุ่นวายอาจจะไปทำร้ายคนอื่นถึงแก่ชีวิตนะคะก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละไปหนึ่งข้อหรืออาจจะไปพูดจาไม่ดีใส่ร้ายพูดจาโกหกนะคะก็เรื่องของมุสาวาจาแล้วหรืออาจจะทำให้เราขาดสติยังคิดไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นอันนี้ก็ผิดศีลในเรื่องของการนอกใจนะคะเรื่องของการมีชู้ละเห็นไหมคะว่า1ข้อถ้าไม่มีสติขาดความยังคิดก็นำมาซึ่งความเสียหายหลายข้อเกิดขึ้นได้บทแรกค่ะในหนังสือเล่มนี้เขียนชื่อตอนว่าศาสนาพุทธกับสังคมที่กำลังพัฒนาประเทศไทยในยุคนี้เป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เป็นการทำความเจริญทางวัตถุให้เกิดขึ้นเป็นส่วนมากและความเจริญทางวัตถุตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวิธีทำมาหากินของประชาชนนั้นย่อมจะต้องมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางใจขึ้นอย่างกว้างขวางคุณค่าต่างๆทางใจย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกที่เคยมีมาแต่ก่อนว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงเป็นเรื่องของการเบียดเบียนการเห็นแก่ตัวการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่ด้วยการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อันเป็นวิธีการโดยตรงไปจนถึงวิธีการอันอ้อมค้อมเช่นการคดโกงทุจริตและการใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปัญหาทั้งหมดนี้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธย่อมจะต้องหาวิธีแก้ไขจากพระพุทธศาสนาหากพระพุทธศาสนาไม่มีพลังอำนาจทางใจคนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งทางใจของผู้สุจริตได้ในยุคนี้แล้วศรัทธาของคนไทยในพระพุทธศาสนาก็อาจจะหย่อนลงทั้งนี้ในยุคนี้และยุคต่อๆไปผลแห่งการเสื่อมศรัทธานี้จะยิ่งกว่าทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆมากขึ้นเพราะว่าคนที่หย่อนในศรัทธาทางศาสนาย่อมจะทำชั่วได้ง่ายเข้าและทำชั่วมากขึ้นการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและเมื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นศรัทธาอันประกอบด้วยเหตุผลการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงต้องควบคู่ไปกับการส่งเสริมเหตุผลศรัทธาอันมีแต่ความเชื่อถือโดยไม่ถามเหตุและไม่รู้เหตุผลนั้นอาจเป็นผลดีได้ชั่วครู่ชั่วคราวแต่ก็อาจเป็นเครื่องทำลายพระพุทธศาสนาในที่สุดก่อนที่จะพิจารณาว่าพระพุทธศาสนาจะมีบทบาทอย่างไรหรือทำอะไรได้บ้างในสังคมปัจจุบันนี้ก็น่าจะต้องพิจารณาพระพุทธศาสนาทั้งในด้านหลักการและศีลธรรมเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรในความเป็นจริงคนไทยส่วนมากทุกวันนี้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าบรรพบุรุษนับถือกันมาแต่เก่าก่อนถึงแม้ว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นศรัทธาอันแท้จริงและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นเป็นความเลื่อมใสอย่างจริงใจแต่เรามักจะไม่ค่อยพิจารณาพระพุทธ

ศาสนาด้วยวิธีที่พระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาของอื่นคือพิจารณาให้มองเห็นแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นเราใช้พระพุทธศาสนาเป็นแว่นขยายให้เห็นความจริงแห่งชีวิตแต่เรามักจะไม่ค่อยหันกลับมาพิจารณาตัวแก่นนั่นเองว่าตื้นลึกหนาบางอย่างไรและประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างการไม่หันกลับมามองพระพุทธศาสนาและพิจารณาแยกแยะให้รู้จักกับพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั้นมักจะเป็นเหตุให้ใช้พระพุทธศาสนาในทางที่ผิดได้อยู่บ่อยๆและเมื่อใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มักจะคิดไปว่าพระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรือเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่ได้ทำให้ออกห่างจากศาสนาไปเพราะเอาความผิดอันเกิดจากความไม่รู้ของตนเองไปซัดให้แก่พระพุทธศาสนาเครื่องมือทุกอย่างอันประณีตและให้ผลได้จริงจังอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์อันทันสมัยนั้นย่อมจะต้องใช้โดยผู้ที่มีความรู้จึงจะบังเกิดผลฉันใดพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นคนที่จะใช้พระพุทธศาสนาให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซะก่อนหากขาดความรู้แล้วก็ย่อมใช้ไม่ได้ประโยชน์และโยนทิ้งไปเหมือนกับคนที่ขาดความรู้เอาเครื่องมืออันประณีตโยนทิ้งเพราะใช้ไม่เป็นและหนีเข้าหาเครื่องมือที่หยาบกว่าและต่ำกว่าถ้าหากถามคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากทุกวันนี้พระพุทธศาสนาคืออะไรก็มักจะได้รับคำตอบว่าพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆเพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนละความชั่วและประพฤติดีด้วยคำสั่งสอนเมื่อได้คำตอบเช่นนี้ผู้ตอบก็มักจะเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางมีความเป็นธรรมและปราศจากความริษยาลัทธิความจริงคำตอบเช่นนี้จะว่าผิดก็ไม่ผิดจะเป็นคำตอบที่ตีความพระพุทธศาสนาอย่างง่ายดายเกินไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีระบบศีลธรรมชั้นเดียวอันใช้ได้สำหรับคนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในเพศสมณะหรือว่าเพศคฤหัสถ์และไม่จำกัดว่าจะต้องมีภูมิปัญญาขั้นใดความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันสำคัญเป็นต้นเหตุแห่งการสับสนในความเข้าใจและในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทำให้คฤหัสถ์หวังเป็นพระอรหันต์โดยไม่ละการคลองเรือนและบริโภคกามทำให้สมณะแสวงหาวัตถุทางโลกและทำให้ผู้ที่ต้องการจะรู้ต้องการจะปฏิบัติให้ถูกต้องเกิดความท้อถอยว่าพระพุทธศาสนานั้นสูงเกินปัญญาเกินความสามารถของตนหรือมิฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งตนกำลังดำเนินอยู่ความจริงนั้นมีอยู่ว่าพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาอื่นโดยแน่นอนและแตกต่างกับศาสนาอื่นโดยสิ้นเชิงที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นพระศาสนาสองห้องหรือว่าสองชั้นแต่ละชั้นนั้นมีธรรมอันเป็นคนละอย่างตั้งอยู่บนความจริงคนละอย่างมีศีลธรรมคนละอย่างและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างทำทั้งสองในศาสนาพุทธนั้นถึงจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ก็ยังเป็นธรรมคนละชนิดคนละประเภทไม่มีอะไรเหมือนกันเลยธรรมทั้งสองที่กล่าวถึงนี้ได้แก่โลกียธรรมและโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมคนละชนิดโลกียธรรมนั้นตั้งอยู่บนความจริงที่เรียกว่าสมมติสัตส่วนโลกุตรธรรมนั้นตั้งอยู่บนความจริงอันเรียกว่าอริยสัจศีลธรรมของโลกียธรรมนั้นมีหลักการแห่งกรรมและวิบากซึ่งจะต้องเป็นอย่างเดียวกันก็คือกรรมดีย่อมเกิดผลดีกรรมชั่วย่อมเกิดผลชั่วและวัตถุประสงค์แห่งศีลธรรมนั้นก็คือวิบากอันเป็นกุศลอันได้แก่ผลดีแห่งกรรมอันดีจักทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขความเจริญในชีวิตและทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขส่วนศีลธรรมของโลกุตรธรรมนั้นมีหลักการก็คือความดับโดยสิ้นเชิงในผลแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วมีวัตถุประสงค์คือความพ้นทุกข์ด้วยความดับสูญไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสมมติสัตว์นั้นเป็นที่ตั้งของโลกียธรรมอันได้แก่ความจริงซึ่งสมมติกันขึ้นทั่วไปว่านี่คือตัวเรานั่นคือคนอื่นคนอื่นนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไรบ้างเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นคนร่วมสถานศึกษาหรือสำนักงานเดียวกันเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันหรืออยู่ในสังคมอื่นของต่างๆที่เราประสบพบเห็นรอบตัวก็สมมุติเช่นเดียวกันว่าเป็นของตัวเองของคนอื่น
หรือเป็น

ของสังคมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันโลกียธรรมในพระพุทธศาสนานั้นตั้งขึ้นและออกไปจากความจริงที่สมมุติขึ้นเหล่านี้คำว่าสมมุติในที่นี้ออกจะเป็นความหมายที่แตกต่างจากคำเดียวกันที่ใช้อยู่ในภาษาไทยกล่าวคือไม่ใช่เป็นการยกเอาเรื่องที่รู้อยู่ว่าไม่จริงมาสมมุติว่าเป็นจริงหรือยกเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้มาสมมุติว่าได้เกิดขึ้นแล้วตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า hypotential แต่ก็หมายถึงความจริงที่เรายอมรับไว้ก่อนเพื่อความจำเป็นในการวางหลักการหรือว่ากำหนดความสัมพันธ์ต่างๆขึ้นตลอดจนเพื่อปฏิบัติการต่างๆต่อไปได้ความจริงเช่นนี้ในปรัชญาของฝรั่งนะคะเรียกว่า assumed truthจะเห็นได้ว่าในการเริ่มพิจารณาเรื่องใดก็ดีหรือว่าในการเริ่มทำการใดๆก็ดีหากเราไม่ยอมรับความจริงบางประการซึ่งอาจจะต้องการเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เราก็ไม่อาจพิจารณาเรื่องนั้นหรือว่าทำการนั้นได้ชีวิตของปุถุชนเริ่มก้าวย่างเดินออกไปได้ด้วยการยอมรับความจริงที่เรียกว่าสมมติสัตว์เหล่านี้เป็นปฐมหากไม่ยอมรับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเริ่มก้าวเดินออกไปได้เลยเทียบได้กับการอุปสมบทพระภิกษุก่อนที่พระสงฆ์จะยอมรับบุคคลใดให้เป็นพระภิกษุเข้าร่วมอยู่ในหมู่คณะได้จะต้องสอบคุณสมบัติที่เรียกว่าอันตรายิกธรรมเสียก่อนอย่างเช่นถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือยังพ่อแม่อนุญาตให้แล้วหรือเปล่าเป็นราชภัฏก็คือเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐบาลหรือเปล่าชื่ออะไรอุปัชฌาย์ชื่ออะไรคำถามและคำตอบระหว่างสงฆ์กับผู้ที่ขอบรรพชานั้นเป็นสมมติสัตว์และอยู่ในโลกียธรรมทั้งสิ้นเพราะเมื่อถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าและเมื่อตอบว่าเป็นนั้นทั้งผู้ถามและผู้ตอบยอมรับในภพคือยอมรับว่ามีความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้ชายคำถามคำตอบเกี่ยวกับอายุบิดามารดาผู้ปกครองแผ่นดินตัวชื่อและชื่ออุปัชฌาย์เป็นการยอมรับทั้งด้านผู้ถามและผู้ตอบว่ามีอัตตากล่าวคือมีตัวที่จะล่วงไปด้วยวัยได้มีพ่อแม่เป็นของตนได้มีพระราชาซึ่งอาจเป็นเจ้าของตนได้มีชื่อว่านาโคซึ่งถือว่าเป็นชื่อของตนและมีชื่อว่าติดโสซึ่งยึดถือว่าเป็นอุปัชฌาย์ของตนเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่าการยอมรับหรือสมมติหรือสมมุติความจริงบางประการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการริเริ่มแม้แต่ในก้าวแรกที่บุคคลจะเข้าสู่ภิกษุภาวะอันเป็นภาวะแห่งโลกุตตรธรรมซึ่งไม่ยอมรับว่าภพชาติและอัตตาเป็นความจริงนั่นเองบุคคลก็ต้องยอมรับในความจริงซึ่งไม่จริงเสียเป็นขั้นแรกก่อนแล้วในลักษณะเช่นเดียวกันศีลธรรมในโลกียธรรมนั้นจะต้องตั้งอยู่บนสมมติสัตว์เช่นเดียวกันเพื่อจะให้ขลังเกิดขึ้นอีกหน่อยก็เห็นจะต้องกล่าวว่าคำว่าศีลธรรมในภาษาไทยนั้นตรงกับคำศัพท์ภาษาฝรั่งว่า morality หรือเป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่ากรรมอันใดถูกกรรมอันใดผิดกรรมนั้นถูกฝรั่งเรียกว่า moral actเป็นกรรมที่ดีด้วยก็คือเป็นกุศลกรรมส่วนกรรมผิดนั้นเป็นกรรมไม่ดีคืออกุศลกรรมฝรั่งเรียกว่า immoral act แต่คำว่าศีลธรรมในศาสนาพุทธซึ่งใช้อยู่ในภาษาไทยนั้นมีความหมายแน่ชัดกว่าของฝรั่งเพราะเป็นคำที่เอาจากศีลและธรรมมารวมกันเข้าศีลคือข้อห้ามไม่ให้กระทำเพราะการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดและไม่ดีส่วนธรรมนั้นเป็นคำสั่งที่กระทำเพราะการกระทำนั้นถูกและเป็นของดีศีลธรรมแห่งโลกียธรรมนั้นได้แก่เบญจศีลและเบญจธรรมดังต่อไปนี้ศีลประกอบด้วยข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามผิดลูกเมียหรือสามีผู้อื่นข้อ4ห้ามกล่าวเท็จข้อ5ห้ามดื่มน้ำเมาอันเป็นเครื่องทำให้สติขาดส่วนธรรมนั้น1เมตตาต่อสัตว์ทั่วไป2. สัมมาชีพมีอาชีพอันสุจริต 3. สถานสันโดษคือความพอใจในลูกเมียหรือสามีของตน 4. สัจวาจาคือพูดจริง 5. คือสติจะเห็นได้ว่าศีลธรรมอันเป็นข้อห้ามและคำสั่งแห่งพุทธศาสนานั้นมีทั้งลบและบวกรับกันไปทุกข้อเช่นห้ามฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นทั้งทางลบ

แล้วก็สั่งให้มีเมตตาต่อสัตว์ซึ่งเป็นทั้งทางบวกห้ามลักทรัพย์แล้วก็สั่งให้หาอาชีพอันสุจริตห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นแล้วสั่งให้รักลูกเมียของตนและมีความพอใจในลูกเมียของตนเป็นพิเศษเหล่านี้เป็นต้นปัญหาสังคมในเมืองไทยเราทุกวันนี้ดูเหมือนจากเหตุที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าอะไรคือศีลธรรมคือไม่รู้ว่าศีลธรรมนั้นต้องมีศีลและธรรมประกอบกันบางอย่างส่วนมากบางคนหรือส่วนมากรู้จักแต่ศีลไม่รู้จักธรรมและนึกว่าคนที่อยู่ในศีลโดยไม่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นคนที่ถือศีลนั้นต้องปฏิบัติธรรมด้วยจึงจะเป็นผู้ถือศีลธรรมโดยบริบูรณ์และคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะต้องอยู่ในศีลด้วยมิฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลธรรมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เรามักจะได้ยินอยู่เสมอถึงเรื่องคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนชอบทำทารุณกรรมต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์ให้ตายโดยต้องทรมานโดยที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ทำกันเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากความเข้าใจผิดในศีลธรรมบางคนนึกว่าตนอยู่ในศีลคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ปล่อยวางแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้คำนึงถึงธรรมอันคู่กับศีลว่าจะต้องเมตตาต่อสัตว์อีกด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อตนเองไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถึงจะเห็นสัตว์ต้องอดอยากหรือว่าทุกข์ร้อนทรมานอย่างไรก็ไม่มีเมตตาที่จะเข้าช่วยเหลือฝรั่งนั้นเมื่อไม่สามารถจะเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขได้ก็มักจะฆ่าเสียเพื่อความเมตตาแต่คนไทยถือว่าตนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์แต่เมื่อมีสัตว์เช่นสุนัขเกิดมาในบ้านก็ไม่ฆ่าแต่เอาไปปล่อยเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นอดอยากมีชีวิตอันทรมานต่อไปหรือมิฉะนั้นก็ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่คนอื่นคนไทยนับถือศาสนาพุทธบางคนยอมละเมิดศีลแล้วฆ่าสัตว์เมื่อรู้ว่าตนผิดศีลแล้วก็เลยไม่คำนึงถึงธรรมฆ่าสัตว์นั้นโดยขาดความเมตตาให้ต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามหลักจริยธรรมของศาสนาพุทธในส่วนของโลกียธรรมคือการระงับความชั่วทั้งปวงและการทำความดีทั้งปวงเหตุผลในหลักจริยธรรมนี้อยู่ที่ว่าการทำกรรมดีนั้นย่อมบังเกิดวิบากคือผลแห่งกรรมในทางดีส่วนการทำกรรมชั่วนั้นก็ย่อมจะเกิดวิบากในทางชั่วหรือทางไม่ดีเมื่อโลกียธรรมนั้นตั้งอยู่บนสมมติสัจจะกล่าวคือการยอมรับว่าผู้กระทำนั้นมีตัวตนผลแห่งกรรมนั้นก็ถือว่าตกแก่ผู้กระทำกรรมนั้นเองเรื่องกรรมดีกรรมชั่วในศาสนาพุทธจึงเป็นเรื่องของโลกียธรรมและจริยธรรมทั้งปวงที่ห้ามมิให้ทำชั่วแต่สั่งให้ทำความดีนั้นจึงเป็นจริยธรรมในขั้นโลกียธรรมเช่นเดียวกัน

ศาสนาพุทธอีกห้องหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่งคือโลกุตตรธรรมนั้นตั้งอยู่บนอริยสัจอันได้แก่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือทุกสมุทัยทุกนิโรธและทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอันหมายถึงความจริงเกี่ยวกับทุกข์และเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกข์และเกี่ยวกับความดับทุกข์ความทุกข์ในอริยสัจนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความแห้งใจการคร่ำครวญความเจ็บปวดทางกายความกังวลต่างๆทางใจความคับแค้นใจความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักและพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอันได้แก่ความทะเยอทะยานอยากของใจมีกามตัณหาคือความใคร่ในกามอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาวะตัณหาความใคร่ในนิกายและวิภวตัณหาคือความใคร่ในวิภพคือความไม่มีกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัณหานั้นจะต้องประกอบด้วยอุปาทานจึงจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยแท้จริงอุปาทานคือความยึดถ้าจะถามว่ายึดคืออะไรก็ตอบได้ว่ายึดคือในขันธ์ถ้าจะถามต่อไปว่ายึดในขันธ์นั้นยึดอย่างไรก็ตอบได้ว่ายึดเป็นอัตตาคือยึดว่าเป็นตัวเราของเราและเป็นตัวเขาของเราขันธ์นั้นมีอยู่ห้าได้แก่รูปคือสิ่งที่ปรากฏรูปทั้งหมดเวทนาได้แก่อารมณ์อันความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณอันได้แก่ความรู้ทางใจหรือทางประสาทอื่นๆอาการที่ยึดเอาว่าขันธ์ห้าเป็นอัตตาหรือเป็นตัวนั้นอาจยึดพร้อมกันทั้งหมดทั้งห้าอย่างก็ได้หรือยึดเอาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เมื่อยึดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันทั้งห้าเข้ากันแล้วตัวก็ต้องเกิดด้วยและเมื่ออัตตาตัวนั้นเกิดขึ้นก็ต้องมีทุกข์เพราะอัตตาเป็นตัวที่รับทุกข์และหากไม่มีอัตตาก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่จะรับทุกข์ได้ทางที่จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือความดับสิ้นแห่งตัณหาอุปาทานตลอดจนอัตตานั้นท่านเรียกว่าอริยมรรคหรือมักมีองค์8เป็นทางซึ่งโดยส่วนรวมหรือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่ปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการทำงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำความเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบคำว่าชอบในที่นี้น่าจะได้ตั้งคำถามว่าการแปลว่าอะไรที่ว่าปัญญาอันเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิคือมีทฤษฎีอันชอบนั้นหมายความว่าอะไรเมื่ออริยมรรคนี้เป็นทางตรัสรู้ถึงอริยสัจคำตอบปัญหานี้คือชอบนั้นหมายถึงอริยสัจทั้ง3ประการที่มาก่อนทางที่จะถึงความดับทุกข์ทั้งสิ้นปัญญาเห็นชอบก็คือปัญญาเห็นในอริยสัจดำริชอบก็คือดำริในอริยสัจเจรจาชอบก็คือเจรจาในอริยสัจการทำงานชอบก็คือการทำงานที่ไม่ทำให้ออกนอกอริยสัจการเลี้ยงชีพชอบก็คือเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องทำการอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อทางอันเข้าถึงอริยสัจเพียรชอบก็คือเพียรที่จะเข้าถึงอริยสัจสติชอบก็คือระลึกได้ในอริยสัจตั้งใจชอบก็คือตั้งใจในอริยสัจการใช้อริยมรรคเพื่อประโยชน์ในทางอื่นเช่นหาความร่ำรวยหรือตั้งตนเป็นปึกแผ่นในทางเศรษฐกิจหรือในทางการเมืองนั้นดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะทั้งทรัพย์และอำนาจเป็นเครื่องคอยถ่วงมีให้คนเข้าถึงอริยสัจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็คงมิได้สละทิ้งทั้งสองสิ่งนี้ออกบวชการแปลมัชฌิมาปฏิปทาว่าสายกลางก็คือทำอะไรแต่พอดีจึงเป็นการตีความที่กว้างขวางเกินไปทำให้หลงผิดว่าตนอยู่ในทางที่ถูกแล้วได้มากโลกุตระธรรมนั้นมารวมกันอยู่ที่หลักสุญญตาคือทฤษฎีที่ว่าอัตตาหรือตัวเราที่มีขึ้นนั้นก็เพราะหลงผิดว่ามีโดยอาศัยขันธ์ห้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่ามีตัวตนส่วนโลกโดยทั่วไปนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนหรือแต่ละอัตตาโดยแท้ที่เรานึกว่ามีโลกภายนอกเพราะเราเคยได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสและสัมผัสภายนอกแล้วเราก็นึกว่ามีของเหล่านี้โลกจึงขึ้นอยู่กับอัตตาและเมื่อโลกไม่เป็นไปตามที่อัตตาต้องการอัตตานั่นเองก็เกิดทุกข์อัตตานั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้แล้วก็เก็บเอาของที่ไม่รู้นั้นมาปรุงแต่งเกิดเป็นสังขารต่างๆเหล่านั้นเกิดความใคร่ทยานอยากขึ้น

มาอัตตาคือตนเองนั้นเกิดอยู่เป็นนิจที่ว่าเกิดในที่นี้มิใช่ตายแล้วเกิดแต่หมายถึงความเกิดของตนเองหรือความเข้าใจว่ามีตนเองซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นนิจด้วยว่าความเข้าใจผิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ดังพระพุทธวจนะที่มีไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์วัตถุประสงค์แห่งโลกุตระธรรมก็คือการระงับการเกิดซึ่งหมายถึงการเกิดแห่งอัตตาและสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับอัตตาเมื่ออัตตาไม่เกิดเสียแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดนี่คือสุญญตาคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพูดถึงซึ่งสภาพเช่นนี้แล้วย่อมอยู่ในโลกเช่นคนธรรมดาสามัญไม่ได้หรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือเป็นผู้ที่ถือครองเรือนอยู่ในสังคมของผู้ที่ถือครองเรือนไม่ได้ได้กล่าวมาแล้วว่าศีลธรรมของโลกิยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับหลักกรรมหรือกรรมดีย่อมเกิดผลดีกรรมชั่วย่อมเกิดผลชั่วผู้ปฏิบัติโลกิยธรรมย่อมสมหวังแต่ผลดีจึงทำแต่กรรมดีระงับกรรมชั่วแต่โลกุตระธรรมอาศัยหลักที่ว่าไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นหลักกรรมที่ใช้ในโลกิยธรรมจึงไม่ได้อยู่ในโลกุตระธรรมเพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมมีผลเป็นการเกิดทั้งสองทางเมื่อเกิดแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งสองทางในโลกุตระธรรมไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือชั่วด้วยเหตุนี้กรรมที่ถูกในโลกุตระธรรมจึงไม่ใช่กรรมดีหรือกรรมชั่วทั้งสองทางแต่เป็นกรรมที่ทำให้ดับหรือกรรมที่ทำให้สิ้นการเกิดแห่งอัตตาเท่านั้นถ้าจะถามว่าอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกุตระธรรมก็น่าจะตอบได้ว่าศีลแห่งโลกุตระธรรมคือปฏิโมกขศีลอันเป็นศีลของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกส่วนธรรมแห่งโลกุตระธรรมนั้นคือการทำให้ดับแต่อย่างเดียวเท่านั้นสังคมที่กำลังพัฒนานั้นคือสังคมที่กำลังเกิดและเต็มไปด้วยการเกิดโดยแท้ได้แก่การสร้างสรรค์ให้มีการเกิดในทางวัตถุเช่นตึกรามถนนหนทางโรงงานโรงเรียนที่อยู่อาศัยมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกทางและที่สำคัญที่สุดคือมีประชาชนเกิดขึ้นมากขึ้นทางด้านนามธรรมมีการเกิดเช่นเดียวกันได้แก่การเกิดแห่งความคิดใหม่ความเชื่อถือใหม่และคุณค่าใหม่ตลอดจนความรู้ความชำนาญใหม่การพิจารณาตามหลักพุทธวจนะไม่ว่ามีอะไรเกิดนอกจากทุกข์สังคมที่กำลังพัฒนานั้นย่อมมีแต่ทุกข์ไม่มีทางที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้ผู้ซึ่งบรรลุถึงโลกุตระธรรมแล้วย่อมอยู่ได้ในสังคมที่กำลังพัฒนาโดยอยู่เหนือทุกเหล่านั้นเพราะย่อมจะไม่ยึดถือเอาการเกิดทางทุกนั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเกี่ยวข้องกับตนในทัศนะเช่นนี้ผู้ที่บรรลุโลกุตระธรรมแล้วจึงย่อมไม่มีส่วนในการพัฒนาสังคมเป็นแน่นอนเพราะการกระทำเช่นนั้นผิดธรรมของโลกุตระธรรมซึ่งมีแต่กรรมทำให้ดับเท่านั้นผู้ที่ยังเห็นว่าสังคมเป็นของดีมีสุขเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาประคับประคองไว้และคอยทำนุบำรุงให้เจริญคนที่มีความเห็นเช่นนี้ได้แก่ปุถุชนที่ยังมีอวิชชาและตัณหาอุปาทานก็ยังยึดอยู่ในอัตตาและยึดว่าสังคมนั้นเป็นอัตตาของตนด้วยสังคมที่กำลังพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ตามจึงเป็นทุกข์และเป็นของไม่ดีที่ควรหลีกในโลกุตระธรรมหากไม่คิดเช่นนี้โลกุตระธรรมก็ไร้ตรรกะไร้เหตุผลเชื่อถือไม่ได้พิจารณาทางด้านนี้ด้านเดียวก็อาจจะพูดได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและถ้าหากว่าพระพุทธวจนะมีอยู่จริงว่าณสิยาโลกะวัฒโนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามมิให้พัฒนาโลกหรือสังคมนั่นเองแต่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาสองห้องหรือสองชั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ทั้งโลกุตระธรรมและโลกิยธรรมและในการทรงสั่งสอนนั้นก็ทรงเลือกบริษัทมิได้ทรงสอนแต่โลกุตระธรรมแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกหน้าหากผู้ใดมีภูมิปัญญาและบารมีสูงถึงขนาดจะรอดพ้นก็ทรงสอนโลกุตระธรรมหากผู้ใดมีภูมิปัญญาและบารมียังไม่ถึงขั้นนั้นก็ทรงสอนโลกิยธรรมโลกิยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ได้แก่เบญจศีลเบญจธรรมและธรรมอื่นๆอีกมากมายสุดที่จะพรรณนาดังที่ปรากฏในสิงคาลกสูตรและกาลามสูตรเป็นต้นธรรมที่ทรงสั่งสอนทางโลกิยธรรมเป็นต่างหากจากโลกุตระธรรมกล่าวคือไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนวิมุตติสุขหรือความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาตรัสรู้ในอริยสัจแต่ได้ทรงยอมรับสมมุ

ติสัตว์ว่าคนที่ทรงสั่งสอนโลกิยธรรมนั้นมีตัวมีบุตรภรรยาของตัวจึงทรงสั่งสอนให้ใช้อัตตาและสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องนั้นให้เป็นประโยชน์ตามวิสัยโลกไม่เกิดความทุกข์ในระดับโลกแก่ตนและผู้อื่นทุกข์ในระดับโลกนี้หมายถึงทุกข์ธรรมดาของคนเช่นความยากจนความเจ็บไข้ความเป็นผู้ที่คนอื่นเกลียดชังเป็นต้นไม่ได้หมายถึงทุกข์ชั้นปรมัตถ์ในอริยสัจคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิงคาลกมานพให้รักษาทรัพย์และมิให้ใช้ทรัพย์ไปในทางฉิบหายนั้นเป็นการสอนให้สิงคาลกมานพได้รับความสุขจากการมีทรัพย์ซึ่งไม่ใช่วิมุตติสุขและมิได้ทำให้สิงคาลกมานพนั้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นแน่นอนส่วนพระพุทธวจนะในพระสูตรเดียวกันว่าดูก่อนขหบดีบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5อย่างคือด้วยยกย่องนับถืออย่างหนึ่งด้วยไม่ดูหมิ่นอย่างหนึ่งด้วยไม่ประพฤตินอกใจอย่างหนึ่งด้วยเพิ่มเครื่องประดับให้เนืองๆอย่างหนึ่งนั้นดูออกจะเป็นคำสั่งทางโลกโดยแท้โดยไม่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมแต่อย่างใดเลยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสอนโลกุตตรธรรมอย่างเดียวแล้วคำสอนที่คัดมานี้จะต้องถือว่าเป็นทางไปสู่โลกุตตรธรรมด้วยแต่เหตุไฉนพระภิกษุจึงต้องประพฤติพรหมจรรย์มีเมียไม่ได้เล่าด้วยกลับกันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามพระกัสสปะเถระผู้เคยถือพรตเป็นชฎิลบูชาไฟมานานว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้เลิกบูชาไฟเสียท่านก็ทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะยันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพ้นคือรูปเสียงและรสเป็นอารมณ์ที่สัตว์ปรารถนาและสตรีทั้งหลายข้าพระองค์ได้รู้ว่าพ้นคือกามนั้นเป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองตกอยู่ในอุปทิกิเลสทั้งหลายเหตุนั้นจึงไม่ได้ยินดีในการเส้นและการบูชาไฟคำตอบนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะอันแท้จริงของโลกโลกุตรธรรมว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่โลกิยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สังคมและโลกโดยไม่ต้องสงสัยหน้าที่ของคนที่กำลังพัฒนาก็คือต้องแยกแยะพระพุทธศาสนานั้นออกให้รู้ว่าอะไรคือโลกิยธรรมอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกุตตรธรรมและอะไรคือศีลธรรมแห่งโลกิยธรรมเมื่อรู้แล้วต้องดูตัวเองว่าอยู่ในสภาพอย่างไรโดยเฉพาะตัวเรานั้นยังจำเป็นต้องใช้สมมติสัตว์และยังมีหน้าที่ทางโลกอยู่ต่อบุตรภรรยาและต่อสังคมหรือไม่ถ้ายังมีหน้าที่นั้นอยู่ก็ต้องเลือกปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ถูกตามสภาพหากทำดังนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีค่าต่อสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างหาที่ใดเปรียบมิได้และจะเป็นดวงประทีปส่องถูกทางมีแต่ความสุขความเจริญในทุกทางแต่โลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องของบุคคลโดยแท้ไม่เกี่ยวกับสังคมและไม่มีผลแก่สังคมที่กำลังพัฒนาหากผู้ใดเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสังคมจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาหรือไม่ว่าสังคมจะมีหรือไม่มีตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องของบุคคลไม่ว่าโลกจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาจะมีโลกหรือไม่มีจะมีสังคมหรือไม่มีก็ตามแต่ถ้ามีเรามีตัวตนจะทุกข์จะสุขโลกุตตรธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้นำบุคคลนั้นให้เรารับรู้มีสติอยู่ในความเป็นจริงเราจะไม่ทุกข์หรือจะไม่สุขการที่เราอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะสุขหรือทุกข์เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่การฝึกจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จิตของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่บนโลกใบนี้แม้โลกใบนี้จะมีเงื่อนไขจะสร้างเงื่อนไขกับเราแต่การที่เราไม่ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มมันก็ทำให้เรานั้นอยู่ในภาวะที่สงบอาจจะใช้ชีวิตง่ายกว่าการนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าในเอเชียก็มีเมืองไทยเป็นศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริงๆแล้วขณะนี้ขัดกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเช่นรัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ฆ่าหมู

ฆ่าควายตั้งโรงงานสุราเบียร์ไนท์คลับหรือบาร์ต่างๆมีโสเภณีมากมายอาบอบนวดเป็นต้นดังนี้เมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธศาสนาจริงแค่ไหนและปฏิบัติอย่างไรแค่ไหนจึงจะสมควรดังได้กล่าวในตอนต้นว่าเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาครึ่งเดียวคือทางด้านโลกียธรรมนั้นยังสอนครึ่งเดียวเราสอนแต่ศีลเราไม่เพ่งเล็งไม่ส่งเสริมธรรมเราสอนแต่ว่าอย่าไปทำนั่นอย่าไปทำนี่ในที่สุดก็มีการเลี่ยงศีลออกมาเรื่องการตั้งบริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ฆ่าหมูวัวควายตั้งโรงสุรานั้นผมคนละทัศนะกับผู้ถามท่านถามเหมือนคนไทยส่วนมากซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือนึกว่ารัฐบาลคือประเทศไทยผมเห็นว่าไม่ใช่ผมเห็นว่ารัฐบาลจะทำอะไรไม่เห็นจะสะท้อนถึงประเทศไทยตรงไหนเลยในห้องในบ้านของเราก็ต้องมีกระโถนต้องมีถังขยะรัฐบาลคือสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลตั้งบริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ผมเห็นว่าเป็นของดีอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลรับบาปรับกรรมฆ่าหมูวัวควายไปแต่ฝ่ายเดียวคนไทยทั้งหลายทั้งปวงอย่างผมต้องอยู่ในศีลโดยไม่ต้องไปฆ่าหมูฆ่าไก่กินเองปล่อยให้เขาฆ่ากันไปอยากมาเป็นรัฐบาลก็ให้บาปเสียบ้างตั้งโรงสุราเช่นเดียวกันรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมอนุญาตให้ตั้งโรงสุราเบียร์ได้บาปส่วนใหญ่ก็อยู่กับรัฐบาลนั่นเองถ้าหากว่าการเหล่านั้นเป็นบาปแต่ว่าในเรื่องสุราเรื่องเบียร์นั้นเป็นบาปอยู่ที่คนดื่มคนต้มไม่บาปต้มขึ้นมาใครอยากกินมากินทำไมเราไม่ได้ไปกินเองอย่างนี้จะถือเป็นบาปไม่ได้ส่วนที่มีไนท์คลับหรือบาร์ต่างๆมีโสเภณีมากมีสถานอาบอบนวดเหล่านี้ผมรู้สึกว่าไม่ขัดต่อการเป็นเมืองที่เรานับถือพระพุทธศาสนาประเทศทุกประเทศต้องมีศาสนาแต่คนชั่วก็มีทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหานี้ต้องมีทุกคนทุกแห่งจะมีมากหรือน้อยไม่ได้แสดงให้เห็นเราเสื่อมความนับถือศาสนาหรืออะไรลงไปเมืองไทยก็เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งยังดีกว่ากรุงโรมที่เป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาหนึ่งของโลกใครลองไปเที่ยวกลางคืนโรมยิ่งกว่ากรุงเทพเป็นไหนๆแต่จะไปดูถูกโรมก็ไม่ได้เขาบริสุทธิ์สะอาดเขาเคร่งครัดนับถือศาสนาก็มีมากจะไปตีกันด้วยเรื่องนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเห็นเมืองไทยมีสิ่งเหล่านี้ผมก็ยังยืนยันว่าเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาอยู่จะปฏิบัติอย่างไรแค่ไหนจึงจะสมควรผมจึงบอกไปแล้วว่าเพ่งเล็งไปไหนทางโลกียธรรมให้มากสั่งสอนกันทางนั้นให้มากเบาๆเรื่องจิตว่างเสียหน่อยมันก็จะดีขึ้นคนไทยนิยมไปทำบุญไหว้พระดังนั้นพอถึงวันนั้นหรือวันสำคัญทางศาสนามีคนไปทำบุญมากแต่พระน้อยอาหารที่ไปถวายก็เหลือมากมายทั่วประเทศคิดว่าเป็นเงินไม่ใช่น้อยแต่พอวันธรรมดาพระไม่มีอะไรจะฉันหรือพระต้องหุงข้าวกินเองเป็นต้นปัญหานี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรท่านมีความคิดอย่างไรผมมีความคิดว่าต้องควบคุมปริมาณพระต้องชะลอการบวชจะต้องทำเพื่อศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องมีการชะลอการบวชอย่างแน่นอนปีหนึ่งคนจะบวชได้เท่าไหร่ก็จะต้องคำนวณจากสถิติจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำบุญของแต่ละท้องที่วัดไหนเท่าไหร่ต้องหาข้อมูลมาให้หมดแล้วใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ออกมาเท่าไหร่บอกให้บวชตามนั้นเกินนั้นไม่ได้ผมเห็นว่าถ้าจะให้สำเร็จเรียบร้อยจะต้องแก้ทางนี้ทางเดียวทางอื่นผมยังมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นทัศนคติของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะอ่ะก็เป็นความเห็นณตอนนู้นที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้แต่ณปัจจุบันค่ะก็มีความเห็นเกิดขึ้นมามากมายเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาของเรานะคะเรื่องของการบวชบางคนก็คิดว่าต้องจัดงานบวชให้ยิ่งใหญ่มีดนตรีแตรวงมีกินเลี้ยงให้สมฐานะบางคนก็คิดว่าการบวชนั้นเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือบางคนบวชเพื่อที่จะสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจจะบวชแบบเรียบง่ายเพราะว่าไม่ได้ยึดถือเกี่ยวกับหน้าตาทางสังคมบางคนบวชเอาซองอันนี้ยอมรับว่ามีจริงๆนะในต่างจังหวัดดิฉันเคยเห็นและดิฉันก็เคยไปอยู่ในวงที่เขามีการพูดถึงการจัดงานบวชในต่างจังหวัดว่าอาจจะมีโต๊ะกินเลี้ยงกี่โต๊ะ

จะได้ซองเท่าไหร่จัดงานจ้างวงดนตรีมาจ้างโต๊ะจีนมาหักลบค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนรวยบางคนเขาก็จัดให้กินฟรีเลยนะเพราะว่าก็มีความภาคภูมิใจที่ลูกชายได้บวชเขารวยมากใช่ไหมเขาก็จะโปรยทานใช้เงินโปรยทานเยอะแยะเลยแล้วก็มีการจัดกินเลี้ยงให้ชาวบ้านมากินฟรีกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อบวชไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนวันที่น้อยเป็นระดับหลักวันหรือหลักเดือนหรือหลายพรรษาสิ่งที่ได้จากการบวชนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยการได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะนำไปเผยแผ่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ตัวคุณคนนั้นแหละคนบวชอ่ะก็ได้เองใช่ไหมคะอย่างน้อยการที่ตัวคนบวชได้หลักยึดเองก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักธรรมคำสอนมีศีลมีธรรมจากหนึ่งคนสองคนถ้าคิดได้แบบนี้รวมเข้าเป็นหลายคนสังคมที่นับถือพุทธศาสนาก็ได้ก่อเกิดการบ่มเพาะบุคคลที่มีคุณภาพมีความคิดมีการยกระดับจิตใจจะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะหนังสือธรรมคดีจุดหมายแห่งชีวิตคือการสลายตัวตนแห่งอัตตาหนังสือเล่มนี้แต่งโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำมาอ่านให้ได้ฟังกันในวันนี้วันนี้ดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 น.ถึง 7:30 น.กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM
2: 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
4: ค่ะปรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันนี้นะครับ
3: ค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พาดหัวข่าวของมติชนกันก่อนเลยนะคะล็อกสเปคขออภัยค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนกันเลยค่ะพระอาการยังคงทรุดลงนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่7คณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งในบริเวณด้านขวามือของภาพข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังด้วยค่ะ
4: ครับพาดหัวใหญ่ของ Daily News เช้านี้นะครับอนุทินยั่วซัดอย่าดึงฟ้าต่ำฉะพักส้มองคมนตรีโถกปอพอมีมา10ปีแล้วไม่รู้บริหารประเทศควรปิดปากเถงแจงเป็นห่วงทำไม่เหมาะสมผู้นำฝ่ายค้านชี้พักส้มนะครับติงเรื่องรัฐบาลประชุมร่วมกับองคมนตรีเพราะเป็นห่วงนายกทำไม่เหมาะสมฝ่ายบริหารไม่ควรเอาตัวแทนสถาบันมาครับ
3: พาดหัวของมติชนค่ะล็อกสเปคผูกขาดเพิ่มอำนาจสว.เถงค้านฉบับภูมิใจไทยร่างแก้รัฐธรรมนูญขัด3หลักการนิกรซัดพรรคประชาชนเอาแต่ภาพลั่นทำเองปัดเนวินเอียวอนุทินบินถกฝรั่งเศสถกมาครองดึงนักลงทุนพัทยานายกพัทยาลงอีกสมัยค่ะ
4: ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กรมต่างชาติลดราคากรรมาธิการเจาะหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดคนไทยจับตาได้ชมบอลโลกต่อหรือพอแค่นี้กรรมาธิการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาต่อรองราคากับเอกชนแล้วก็ให้เอกชนนั้นเข้าไปซื้อช่วยซื้อลิขสิทธิ์ครับ
3: ขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีเพิ่มสุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจ่อถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมากันที่ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าค่ะ
4: ครับก็มีเรื่องของฉี่สีม่วงนะครับตะลึงซ้ำเจอฉี่สีม่วงอีกพนักงานขับรถไฟนะครับคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทพงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกัน2คนฉี่สีม่วงครับ
3: มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะตำรวจจ่อฟันพนักงานขับรถไฟเพิ่มเสพยาเสพติดคนชานเมืองโอดเลิกวิ่งเข้ากทม.ค่ะ
4: ครับแล้วก็มีเรื่องของการประชุมใหญ่เร่งปิดช่องโหว่เช็คข้อเท็จจริงไอ้โม่งต้นต่อทำน้ำมันวิกฤตนายกผุดทีมติดตามตรวจสอบการทำงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเส้นคำสั่งตั้งเลขาธิการสอบต.นั่งเป็นประธานพ่วงปปง.และ DSI ครับ
3: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากการจัดซื้อจัดจ้างอบต.แชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อผบตร.ลั่นยาแรงหมัดเห็บองค์กรค่ะ
4: ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเย้ยสหรัฐเพ้อฝัน

0: บีบอิหร่านยอมจำนนหากคิดเปิดฉากโจมตีทรัมป์ต้องนึกเสียใจอิหร่านประกาศเตือนสหรัฐบีบบังคับให้ยอมจำนนเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะ

0: ถนนพัทยาเหนือสาย3เมืองพัทยาอำเภอเมืองบางอำเภอบางละมุงนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดเหตุขึ้นที่โรงแรมสูง7ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็เป็นบริเวณดาดฟ้าเนี่ยเป็นบาร์หรูแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยลุกไหม้บนตัวอาคารแล้วก็จากนั้นก็มีผู้เห็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันจากระยะไกลก็แจ้งนักดับเพลิงเร่งเข้าฉีดระดมน้ำสกัดกั้นเพลิงนะคะแล้วก็อพยพพนักงานนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพักโรงแรมเนี่ยกว่า100รายจากการตรวจสอบอาคารอย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย4รายนะคะ3รายแรกบาดเจ็บจากการสำลักควันเป็นหญิงไทย2คนเป็นเด็กชายชาวอินโดนีเซีย1คนนะคะส่วนอีกรายเนี่ยก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งฝ่ากองเพลิงเนี่ยออกมาจนไฟเนี่ยเหมือนลวกตัวไหม้ตัวนะคะกว่า 20% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอาการสำลักควันด้วยทีมกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงกับพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยเพลิงเนี่ยสามารถควบคุมได้ในช่วงเวลาประมาณ 22:30 น.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอาคารอยู่นะคะเพื่อไม่ให้มีแสงเพลิงเข้ามาค่ะด้านพันตำรวจเอกอเนกสระทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาแล้วก็คุณอนุศักดิ์พิริยะอมรนะคะนายอำเภอบางละมุงเนี่ยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ลงพื้นที่หาสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะจากนั้นก็มีการตรวจสอบเข้าไปในบริเวณโรงแรมทั้งหมดนะคะโดยที่มีนักผจญเพลิงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในหรือไม่เนื่องจากว่าโรงแรมเนี่ยยืนยันว่าวันนี้ลูกค้านะคะพักเต็มทุกห้องโรงแรมทั้งหมดเนี่ยนะคะมี178ห้องค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะคาดว่าในช่วงวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภายในโรงแรมหลังจากเพลิงสงบแล้วยังมีผู้ติดค้างเหลืออยู่หรือไม่ค่ะ
1: ครับจากเรื่องของไฟไหม้นะครับมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนัก52จังหวัดเกิดธรณีภัยพิบัติแจ้งเฝ้าระวังน้ำถล่มนะครับก็มาต่อกันที่ประกาศเตือนภัยล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาทวีกำลังแรงขึ้นครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงส่งผลให้52จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนร้อยละ60-80ของพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัตินะฮะภัยกรมทรัพยากรธรณีก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยแผ่นดินไหวขออภัยครับเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากจันทบุรีตราดนะครับระนองพังงาหากพบปริมาณน้ำฝนสะสมเกินเกณฑ์อันนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนอพยพตามแผนเผชิญเหตุทันทีครับ
0: ค่ะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาคุณภูเบศประมาณ2ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเขาก็ได้เข้าตรวจโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขสวัสดิ์80หลังจากได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็พอเข้าไปในอาคารเนี่ยพบว่ามีการเล่นพนันบนชั้น4แบ่งออกเป็น2ห้องนะมีนักพนันทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมากลักลอบเล่นการพนันประเภทถั่วแล้วก็ไฮโลเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกุมสามารถจับกุมนักพนันได้รวม49คนนะคะพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นการพนันแล้วก็เงินสดแลกชิปเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบอาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วก็อาวุธมีดนะคะหลายรายการภายในพื้นที่เกิดเหตุจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าบ่อนพนันดังกล่าวเนี่ยมีเงินหมุนเวียนภายในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงมีการสอบปากคำนักเล่นพนันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นอีกหรือไม่เพื่อทำการขยายผลต่อไปค่ะจากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของกฎหมายชาปนกิจนะครับประเด็นสังคมนายปิยรัตน์จงเทพนะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมาย การยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชน

0: ภาผู้แทนราษฎรครับก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายภาคประชาชนกรณีขอให้เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์ปี2545เนื่องจากพบช่องโหว่ทางด้านกฎหมายนะครับที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่บริหารงานผิดพลาดจนสมาคมล้มละลายสามารถโหวตตั้งคนของตนเองหรือว่าพวกพ้องเข้ามาเป็นผู้ชำระบัญชีได้เองพฤติการดังกล่าวนั้นก็ส่งผลให้เกิดการทำลายพยานหลักฐานยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับแล้วก็ซื้อเวลาในการฟ้องร้องคดีทิ้งหนี้ศูนย์นับล้านซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกทางคณะกรรมการก็เลยเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าชี้แจงเพื่อหาทางในการแก้ไขกฎหมายโดยเร่งด่วนครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะตอนนี้กระทรวงการคลังเขาก็จะยกระดับการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะจอดที่จะตรวจสอบสินทรัพย์แล้วก็ตัดสิทธิ์ผู้จดทะเบียนเป็นทะเบียนแวดแล้วก็ลงทุนหุ้นแล้วก็มีประกันชีวิตที่มีมูลค่าสูงด้วยค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เร็วๆนี้ภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะโดยเป้าหมายก็จะมีการลงทะเบียนเพื่อทบทวนแล้วก็คัดกรองสิทธิ์ให้เหลือเฉพาะที่ผู้มีรายได้น้อยจริงๆที่จะอยู่ในระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยที่คุณวรนเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมว่าการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยยังคงเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเช่นเดิมแต่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นทั้งการตรวจสอบเรื่องของการถือสินทรัพย์เช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการเศรษฐกิจการคลังและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยค่ะก็บอกว่าแม้จะเกณฑ์รายได้ยังคงเดิมแต่ระบบคัดกรองเนี่ยจะรอบคอบมากขึ้นจากเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบัญชีข้อมูลภาษีที่ยื่นแบบเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนี้ข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้ามามีบทบาทมีการพิจารณาด้วยค่ะรวมถึงผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงการถือครองกรมประทันชีวิตมูลค่าสูงก็จะถูกพิจารณาด้วยนะคะนอกจากนี้ในการลงทะเบียนรอบใหม่กระทรวงการคลังก็จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก18หน่วยงานเข้ามาด้วยที่จะเป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยหรือว่าผู้ลงทุนในตลาดหุ้นนะคะรวมถึงผู้ที่ถือครองกรมประทานประกันชีวิตมูลค่าสูงบางรายเนี่ยสูงกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวก็ยังสามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่นะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณลวรนกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าเกณฑ์ในการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดอยู่นะคะก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากมีความชัดเจนจากการประชุมครม.แล้วค่ะ
0: นะครับก็ยังไงก็รอต่อไปนะครับ25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เราจะได้ลงทะเบียน
1: ใช่อันนี้จะได้ลงทะเบียนแต่ว่าเนี้ยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะเข้มข้นขึ้น
0: ครับนะฮะทีนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำมันสถานการณ์พลังงานในตลาดโลก
1: เป็นยังไง
0: เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะยานขึ้นแรงกว่าร้อยละ4นะครับหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกประกาศอย่างแข็งกร้าวนะครับปฏิเสธการส่งออกยูเรเนียมออกนอกประเทศก็เลยส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นทวีความรุนแรงขึ้นครับนอกจากนี้ตลาดพลังงานโลกก็เสี่ยงนะครับเข้าสู่ภาวะขาดแคลนและก็ผลักดันให้เงินเฟ้อโลกพุ่งสูงขึ้นแล้วก็พลังงานขายปลีกในไทยจะเป็นยังไงนะครับก็ราคาขายปลีกในประเทศนะครับล่าสุดเนี่ย2ค่ายน้ำมันผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปตท.นะครับหรือว่าทางบางจากเองเนี่ยก็มีการประกาศราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการนะครับก็ยังคงราคาขายปลีกเดิมนะครับหลังจากมีการปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีทั้งเบนซินแล้วก็โซฮอล95นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยปรับขึ้นประมาณ85สตางค์ต่อลิตรแล้วก็กลุ่มดีเซลปรับขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับอย่างเช่นเบนซินอยู่ที่ลิตรละ 54.49 นะครับแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท90สตางค์โซฮอล์91นะครับ44บาท53สตางค์โซ E20 นะครับลิตรละ37บาท90สตางค์ส่วนน้ำมัน

0: กลุ่มดีเซลนะครับทั้งดีเซล B7 แล้วก็ B20 ทรงตัวอยู่ที่ลิตรละ42บาท20สตางค์ขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคครับก็มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อราคาน้ำมันดีเซลที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าลิตรละ40บาทเนื่องจากต้นทุนหลักนะครับในภาคการขนส่งสินค้าเนี่ยอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามมาในระยะเวลาอันใกล้ก็เลยเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการเข้าช่วยเหลือรักษาเสถียรภาพราคานะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนครับ
1: ค่ะจากเรื่องพลังงานนะคะมากันที่เวทีที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวานนี้ค่ะให้ยึดสโลแกนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็พวกที่อยู่เหนือกฎหมายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการทำงานความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมค่ะโดยที่นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยและตำรวจนะคะยึดสโลแกนบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลขอให้ถือเป้าหมายเป็นการทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนมีความสุขนะคะส่วนมาตรการเชิงรุกที่จะต้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยขอให้ยึดหลักว่าไม่มีคนใดอยู่เหนือกฎหมายคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อถูกจับกุมก็ชอบถามว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครเพื่อขอที่จะให้จึงขอให้ปราบปรามเรื่องนี้ให้สิ้นซากนะคะโดยภายหลังมอบนโยบายเนี่ยนายอนุทินก็บอกว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีการกระทำกฎหมายใดๆที่พ้นอำนาจหรือว่าอยู่นอกเหนือการดูแลของทั้งสองคนได้ก็คือผู้ว่ากับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะโดยจะมีการวัด KPI การประเมินผลงานในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะส่วนกรณีที่ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอุ้มชาวจีนไปกักขังแล้วก็เรียกรับเงินที่บ้านพักในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะให้การซัดทอดตำรวจยศร้อยตำรวจเอกว่าเป็นคนที่ส่งเสบียงให้เรื่องนั้นพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หลุดรอดไปแม้แต่รายเดียวค่ะอะไรที่เป็นเห็บหมัดหรือหมัดในองค์กรนี้จะต้องใช้ยาแรงเข้าจับกุมทันทีแม้ว่าจะเป็นตำรวจก็ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาค่ะหากพบหลักฐานพฤติการความผิดก็ต้องให้ออกจากราชการย้ำว่าจะไม่มีการช่วยเหลือนะคะทั้งนี้จากการแจ้งข้อหาผู้กองตีค่ะที่ร่วมกลุ่มอุ้มแก๊งรีดทรัพย์5ชาวจีนเนี่ยหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะจ่อฟันวินัยด้วยขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอธิบายถึงพฤติการของแก๊งตำรวจหน่วยที่ไปเหนี่ยวกักขังชาวจีนในบ้านพักนะคะก่อนที่จะรีดทรัพย์ชาวจีนเนี่ยคนละ 300,000 เหตุเกิดในจังหวัดสระแก้วหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกประยูรหรือว่าผู้กองตีเนี่ยก็เข้ามอบตัวแล้วเมื่อวานนี้เป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายนะคะในผู้ต้องหาจำนวนทั้งหมด5คนเนี่ยก็บอกว่าจะต้องเร่งรัดคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างค่ะส่วนการดำเนินคดีด้านวินัยนะคะตำรวจภูธรภาค2ก็จะต้องมีการรายงานการสืบสวนทางวินัยเข้ามาเนื่องจากมีการกระทำผิดของตำรวจหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ตำรวจอีก4นายที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วค่ะสำหรับประเด็นที่บอกว่าผู้กองตีเนี่ยเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในจังหวัดสระแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่2ก็ยืนยันว่าไม่มีเด็กของผู้ใหญ่ใดๆหรอกหากทำผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดอยู่แล้วว่าไม่มีการปกป้องตำรวจที่ทำผิดถ้ามีพยานหลักฐานให้ทำตามกฎหมายยึดตามระเบียบวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ลงโทษอย่างเต็มที่ทุกสถานค่ะ
0: อันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีนี้ก็คือสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับ4ดาบตำรวจนะครับทางพลตำรวจโทนพวัฒน์นะครับอารยางกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงนามในคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ออกจากราชการไว้ก่อนกับข้าราชการตำรวจจำนวน4นายนะครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและข่มขู่เรียกค่าไถ่ชาวจีน5คนในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับสำหรับตำรวจที่ถูกลงดาบเนี่ยก็ประกอบด้วยดาบตำรวจวุฒิกรวงธรรมดาบตำรวจสมชายอยู่คง ทั้งสองนายสังกัดสภ.คลองหาดจังหวัดสระแก้ว

0: ดาบตำรวจพิเชษเสงศูนย์นะครับสภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีและดาบตำรวจปภาวินประหยัดเงินนะครับสังกัดตำรวจทางหลวง3ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกจับกุมได้พร้อมกับพลเรือนที่ร่วมขบวนการตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้คดีนี้เป็นคดีร้ายแรงที่กระทบต่อภาพลักษณ์และวิชาชีพของตำรวจอย่างมากจึงต้องการนะครับสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายและในขณะเดียวกันครับได้มีการตั้งคณะกรรมการเจรตำรวจร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนขยายผลไปถึงตำรวจรายอื่นหรือว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นครับ
1: ค่ะก็มากันที่เรื่องรถไฟชนรถเมย์กันนิดหนึ่งนะคะก็ทางผบชน.นะคะผู้การหนึ่งนะคะก็ได้เอาผิดแบบชัดเจนหลังจากที่พอเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์เนี่ยก็ยังคงมีคนนะยังไม่เคารพกฎจราจรอีกจักรยานยนต์ก็ยังคงมีการลักไก่เลี้ยวขวาเท่าถนนกำแพงเพชร7นะคะเกิดปัญหาคล่อมทางรถไฟอยู่เหมือนเดิมภาพเนี่ยเป็นภาพข่าวของจักเพจ Facebook ฟุตบาทไทยสไตล์ค่ะก็มีการเผยแพร่ภาพของจราจรทางรถไฟที่ย่านมักกะสันแล้วก็มีจักรยานยนต์จำนวนมากนะคะเข้ามาบริเวณถนนที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรแล้วก็ลักไก่เลี้ยวขวาเข้าไปที่เส้นถนนกำแพงเพชร7ทำให้มีการสะสมคล่อมทางรถไฟอยู่ทางเรื่องนี้นะคะไปถึงของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1ค่ะพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะคะได้สั่งการให้นำรั้วเหล็กที่ยืดหดได้เนี่ยเพื่อให้ปิดทางกั้นไว้ไม่ให้จักรยานยนต์เนี่ยลักไก่เลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชรแทนที่จะต้องไปกลับรถที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำรั้วเหล็กเนี่ยมากั้นตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงเช้าแต่ในช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าถึง10โมงเนี่ยจะเปิดสัญญาณไฟแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชรได้แล้วก็ตำรวจในพื้นที่ก็ประสานกับเจ้าหน้าที่การรถไฟค่ะเพื่อตรวจสอบเวลาเดินรถให้ชัดเจนเพื่อกวดขันวินัยจราจรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการประจำจุดดังกล่าวแล้วให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุที่ผ่านมาเนี่ยการจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการเคารพกฎจราจรมากขึ้นและเวลาที่เคารพกฎจราจรมากขึ้นไม่มีการสะสมของรถบริเวณที่เป็นทางจะข้ามไปทางบริเวณรางรถไฟเนี่ยก็ทำให้การเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาจะเลี้ยวเนี่ยคือถ้าหากว่าไม่เลี้ยวลักไก่ไปที่เส้นกำแพงเพชร7เนี่ยจักรยานยนต์ทุกคันเนี่ยจะต้องไปกลับรถที่แยกอโศกเพชรก็ทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่าเสียเวลาแต่ว่าตำรวจจราจรก็บอกว่าต้องยืนยันนะคะเพื่อที่จะเคารพกฎจราจรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามทำให้มันเป็นระเบียบการจราจรที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคล่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ค่ะ
0: ครับเรื่องนี้นะครับการสอบสวนเรื่องกรณีรถไฟชนรถเมย์นะครับนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมครับในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทาง206บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันเรียกประชุมนัดแรกนะครับเพื่อร่วมกับกรมการขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางบกและกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับก็รวบรวมหลักฐานและถอดบทเรียนความปลอดภัยประธานคณะกรรมการเนี่ยก็บอกว่าแม้กรอบเวลาตามกฎหมายจะกรอบกำหนดเอาไว้ที่30วันแต่ว่าก็ได้มีการสั่งการให้เร่งสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดให้เสร็จภายใน15วันหรือว่าภายในวันที่2มิถุนายนนี้เพื่อเสนอต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดอันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากมันเชื่อมโยงกับสำนวนคดีของตำรวจและต้องตรวจสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคนขับรถไฟพนักงานคุมไม้กั้นระบบอาณาสัญญาณและช่างเครื่องในขณะที่ในที่ประชุมนะครับก็มีการเปิดเผยไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิด4มุมก็พบว่าเวลา 15:33:22 รถเมย์สาย206เนี่ยขับผ่านเครื่องกั้นฝั่งแรกเข้าไปจนกระทั่ง15:33:27รถเมย์เกิดจอดติดค้างอยู่บนรางรถไฟต่อมาอีกประมาณ4วินาทีครับระบบสัญญาณและก็เครื่องกั้นเพิ่งจะเริ่มทำงาน ซึ่งภาพจากวงจรปิดเนี่ยชี้ชัดนะครับว่าเจ้าหน้าที่พยายามกดปุ่มเอาไม้กั้นลงแต่ว่ามันก็ติดรถยนต์ที่จอดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนพร้อมกับโบกธงแดงส่งสัญญาณ

0: ให้รถไฟหยุดแต่ไม่ทันการครับก็เกิดเหตุชนในที่สุดทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1ชี้แจงถึงประเด็นข้อสงสัยของสังคมโดยยืนยันว่าในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุที่มีรถจอดคล่อมทางรถไฟและก็ระบายรถไม่ทันนั้นนะครับทางรฟท.ไม่ได้มีการประสานมายังป้อมตำรวจใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยเปิดไฟเขียวระบายรถแต่อย่างใดแต่ว่าสำหรับมาตรการแก้ไขเร่งด่วนก็คือทางล่าสุดเนี่ยทางตำรวจได้ทดลองปรับช่องทางจราจรบริเวณจุดตัดอโศกกำแพงเพชร7เพื่อลดการตัดกระแสรถในช่วงเร่งด่วนที่มีรถหนาแน่นนะครับกว่า 3,000 คันต่อชั่วโมงในขณะกรุงเทพมหานครก็เข้าไปติดแผงกั้นยืดหดเอาแบบยืดแบบหดน
1: ะ
0: ตีทะแยงเส้นนะครับเส้นเหลืองเนี่ยห้ามหยุดบนทางรถไฟแล้วก็เตรียมเชื่อมต่อระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติกับแยกอโศกเพชรบุรีซึ่งอยู่ห่างกันไปแค่120เมตรเพื่อแก้ไขปัญหารถติดสะสมท้ายแถวคร่อมรางรถไฟในระยะยาวครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะมีรายงานข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทราบแล้ว7ร่างส่งคืนญาติไปแล้ว5ร่างเหลือ1ร่างเป็นชายที่ยังไม่ทราบสัญชาติอยู่ระหว่างการเร่งหา DNA จากญาติค่ะพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะคะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ว่าขณะนี้เนี่ยพิสูจน์ทราบแล้วนะคะ7ร่างส่งคืนญาติแล้ว5ร่างในจำนวนนี้เนี่ยมี1ร่างเป็นหญิงนะคะเป็นการตรวจ DNA ตรงกับพ่อที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนอีก1ร่างเนี่ยเป็นชาวเมียนมาแต่ยังติดปัญหาเรื่องของเอกสารจากสถานทูตคาดว่าจะสามารถส่งร่างกลับได้เร็วๆนี้พลตำรวจตรีวิรุณนะคะก็บอกว่าส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นชายค่ะยังไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าสัญชาติได้แม้จะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลแต่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดจึงยังไม่สามารถใช้ DNA เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเปรียบเทียบได้ขณะนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันอยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ติดต่อญาติเพื่อหา DNA มาตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นิติเวชยังสามารถจับคู่ชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมได้อีก4ชิ้นได้ครบหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะส่ง4ชิ้นนี้ไปยังร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างโดยจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม8ร่างนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนมือกับเท้าที่หลุดออกมาในระหว่างการเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะทั้งนี้หากประชาชนสงสัยนะคะว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เพื่อพิสูจน์ทราบอีก1ร่างที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ DNA ได้สามารถติดต่อไปได้ที่สน.มักกะสันหรือสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอข้อมูลแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นอื่นๆอีกหลายๆประเด็นมาฝากคุณผู้ฟังครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนจะรับฟังข่าวกันมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสนะคะสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดนะคะล้างง่ายทนทานที่สำคัญมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระค่ะด้วยมาตรฐานของมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะ

0: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการทั้งที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะหมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างอย่าพี่ทักทายคุณผู้ฟังก่อนคุณเกณฑ์นะครับสวัสดีนะครับรับชมจากพะเยานะครับคุณท็อปนะฮะก็ส่งข้อความเข้ามานะครับมีคอมเมนต์เกี่ยวกับข่าวด้วยนะครับคุณวัดคุณธนยศนะครับคุณแรมโบ้บอกว่าเสียงเบามากล่ะครับเบามากเสียงใครครับเสียงผมหรือเสียงคุณกวันครับคุณอาพรนะครับอรุณสวัสดิ์ขึ้นมาเช้านี้นะครับป้าแต๋วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสุขสันต์วันศุกร์นะครับนะครับแล้วก็คุณลิสาครับเวลาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลงไม่ลงเวลาขึ้นตามเขาไม่มีใครโวยวายแล้วนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็อ่ะโอเคนะฮะก็หลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะครับได้อ่านทุกข้อความแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกอากาศทุกข้อความเนาะนะครับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ททนะครับเขาเปิดสถิตินักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้หรือว่ากลุ่มเอเชียและก็แปซิฟิกใต้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคมนะครับก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมแล้ว8.24 ล้านคนนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดย5อันดับแรกที่เดินทางเข้าไทยสูงสุดนะครับก็คือจีน 2.15 ล้านคนตามมาด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันนอกจากนี้ยังพบกระแสเรื่องของทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นะก็หรือว่าการบินมาดูคอนเสิร์ตนะไม่ใช่ว่าศิลปินพากันบินมาที่นี่ตลอดค
0: ือ
1: แฟนคลับนะครับ
0: แฟนคลับตามมาดูคอนเสิร์ตที่ไทย
1: ใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดกลุ่มแฟนคลับทั้ง K-POP T-POP ในภูมิภาคให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับนางสาวภัทรอนงค์ณเชียงใหม่ครับรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ททก็บอกว่าจากต้นทุนในการเดินทางและก็ค่าตั๋วเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาคททจึงปรับกลยุทธ์จากการเน้นปริมาณมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิด value driven growth นะครับมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงอย่างเช่นกลุ่มนักกอล์ฟอ
0: ัน
1: นี้แน่นอนเลยนะครับกลุ่มเวลเนสเพื่อสุขภาพและคู่รักนะครับเพื่อมาสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายตลอดปีนี้เอาไว้ที่21.87 ล้านคนครับก็สอดรับกับการเปิดงาน Thailand Golf Drive Expo Plus Outdoor Fest 2026ครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 21-24 พฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการจับมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาททแล้วก็พันธมิตรเอกชนเพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมคาดว่าตลอดการจัดงาน4วันจะมีผู้เข้าชมงานเนี่ย 65,000 คนสร้างเงินสะพัดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬามากกว่า200ล้านบาทนะครับทางด้านของนางสาววัชนันศิลปะวรวิวัฒนะครับผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ททก็ย้ำนะครับว่าตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มหรือว่าพวกกลุ่มกอล์ฟกลุ่มดำน้ำเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากโดยปัจจุบันไทยติด1ใน3จุดหมายปลายทางด้านกอล์ฟของโลกเลยนะ
0: ค
1: ือคนมาตีกอล์ฟที่ไทยเนี่ยเยอะมากดึงดูดชาวต่างชาติ 1.1 ล้านคนต่อปีในขณะที่ธุรกิจดำน้ำในไทยเองเนี่ยก็มีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง90%การจัดงานปีนี้ก็เลยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการดึงเม็ดเงินเข้าประเทศควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนครับ
0: ก็มากันเมืองไทยเยอะๆนะคะมาส่งเสริมเศรษฐกิจบ้าง
1: เศรษฐกิจ
0: ค่ะจากเรื่องการท่องเที่ยวนะคะมากันที่เรื่องของการเมืองค่ะนายกฟาดกลับพรรคส้มนะคะวิจารณ์ประเด็นองคมนตรีสะท้อนวุฒิภาวะแล้วก็ภูมิปัญญาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนท้วงติงความเหมาะสมกรณีองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเ

0: ข่าวสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อป้องกันภัยแล้งนะคะว่าดำเนินการเรื่องนี้มาเป็นปีที่10แล้วเป็นเรื่องปกติเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหมดนะคะส่วนตัวคิดว่าองคมนตรีแต่ละท่านน่ะจะต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนในแต่ละภูมิภาคหลายท่านเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนเคยรับทราบปัญหาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลน่ะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือค่ะส่วนที่พรรคประชาชนใช้ถ้อยคำว่าอย่าห้อยโหนฟ้าลงมาต่ำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดนั่นแหละไม่ใช่การประชุมมันไม่ใช่การสั่งการเป็นการมันไม่ใช่การสั่งการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงแล้วแค่มาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะอันนี้เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารแล้วก็ดูเอกสารยืนยันได้เลยตนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำว่าเรื่องที่ดินเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560โดยบัญญัติว่าการที่จะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งต้องเป็นตอนนั้นเนี่ยตนเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแม้จะอยู่ในยุคของคสช.นะคะก็ต้องมีการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งให้มีการดำเนินการทางกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อมีการไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์แล้วก็เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองการได้บริหารราชการแผ่นดินตนก็อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนตนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของตัวเองนะคะการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้มีแบบผิดศีลธรรมหรือว่าจรรยาบรรณใดๆเรื่องนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่กระตุกแขนกระตุกขานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็กล่าวว่ากระตุกผมน่ะเหรอกระตุกจนมาอยู่ตรงนี้กระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่ฟาดแรงกับพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีนี้นะครับบอกว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับสนองพระบรมราชโองการในนโยบายสาธารณะทุกเรื่องก็ไม่ควรที่จะนำตัวแทนของสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยตรงเพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนและก็สร้างความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ซึ่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือการป้องกันไม่ให้สังคมเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และต้องช่วยกันใช้อำนาจตามกรอบกฎหมายเพื่อดันฟ้าให้สูงขึ้นไม่ใช่ดึงฟ้าลงต่ำส่วนกรณีที่ชี้แจงนะครับมีการชี้แจงว่าแนวทางปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ปี60แล้วนะครับนายณัฐพงศ์ก็ตอบกลับว่าเรื่องนี้เริ่มขึ้นในยุครัฐบาลคสช.ซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเข้าใจหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมากนักแต่เมื่อมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งประกาศตัวพร้อมเดินหน้าตามเจตนาเจตจำนงของประชาชนและเป็นประชาธิปไตยหากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานข้อนี้เนี่ยก็นับว่าล้มเหลวอย่างยิ่งและการอ้างว่าอดีตเคยทำมาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำทุกสิ่งนะฮะที่ไม่ถูกต้องต่อไปเมื่อถูกถามถึงกรณีที่พรรคประชาชนอาจเจอความเสี่ยงด้านกฎหมายจากการออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้นะครับคุณณัฐพงศ์ก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นต่อหลักการปกครองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องการแก้ไขมาตรา112แต่อย่างใดและในฐานะผู้แทนราษฎรหากเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องมีหน้าที่สะท้อนเสียงนะครับจะไม่ยอมให้เอาความเสี่ยงทางกฎหมายมาปิดปากตัวเองจนทำให้ประชาชนต้องผิดหวังต่อการทำหน้าที่ครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็ พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าที่ต้องใช้เสียงฝ่ายค้านร้อยละ20เนี่ยจนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะโหวตให้กับร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่านั้นเนี่ยนะคะคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้หน้าที่ของพวกเราคือพยายามเรียกร้องหลักการ3ข้อก็คือ1ไม่ให้ตัดขาประชาไม่ให้ตัดประชาชนออกจาก

0: สมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะและข้อที่2ก็คือไม่ให้มีกระบวนการสร้างการผูกขาดกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและข้อ3คือไม่เพิ่มอำนาจให้สว.ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยไปยังทุกพรรคการเมืองและก็ตัวพรรคประชาชนเองก็พร้อมที่จะทำใน3ข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยระบุว่าให้อยากเห็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิเห็นรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังนายณัฐพงศ์ก็บอกว่ามองแล้วเห็นแล้วอ่านมาบางส่วนแล้วด้วยแล้วก็มองว่าขัดหลักการทั้ง3ข้อของตนเองที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เช่นในเรื่องของกรณีของประชาชนนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีคูหาในการเลือกผู้ยกร่างส่วนที่บอกว่าไม่มีการผูกขาดแม้จะเขียนว่าเป็นไปตามสัดส่วนของพรรคการเมืองแต่แยกสัดส่วนของส.ส.และส.ว.อันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณณัฐพงศ์นะคะส่วนกรณีที่คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ออกมาให้ความเห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาร่างรัฐธรรมนูญเลยนั้นนะคะคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็บอกว่าเป็นการแสดงความเห็นของนายปฏิพัฒน์ที่หลายคนอาจจะมีความเห็นไปในทิศทางแบบนั้นแต่ตนเองขอย้ำใน3หลักการที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะรวมถึงพรรคประชาชนเองก็จะการันตีค่ะว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยจะต้องไม่เป็นที่ผูกขาดกับมือคนใดคนหนึ่งแม้แต่พรรคประชาชนเองก็จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ค่ะคาดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็ยื่นต่อรัฐสภาได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับทางด้านของคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเนี่ยก็มีการออกมาแถลงตอบโต้คุณณัฐพงศ์นะครับก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยขยับไปทางไหนก็ถูกฝ่ายค้านโจมตีตลอดซึ่งก็มองว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าร่างฉบับนี้ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.โดยตรงจากประชากรแบบประชาชนนะครับคุณนิกรเนี่ยก็ชี้แจงว่าฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยเอาสั่งห้ามเอาไว้แล้วซึ่งก็เกิดจากการที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลตีความซ้ำๆในอดีตดังนั้นการที่พรรคภูมิใจไทยดีไซน์รูปแบบใหม่ให้ประชาชนสมัครเข้ามาแล้วก็ให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกก็เพื่อเดินตามแนวทางของศาลและต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสำเร็จได้จริงในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เสนอรูปแบบเดิมๆเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วก็ปล่อยให้ถูกคว่ำอีกสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าร่างฉบับนี้จะล็อกสเปคให้ได้ส.ส.ร.สายสีน้ำเงินคุณนิกรก็ปฏิเสธยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าโดยโครงสร้างกำหนดให้สว.เลือกได้200คนส.ส.เลือกได้500คนซึ่งในสัดส่วนของส.ส.จะแบ่งตามจำนวนที่นั่งของแต่ละพรรคการเมืองในสภาก็ถือเป็นหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมที่สุดหากในอนาคตพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.จำนวนมากก็จะได้สัดส่วนส.ส.ร.มากตามไปด้วยส่วนกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาพาดพิงนายเนวินชิดชอบและครอบครัวว่าอยู่เบื้องหลังการร่างกฎหมายนี้นะครับคุณนิกรก็ยืนยันว่าตนและทีมกฎหมายของพรรคเป็นผู้ร่างเองทั้งหมดนายเนวินไม่เคยโทรศัพท์มาสั่งการแม้แต่คำเดียวและก็มีการเตือนนะครับว่าการพูดจาให้ร้ายลักษณะนี้เนี่ยระวังจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีคุณนิกรย้ำในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ฟังพรรคภูมิใจไทยจะไม่ยอมเปิดเผยเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายค้านดูก่อนเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปบิดเบือนโจมตีทีละจุดและก็มองว่าพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่ค้านทุกเรื่องอย่างไร้เหตุผลและก็ฝากถึงนายณัฐพงศ์ด้วยนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านว่าควรจะพูดจาให้มีหลักเกณฑ์และก็ตระหนักว่าตอนนี้ยืนอยู่คนละเส้นกับทางรัฐบาลจะมาคาดหวังให้รัฐบาลทำตามใจฝ่ายค้านทุกเรื่องไม่ได้
0: ค่ะจากเรื่องการเมืองนะคะขอพากันไปเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังโรคอีโบลากันบ้างค่ะโรคอีโบลานี่ก็เป็นโรคระบาดรุนแรงนะคะอยู่ในคองโกและกับยูกันดานะคะแต่ว่าตอนนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สายการบินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนภายในของไทยนะคะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์การระบาดติดเชื้อของ

0: ไวรัสอีโบลาที่ในคองโกแล้วก็ยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนานาชาติค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายชาตินานาชาติกังวลนะคะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามแดนระหว่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ประกาศให้คองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ยเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันโรคแล้วก็ควบคุมโรคในประเทศโดยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้าประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและก็กักกันโรคเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดก็คือคองโกแล้วก็ยูกันดาและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องมีการเดินทางไปจริงๆเนี่ยขอให้ลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูล Thailand Health Pass นะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกข้อมูล Thailand Digital Arrival Card ด้วยเพื่อกรอกข้อมูลให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้ประสานด้านการบินกับมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดอยู่3ข้อนะคะก็คือ1จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วก็ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยค่ะ2ก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากว่าพบว่าห้องผู้โดยสารหรือผู้โดยสารเนี่ยมีอาการต้องสงสัยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือการสนับสนุนข้อมูลเก่าหรือว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคนะคะถ้าหากว่าข้อมูลมีข้อมูลว่าผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินลำนั้นๆ นะคะมีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้กองด่านควบคุมโรคเนี่ยจะติดต่อระหว่างประเทศกันนะคะคือมีการติดต่อกันในข้อมูลของกับสำนักงานการบินพลเรือนถ้าหากว่ามีการพบว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่พบตรวจบนอากาศยานกรณีนี้ก็จะมีการปฏิบัติการในการเข้าดูแลผู้โดยสารที่บริเวณอากาศยานเป็นการลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางในการประสานระหว่างเครื่องบินสายการบินท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปกักกันโรคแล้วก็ดำเนินการควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมิดชิดหรือว่ากักกันโรคให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมมากที่สุดค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econews Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับประกาศนี้ไปถึงฉบับไหนแล้วฮะ
4: ตอนนี้ก็ไม่มีประกาศ
1: ไม่มีแล้วนะฮะ
4: ใช่ครับฝนกับคลื่นลมมันก็ลดลงแล้วนะครับคือถึงจะบอกว่าลดลงแต่ว่าด้วยความ

0: ู่หน้าฝนอย่างเงี้ยมันก็ยังเยอะกว่าช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ว่าโดยความหน้าฝนการกระจายตัวมันก็ดีอยู่แล้วนะครับตกหนักอาจจะพอมีได้บ้างนะครับทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับแล้วก็ทางด้านรับลมภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าหนักมากเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะครับคือลมว่าจะเริ่มลดลงยังอยู่ปานกลางนะครับก็ทางด้านอันดามันตอนบนก็ประมาณ2เมตรนะครับ
1: ครับ
2: ค
1: ือจังหวัดไหนบ้างครับที่จะยังมีฝนตกแบบอาจจะไม่ถึงขนาดมากแต่ว่าต้องน่าเป็นห่วงนะฮะ
0: ก็จะเป็นทางด้านระนองพังงานะครับทางด้านกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับที่ยังอาจจะต้องระมัดระวังนะครับที่ฝนมันก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าโดยปกติมันคือจังหวัดพวกนี้น้ำฝนมันก็จะเจอเป็นประจำนะครับเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับ
1: ครับโอ้ระนองพังงานี่ก็คือเตือนมาหลายวันแล้วนะฝนตกหนักนะครับ
0: ก็น่าจะแต่ว่าน่าจะทางฤดูกาลนะครับ
1: ทางฤดู
0: ใช่ใช่พอฤดูฝนมันจะทางด้านเนี้ยด้านรับลมมรสุมมันจะเยอะพวกจันตาดเขาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับกลุ่มจังหวัดหนึ่งที่ฝนมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทางปากพนังนครศรีเป็นยังไงครับ
0: ฝนไม่ค่อยเยอะนะให้ประมาณ 40% อาจจะไม่มีหนักนะครับ
2: ค่ะภาคเหนืออีสานเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือในฝนอาจจะยังเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ 60% ในทางด้านตะวันตกพวกแม่ฮ่องสอนตากนะครับเชียงใหม่พวกนี้อาจจะมีหนักได้อยู่แต่ว่าถ้าอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ 40% ในตอนบนบกพวกหนองคายบึงกาฬนะครับ
1: ทางขยับมาทางภาคกลางบ้างครับมีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
0: ภาคกลางเนี่ยถ้าดูโดยรวมก็ประมาณ 60-70% นะครับที่ระวังก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีเน้นพวกทองผาภูมิพวกนี้ที่ติดเมียนมานะครับราชบุรีนะครับตอนล่างก็จะพอมีด้วยบ้างแต่ว่าการราชบุรีจะเยอะกว่านะครับ
1: ครับสมุทรปราการล่ะครับคุณผู้ฟังถามมาอำเภอเมืองมีฝนไหมครับวันนี
0: ้สมุทรปราการวันนี้น่าจะมีนะครับให้60อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับ
2: กรุงเทพปริมณฑล
0: กรุงเทพนี่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เมื่อวานฝนไม่ค่อยมีแต่ว่ามันวันก่อนมันก็มีเข้ามาเยอะนะวันนี้ก็มีโอกาสได้ 60-70% นะครับอย่างตอนเช้านี้สมุทรปราการก็ตกกำลังตกอยู่นะครับก
1: ็
0: ช่วงเช้ารอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้นะครับก็ฝนมีแนวโน้มลดลงนะครับในวันสองวันข้างหน้าจะมีการกระจายก็อาจจะลดลงปริมาณหนักก็จะเริ่มลดลงนะครับก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าด้วยความเป็นหน้าฝนเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการกระจายได้ดีกว่าทางด้านฤดูร้อนนะครับ
2: ค่ะหลังจากนี้ไปไม่น่ากังวลแล้วใช่ไหมคะสถานการณ์ฝนนะคะ
0: ช่วงฤดูฝนเนี่ยมันอะไรว่ามันจะมีช่วงที่เยอะกับน้อยนะครับมันก็อาจจะมาอีกทีวันนั้นช่วง25นะครับ
2: ค่ะ
0: เริ่มเยอะขึ้นแต่ก็อาจจะวันสองวันนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณสุประสิทธิ์ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับนะฮะเรื่องของฝนเนี่ยก็มีภัยเงียบตามมาด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาแมงเม่านับแสนบินตกรุมตอมไฟนะครับเสร็จแล้วมันก็นอนตายเกลื่อนกลางถนนทำให้ทางลื่นนะครับรถเสียหลักตกคู่วิ่งเนี่ยชนยับเลยนะ16คันรวดเลย
2: ที่ไหนเนี่ยคะ
1: ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวานนี้มีรายงานมาประมาณช่วงเช้า 7:00 นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบริเวณถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับหลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกก็ส่งผลให้ฝูงแมงเม่านับแสนตัวมันบินออกมาเล่นแสงไฟริมทางก่อนจะร่วงลงมาตายเกลื่อนกลางพื้นผิวจราจรก็เป็นเหตุให้ถนนเนี่ยมันลื่นนะครับเหตุนี้ก็ส่งผลกระทบทำให้รถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่สวนกันไปมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยลื่นถลายเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไป8คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์อีก8คันนะครับที่เสียหลักหมุนเคว้งอยู่กลางถนนนะครับจนเกิดเฉี่ยวชนกับรถที่วิ่งสวนทางมารวมถึงมีรถเนี่ยทั้งหมดนะครับที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด16คันรวด หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ด่านซ้ายสภ.โคกงามพร้อมด้วยกู้ภัยแล้วก็แขวงการทางเลยที่2ก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือยกรถออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับเร่งฉีดน้ำเก็บกวาดซากแมงเม่าออกจากพื้นผิวการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอันนี้ผมเคยเจอ
2: เป็นยังไง
1: ทางจังหวัดเลยนี่แหละ แมงเม่านะฮะมันมาเลยมันบินมาแล้วก็มันแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะของผมอะ บ
2: ิน
1: มามันก็แบบตายหน้ารถเราอะแบบกระจกรถ
2: อะกระจกเปียกแบบมองเห็นไม่ชัดใช่ไหม
1: มันก็เราเผลอไปปัด
2: อ๋อมันก็จะมี
1: ปัดน้ำฝนแล้วแมงเม่าเนี่ยตัวมันจะมันๆแล้วก็จะเป็นคราบมันไม่ออกต้องหาที่จอดรถด่วนเลยเพื่อที่จะล้างเพราะว่าที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเอาไม่อยู
2: ่โอ้โห
1: ต้องใช้แบบทิชชู่เปียกนะหรือว่าน้ำที่มีอยู่เท่าที่มีล้างออกนะฮะก็คือถ้าไม่งั้นไปต่อไม่ได้เลย
2: ครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ดูเหมือนไม่แบบเป็นภัยใกล้ตัวแบบเล็กๆนะแต่มันอันตรายจริงๆถ้าม
1: าเยอะขนาดนี้ก็อันตรายฮะ
2: ค่ะวันนี้ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: M-COT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ร้อย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN

0: าเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: น้ำและผมเจษดาสารทองนะครับแป๊บๆคุณลิซ่านี่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีแรกของปีแล้วนะมันจะหมดแล้วนะ
1: นะคะแป๊บๆนะคะใครที่ได้วางแผนเอาว่าจะทำอะไรปีนี้เนี่ยนะได้เริ่มหรือยังเอ่ยหรือประสบความสำเร็จแล้วหรือยังเอ่ยนะคะก็อาจจะลองเป็นข้อคิดสำหรับส่วนตัวนะว่าผ่านไปละตั้งหลายเดือนนะคะก็วันที่22เดือน5แล้วนะใกล้จะเดือน6ใกล้จะครึ่งปีละนะคะอ่ะก็ถือว่าผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะคะ
2: ครับอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะผ่านไปอย่างไรรายการของเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตลอดมาและตลอดไปนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรา2คนก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นบอกว่าฝนจะน้อยลงแล้วนะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกได้ในหลายพื้นที่นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เห็นทางภาคกลางของประเทศจีนนะฮะมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับใครจะเดินทางไปก็ลองเช็คดูให้ดีๆนะครับเห็นมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดเหมือนกันมาดูภาพรวมรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันส่วน 7:00 นวันนี้แน่นอนครับในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนจะมาดูสรุปผลทรัมป์ปูตินเยือนจีนนะฮะเนื้อหอมมากจีน2ผู้นำโลกนะครับไปเยือนไปดูซิว่ามีผลอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างครับ
1: นะคะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้านี้นะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยประมาณยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้นะคะและสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุเองนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายกันทางไลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page Mcot News FM 100.5 นะคะและ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ทาง TikTok Live ค่ะทางเพจข่าว Mcot News นะคะหรือจะเป็นทาง LINE Official @Mcot News และ SMS ค่ะเบอร์4689399อ่ะสะดวกทางไหนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นเดี๋ยวเราสองคนจะพยายามที่จะดูมอนิเตอร์นะคะเรื่องของข้อความต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะคะในเช้านี้ก็เริ่มมีคุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาละนะคะบางพื้นที่ก็มี PM บ้างนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการส่งข้อความเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
2: ครับก็มาดูเรื่องของอีโบลาไวรัสนะครับที่กำลังระบาดแล้วก็WHO เตือนแล้วนะครับว่าเป็นโรคที่ต้องจับตามองการระบาดที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกระดับเป็นแพนเดมิกนะฮะยังไม่เหมือนโควิด19นะแต่ไม่อยากให้ขึ้นไปถึงระดับนั้นนะผมสยองกับคำว่าแพนเดมิกมากๆนะครับไม่อยากให้ขึ้นไประดับนั้นเลยแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับตอนนี้รัฐบาลหลายประเทศนะครับก็สั่งให้มีการเฝ้าระวังอีโบลาอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับรัฐบาลก็มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเฝ้าระวังการระบาดของอีโบลาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะว่ายังไม่มีการระบาดในประเทศไทยนะครับทางนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าตามที่ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของอีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินะรัฐบาลก็กำชับกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าการติดต่อเนี่ยนะครับก็จะผ่านสารคัดหลั่งคือมันจะไม่ได้เป็นแอร์บอนนะฮะเหมือนกับของโควิดนะแต่มันต้องแบบค่อนข้างจะต้องมีความใกล้ชิดกันนะถึงจะสามารถติดอีโบลาได้แล้วก็เฝ้าระวังนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องเดินทางไปแถบนั้นหรือเดินทางกลับมาจากแถบนั้นเนี่ยนะครับก็ลองดูอาการเริ่มต้นก็จะเป็นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับก็จะต้องมีการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งผมไปฟังนะมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการคัดกรองคือถ้าเกิดว่ามี

ผู้เดินเดเดเอนักนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเนี่ยเดินทางมาถึงสนามบินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการไปประชิดเลยนะฮะก็คือไปดูแลควบคุมแล้วก็พาไปกักเพื่อที่จะดูระยะฟักตัวดูอะไรแบบนี้นะฮะก็มาตรการเนี่ยก็ยังถือว่าเข้มข้นมากในประเทศไทยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับหลายประเทศนะครับอย่างสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันหลายประเทศก็มีการคุมเข้มนะผู้โดยสารหรือว่านักท่อง

0: ี่ยตอนนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ใหม่นะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเวียดนามนะคะเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเตรียมบังคับใช้มาตรการให้ผู้เดินทางทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเดินทางออกประเทศหรือว่าผู้ที่มาต่อเครื่องหรือว่าทรานสิตอย่างเดียวนะมาต่อเครื่องอย่างเดียวก็ต้องโดนเหมือนกันนะคะจะต้องกรอกแบบฟอร์มสำแดงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นะคะที่ออกมาเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามค่ะเขาก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามรวมถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนในการบังคับใช้การสำแดงสุขภาพณบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็จุดตรวจชายแดนอีกด้วยนะคะก็จะเป็นสำหรับโรคติดต่อแล้วก็แต่ละประเภทซึ่งจะมีการตัดสินใจอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั่วโลกในขณะนั้นนะคะแล้วก็การประเมินความเสี่ยงของการนำเข้าโรคติดต่อสู่ประเทศเวียดนามแบบ real time นะคะเพราะฉะนั้นจะโดนแบบไหนหรือยังไงเนี่ยต้องติดตามดูข่าวสารเรื่อยๆนะคะสำหรับช่องทางในการยื่นข้อมูลนะคะทางสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามค่ะก็ได้มีการรายงานว่าผู้เดินทางสามารถเลือกยื่นแบบฟอร์มสำแดงสุขภาพได้2รูปแบบตามความสะดวกนะคะก็คือการยื่นผ่านระบบelectronics ได้หรือการกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่เป็นกระดาษได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกฎระเบียบใหม่นี้ระบุไว้ว่าผู้เดินทางจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา7วันก่อนหน้าที่จะมีการเดินทางเข้าออกหรือต่อเครื่องในประเทศเวียดนามนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตัวกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยค่ะเขาก็ยังได้มอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่กักกันโรคนะคะในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสังเกตการอาการทางสุขภาพของผู้เดินทางทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็สภาพร่างกายโดยรวมนะคะผ่านการใช้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ตรวจสอบทางการแพทย์ทั้งนี้เพื่อตรวจจับแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจจะติดโรคเนี่ยก็เขาจะเพื่อที่จะต้องตรวจแบบอย่างเคร่งแบบนี้เนี่ยไม่ต้องการให้กระจายไปให้กลายเป็นแพนเดมิกอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินทางไปเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่อาจจะต้องดูเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆแบบฟอร์มที่ต้องกรอกก่อนเดินทางหรือแม้แต่แค่เปลี่ยนเครื่องก็จะโดนเช่นเดียวกันนะคะ
1: นะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่เขาจะนำมาใช้กันนะครับอ่ะไปกันที่การพบปะกันระหว่างผู้นำของรัสเซียกับจีนนะครับไปดูแถลงการร่วมละกันนะสรุปเดี๋ยวก่อนที่แนวอาจจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงจาก NHK World นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะครับผู้นำทั้ง2เนี่ยได้วิพากษ์นะฮะการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานอันนี้คือแถลงการณ์นี้นี่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะเดินทางออกจากจีนไปไม่เท่าไหร่เองนะครับทีนี้ครับเมื่อวันพุธที่20ที่ผ่านมานะครับทั้งสองได้หารือกันพร้อมกับมีการเผยแพร่แถลงการร่วมนะณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งนะครับก็ที่หนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยนะครับโจมตีการลุกรานนะครับของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลต่ออิหร่านนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับยังมีการพูดถึงญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและบอกว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่รวมถึงการเสริมกำลังทางทหารด้วยอันนี้ก็ตอกย้ำถึงความตึงเครียดนะฮะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้มาดูความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศกันบ้างนะครับทั้งสองประเทศนะครับบอกว่ามีสื่อรายงานนะฮะจากของรัสเซียเนี่ยบอกว่าแผนการก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2ก็อยู่ในวาระประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางพลังงานที่น่าจับตามองทีนี้มาดูฝั่งของทรัมป์กันบ้างนะครับทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็มีการพูดนะฮะถึงกรณีของอิหร่านว่าถ้ายังคงเจรจากันไม่ได้ก็จะ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งเหมือนที่คุณลิซ่าเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับ

0: ื่อวานนี้ว่าคิวบาเองเนี่ยดูจะเป็นเป้าหมายนะฮะต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยประกาศได้ตั้งข้อหากับอดีตประธานาธิบดีราอูกอดคาสโตรแห่งคิวบาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการยิงเครื่องบิน2ลำตกในปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย4คนด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านี่มันคือสูตรเดียวกันเลยถ้าจำกันได้นะนะครับเพราะว่าสูตรเนี้ยก่อนที่ทางสหรัฐเนี่ยจะบุกเวเนซุเอลาเนี่ยก็มีการฟ้องอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปบุกเพื่อหาความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมนะคุณลิซ่าเขาก็บอกว่าก็จะคล้ายกันเลยอ่ะเอออันนี้ก็จะคล้ายกันเลยนะแต่ว่าความน่าสนใจนะก็คือว่าถ้าเป็นของเวเนซุเอลาเนี่ยเขาจะใช้โมเดลก็คือว่าให้รองประธานาธิบดีเนี่ยคือถ้าโค่นอำนาจได้เนี่ยก็จะให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาแต่ของคิวบาเนี่ยคือไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทางฝั่งของคิวบาเองนะครับนายมิเกลดิอาสกาเนลก็ออกมาบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหานี้นะครับเป็นกลอุบายทางการเมืองไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนที่คุณลิซ่าบอกเมื่อวานนะว่าต้องจับตาดูกันนะครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองจำได้ไหมว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีคุยกันเรื่องของไต้หวันด้วยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าณตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ตกลงโอเคว่าอ่ะก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะแต่ล่าสุดนี้ค่ะทางทรัมป์เองนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะร่วมพูดคุยกับไล่ชิงเต๋อนะคะผู้นำของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดซื้ออาวุธซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยคือ1เนี่ยอาจจะทำให้จีนไม่พอใจนะแต่ว่า2เนี่ยถือว่าเป็นการฉีกแนวทางปฏิบัติและธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตของสหรัฐอเมริกาที่ยึดถือกันมายาวนานหลายทศวรรษนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะได้เสร็จสิ้นภารกิจหลังจากที่กลับมาจากกรุงปักกิ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปนะคะโดยประเด็นเรื่องไต้หวันเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดตลอดช่วงเวลาที่มีการประชุมสุดยอดของทั้งสองผู้นำนี้นะคะคราวนี้เนี่ยที่มันผิดกฎเนี่ยคือตรงที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะคุยโดยตรงนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์เขาก็เคยให้ความเห็นชอบในข้อตกลงการขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนับเป็นหนึ่งในข้อตกลงซื้อขายอาวุธที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับรัฐบาลจีนมาแล้วนะคะซึ่งจีนก็มองว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของตนเองนะคะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะคะต่อไต้หวันเนี่ยจะตั้งอยู่บนหลักการที่มีความคลุมเครืออย่างตั้งใจเขาเรียกว่า strategic ambiguity นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือมี2ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเพื่อให้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยใช้กำลังทางทหารรุกรานไต้หวันแล้วก็2ค่ะคือเพื่อเตือนไม่ให้รัฐบาลของไต้หวันเนี่ยดำเนินนโยบายที่อาจจะเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่สงครามกับจีนได้นะคะการประกาศของทรัมป์ที่จะต่อสายตรงคุยกับผู้นำของไต้หวันก็เลยถือว่าเป็นการท้าทายระบบความสัมพันธ์นี้โดยตรงเลยนะคะซึ่งทางด้านของไต้หวันเองนะคะทางประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนะคะก็ได้ออกมาเน้นย้ำแล้วก็แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะโดยเขาเนี่ยระบุว่าไต้หวันเนี่ยจะยังคงมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาต่อไปนะคะแล้วก็ไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไต้หวันจะไม่มีวันยอมหลักอธิปไตยนะคะแล้วก็หลักการจำนนต่อแรงกดดันทางทหารจากจีนอย่างเด็ดขาดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยหลังจากที่เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งนะคะของทรัมป์เนี่ยด้วยเครื่องบินประจำตัวตำแหน่ง Air Force One นะคะทรัมป์ก็ได้มีการระบุว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจเองนะในขั้นสุดท้ายว่าข้อตกลงการขายอาวุธมูลค่ามหาศาลนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรพร้อมระบุว่าถึงแม้ว่าเขาจะหารือรายละเอียดกับสีจิ้นผิงมาแล้วแต่ตามคำมั่นสัญญาที่สหรัฐเคยมีไว้กับไต้หวันตั้งแต่ปี1982สหรัฐจะไม่มีการปรึกษาหารือกับจีนก่อนเกี่ยวกับการขายอาวุธให้กับไต้หวันจำได้ไหมอาจารย์เจตบอกว่าตอนที่อยู่ที่จีนเนี่ยอาจจะทำตัวดีหน่อย

0: อาจจะคุยกันดี
1: นะ
0: will behave แต่เดี๋ยวเราต้องคอยดูว่าพอกลับไปถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์จะพูดหรือจะทำยังไงบ้างนี่แหละค่ะก็ออกมากับข้อแรกละเรื่องของไต้หวันสุดท้ายแล้วสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายตัดสินเองว่าจะขายอาวุธจะทำยังไงต่อไป
1: เออนะฮะนี่เลยอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าเขาก็จะอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาของทั้งทรัมป์นะครับ
0: อ่
1: ะยังมาอยู่กันที่เรื่องของความตึงเครียดนะฮะด้านพลังงานกันแต่ว่าไปดูกล่องของกรณีญี่ปุ่นกันละกันนะก็รัฐบาลเนี่ยประกาศว่าเตรียมทุ่มงบประมาณ500,000 ล้านเยนนะฮะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนนะครับเงินจำนวน500,000 ล้านเยนเนี่ยก็จะราว100,000 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าว่าจะรักษาระดับค่าไฟคือจะตรึงเอาไว้นะครับทางค่าไฟแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ยในช่วงฤดูร้อนนะฮะคืออย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนพอเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดแอร์นะฮะก็จะทำให้ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็เหมือนหน้าร้อนของเรานะเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนก็เลยพยายามที่จะมีการตรึงค่าไฟตรงนี้นะครับโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยาปีที่แล้วนะครับรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเป็น2.4 เยนนะครับรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับอีก1 หรือ 2 เยนขออภัยอีก1 หรือ 2 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับคาดว่ามาตรการนี้นะครับจะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนะอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่ากระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรจะสามารถลดนะครับความตึงเครียดด้านพลังงานของญี่ปุ่นได้แค่ไหนครับ
0: นะคะเรื่องพลังงานเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดในหลายประเทศอยู่นะคะขออนุญาตกลับไปในเรื่องของจีนนะคะแล้วก็ความเนื้อหอมของจีนนะขณะนี้นะคะเพราะว่านอกจากสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่มีการพบปะกับจีนแล้วนะคะยังมีข่าวนะคะว่าจีนเนี่ยค่ะอาจจะไปเยือนเกาหลีเหนือด้วยนะคะซึ่งอาจจะเร็วสุดในสัปดาห์หน้านะคะจาก Yonhap News Agency นะคะ China Sea may visit North Korea as early as next week นะคะคือทางสำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการรายงานนะคะอ้างอิงแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยค่ะเตรียมเยือนเกาหลีเหนือเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นในสัปดาห์หน้านะคะขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับความสัมพันธ์ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะด้วยแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งก็เผยกับยอนฮับว่าสีเนี่ยอาจจะเยือนเกาหลีเหนือปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงไทม์ไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่แน่ชัดเร็วสุดก็คือช่วงสัปดาห์หน้าหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าก็ได้นะคะแล้วก็แหล่งข่าวอีกคนหนึ่งก็เปิดเผยว่าผู้นำจีนเนี่ยอาจจะพยายามเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอีกด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยทริปที่จะไปเปียงยางในครั้งนี้นะคะที่กำลังมีขึ้นเนี่ยก็มีรายงานหลังจากที่หวังอี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้มีการเดินทางไปเยือนเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งไม่ได้พบแค่โซซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีการพบปะกับคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือด้วยนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็มานะหลังจากที่อย่างที่บอกไปโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีเจอกับจีนแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้มีพบกับจีนด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยทางด้านของอเล็กซานเดอร์วูซิกนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเซอร์เบียก็มีกำหนดการเยือนจีนวันที่24-28พฤษภาคมด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยหากการเยือนเกาหลีเหนือของสีเกิดขึ้นก็จะถือเป็นการเยือนครั้งที่2ของสีจิ้นผิงนะคะหลังจากที่เคยไปในปี2019ละนะคะก็ดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยจีนค่อนข้างที่จะเนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะนะคะอ่ะเมื่อสื่อถามสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึงการเยือนของสีจิ้นผิงนะคะพวกเขาก็ตอบว่ายังอยู่ระหว่างการจับตาความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าจีนจะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเมืองหลักของเกาหลีเหนือนะคะจีนได้ทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่อ่อนแอลงในช่วงการระบาดของโควิด-19แล้วก็จีนเองก็ได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแล้วก็รถไฟโดยสารไปยังเปียงยางอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปิดประเทศของเกาหลีเหนือหลังการระบาดของโควิด

0: 19จนถึงขณะนี้นะคะตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเท่านั้นนะคะยังไม่ได้รับนักท่องเที่ยวชาติอื่นส่วนในช่วงก่อนที่เกาหลีเหนือจะเปิดพรมแดนจะปิดพรมแดนไปในปี2020นะคะชาวจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้าไปค่ะส่วนทรัมป์เองเนี่ยซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึน3ครั้งในช่วงดำรงตำแหน่งในวาระแรกเนี่ยค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับความพยายามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็เปิดโอกาสในการเจรจาเพิ่มเติมนะคะในขณะที่ทรัมป์เองเนี่ยหลังจากที่เดินทางไปที่จีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาเองก็บอกว่าได้ติดต่อกับคิมจองอึนไปนะคะระหว่างการเยือนจีนแล้วก็ย้ำอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกด้วยนะคะซึ่งทางสีจิ้นผิงแล้วก็ทรัมป์ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นคาบสมุทรเกาหลีเหนือด้วยนะคะเกาหลีใต้กับเหนือเนี่ยค่ะระหว่างการประชุมของเขาทั้งสองคนแล้วก็คาดว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ของจีนเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกด้วยนะคะ
1: นะฮะก็ต้องจับตาดูกันนะฮะท่าทีต่อเกาหลีเหนือนะครับนะครับมาดูอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะแต่เป็นมุมมองของต่างชาติผมได้เล่าเมื่อวานไปแล้วนะครับถึงกระแสที่คนต่างชาติหลายๆคนเนี่ยออกมาสะท้อนนะถึงมุมมองที่บอกว่าถ้าเราจะไม่ให้มีฟรีวีซ่า60วันแล้วเนี่ยเขาจะยังไงกันมีบางบทความผมไปเห็นนะในอย่างของ BBC ไทยนะก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประเทศเพื่อนบ้านแทนนะก็มีกระแสสังคมของประเทศไทยเหมือนกับบอกเอาก็แล้วแต่เลยนะครับก็เป็นการคัดกรองคือหลายๆคนมองว่าการที่เราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยคืออยากให้มองที่คุณภาพนะอันนี้คือผู้ประกอบการก็พูดผมเห็นผู้ประกอบการในเชียงใหม่ก็บอกว่าเอาคือสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับว่า30วันเนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสะท้อนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แท้จริงคือเขาก็ไม่ได้อยู่กันนานขนาดนั้นหรอกนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่า30วันเนี่ยมันเพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิน30วันเนี่ยก็จะไม่ใช่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเพื่อการท่องเที่ยวที่จะมาหยุดประมาณ1เดือนนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นไม่สามารถจะอยู่โรงแรมได้ละเพราะอยู่นานใช่ไหมครับคุณลิซ่าก็ต้องไปเช่าห้องเช่าที่มีราคาถูกลงซึ่งมันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะของผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจโรงแรมอันนี้ก็ฟังมาจากการสัมภาษณ์นะของผู้ประกอบการทีนี้ยังมีอีกข่าวนึงที่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเมืองไทยนะอันนี้จาก Channel News Asia ครับบทความอาจจะชื่อยาวนิดนึงนะ Land of Smiles and Mandatory Travel Insurance นะก็คือยิ้มเมืองแห่งรอยยิ้มหรอแล้วมาพร้อมกับประกันท่องเที่ยวภาคบังคับหรออันนี้ก็คือบทความที่เขาเขียนนะแล้วบอกว่า Thailand's proposed move for tourists stirred debate คือนอกเหนือจากการจำกัดนะฮะจาก60วันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้มอบนโยบายนะให้ส่วนระบบประกันสุขภาพของประชากรข้ามชาติเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะซื้อ mandatory insurance นะฮะคืออะไรนะฮะก็คือ mandatory travel insurance ก็คือว่าเป็นประกันภาคบังคับคือต่อไปเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเมืองไทยต้องซื้อประกันครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ผมชอบบทความของทางสิงคโปร์ตัวนี้นะ Channel News Asia นะคือก็พูดดีเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดคุณมาเมืองไทยเนี่ยคุณลองนึกถึงภาพนะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ท่องเที่ยวอย่าง adventurousคือบอกเขาเป็น adventurous escape ก็คือว่ามันจะแบบผจญภัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนึกออกไหมคุณนึกออกไหมขี่มอเตอร์ไซค์ตามหรือว่าตัวเองอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เองตามชายหาดนะฮะหรือว่าไปสกูบ้าไดวิ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามันมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น่าตกใจมากเขาบอกว่านะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยของประเทศไทยนะต้องรับภาระ unpaid bills ของนักท่องเที่ยวก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าเคลียร์บินค่ารักษาพยาบาลกันไม่ได้เนี่ยนะครับถึงตกประมาณ100ล้านบาทต่อปีคุณลิซ่าประมาณ3ล้านนะใช่ครับคือมันเยอะมากอ่ะประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งถือว่าเยอะมากดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยกลายเป็นภาระนะครับของระบบสาธารณสุขในประเทศ

0: ประเทศไทยอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะไม่หนำซ้ำเนี่ยคือมาตรการนี้มันจะไปครอบคลุมแรงงานต่างชาติด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันก็จะมีจํานวนหนึ่งอ่ะที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เหมือนหลบหนีเข้าเมืองมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นภาระทางสาธารณสุขของประเทศไทยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันก็จะคาดว่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะบังคับใช้นะครับในกลางปี2026ก็คือน่าจะเร็วๆเนี้ยน่าจะเนี่ยแหละครับอาจจะเดือนมิถุนายนเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าสามารถทำได้โดยที่เขาบอกว่า minimum coverage นะครับก็คือว่าตัวเงินประกันเนี่ยจะครอบคลุมอยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงการผ่าตัดฉุกเฉินนะฮะรวมถึงการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับทีนี้เขาบอกว่ารูปแบบเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคือ1นะฮะผนวกเข้าไปกับระบบ ETA system อ่ะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่า ETA คืออะไรก็คือ ETA ก็คือว่าก่อนจะเข้ามาเมืองไทยอ่ะมันต้องมีการกรอกข้อมูลนะก่อนล่วงหน้าที่จะเข้ามาเมืองไทยเนาะเหมือนเวลาเราไปบางประเทศเราต้องทำแบบนั้นนะ ETA เนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายตรงนั้นเลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ทำมาก่อนเขาก็จะมีตู้คีออสให้ก็จะเป็นตู้ที่สามารถต้องจ่ายตอนที่สนามบินน่ะก่อนจะผ่านอม.ก็ต้องจ่ายตรงนั้นเลยสามารถซื้อได้ตอนมาถึงเมืองไทยนะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าก็นะครับเพิ่มเสียงโอดครวญให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะผมยังเห็นด้วยนะครับว่าก็มีอีกแนวคิดนึงคุณลิซ่าว่าจะมีการคิดค่าเหยียบแผ่นดินกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกต่างหากนะฮะก็ตกราวๆ300บาทแต่ว่าก็ยังไม่ finalize ทีนี้ต้องจับตาดูกันนะครับว่าคนต่างชาติที่จะมาไทยเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะมี3เด้งเลยนะ1คือวีซ่าเนี่ยนะครับก็จะไม่มีละ60วันนะก็ต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยคอนดิชันจะไม่เหมือนกันละจะกลับไปก่อนช่วงโควิด19เนาะ2คือประกันเดินทางภาคบังคับนะ3ก็คือค่าเหยียบแผ่นดินแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมุ่งเน้นนะรัฐบาลก็มองว่าจะเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ได้เน้นปริมาณครับ
1: แม่นะคะฟังดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่ขาออกเราก็โดนหลายเด้งไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่แพงขึ้นภาษีสนามบินแล้วก็ขาออก
0: คนไทยเองคนไทยเอง
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขาเข้าก็จะโดนเหมือนกันนะเรื่องของวีซ่าเรื่องของค่าประกันแล้วก็ค่าเหยียบแผ่นดินอีกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงนี้เรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องดูข่าวสารนะคะก่อนที่จะบินไม่ว่าจะเข้าออกประเทศนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณชวกวนเฉิงจากมาเลเซียค่ะ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14ถึง17พฤษภาคมและรอบ2 24ถึง28มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง
10: Good Morning อาเซียน

0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปดูข่าวสารกันต่อและพูดคุยกับคุณชัวนะคะเดี๋ยวลิซ่าจะดูทาง LINE Official @mcotnews นะคะในเช้านี้ทักทายคุณโดยนะคะคุณณัฐวราค่ะคุณวิบุญชัยคุณจิรพันธ์นะคะคุณวิสิทธ์ค่ะคุณสุภชัยนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาในเช้านี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับเอามาดูในเพจ Good Morning ASEAN นะครับเช้านี้ก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามาเช่นเคยนะครับคุณวิโรจน์นะครับคุณอารีนานะครับก็บอกว่าตอนอยู่ภูเก็ตก็จะเคยเห็นหรือเคยได้ยินข่าวนักท่องเที่ยวเนี่ยมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุที่แถบป่าตองประจำเลยนะฮะก็บาดเจ็บกันเยอะนะครับบางคนเจ็บหนักไม่มีค่ารักษานะฮะก็ไม่รู้มีค่ารักษาหรือเปล่านะฮะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะว่าทำไมถึงควรจะต้องมีประกันเดินทางประกันสุขภาพนะครับคุณกฤษชมนคุณสุภชัยคุณพงศักดิ์คุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับคุณอัมไพรสุโขทัย26องศาเซลเซียสนะฮะขอบคุณครับอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะครับออกอากาศแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตามอ่านนะครับ
1: ค่ะนะคะทาง TikTok Live นะคะก็ขอบคุณ124คนที่กำลังรับชมอยู่นะคะแล้วก็ทักทายคุณปัญจรัตน์นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยค่ะ
2: ครับดูข่าวสารกันต่อคุณลิซ่าเชิญเลยคร
1: ับ ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันต่อนะคะมาดูเรื่องของเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการเดินทางนะคะมาดูเรื่องของสนามบินใหม่ที่กำลังจะถูกสร้างในเวียดนามกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เจอกับปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งปัญหานี้ก็มาจากการขาดแคลนแรงงานนี่แหละค่ะนะคะจาก VN Express ค่ะ labor shortage could slow rush to finish Long Thanh Airport นะคะเป็นโครงการสร้างสนามบินนานาชาติที่ชื่อว่าลองทันนะคะเป็นหนึ่งในโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวียดนามตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับปัญหาการขาดแคลนนะคะเรื่องของแรงงานก่อสร้างนะคะก็ส่งผลให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มแสดงความกังวลว่าโครงการในเฟสแรกนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ทันตามกำหนดการภายในสิ้นปีนี้นะคะโดยเป้าหมายเดิมของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยค่ะก็คือการผลักดันให้สนามบินแห่งใหม่นี้นะคะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในไตรมาสสุดท้ายของปีโดยคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยลดความแออัดของสนามบินนานาชาติตันซอนนัดนะคะในโฮจิมินห์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถไปมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานล่าสุดจากพื้นที่ก่อสร้างในจังหวัดดงนายนะคะเขาก็ระบุว่าจำนวนแรงงานที่ระดมเข้ามาทำงานในพื้นที่มีเพียงประมาณ160%ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้จริงเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในส่วนของงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของโครงการเลยนะคะมีความต้องการแรงงานแล้วก็บุคลากรสำหรับงานติดตั้งระบบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงถึง 6,000 คนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้รับเหมาสามารถจัดหาแรงงานเข้ามาทำงานได้เพียงประมาณ 3,400 คนเท่านั้นนะคะการหายไปของแรงงานเกือบครึ่งนึงเนี่ยก็สร้างความตึงเครียดให้กับผู้บริหารโครงการอย่างมากนะคะซึ่งก็คือท่าอากาศยานเวียดนามบริษัทท่าอากาศยานเวียดนามนะคะหรือว่า ACV นะคะเพราะว่าต้องการเร่งรัดงานท่ามกลางเงื่อนไขเวลาที่โอ้โหเข้มงวดมาทุกทีเลยนะคะสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการนี้เนี่ยประสบปัญหาในการดึงดูดแล้วก็รักษาแรงงานเอาไว้เนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะคะพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดใหญ่กว่า 5,000 เฮกตาร์นะคะแล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นงานกลางแจ้งที่ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรวมถึงปัญหาฝุ่นละอองนะคะที่หนาแน่นนอกจากนี้เองเนี่ยตลาดแรงงานในเวียดนามปีนี้ยังมีการแข่งขันที่สูงมากนะคะเนื่องจากว่ามีโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมแล้วก็ขนส่งอื่นๆเกิดขึ้นพร้อมกันหลายแห่งทำให้เกิดการแย่งชิงตัวแรงงานที่มีฝีมือนะคะโดยข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมชี้ว่ามีนายจ้างในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะถึง74%ที่กำลังประสบปัญหาในการจัดหาแรงงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะนอกจากปัญหาขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ

0: การแล้วนะคะโครงการนี้ยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรในส่วนของที่ปรึกษาด้านการออกแบบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมงานอีกด้วยนะคะซึ่งการขาดแคลนในกลุ่มนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานภายในแล้วก็ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการล่าช้าออกไปอีกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างสูงมากก็ส่งผลให้ราคาวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตยางมะตอยซีเมนต์แล้วก็เหล็กเนี่ยมีราคาพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มขาดแคลนในบางพื้นที่อีกด้วยซึ่งอาจจะทำให้งานบางส่วนของตัวโครงการนี้และโครงการอื่นๆเนี่ยหยุดชะงักลงเนื่องจากว่าเครื่องจักรขาดแคลนวัสดุวัตถุดิบในการทำงานอีกด้วยนะคะทางด้านของผู้นำรัฐบาลเวียดนามเขาก็ได้มีการตระหนักถึงวิกฤตในครั้งนี้อย่างดีนะคะแล้วก็ระบุว่าการเปิดสนามบินลองทันในให้ทันตามกำหนดเนี่ยเป็นภารกิจทางการเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะหากเกิดความล่าช้าหรือต้องหยุดชะงักไปเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยก็เลยได้สั่งการให้กระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้รับเหมาในการปรับราคาวัสดุแล้วก็เรื่องของการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะพร้อมทั้งกำชับให้จังหวัดใกล้เคียงเร่งจัดสรรวัสดุก่อสร้างแล้วก็สนับสนุนกำลังคนอีกด้วยเพื่อให้เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปอย่างเร่งด่วนนะคะ
1: ตอนนี้เวียดนามเนี่ยมีเมกะโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยผมเห็นจะมีการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าอยากจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะ
0: นะคะโครงการนี้ก็คือเป็นเมกะโปรเจกต์เหมือนกันเพราะสนามบินนี้เขาบอกว่าก็จะเป็นการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะตอนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เข้าใจแหละว่าจำนวนคนเท่าเดิมนะวัสดุต่างๆในการก่อสร้างก็มีการผลิตในระดับเท่าเดิมแต่เมกะโปรเจกต์เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบนี้ล่ะค่ะ
1: ครับนะก็ดูเหมือนว่ากำลังเร่งพัฒนาประเทศในหลายๆมิติเลยนะครับจากที่เวียดนามไปที่สิงคโปร์กันบ้างคุณลิซ่าเคยพูดถึงข่าวนี้แล้วล่ะแต่ว่าก็เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เขาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่สิงคโปร์แต่แผ่นดินไหวใหญ่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินไหวจริงๆนะแต่ว่าเมตาครับเลิกจ้างนะฮะพนักงานโดยที่มีการส่งข้อความนะฮะเวลาตีสี่นะ
0: โอ้โหตีสี่
1: ใช่ของวันที่20พฤษภาคม
0: คือ
1: ถ้าเกิดคนที่เป็นพนักงานเมตามันคือแผ่นดินไหวอ่ะมันคือเอิร์ธควักอ่ะตี4วันที่20พฤษภานะครับและที่สำคัญนะครับรวมการปลดรอบนี้เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยจะโดนเยอะที่สุดนะแต่ว่าระลอกเนี้ยคือ 8,000 คนทั่วโลก
0: โอ้โห
1: นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนี่จะไม่ใช่ระลอกเดียวด้วยนะครับทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าพนักงานเมตาที่สิงคโปร์นะตื่นเช้ามาพร้อมกับข่าวช็อกนะตี4นะวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์นะครับโดยเมตาเนี่ยเริ่มส่งอีเมลแจ้งปลดพนักงานอย่างเป็นทางการสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศแรกที่ได้รับอีเมลแล้วก็ส่งต่อไปยังพนักงานในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยรอบนี้ 8,000 คนนะครับทั้งนี้การปลดพนักงานรอบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของเมตานะฮะซึ่ง เขาบอกว่าจะไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นนะเขาประกาศนะว่าจะปลดพนักงานจะลดพนักงาน 8,000 คนหรือประมาณ 10% ของบริษัทแต่คุณลิซ่ายังมีแผนนะครับว่าจะลดพนักงานลงทั้งหมดจริงๆที่ต้องการเนี่ยคือ 20% ของบริษัท
0: เยอะมากเลยนะ
1: หรือคิดประมาณ 15,800 คนนะฮะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าก็มีการเทรนพนักงานให้ใช้ AI ในการทำงานแทนนะซึ่งนี่ก็ถือเป็นคลื่น layoff นะครับข้อมูลจาก layoffs.fyi นะ layoffs.fyi นะเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามการปลดพนักงานในวงการเทคนะระบุว่าตั้งแต่ต้นปี2026นะจนถึงตอนนี้มีพนักงานสายเทคนะทั่วโลกถูกปลดสะสมกันแล้วโหคุณลิซ่าฟังแล้วน่าตกใจ 112,000 กว่าคนจาก114บริษัทดังนั้นตัวเลขเนี่ยสะท้อนเห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ AI เนี่ยจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของตลาดเทคแต่อีกมุมนึงก็คือว่าสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดแรงงานทั่วโลกเช่น

0: เดียวกันคือ AI คือ Meta เนี่ยมองว่า AI เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการพาธุรกิจสู่อนาคตนะครับแต่ว่าการปลดพนักงาน 8,000 คนทั่วโลกเนี่ยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเทคนะฮะในองค์กรจำนวนมากก็ต้องมาดูกันว่าจะมีที่ไหนต่อไปนะอันนี้ก็นำมาจาก Rainmaker นะครับก็คือคุณลิซ่าจะบอกว่าหนึ่งในคนที่ได้อีเมลตีสี่ที่สิงคโปร์เป็นเพื่อนผมด้วย
1: อ๋อนะกำลังตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมไปทำงาน
0: แล้วเขาโดนอันนี้โดยส่วนตัวของเคสนี้นะก็คือเขาก็อายุพอๆกับพวกเราเนาะก็ประมาณ40ประมาณกับผมนะประมาณกับผมเนี่ย40เนี่ยการหางานในอายุ40น่ะไม่ง่ายเลยนะคุณลิซ่า
1: อืมเข้าใจเลยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยโดนกันเยอะขนาดนี้คนหางานพร้อมกันเยอะขนาดนี้เนี่ยตลาดแรงงานจะรับไหวหรอนะคะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะแล้วก็จริงๆเราก็ได้ยินข่าวเรื่องของการเลย์ออฟมาค่อนข้างเยอะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเจออยู่ณขณะนี้ค่ะ
0: ครับจากเรื่องสิงคโปร์นะไปดูกันที่มาเลเซียกันบ้างนะครับ
1: ค่ะตอนนี้คุณชัวกวนเชิงพร้อมแล้วค่ะ
2: Good morning, world.
1: Good morning, Shua.
3: Hello.
0: Hello. Good morning.
3: Yeah. Good morning, everyone.
1: Good morning. How's the weather in Malaysia at the moment?
3: It's perfect, actually.
1: It's perfect. Okay.
3: Lovely weather. Yeah.
1: Ah, no rain.
3: No. No. No rain.
1: There's
3: occasional rains, yeah, but it's we're fine.
1: Well, it seems like a good time to go visit Malaysia then.
3: It's always a good time. There's never a bad time.
1: There's never a bad time. Perfect
0: that's
1: answer.
0: Good, that's good. Okay, so let's move to the story that you prepare for us.
3: All right. Well, very first story. Two prominent former Malaysian ministers. Okay, they have said on Sunday that they would vacate their parliamentary seats and resign from the ruling coalition, and they will actually take over a very small party that is literally dormant. Actually, yeah, this party is literally dormant, and the reason why they took over this party is because if they were to form a new party, it would probably be very complicated, and there might be a lot of people trying to stop them from forming their new party. So they literally took over this party that was formed by somebody else. Yeah. And most importantly, I'm not sure if our listeners have heard of Rafizi Ramli. Okay.
0: I have heard, but yeah, maybe pretty new to many.
3: Yes, yes. But he is the he's the former economic minister, so he is actually very popular amongst the more open-minded Malays in Malaysia. So it is actually a very big blow to Anwar, the prime minister, that he and the other minister actually left the party. This is actually very, very important because it will actually take away a lot of votes from PKR being Anwar's party.
1: Mm-hmm.
3: And for the next election, they will become a dark horse in a sense that they could become the kingmaker, actually, because if, for example, if they were to, for example, win like 5 or 10 seats, and when nobody is winning a majority, they could become the kingmaker. So this is actually very important, and this is not the first time Anwar has faced a revolt from his deputy. Because if you guys remember, okay, I'm pretty sure Jess will remember that during the older days, okay, his other deputy from PKR, Azmin Ali, who was also the economic minister, okay, actually plot the Sheraton move that actually overthrow the previous government that allows Muhyiddin to come to power. Yep. And now Rafizi is also, as economic minister, leaving the party as well. So I think Anwar will probably need to review his style of leadership, in a sense that why is it that every time he has a economic minister who is the PKR deputy president

0: คะวันนี้สภาพอากาศที่มาเลเซียก็ดีนะคะคุณชัวบอกว่าอากาศดีเลยทีเดียวนาลิซาก็เลยบอกว่าเหมาะกับการไปเดินทางไปมาเลเซียใช่ไหมคุณชัวบอกว่าเหมาะที่ไปเดินทางตลอดเวลาแหละควรจะ
1: ทุกวันมาได้ตลอด
0: เที่ยวได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะแต่มาดูข่าวกันนะคะในเรื่องแรกนะคะก็เกี่ยวกับการเมืองของมาเลเซียนะคะเมื่ออดีตรัฐมนตรีสำคัญของมาเลเซีย2คนนะคะชื่อราฟิซีรามิลนะคะรามิลีนะคะแรมลี่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อนิกนาสมีนิกอามัดนะคะประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็ลาออกจากพรรครัฐบาลของนายกอันวาอิบราฮิมนะคะเพื่อไปร่วมพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ชื่อ Malaysian United Party นะคะซึ่งจริงๆ2คนนี้เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของอันวามาละแต่ก็มีการลาออกไปนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าการลาออกในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลของอันวาเนี่ยอ่อนแอลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่ชื่อราฟิซีเนี่ยถูกมองว่าอาจจะเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองจากอันวาในอนาคตแต่การลาออกตรงนี้มองว่านี่อาจจะทำให้อาจจะมีการประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ไหมนะถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไปจริงๆอ่ะมีกำหนดในปี2028ค่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีคะแนนนิยมค่อนข้างดีนะค่อนข้างป๊อปปูล่าโดยเฉพาะกลุ่มคนมาเลเซียหัวก้าวหน้านะครับก็ผลงานค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าการที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองในพรรคอัมโนเนี่ยนะครับไม่ค่อยในขอโทษการเมืองในพรรคของอันวาเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็คือเขาไม่สามารถที่จะช่วงชิงอำนาจกับอันวาได้นะทีนี้ถ้าไปตั้งพรรคใหม่มันก็จะใช้เวลาอย่างมากเขาก็เลยใช้การเทคโอเวอร์เหมือนเข้าไปพรรคเล็กๆนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรใหม่นะก็ต้องจับตาดูกันนะเพราะว่าสองคนนี้นะครับค่อนข้างจะคะแนนนิยมดีคุณชัวก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอย่างตอนที่สมัยก่อนอันวาอิบราฮิมเองเนี่ยก็เคยเป็นผู้ช่วยเคยเป็นดาวรุ่งนะครับตอนที่อยู่กับมหาเทนะแล้วก็มีการเหมือนมีมรสุมทางการเมืองนะเกิดขึ้นนะขัดแข้งกันไปขัดแข้งกันมาก็ออกมาเป็นแบบนี้ในที่สุดดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะซึ่งผมก็ถามบอกว่าอย่างนี้จะเลือกตั้งทั่วไปกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของอันวาเองก็ขู่พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลือกตั้งใหม่เลยนะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเป็นการเมืองภายในของเขานะครับอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับก็จะเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยบรรลุข้อตกลงที่จะซื้อนะครับยุทโธปกรณ์นะจากบริษัทในนอร์เวย์นะครับแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับทางบริษัทในนอร์เวย์เนี่ยก็ไม่ยอมส่งนะฮะตัวมิสไซล์ที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีสูงเนี่ยให้กับมาเลเซียก็มีข่าวออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยได้มีการติดตั้งระบบนะฮะที่ชื่อว่า Naval System Missile หรือว่า NSM เนี่ยนะครับอยู่ในตัวของยุทโธปกรณ์กลุ่มเนี้ยที่จะเอามาให้กับทางมาเลเซียด้วยก็เลยไม่อยากจะให้ตัวของโนฮาวตัวนี้มันหลุดรอดออกมาแต่ว่าสหรัฐก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้เป็นการตัดสินใจของนอร์เวย์เองซึ่งก็ต้องไปฟ้องร้องกันต่อไปเห็นว่ามูลค่าเนี่ยสูงถึงที่ทางด้านมาเลเซียเนี่ยจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางนอร์เวย์ที่เบี้ยวส่งยุทโธปกรณ์เนี่ยสูงถึง 8,000 ล้านบาทครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมาเลเซียไม่พอใจอย่างยิ่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วกว่าเกือบ 95% ของมูลค่าเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: จะหมดอยู่แล้วว่า
0: จ่ายไปตั้งเยอะแล้วแล้วสุดท้ายไม่ส่งมอบให้แบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับรัฐบาลของมาเลเซียแต่ว่าคือมันก็มีข่าวออกมาแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งสหรัฐกับนอร์เวย์มองว่าเราจะส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศที่กำลังใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรอนะมันก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็เรื่องประเทศแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมนะคะก็แต่สหรัฐบอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเขานะคะก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับในหัวอัดกันนะคะเรื่องสรุปนะคะที่ทรัมป์และปูตินไปเยือนจีนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับ อย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบยสุวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากท
1: ั
2: ้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองจากการเยือนจีนครั้งนี้ของ2ผู้นำโลกกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีครับค่ะ
4: สวัสดีครับท่านดร.เจษดาสารทองครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
4: ฉากดร.เจษนี่อยู่ที่ไหนมาอะไรรู้ป่ะครับ
2: ไม่ฮะอันนี้ฉากจำลองฮะ
4: ใช่เลยครับ
2: ไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตครับจะได้ดูแบบว่า
4: ทันสมัยมากอ่ะทันสมัยมาก
2: ดูเหมือนทำงานจริงๆแล้วข้างหลังนี้แมววิ่งกันเต็มเลยฮะ
4: โอเคครับครับผมดร.เจษโปรยไปแล้วครับเรื่องของการไปเยือนของ2ผู้นำยิ่งใหญ่ของโลก2ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่นะครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน13-15นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์19-20ต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียต้องวิ่งเข้าหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอแพ้จีนกับรัสเซียครับ